0: มารยาทอย่างนั้นเหรอ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
0: ยังไงอ่ะ
1: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
0: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
1: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยอร่อยแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
0: เออวะเขามาทำไมวะ
1: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
0: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตี้เลยแก
1: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบไม่

0: สลากย้อมเมืองลำพูนเป็นประเพณีที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยในอดีตจะมีความเชื่อกันว่าเป็นการถวายทานเพื่อเป็นพุทธบูชาของหญิงสาวการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายนับเป็นประเพณีที่สะท้อนถึงความศรัทธาในพระศาสนามาอย่างช้านานปัจจุบันประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูนจะจัดทานสลากพัดในวันที่15ค่ำเดือน10ก่อนเทศกาลออกพรรษาโดยสลากย้อมจะมาจากการประดิษฐ์ด้วยต้นไม้หรือกิ่งไม้มีร่มกลางที่ปลายยอดแขวนเครื่องปัจจัยไทยทานเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเครื่องประดับต้นสลากก่อนหน้านี้ประเพณีสลากย้อมถูกทิ้งช่วงออกไปหลายปีไม่ได้มีการจัดงานจนชุมชนใกล้เคียงได้ประชุมร่วมกันและมีมติให้วัดประตูป่าเริ่มต้นการจัดงานสลากย้อมตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันซึ่งประเพณีสลากย้อมได้รับการต่อยอดและขยายผลไปยังพื้นที่ตำบลอื่นด้วยที่สำคัญช่วงเวลาการทำสลากย้อมถือเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ทุกคนในชุมชนได้พบปะพูดคุยกันสร้างโอกาสในการเพิ่มความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในชุมชนได้มากขึ้น
1: เพราะนั้นการทำสลากเนี่ยจะทำให้ทุกคนนั้นมีโอกาสได้พบปะกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเหลาเฮียวเนี่ยเฮียวสลากเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นผู้ชายเขาจะมากันบางทีเป็นเดือนนะใครมาก็นั่งคุยกันไปอะไรกันวัดก็เลี้ยงกันเลี้ยงน้ำเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรไปมาคุยกันแต่มีเวลาก็ไม่ได้จำกัดแล้วแต่จิตศรัทธาเอออันนี้ก็ทำให้ดูเขามีความสุขเนี่ยมีความสุขใครว่างก็มาใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรผู้หญิงก็อ้าวทำเสร็จแล้วมีหน้าที่อะไรล่ะห้อยเรียกว่าไปผูกของเนี่ยกับเฮียวนะไปย้อมบ้างอะไรบ้างซึ่งกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะใช้คนเดียวไม่ได้ต้องใช้คนเยอะและใช้เวลานานด้วยความจริงอาตมาหรือว่ากลุ่มชนเนี่ยที่มาทำสลากย้อมก็พยายามนะที่จะทำให้ทำไงนะให้เด็กๆเนี่ยซึ่งมันอยู่อีกเจนเหนือนะให้มาสัมผัสได้มาดูอะไรพวกนี้ก็เป็นความพยายามอยู่เราเข้าใจว่าเออเด็กก็คือเด็กนะความสนใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงจะไปอีกลักษณะหนึ่งแต่เราก็พยายามที่จะทำเช่นเวลาให้อะไรล่ะปู่ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยอุ้ยก็ดีที่มาเนี่ยไม่ใช่มาเฉยๆนะพยายามพาเด็กมาอะไรด้วยมาได้มาสัมผัสถึงแม้เขาจะทำไม่เป็นน่ะให้ไม่เห็นว่าเออเขาทำยังไงอะไรพวกนี้นะอย่างน้อยก็มีร่องรอยแล้วเวลามาตามอุ้ยผู้หญิงเขาก็มานะเขามาก็แต่ก็มาเล็กน้อยแต่การที่เขาได้เห็นได้สัมผัสในช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยอาตมาเข้าใจในฐานะที่เป็นเด็กมาก่อนนะตอนนั้นเราก็ไม่ได้สนใจอะไรถึงแม้เราจะรู้เราจะเห็นแต่มันจะมาสนใจตอนที่วุฒิภาวะหรือวัยของเราเนี่ยมันเอื้อเราอาจจะไม่ต้องไปบังคับหรืออะไรหรอกแต่ถ้าว่าเป็นไปได้ก็อยากจะให้สถาบันการศึกษาเนี่ยได้มาบรรจุหรือมาพูดมาคุย
0: นอกจากนี้กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ยังได้จัดทำผ้าปักลายสลักย้อมกระเป๋าสตางค์เสื้อคลุมหมวกเพื่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนในชุมชนประตูป่าแต่ก็ยังต้องการคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยเติมเต็มเพราะกลุ่มแม่บ้านเริ่มมีอายุมากขึ้นจนอาจจะประสบกับปัญหาได้ในอนาคต
2: และสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือเราพัฒนาเด็กหรือลูกหลานของสมาชิกของเราเองค่ะมาฝึกอบรมและให้ทำแล้วเผื่อจะเป็นการต่อยอดเพราะปัจจุบันนี้นะคะสตรีของเราที่ปักเป็นกลุ่มรีแม่บ้านและผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสที่ดูแลผู้สูงอายุด้วยต้องรับงานที่บ้านประธานแล้วก็ไปทำที่บ้านแล้วเพื่อเป็นการต่อยอดให้สตรีหรือชุมชนให้เด็กมาฝึกทำค่ะเผื่ออนาคตข้างหน้าสมมติว่าสูงวัยอายุเยอะแล้วสวผู้สูงอายุบางครั้งหูตาก็พร่ามัวไปแล้วงานปักก็จะเสื่อมไปแล้วก็เลยเน้นคุณภาพให้เด็กๆหรือวัยรุ่นค่ะเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์เราได้
0: การทำสลากย้อมถือเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนที่ดีและยังเป็นพื้นที่ให้เด็กๆได้มาเรียนรู้กระบวนการทำสลากย้อมทั้งระบบโดยมีผู้สูงอายุในชุมชนเป็นคนให้ความรู้และสอนเด็กอย่างต่อเนื่อง
3: ครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะได้หาไม้มานะครับไม้ไผ่นะเรียกว่าไผ่สีสุกนะครับจากนั้นเราก็จะมาตัดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการนะครับความยาวนะครับจากนั้นเราก็จะทำการผ่านะครับเพื่อให้ได้ขนาดนะครับของไม้เรียวที่เราต้องการนะครับอันนี้คือขั้นตอนของการเหลาการผ่านะครับจากที่เราได้ไม้นะครับขนาดที่ต้องการแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือการเหลาส่วนของไม้เรียวนะครับไม้ที่เรียกว่าไม้สีสุกนะครับนี่คือขั้นตอนในส่วนของการเหลาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วแต่ความสามารถหรือว่าเทคนิคของการเหลาของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะบางคนก็จะใช้การเหลาโดยยกขึ้นมานะครับบางคนก็จะทำแนบไว้กับหน้าขานะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับของแต่ละบุคคลนะครับการเหลาเนี่ยครับมันก็จะเกิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้นะครับที่เกิดความสวยงามขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นเวลาเราไปมัดนะครับไอ้พวกเครื่องครัวเครื่องอะไรต่างๆที่เป็นตกของตกแต่งนะครับนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่สำเร็จนะครับเราจะต้องทำการย้อมนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับขั้นตอนของการย้อมก็คือเราจะต้องนำสีนะครับมาละลายนะครับโดยการทำเป็นหม้อไฟนะครับโดยการจุ่มไอ้ไม้เรียวนะครับลงไปนะครับให้ทั่วนะครับจากนั้นเราก็จะได้สีตามที่เราต้องการนะครับเพื่อให้มันแห้งสนิทเราต้องไปทำการตากแดดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเลย เราก็จะพิงไว้อย่างนี้ครับรอการแห้งนะครับที่เราได้ไม้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก็จะมีเรื่องของการตัดกระดาษกระดาษที่เราใช้เลยกระดาษว่าวนะครับเมื่อเราตัดกระดาษเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทำการตกแต่งกับเครื่องครัวอาจจะเป็นขนมเป็นของใช้เป็นเสื้อผ้าเป็นเครื่องครัวต่างๆที่เราจะประดับตกแต่งกับต้นสลากขนาดของต้นสลากเนี่ยมันก็จะมีหลายๆขนาดนะครับ อาจจะเป็นเครื่องพวกแปรงฟันนะครับยาสีฟันพวกสบู่นะครับผงซักฟอกอะไรแล้วแต่นะครับที่เราจะนำมาตกแต่งนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เวลาทั้งหมด1เดือนเต็มๆในการทำสลากตัวหนึ่งนะครับก็คนก็เยอะมากนะฮะทั้งศรัทธานะครับก็คือใครที่ว่างงานก็จะมาช่วยกันนะครับอันนี้ก็คือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับไม่มีการจ้างไม่มีอะไรเลยนะครับถือว่าเป็นความเข้มแข็งของทางชุมชนนะครับถ้าโรงเรียนนะครับเขาจะมาร่วมมาอะไรเนี่ยก็คือสามารถที่จะมาเรียนรู้นะครับเขาเรียกว่าผู้ใหญ่สอนเด็กหรือว่าผู้แก่เนี่ยสอนเด็กเนี่ยก็สามารถที่จะมาเรียนรู้กันได้นะครับแต่ตอนนี้คือในเรื่องของการเหลาเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของความปลอดภัยอยู่นะครับอาจจะเด็กเล็กเนี่ยอาจจะทำไม่ได้เพราะว่าไม้ไผ่ก็มีความคมมีดก็มีความคมนะครับก็อันตรายอยู่พอสมควร
0: สลากย้อมเมืองลำพูนจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ประเพณีเท่านั้นแต่สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นภาพอย่างชัดเจนคือสามารถขยายผลมาสู่การสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชนได้มากขึ้นผ่านการท่องเที่ยวจากคนต่างถิ่นและยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนี้ให้คงอยู่อย่างงดงามสืบไป

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

มส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมโดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนักรับรู้ในคุณค่าและความสำคัญตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในชุมชนของตนเองให้มีประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนมีผู้ประกอบการภาคประชาสังคมสถาบันการศึกษานักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อไม่ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูญหายไปตามกาลเวลาและยังสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนนำมาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแต่ละท้องถิ่นได้อีกด้วยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม11รายการในพื้นที่6จังหวัดได้แก่ข้าวยำปัตตานีเมนูที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงของชาวปัตตานีรับประทานได้ทุกที่ด้วยรสชาติที่จัดจ้านผสมผสานความเปรี้ยวเค็มหวานอย่างลงตัวผสานความอร่อยทุกอย่างด้วยน้ำบูดูรับประทานพร้อมผักสดในท้องถิ่นจะช่วยชูรสชาติให้อร่อยและสดชื่นเป็นเมนูที่รับประทานง่ายทำได้เร็วราคาไม่แพงไก่กอและหนึ่งในเมนูที่ยอดนิยมด้วยรสชาติที่จัดจ้านหอมเครื่องแกงเข้มข้นเนื้อไก่ที่หมักกับพริกแกงกะทิแล้วนำไปย่างบนเตาถ่านพร้อมชุบน้ำแกงจนสุกหอมย่างด้วยไฟปานกลางจนสุกเหลืองสวยสามารถหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปในจังหวัดเกลือหวานปัตตานีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานปลายลิ้นที่เกิดจากกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมผ่านนาเกลือที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดของแม่น้ำปัตตานีทำให้มีแร่ธาตุและไอโอดีนสูงมากกว่าเกลือทั่วไปเท่าคั่วอาหารพื้นเมืองของจังหวัดสงขลาที่มีรสชาติกลมกล่อมรับรสเปรี้ยวหวานจากน้ำส้มโหนดส่วนผสมหลักในน้ำราดเท่าคั่วเป็นอาหารที่สะท้อนถึงการผสมผสานของวัฒนธรรม

ควานเนื้อด้านในออกแกะสลักลวดลายและนำเทียนไขหรือหลอดไฟใส่ไว้ด้านในเพื่อให้แสงสว่างภายในผลตูมกาก่อนนำไปถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานผสมผสานระหว่างดนตรีการร้องท่วงท่าการรำที่อ่อนช้อยงดงามแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่หมอลำยังคงได้รับความนิยมและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องแห่ปราสาทผึ้งประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดสกลนครที่มีพื้นฐานความเชื่อเรื่องการสร้างบุญกุศลอุทิศให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับและเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าปราสาทผึ้งทุกหลังจะได้รับการออกแบบลวดลายผ่านครูช่างฝีมือดีของจังหวัดและนำมาจัดแสดงร่วมกับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านประกอบขบวนเช่นการฟ้อนรำกลองตึ่งโนงเครื่องดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้ในงานพิธีสำคัญทางศาสนางานประเพณีต่างๆชาวบ้านมีความเชื่อว่าเสียงของกลองจะสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายนำมาซึ่งความเป็นมงคลประเพณีการล่องสะเปาเดือนยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ประเพณีอันเก่าแก่ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับและขอขมาต่อแม่น้ำลำคลองผ้าทอยกดอกจังหวัดลำพูนศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเอกลักษณ์ของผ้ายกดอกลำพูนอยู่ที่ลวดลายยกนูนบนผืนผ้าที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนลวดลายนูนเด่นสีสันงดงามตามที่ผู้ทอกำหนดแสดงถึงจิตวิญญาณของช่างทอมีเอกลักษณ์ความสง่างามและวิจิตรบรรจงจนทำให้จังหวัดลำพูนกลายเป็นศูนย์กลางการทอผ้ายกดอกแหล่งสำคัญของประเทศไทยประเพณีสลากย้อมประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยในอดีตจะมีความเชื่อกันว่าการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายการทำสลากย้อมยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมกันจัดงานทำให้เกิดความสามัคคีและยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนจังหวัดลำพูนได้เป็นอย่างดี

0: การลงพื้นที่เปิดเวทีพูดคุยอย่างกว้างขวางทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าความพยายามของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการที่จะทำให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้ง11รายการนี้ยังคงอยู่อย่างทรงคุณค่าไม่สูญเปล่าเพราะหากทุกฝ่ายโดยเฉพาะคนในท้องถิ่นเห็นควันของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอย่างชัดเจนร่วมกันจับมือเดินหน้าเพื่ออนุรักษ์ให้ยังคงอยู่อย่างมีคุณค่าพร้อมปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้ทุนทางสังคมที่อยู่ในพื้นที่ตนเองการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก็จะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ที่เบื้องการ
3: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
2: สถานที่แห่งนี
4: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
2: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่53ตัณหาตอนที่2
1: ท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
2: โหยนี่มันมังกร
3: อะไรกันเนี่ยพวกมันเอามังกรเข้ามาในสวนสนุกของข้าได้ยังไง
4: ว้าว
1: ขึ้นมาด้วยกันสิเจ้าปันกันไปช่วยเข็มทองกัน
5: ครับไปด้วย
6: เอ้ยรอข้าด้วยเอ๊ะเจ้านี่น่าสนใจพกไปเผื่อได้ใช้เย้ไปไปไป

0: ้าพวกนี้บังอาจนัก
1: บินบินบิน
2: เข็มทองกลับลงมาอย่าบินขึ้นไปมันอันตราย
3: เข็มทองกลับมา
1: ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอยากได้สตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยโอป้าจ๋า
4: เข็มทองไม่ได้ยินพวกเราเลย
5: คิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เลยเอานี่มาด้วยเก่งปะล่ะไหนนะ
1: บินขึ้นไปบินขึ้นไปไปหาสตรอเบอรี่บอย
5: เอาทำไมไม่ได้ผลเลยล่ะ
4: เปลี่ยนแผนใหม่เถอะเราต้องเร่งความเร็วแซงหน้าเข็มทอง
2: อืมเจ้ามังกรเร่งความเร็วระดับ10แซงเข็มทองไปให้ได
1: ้หลบไปนะข้าจะไปเอาตุ๊กตา
2: พอแล้วเข็มทองเจ้าได้ตุ๊กตาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอหรอกต้องอยากได้ตัวที่ดีกว่าไปเรื่อยๆเจ้ากำลังถูกตันหาหลอกให้อยากได้ไม่รู้จบอยู่นะ
1: อยากได้ก็ต้องได้อยากได้ต้องได้อย่ามาขวางทางข้านะ
5: ศิลาใช้พลังสัมมาทิฏฐิดูสิต้องได้ผลแน่
2: จริงสิฮะสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
1: ฮะข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยบนฟ้าเหรอยัดยัดง่าตกแล้ว
2: เจ้ามังกรไปช่วยเข็มทองเร็ว
1: ไอ้นึกว่าจะแย่จะแล้วขอบใจนะ
4: เห็นหรือยังล่ะว่าตันหาน่ากลัวแค่ไหนหลอกให้เจ้าอยากได้ไม่สิ้นสุดรู้ตัวอีกทีก็ตกเป็นทาสของมันไปแล้ว
0: น้อยพวกมันทำลายความทะยานอยากของเข็มทองได้ยังไงกันเฮ้ยไม่ได้การต้องรีบส่งไปกับดักต่อไปเฮ้ย
5: ไป
4: หมดเลย
5: กระจกแต่ทำไมบางคนยืนจ้องกระจกนิ่งค้างดูแปลกๆนะ
6: ขอต้อนรับสู่ห้องกระจกตันหา3ที่เรียงรายด้วยกระจก3แบบคือกระจกกามตันหากระจกภวตันหาและกระจกวิภวตันหาเชิญส่องดูให้พอใจเลยเจ้าค่ะรับรองว่าเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปเลย
2: กระจก3แบบคืออะไรกันนะแยกย้ายกันไปสำรวจเถอะฮะฮึฮะฮะเฮ้ยน่าสนุกจังเหมือนมีวิชาแยกร่างได้เลยฮึบฮึบนี่แน่นี่แน่นี่แน
4: ่โอ๊ยตาลายเห็นแต่ตัวเองเต็มไปหมดใครยังไม่ชอบส่องกระจกอยู่
5: แบ่แบ่แบ่แบ่บื้อแบ่ตลกชะมัดเลยอะเอ๋ทำไมภาพในกระจกมัวไปล่ะเฮ้ยนั่นตัวเราอยู่ในกองซาลาเปาน่ากินสุดๆโหยแค่เห็นก็น้ำลายหกแล้วแถมได้กลิ่นหอมๆอีกข้าอยากกินไม่ไหวแล้ว
6: ติดกับกระจกกามมาตันหาแล้วสินะตาเห็นซาลาเปาความอยากกินแถมยังคิดไปเองว่าได้กลิ่นหอมๆได้กินซาลาเปาอร่อยๆจริงๆอีกเจ้านี่ถูกกามคุณเล่นงานง่ายจริง
2: ๆฮึบฮะฮะฮะฮึบนี่แน่เฮ้ยฮะเฮ้ยเย้ข้าปราบปีศาจที่ทำร้ายพ่อกับแม่ได้แล้วฮะในที่สุดเรา3คนก็ได้อยู่ด้วยกันข้าอยากให้พ่อกับแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปเลย
6: ติดกับกระจกภวตัณหาอย่างง่ายดายแค่ข้าสร้างภาพสิ่งที่เจ้าอยากเป็นอยากให้คงอยู่ตลอดไปขึ้นมาหลอกเข้าหน่อยก็เชื่อซะแล้วเชิญหลงอยู่ตรงนี้ต่อไปเถอะ
4: ทำไมยิ่งเดินยิ่งงงทางออกจากห้องอยู่ตรงไหนกันเนี่ย
2: หึ
4: เจ้าหมอนทองเจ้ากลับมาหาข้างั้นหรอเจ้าหมอนทองเอ้าฮะไม่นะเจ้าหมอนทองไม่เอาข้าไม่อยากเห็นภาพนี้ข้าไม่อยากเห็นเจ้าหมอนทองในสภาพนี้บอกให้หยุดฉายภาพนี้สักทีไงเล่า นี่ล่ะเจ้าติดกับดักกระจกวิภวะตัณหาเขาให้แล้วเจ้าเด็กพวกนั้นหลงติดอยู่กับตัณหา3จนไม่อยู่กับปัจจุบันแหมไม่รู้จักความน่ากลัวของตัณหาซะแล้ว
5: ของข้าข้าจะกินซาลาเปา
1: เฮ้ยนั่นมันภาพลวงตาไม่ใช่ของจริงเอ้าดูชัดๆสิ
5: โอ้ยเจ็บนะเอ๊ะนี่มันกระจกนี่ซาลาเปาเมื่อกี้คือภาพลวงตาเหรออ
1: ืมก็ใช่นะสิเจ้าน่ะโดนตันหาหลอกเข้าแล้ว
5: หาพลาดได้ไงเนี่ยจริงสิแล้วการกับศิลาล่ะเป็นไงกันบ้าง
1: ข้าก็ไม่รู้พี่ไปตามหาพวกนั้นกันเถอะไปเถอะ
4: เฮ้ยพวกมันหลุดออกมาจากกามตัณหาได้ยังไงกันเจ็บใจนะจริงสิยังเหลืออีก2คนต้องตามไปดูซะแล้ว
7: พ่อแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปนะข้าอยากอยู่กับพวกท่าน
5: ศิลาตื่นได้แล้วภาพในกระจกนั่นไม่ใช่ของจริงลืมตาขึ้นมองให้ชัดๆสิ
7: อย่ามายุ่งกับข้า
8: สวนสนุกก็กลายเป็นตันหากันหมดเลยศิลาและเพื่อนๆจะทำอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป
5: ในตอนต่อไปพวกศิลาถูกกองทัพตันหาความทะยานอยากรุมร้อมเต็มไปหมดเว้ยจะหนีได้ยังไงกันเนี่ยถ้าอยากรู้อย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มาแล้วจ้าของปูน้องเจล
2: ปูแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
2: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์ที่ก้นครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLT ของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้ยังแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
9: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิต

0: ของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
1: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
1: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนคือห้างห้าจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
1: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วัดตระพังทองเป็นโบราณสถานขนาดกลางในสมัยสุโขทัยอีกแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญทั้งทางประวัติศาสตร์ศิลปะและด้านสภาพภูมิทัศน์มีสระน้ำขนาดใหญ่อยู่เรียกว่าตระพังทองพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องเที่ยวเมืองพระร่วงเมื่อปีพุทธศักราช2451กล่าวถึงตระพังทองไว้ว่าในเมืองนี้มีสระหรือตระพังสามแห่งคือตระพังทองอยู่ด้านตะวันออกตระพังเงินอยู่ด้านตะวันตกตระพังสออยู่ด้านเหนือวัดมหาธาตุเป็นศูนย์กลางเกาะกลางตระพังหรือสระน้ำแห่งนี้เป็นที่ตั้งกลุ่มโบราณ

ณสถานวัดตระพังทองซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างดังนี้เจดีย์ทรงระฆังแบบลังกาฐานก่อด้วยศิลาแรงองค์ระฆังก่อด้วยอิฐสภาพสมบูรณ์ตั้งอยู่กลางเกาะในตระพังอุโบสถในปัจจุบันรูปทรงค่อนข้างสมบูรณ์โดยก่อสร้างทับลงบนรากฐานอาคารเก่าสมัยสุโขทัยมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทศิลาจำหลักเป็นลายมงคล108ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยเดิมประดิษฐานอยู่ที่เขาพระบาทใหญ่หลักฐานในศิลาจารึกหลักที่8เขาสุมนกูฏพุทธศักราช1912กล่าวถึงรอยพระพุทธบาทนี้ว่าพระมหาธรรมราชาลิไทยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสร้างประดิษฐานไว้บนเขาสมุนกูฏหรือเขาพระบาทใหญ่เมื่อราวพุทธศักราช1903ครั้นต่อมาพระราชประสิทธิคุณวัดราชธานีจึงได้อัญเชิญลงมาประดิษฐานที่วัดตระพังทองดังกล่าว

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: เด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเดอร์ที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ข่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารับน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: คอยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: มักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยคอยไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
7: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
2: ดีมากเลย
7: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะก็ทอดอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกลไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ๆฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนน่ะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปู่เพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู่
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ละ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
3: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วละ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: ที่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
7: พร้อมครับ
9: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาคีที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัว คนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
4: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
8: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมย์อันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
9: ปลอดภัยครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
6: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมเตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับพลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆเกาะกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
2: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
4: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยละครับ
6: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
1: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
6: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มาก หากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
1: เย้ดีใจปลอดภัย
4: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
6: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
0: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
9: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า

0: ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
1: ขอองค์ทรงพระเจริญ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
3: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
4: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: ค่ะ
3: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
0: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
3: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

0: MCIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่องวันวุ่นๆของน้องขนุนรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5
1: แนะนำตัวละครน้องขนุนสาวน้อยที่ร่าเริงช่างสงสัยคุณแม่น้องขนุนเป็นคนที่ตรงต่อเวลาและมีระเบียบวินัยคุณครูใจดีและเป็นที่รักของนักเรียนน้องขนุนกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนที่นอนโดยมีนาฬิกาบอกเวลา 23:30 น.แต่น้องขนุนก็ยังไม่ยอมเข้านอนสักที

0: าทีละกันนะ
1: ในขณะที่น้องขนุนกำลังนอนต่อเวลาก็ได้เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลา 7:45 น.เสียงนาฬิกาปลุกก็ดังขึ้น
0: อ๊ะเฮ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยฮะ 7:45 น.โอ๊ยเย็นแล้วตื่นสายทำยังไงดีเฮ้ยเราต้องทำอะไรขันดีโอ๊ยปวด
1: ยังอาบน้ำแต่งตัวไม่เสร็จอีกเหรอลูกทำไมมีฟองบนหัวแบบนั้นล่ะ
0: พอดีหนูตื่นสายค่ะคุณแม่หนูกลัวไปโรงเรียนไม่ทันและทำหลายอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ถ้าลูกวางแผนอย่างเป็นระบบจะทำให้เตรียมตัวได้ทันเวลาและจะไม่ลืมทำอะไรบางอย่างด้วยไหนลูกลองเรียงลำดับดูสิคะว่าควรทำอะไรบ้างและต้องใช้เวลาเท่าไหร่
0: เริ่มจากอาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวจัดกระเป๋ารับประทานอาหารเช้าค่ะ
1: สิ่งที่ลูกพูดมาถูกต้องแล้วค่ะแต่เราต้องทำเป็นขั้นตอนจึงจะทำให้เราไม่เสียเวลาและไม่ขาดตกร่องค่ะ
0: แล้วเราต้องทำอย่างไรบ้างคะ
1: ลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา 6:30 น.และไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน 1 นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน 10 นาที 3. แต่งตัว 5 นาที 4. รับประทานอาหารเช้า 10 นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน 7:30 น.ถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าขนุนเข้าใจที่แม่พูดไหมลูกแม่จะอธิบายให้ฟังอีกครั้งนะคะลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา 6:30 น.และไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน 1 นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน 10 นาที 3. แต่งตัว 5 นาที 4. รับประทานอาหารเช้า 10 นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน 7:30 น.ถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าแต่ตอนนี้ลูกต้องไปสระผมล้างฟองแชมพูให้สะอาดเสียก่อนอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วมารับประทานอาหารเช้าเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปส่งที่โรงเรียนเองค่ะ
0: ค่ะคุณแม่

0: อ้าวขนุนทำไมวันนี้ถึงมาโรงเรียนสายล่ะ
1: หนูตื่นสายค่ะคุณครูแต่คุณแม่บอกหนูว่าให้วางแผนการใช้ชีวิตให้เป็นขั้นตอนต่อไปหนูจะไม่มาสายแล้วค่ะ
0: คุณแม่บอกว่าอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวเล่าให้คุณครูฟังในห้องเรียนหน่อยนะคะ

0: ขนุนออกมาเล่าเหตุการณ์ตื่นสายของหนูให้เพื่อนๆฟังหน่อยลูก
1: วันนี้หนูตื่นสายทำให้มาโรงเรียนไม่ทันเพราะหนูรู้สึกกระวนกระวายทำอะไรก็ไม่ถูกสักอย่างทำให้ทุกอย่างล่าช้าลงไปอีกค่ะแม่หนูบอกว่าควรเรียงลำดับขั้นตอนดังนี้ 1. เก็บที่นอน1นาที2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที3แต่งตัว5นาที4

0: จากเหตุการณ์ที่ขนุนเล่ามาเราสามารถนำมาเขียนในรูปแบบผังงานได้โดยผังงานจะมีสัญลักษณ์และความหมายดังนี้ค่ะสัญลักษณ์เริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์การนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์การปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์การตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายเรามาดูตัวอย่างของการเขียนผังงานกันนะคะเด็กๆจากภาพตัวอย่างสัญลักษณ์แทนการเริ่มต้นการทำงานเพราะฉะนั้นในสัญลักษณ์นี้เราควรเขียนคำว่าอะไรลงไปคะนักเรียน
1: เริ่มต้นครับเริ่มต้นค่ะ
0: สัญลักษณ์ต่อไปนี้คือรูปแทนการปฏิบัติงานสัญลักษณ์นี้เราจะใส่ขั้นตอนการทำงานจากเหตุการณ์ของขนุนลงไปทีละขั้นตอนนะคะพวกเราลองช่วยกันบอกสิคะว่าควรเขียนอะไรลงไปบ้างจากที่ขนุนเล่า
1: เก็บที่นอนครับ
2: อาบน้ำแปรงฟันค่ะ
1: แต่งตัวครับ
2: รับประทานอาหารเช้าค่ะ
0: รูปสุดท้ายล่ะคะเราควรใส่คำว่าอะไร
1: จบครับ
2: จบค่ะ
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะทบทวนอีกครั้งนะคะสัญลักษณ์ชื่อเรียกเริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์ชื่อเรียกการนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์ชื่อเรียกการปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติ

ัดงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกการตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์ชื่อเรียกจุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายการเขียนผังงานเป็นการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้เพื่อให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานักเรียนสามารถนำมาเขียนเป็นผังงานได้อย่างไรบ้าง

0: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the L2E5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanokwan, Miss Siphong, นะคะ สวัสดีนะคะเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางแล้วก็ครูปลายทางทุกคนค่ะ ขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษค่ะกับครูนกนั่นเองค่ะ So are you ready?
1: Yes! Yes!
0: I'm not sure thatYou are ready or not? Okay, say it together. Are you ready?
1: Yes!
2: Yes! Yes!
0: Okay, if you are ready, let's see our topic for today. Our topic for today is my favorite family member. Okay, say it together. My favorite family member. แปลว่าอะไรคะประโยคนี้วลีนี้สมาชิกในครอบครัวที่ฉันทำไมชื่นชอบ so who is your favorite family member who ในบ้านเราเนี่ยเราชื่นชอบใครหรือว่าเราสนิทกับใครเป็นพิเศษไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยใครคะ who say your mom ไหนใครสนิทกับคุณแม่เป็นพิเศษwho say your daddy okay your sisteryour brother okay great ฉะนั้นเด็กๆ ก็อาจจะมีบุคคลในครอบครัวที่เราสนิทเป็นพิเศษหรือว่าเราชื่นชอบเป็นพิเศษนั่นเอง so we will review first เราจะมาทบทวนกันก่อนนะคะเมื่อครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการ

0: ช้คำถามในการถามถึงสิ่งต่างๆของบุคคลใช่ไหมเอ่ยโอเควันนี้คุณนกพาคนนี้มาค่ะ He is Daniel's father เป็นใครคะคุณพ่อของแดเนียลคุณนกให้ข้อมูลคุณพ่อแดเนียลมาดังนี้โอ้เยอะมากเลยฉะนั้นI have questions to ask you about Daniel's father information. คุณนกมีคำถามจะถามเด็กๆค่ะลองดูคำถามข้อแรก What is his name? Can you answer what is his name? ลองดูจากข้อมูลสิคะเขาถามถึงเรื่องอะไร name ชื่อฉะนั้นน่าจะชื่อว่าอะไร Okay very good His name is David very good nextนักเรียนปลายทางคิดไปพร้อมกับเพื่อนๆได้เลยนะคะ Number 2 How old is he?
1: How old is he?
0: How old is he? ไหนใครได้คำตอบแล้วคำถามนี้ถามเรื่องอะไรเอ่ยฉะนั้นตอบว่าอะไรดี40คือ40 years old ฉะนั้นคุณพ่อแดเนียลอายุ40ปีนั่นเองถัดไป Number 3What does he do? What does he do? ถามอะไรตอนนี้ช้อยเราถูกตัดไป2ข้อแล้ว
2: อาช
0: ีพฉะนั้นอาชีพของเขาคืออะไรคะ
2: office
0: worker so he is an office worker เขาเป็นอะไรนั่นเองพนักงานบริษัทนั่นเองถัดไปค่ะ number 4What is he like? What is he like? เด็กๆเจอคำถามนี้ไปแล้วในบทเรียนที่ผ่านมาถามถึงอะไรเช่นสมมติเด็กๆถามคุณนก What are you like? I can say I am friendly ยังจำได้อยู่ไหมฉะนั้นถามถึงอะไร What is he like? ลักษณะนิสัยฉะนั้นคุณพ่อของแดเนียลเป็นคนอย่างไรคะAnd polite. ฉะนั้นถ้าถามถึง What is he like? ถามถึงลักษณะนิสัยนั่นเองถัดไปค่ะ Number 5 What does he look like? Okay, say it together. What does he look like?
1: What does he look like?
0: มันไม่ใช่คำว่า like คำเดียวแล้วแต่เป็นคำว่า look like ไหนใครเดาได้บ้างlook เนี่ยคำว่า look แปลว่าอะไรคะ look มองเห็นใช่ไหมคะแสดงว่า look like เนี่ยคือสิ่งที่เรามองเห็นภายนอกนั่นเองฉะนั้นภายนอกเนี่ยของคุณพ่อแดเนียลเนี่ยมีลักษณะอย่างไรคะตอบว่าอะไรดี very good brown hair and blue eyes he has got brown hair แปลว่าอะไรเอ่ย brown hair ผมสีน้ำตาล and blue eyesตาสีฟ้าฉะนั้นถ้าเด็กๆ เจอคำถามว่า look like ให้เด็กๆตอบถึงลักษณะภายในหรือภายนอก
2: ภายนอก
0: เยี่ยมมากและสุดท้ายค่ะ Where does he work คุณพ่อแดเนียลทำงานที่ไหนเอ่ยเหลือช้อยเดียวแล้วนั่นก็คือWBC Company เนื่องจากคุณพ่อแดเนียลเป็นพนักงานบริษัทเลยทำงานที่บริษัท WBC นั่นเองนะคะนี่แหละค่ะคือคำถามที่เด็กๆจะต้องนำไปใช้ในวันนี้นั่นเองฉะนั้นค่ะวันนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำสิ่งเหล่านี้ได้ค่ะอย่างแรกค่ะนักเรียนต้องหาข้อมูลเฉพาะจากบทอ่านได้และอย่างที่สองค่ะนักเรียนจะต้องถามคำถามและให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนได้นั่นเองค่ะทีนี้ค่ะ we will use worksheet 14 reading time เรามีข้อมูลของบุคคลคนหนึ่งมาให้เด็กๆอ่านอาจจะไม่ใช่ข้อมูลของคนในครอบครัวนักเรียนแต่ว่าเด็กๆ เนี่ยจะต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการทำกิจกรรมนั่นเองฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาฝึกอ่านกันก่อนนะคะ please open your workbook to page 36เปิดเลยค่ะหน้าเที่ยวไรเอ่ย36ในกิจกรรมนี้ค่ะเด็กๆต้อง read a passage and fill in the box เราจะต้องมีการอ่านข้อมูลของบุคคลคนนี้

เด็กๆรู้จักคนนี้ไหมเอ่ย Do you know her? She is a singer. She is a famous singer. Lady Gaga. เด็กๆบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อมานะคะ Lady Gaga. นี่คือข้อมูลส่วนตัวของ Lady Gaga ทั้งหมดเลยฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาช่วยกันหาและเติมข้อมูลของนักร้องคนนี้กันนะคะอ่ะพร้อมหรือยังเอ่ยนักเรียนต้นทางและปลายทางเตรียมหยิบปากกาไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาข้อมูลไปพร้อมกันโอเค The first information is her real name real name แปลว่าอะไรคะชื่อทำไมชื่อจริงใช่ไหมฉะนั้นใครเจอแล้วชื่อจริงของผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าอะไรใครเจอแล้วสามารถขีดเส้นใต้หรือทำเครื่องหมายได้เลยฉะนั้นชื่อจริงของเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยชื่อค่อนข้างยาวนิดนึงเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะคะชื่อจริงของเขาก็คือสเตฟานีโจแอนแองเจลินาเจอร์มานอตาเด็กๆ เขียนลงไปได้เลยสังเกตนะคะถ้าชื่อของคนต่างประเทศเนี่ยจะทำไมคะค่อนข้างยาวนะคะชื่อค่อนข้างยาวชื่อค่อนข้างยาวค่ะเขียนได้เลยค่ะถ้าใครเขียนเรียบร้อยแล้วลองหาข้อมูลต่อไปได้เลยระหว่างรอเพื่อนนะคะนักเรียนคนไหนเขียนไม่ทันสามารถทำเครื่องหมายหรือทำไฮไลท์ไว้ได้เลยตรงจุดเดียวกันกับคุณนกได้เลยนะคะ

โอเค finish I give you 30 seconds for this answer เราให้เวลาอีก30วินาทีค่ะเร่งมือเลยค่ะ

can we move to the next one? Nickname, her nickname. What is her nickname? ชื่อเล่นของผู้หญิงคนนี้คืออะไรคะ Lady Gaga. Very good. Lady Gaga. นักเรียนจะเห็นได้จากตรงนี้เลย This is Lady Gaga. เติมได้เลย Her nickname.

โอเค finish ถัดไปค่ะ her birthday ไหนใครเจอแล้วอยู่ตรงไหน birthday แปลว่าอะไรเอ่ยวันเกิดเจอแล้วหรือยังวันเกิดวันที่เท่าไหร่คะ28เดือนอะไรเอ่ย March คือเดือนมีนาคมนั่นเองฉะนั้นเด็กๆเขียนไปได้เลย Her birthday is on the 28th of March

ถัดไปคือคำว่าอะไรเอ่ย age age คืออายุ so how old is she how old is she เท่าไหร่เอ่ย she is 37 years old 37 years old

ักเรียนคนไหนเติมข้อมูล4ช่องครบแล้วสามารถลองดูข้อมูลถัดไปรอได้เลยนะคะโอเค finish next country what is country คืออะไรเอ่ย country ประเทศอ่ะทีนี้นักเรียนลองดูดีๆค่ะจากใบงานของตัวเองก็ได้เขามาจากประเทศอะไรใช่ไหมเอ่ยคำใบเขาบอกว่าอะไร A famous American singer เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงชาวอเมริกันฉะนั้น country คืออเมริกา

ถ้าใครอยากหาข้อมูลถัดไปเขาถามถึงเรื่องของอะไรเอ่ย Sisters or brother มีไหมเอ่ยเจอหรือยังมีหรือไม่มีแน่ใจนะเอ๊ะคนนี้ชื่อว่านาตาลีเจอหรือยังฉะนั้น she has got a sister called Natalie ฉะนั้นเขามีน้องสาวหรือพี่สาวกี่คน1คน you can say one sister และพี่สาวหรือน้องสาวของเขาชื่ออะไรลูกชื่อนาตาลีนั่นเองนาตาลี

โอเค next คำถามถัดไปค่ะคำถัดไปเรื่องของ job job คืออะไรเอ่ยงานหรืออาชีพ so what does she do เป็นนักร้องภาษาอังกฤษคือคำว่า singer very good singer เขียนลงไปได้เลย she is a singer

Okay, finish. Next, we will talk about hair. Her hair. คืออะไรเอ่ยเส้นผมเส้นผมเป็นอย่างไรคะตรงไหนถึงบ่งบอกลักษณะผมของเขา She has got straight blonde hair. ฉะนั้นเด็กๆตอบสั้นๆ straight blonde hair ก็ได้ค่ะ straight blonde hair straight แปลว่าเลยเอ่ยผมทำไมผมตรงสีบลอนด์นั่นเองผมสีบลอนด์ตรงนั่นเอง straight blonde hair

้าใครตอบเส้นผมเรียบร้อยแล้วลองดูหัวข้อถัดไปของเด็กๆค่ะเกี่ยวกับอะไรคะ Eyes ดวงตานั่นเองใครเจอข้อมูลแล้วเติมไปก่อนได้เลย

0: Okay, finish. Okay, we will move to next topic. Eyes.
1: ดวงตาของ Lady Gaga เป็นอย่างไรคะ
0: Brown eyes. ฉะนั้นเด็กๆเขียนได้เลย brown eyes.

0: โอเค next หัวข้อถัดไปคือ favorite color คืออะไรเอ่ย favorite color สีที่ทำไม favorite
1: ชอบ
0: สีที่ชอบนั่นเองฉะนั้นสีที่ชอบ Lady Gaga ชอบสีอะไรเอ่ย
1: ส
0: ีม่วงฉะนั้นตอบว่าอะไรเลย light purple สีม่วงมันสีม่วงอ่อนๆนะคะ light purple light purple ไหนใครชอบ light purple เหมือนกันใครชอบสีม่วงเหมือนกันlight purple

0: Next favorite food ไหนใครเจอแล้วอาหารที่ชื่นชอบเขาชอบอะไรเอ่ย
1: Spaghetti
0: Very good
1: Her favorite food is spaghetti Who likes spaghetti
0: ไหนใครชอบสปาเกตตี้บ้างว้าว
1: Many students like spaghetti

ใครเขียนคำว่าสปาเกตตี้เสร็จแล้วลองหาหัวข้อสุดท้ายได้เลย Favorite Singer Lady Gaga เนี่ยเขาก็มีไอดอลเหมือนกันใช่ไหมคะเป็นมีนักร้องที่เขาชื่นชอบไหนใครเจอแล้วชื่ออะไรชื่ออะไรเอ่ย Her favorite singer is Madonna. Very good, Madonna.

0: รบกวนครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบการเขียนสะกดคำของเด็กๆ ด้วยนะคะโอเค finish โอเค clap one clap one clap twice clap twice clap threeโอเคอันนี้คือกิจกรรมแรกเราได้ทราบข้อมูลของ Lady Gaga ไปแล้วนะคะหัวข้อเหล่านี้แล้วค่ะเด็กๆที่เราจะต้องใช้ในการทำกิจกรรมวันนี้นั่นเองถัดไปค่ะกิจกรรมถัดไปของเราจะได้มีการอินเทอร์วิวอีกแล้วสัมภาษณ์อีกแล้วจะได้ใช้ทักษะการพูดอีกแล้วใน Worksheet 15 Interview Time Part A กิจกรรมนี้เด็กๆจะต้องทำอะไรเอ่ยลองมาดูกันค่ะ Interview 3 Friends สัมภาษณ์เพื่อนกี่คน3กี่คน3คน About 1 person in their families เกี่ยวกับบุคคล1คนในครอบครัวของเพื่อน And fill in the tableแล้วก็เติมข้อมูลลงไปในตารางนั่นเองสมมติคุณนกสัมภาษณ์เพื่อนคนแรกคุณนกชื่อเก่งคุณนกก็เขียนชื่อเก่งลงไปใช่ไหมคะคุณนกเขียนชื่อเก่งลงไปฉะนั้นถ้าเด็กๆสัมภาษณ์ใครเขียนชื่อเพื่อนคนนั้นได้เลยคำถามข้อที่หนึ่งโอเค listen to me firstAnd then you repeat after me. คำถามข้อแรกค่ะ Who do you want to talk about? One more time. Who do you want to talk about?
1: Who do you want to talk about?
0: สมมติว่าเราไปสัมภาษณ์เก่งเก่งบอกว่าเก่งอยากจะพูดถึง mother. ก็เขียนคำว่า mother ลงไปจากนั้นข้อมูลทั้งหมดจะเป็นของแม่ของเก่งแล้ว

0: นะคะถัดไป number 2 what does she do
1: what does she do
0: what does she do
1: what does she do
0: เนื่องจากเราจะถามถึงคุณแม่ของเก่งฉะนั้นเราเลือกใช้ she นั่นเองเก่งบอกว่า she is a teacher เด็กๆก็เขียนอาชีพลงไปนะคะถัดไป number 3 where does she workWhere does she work?
1: Where does she work?
0: คุณแม่ของเก่งเป็นคุณครูคุณแม่ของเก่งทำงานที่ไหนคะโรงเรียนนั่นคือคำว่า school ก็เขียนสถานที่ทำงานลงไปในข้อที่3นะคะถัดไปค่ะ number 4 What is she like?
1: What is she like?What is she like?
0: คำถามนี้ยังจำได้อยู่ไหมเอ่ยถามถึงอะไรเอ่ยลักษณะภายนอกหรือภายใน
1: ภายใน
0: นั่นคือบุคลิกลักษณะนิสัยนั่นเองฉะนั้นเก่งก็บอกว่าอ๋อ she is kind แม่ของเก่งเป็นคนยังไงคะใจดีและคำถามสุดท้ายค่ะ What does she look like
1: ฉะนั้น
0: look like ถามถึงลักษณะภายนอกเราก็ตอบได้เลย short black hair แม่ของเก่งมีผมสั้นสีดำนั่นเองซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยขึ้นอยู่กับบุคคลในครอบครัวของเด็กๆได้เลยฉะนั้นเด็กๆต้องไปสัมภาษณ์เพื่อนกี่คน3เกี่ยวกับข้อมูลของคนในครอบครัวของเพื่อนจะเป็นนอกจากแม่จะเป็นใครได้อีก father sister brother grandfather grandmother ได้หมดเลยนะคะสรุปกิจกรรมค่ะสิ่งที่นักเรียนต้องทำใบงานที่15ค่ะเรื่อง interview time part A ให้นักเรียนสัมภาษณ์เพื่อน3คนค่ะแล้วก็นำข้อมูลเติมในตารางคุณครูคอยความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่เรียนทำกิจกรรมด้วยนะคะและคุณครูค่ะสามารถใช้แบบประเมินที่4ค่ะประเมินการพูดตามสถานการณ์ของนักเรียนได้เลยถ้าพร้อมแล้ว let's walk around the class ค่ะ

นักเรียนเนี่ยก็ได้สัมภาษณ์เพื่อนไปแล้วใช่ไหมคะได้ทราบถึงข้อมูลของบุคคลที่อยู่ในครอบครัวของเพื่อนนั่นเองทีนี้กิจกรรมถัดไปค่ะ we will use the same worksheet 15แต่เราจะมาใช้ part B ค่ะให้เด็กๆเนี่ยนำข้อมูลของเพื่อน write the results of the interview select between he or she ให้นำข้อมูลของเพื่อนที่เราได้สอบถามไปเมื่อสักครู่นี้มาเขียนลงไปค่ะเด็กๆอย่างแรกตรงนี้ช่องที่1เราเติมชื่อเพื่อนลงไปตอนนี้เด็กๆสามารถเขียนนกได้เลยเติมชื่อเพื่อนลงไปค่ะจากนั้นตามด้วยบุคคลที่เราสัมภาษณ์เพื่อนนั่นเองนั่นคือ mother เด็กๆเติมตามข้อมูลของเด็กๆได้เลยฉะนั้นนกก็จะได้คำว่า Gaines motherเด็กๆเติมตามได้เลยค่ะแต่เด็กๆไม่ใช่ทุกคนสัมภาษณ์เก่งใช่ไหมลูกต้องเป็นชื่อเพื่อนเรานะจากนั้นในข้อมูลที่คุณนกยกตัวอย่างมาให้แม่ของเก่งทำอาชีพอะไรคะคุณครูใช่ไหมคุณนกก็เขียนว่า is a teacher แต่ในใบงานของเด็กๆเนี่ยมีทั้งอะและแอนใช่ไหมเอ่ยฉะนั้นเลือกใช้ให้ถูกต้องนะคะเราเรียนเรื่องนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะถัดไปในเมื่อคุณนกพูดถึงแม่ของเก่งคุณนกต้องเลือกอะไรเอ่ย

เด็กๆก็เลือกตามเพศได้เลยนะคะ she works at a school อันนี้คือข้อมูลที่คุณนกไปถามเพื่อนมาถัดไปเขาเป็นคนยังไงคะ she is kind she is kind เด็กๆก็เติมลักษณะของบุคคลที่เด็กๆไปสอบถามได้เลยนะคะและสุดท้าย she has got short black hair ให้นักเรียนเนี่ยทำแบบนี้ไปอีก2ข้อนั่นเองนะคะตามที่เราได้สัมภาษณ์เพื่อนเลยจำนวน3คนนะคะทีนี้คุณโอ๊คขอสรุปกิจกรรมค่ะที่เด็กๆต้นทางและปลายทางต้องทำอีก1รอบค่ะให้นักเรียนทำใบงานที่15ค่ะเรื่อง Interview Time Part B เขียนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เพื่อนนั่นเองโดยเปลี่ยนสรรพนามให้สอดคล้องกัน he or she จากนั้นเมื่อนักเรียนเขียนเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนค่ะลองจับคู่ค่ะผัดกันอ่านข้อมูลให้เพื่อนฟังอย่างน้อย1คนก็ได้นะคะลองให้เพื่อนช่วยตรวจเช็คหน่อยว่าเราเขียนข้อมูลถูกต้องหรือไม่นะคะสำหรับคุณครูปลายทางค่ะขอให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่เรียนทำกิจกรรมด้วยและตรงนี้ค่ะขอรบกวนครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้ด้วยนะคะคุณครูค่ะสามารถใช้แบบประเมินที่6ค่ะประเมินการเขียนของนักเรียนได้เลยถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะ

0: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็ฝากรบกวนครูปลายทางค่ะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนประโยคของเด็กๆด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมีตัวแทนเพื่อน1คนค่ะมาลองอ่านให้เด็กๆฟังนะคะเกี่ยวกับข้อมูลที่เพื่อนได้ไปสัมภาษณ์มานั่นเองมาได้เลยค่ะเชิญด้านหน้าได้เลยลองดูสิคะว่าเพื่อนไปสัมภาษณ์ใครมาได้เลยค่ะ
1: Grace's sister is a student. She works at a school. She is kind. She has got long black hair.
0: โอเคไปสัมภาษณ์พี่สาวหรือน้องสาวของ Grace มาใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่
0: โอเคค่ะ Clap your hand for your friend. เยี่ยมมากนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางก็ทำกิจกรรมเช่นนี้นะคะกับครูปลายทางได้เลยสำหรับกิจกรรมถัดไปค่ะเด็กๆวันนี้ขอฝากการบ้านไว้หนึ่งใบงานได้ไหมเอ่ยจะได้เป็นการฝึกทบทวนนะคะวันนี้ค่ะเราจะใช้ worksheet 16 my family member โดยใบงานนี้เราจะให้ทำเป็นการบ้านนั่นเองเนื่องจากเด็กๆจะต้องไปสัมภาษณ์คนในครอบครัวนั่นเองนะคะกิจกรรมนี้ค่ะให้เด็กๆ complete the form with the information of one of your family member ไปสัมภาษณ์บุคคลในครอบครัวของเราเองนะคะเติมให้สมบูรณ์อาจจะไปสัมภาษณ์คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายได้หมดเลยอันดับแรกเติมข้อมูลจำได้ไหมตอนที่เราทำข้อมูลของ Lady Gaga เติมข้อมูลเช่นนี้เลยมี name birthday age sisters or brothers job hair eyes favorite color favorite food and favorite singer ไปสอบถามข้อมูลให้เรียบร้อยจากนั้นเมื่อสอบถามข้อมูลเรียบร้อยแล้วเรานำมาเขียนค่ะสอบถามใครก็ได้นะคะเราลองนำมาเขียนเลยจะได้ว่า my dad's name is ประจักษ์ตามข้อมูลที่เราสัมภาษณ์เลยเห็นไหมเราต้องเลือก he อายุเท่าไหร่เอ่ยประจักษ์ he is 40 years old จากนั้นตรงนี้เด็กๆต้องเลือก his หรือ her เราพูดถึงผู้ชายใช้ his หรือ her his birthday is on
2: the 10thOf July 1983.
0: He has got. เขามีพี่สาวน้องสาวไม่เอ่ยลองดูสิมีไหม He has got two brothers. ถ้าไม่มีพี่สาวหรือน้องสาวใช้การขีดนะคะถัดไป My dad is Ann. คุณพ่อคนนี้ทำอาชีพอะไรเอ่ยเป็นอะไรคะ Office worker.He works at ทำงานที่ไหนเอ่ย A company บริษัทนั่นเอง He has got เขามีลักษณะอย่างไรคะดวงตาลองดูสิเขามีลักษณะอย่างไร He has got black eyes แล้วลักษณะผมล่ะ Black hair His favorite color isBlue and his favorite food is ผัดไทยใช่ไหมคะสุดท้าย his favorite singer is ธงชัยแม็กอินไตนั่นเองให้ไปสัมภาษณ์แบบนี้นะคะทำเป็นการบ้านขอทบทวนกิจกรรมอีกหนึ่งรอบค่ะนักเรียนทำใบงาน

0: านที่16ค่ะเรื่อง My Family Member เป็นการบ้านนะคะกรอกข้อมูลของสมาชิกในครอบครัวของตัวเองเด็กๆ เลือกข้อมูลมาแค่กี่คน5คนเลยไหมไม่เลือกกี่คนเลย1คนเท่านั้นนะคะจากนั้นให้นำข้อมูลจากส่วน A เนี่ยมาเติมในส่วน B ให้ครบถ้วนนั่นเองสำหรับคุณครูปลายทางค่ะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำรายงานของเด็กๆด้วยอันนี้ทำเป็นการบ้านนั่นเองช่วงถัดไปของเราค่ะ Let's wrap up เรามาสรุปบทเรียนกันคุณพ่อให้ข้อมูลคนนี้มาคนนี้คือโทนี่พี่ชายแดนเนียลนั่นเองโทนี่ he is Tony ลองดูคำถามข้อแรกค่ะเด็กๆอ่านพร้อมกัน one two three what is he like
1: what is he like
0: เอ๊ะคำถามนี้ใช้ถามถึงลักษณะอะไรนะ
2: ลักษณะภายใน
0: ลักษณะภายในหรือว่านิสัยนั่นเองฉะนั้นตอบว่าอะไรดีคำไหนคือลักษณะภายในคำว่าอะไรเอ่ย diligent very good ถัดไปค่ะ how old is he
1: How old is he?
0: อายุเท่าไหร่เอ่ยเจอไหม
1: เจอ
0: 13ก็คือ13 years old Next What does he do? เขาทำอาชีพอะไรคะเหลือ2ช้อยแล้วเขาทำอาชีพอะไรเอ่ย 7th grade student เป็นนักเรียนป.7 ใช่ไหมนั่นคือนักเรียนม.1 นั่นเองเราจะเริ่มนับเกรดไปนะคะหลังจากป.6 นี่คือเกรด6ใช่ไหมคะพอม.1 เราจะนับว่าเป็นเกรด7นั่นเองถัดไปคำถามสุดท้าย What does he look like? Look like ใช้ถามถึงลักษณะภายนอกฉะนั้นเขาเป็นคนอย่างไรคะลักษณะภายนอก He has got brown hair and brown eyes นั่นเองสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเด็กๆจะเจอกันในเรื่องของ My Love One ยังเกี่ยวกับครอบครัวอยู่นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะใบงานที่17ค่ะเรื่อง Guess Who ใบงานที่18เรื่อง My Family และใบงานที่19เรื่อง My Love One และแบบประเมินตนเองนั่นเองคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานให้เด็กๆได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองและช่วงสุดท้ายพบกับช่วงฝากไว้ให้คิด Let's think and talk นั่นเองวันนี้ขอเสนอประโยคนี้ค่ะเด็กๆ Where there is family there is love ที่ไหนที่มีครอบครัวที่นั่นจะมีอะไรเอ่ยความรักนั่นเองฉะนั้นความรักเนี่ยของครอบครัวอยู่รอบตัวเรานั่นเองนะคะโอเค That's it for today Class

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่ยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you ขอบคุณค่ะ How much
1: ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้ว
0: Okay. Thank you.
1: จากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: ชสไปเดอร์
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่โอเค so students this is the end of our class for today thank you so much
3: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
4: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
9: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
10: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
8: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
10: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูรายแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดี

0: พาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหัวหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยเนี่ยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
1: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆนี่ครับ
0: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งหางหงส์อันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับคุณครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของส่วนกลับของเศษส่วนครับซึ่งตามที่คุณครูได้บอกไปนะครับเราเรียนไปเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานในเรื่องของการหารเศษส่วนนั่นเองแน่นอนครับในชั่วโมงนี้เราก็จะเรียนในเรื่องของการหารโดยจะเป็นการหารจํานวนนับด้วยเศษส่วนนั่นเองครับทีนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนการหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนเดี๋ยวเรามาทบทวนหาส่วนกลับของเศษส่วนที่เราได้เคยเรียนกันมาในชั่วโมงที่ผ่านมากันก่อนครับข้อที่1 นะครับครูถามเมื่อเรียนว่าส่วนกลับของเศษ1ส่วน2คือจำนวนใดเพราะเหตุใดนักเรียนครับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางตอบคุณครูดังๆได้ไหมครับว่าส่วนกลับของเศษ1ส่วน2คือจำนวนใดครับตอบดังๆได้เลยครับ
1: เศษ2ส่วน1
2: เศษ2ส่วน1นั่นเองเก่งมากๆนะครับนักเรียนครับถ้านักเรียนลองนำเศษ1ส่วน2ไปคูณกับเศษ2ส่วน1จะต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 1
2: ค่าเท่ากับ1แน่นอนถูกต้องไหมครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากจำนวนใดก็ตามนะครับเมื่อนำไปคูณกับส่วนกลับของจำนวนนั้นก็จะมีค่าเท่ากับ1อย่างเช่นเศษ1ส่วน2นะครับเศษ1ส่วน2ส่วนกลับอย่างที่นักเรียนบอกมาคือเศษ2ส่วน1คุณครูจะนำเศษ1ส่วน2ไปคูณกับเศษ2ส่วน1นะครับมาดูว่าจะมีค่าเท่ากับ1หรือไม่นี่ดูนะครับเศษ1ส่วน2คูณกับเศษ2ส่วน1เราใช้ความรู้ในเรื่องอะไรครับนักเรียนการคูณเก่งมากครับการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนทำได้โดยนำอะไรครับ
3: นำเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วน
2: เก่งมากครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยเราจะนำตัวเศษคูณตัวเศษแล้วก็นำตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนั่นเองครับนำ1ไปคูณ2นะครับส่วน2คูณ1 1คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ2 2คูณ1แล้วครับ2เช่นเดียวกันเศษ2ส่วน2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ1นั่นเองดังนั้นเศษ2ส่วน1จึงเป็นส่วนกลับของเศษ1ส่วน2เนื่องจากอะไรเนื่องจากเป็นการสลับที่กันใช่ไหมครับของตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนแล้วก็คูณกันมีค่าเท่ากับ1นั่นเองข้อต่อไปครับจะให้นักเรียนได้ใช้เวลาคิดนะครับสักครู่นึงนักเรียนอ่านโจทย์ดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: ส่วนกลับของ1เศษ1ส่วน4คือจำนวนใดเพราะเหตุใด
2: นักเรียนครับข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนคละดังนั้นนักเรียนอาจจะต้องเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของอะไรก่อนครับ
3: เศษเก
2: ินแล้วก็จึงนำมาหาส่วนกลับนะครับเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนได้ลองคิดดูแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามพร้อมๆกันนะครับ

0: นักเรียนครับตอนนี้นักเรียนก็คงจะหาส่วนกลับของ1เศษ1ส่วน4เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก่อนอื่นคุณครูถามนักเรียนก่อนครับว่าส่วนกลับของ1เศษ1ส่วน4คือจำนวนใดครับตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: เศษ4ส่วน5
0: เศษ4ส่วน5ยังไม่บอกนะครับว่าถูกต้องหรือไม่นักเรียนตอบครูมาว่าเป็นเศษ4ส่วน5อันดับแรกนักเรียนทำยังไงก่อนครับทำยังไงเอ่ย
1: เปล
0: ี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินทำยังไงครับ1เศษ1ส่วน4เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ5ส่วน4
0: เก่งมากเศษ5ส่วน4ได้มาจาก1เป็น4นะครับนำไปบวก1เป็น5ได้เป็นเศษ5ส่วน4ส่วนกลับของเศษ5ส่วน4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ4ส่วน5
0: นั่นเองเดี๋ยวเราจะลองนำเศษ5ส่วน4ไปคูณกับเศษ4ส่วน5นะครับว่ามีค่าเท่ากับ1หรือไม่ถ้ามีค่าเท่ากับ1ดังนั้นเศษ4ส่วน5ก็เป็นส่วนกลับของเศษ5ส่วน4นั่นเองครับเราก็ใช้ความรู้เดิมครับก็คือการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนเป็น5คูณ4แล้วก็ส่วน4คูณ5นะครับ5คูณ4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ20 4คูณ5ล่ะครับ
1: 20
0: ได้เป็นเศษ20ส่วน20มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ1เศษ5ส่วน4คูณเศษ4ส่วน5มีค่าเท่ากับ1และเศษ4ส่วน5นะครับยังเป็นการสลับที่กันระหว่างตัวเศษและตัวส่วนของเศษ5ส่วน4ด้วยดังนั้นเศษ4ส่วน5จึงเป็นส่วนกลับของ1เศษ1ส่วน4นั่นเองครับที่เราต้องทบทวนนะครับในเรื่องของส่วนกลับของเศษส่วนอย่างที่ได้บอกไปก็จะเป็นพื้นฐานในเรื่องของการหารในวันนี้นั่นเองซึ่งเราจะเรียนกันในเรื่องของการหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนนะครับดังนั้นวันนี้นักเรียนจะต้องแสดงวิธีหาผลหารของจำนวนนับด้วยเศษส่วนพร้อมทั้งให้เหตุผลได้ด้วยครับโดยเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมนะครับให้นักเรียนได้ทำนักเรียนก็จะต้องแบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟร์ครับแล้วก็เดี๋ยวฝากคุณครูปลายทางช่วยแจกกระดาษวงกลมนะครับที่มีขนาดเท่ากันกลุ่มละ3แผ่นให้กับนักเรียนพร้อมกับกรรไกรด้วยนะครับเดี๋ยวนักเรียนก็ปฏิบัติกิจกรรมแล้วก็ตอบคำถามไปพร้อมกันได้เลยครับมีวุ้นกะทินะครับ3ถาดแบ่งเป็นชิ้นชิ้นละเศษ1ส่วน2ถาดได้กี่ชิ้นลงมือได้เลยครับ

เอาละครับนักเรียนตอนนี้นักเรียนก็คงจะเตรียมกระดาษวงกลมที่มีขนาดเท่ากันกลุ่มละ3แผ่นแล้วก็พร้อมกับเตรียมกรรไกรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาปฏิบัติกิจ

กรรมตามสถานการณ์แล้วก็ร่วมกันอภิปรายแล้วก็แสดงวิธีคิดหาคำตอบกันครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสถานการณ์ที่1นักเรียนอ่านโจทย์ให้ครูฟังนะครับอ่านสถานการณ์ให้ครูฟังพร้อมๆกันเลยครับอ่านได้เลยครับ

มีวุ้นกะทินะครับ3ถาดแบ่งเป็นชิ้นชิ้นละเศษ1ส่วน2ถาดได้กี่ชิ้นเอาละครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนะครับนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าจากสถานการณ์นี้เราจะใช้วิธีการใดดีครับที่จะนำมาช่วยในการหาคำตอบเก่งมากๆนะครับนักเรียนบอกว่าใช้การหานั่นเองถ้าต้องการเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์จะสามารถเขียนได้ว่าอย่างไรครับตอบดังๆพร้อมกันเลยครับนี่นะครับ3หารด้วยเศษ1ส่วน2เท่ากับเท่าไรนั่นเองเห็นไหมครับดังนั้นนะครับถ้านักเรียนต้องการที่จะหาคำตอบในโจทย์ข้อนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องนำ3ไปหารด้วยเศษ1ส่วน2นั่นเองทีนี้นักเรียนจำไว้นะครับว่าประโยคสัญลักษณ์เราสามารถเขียนได้แบบนี้เดี๋ยวเราจะแสดง3หารด้วยเศษ1ส่วน2เนี่ยจากภาพที่ครูได้แจกไปนะครับจากรูปที่ครูได้แจกไปเป็นกระดาษวงกลมถูกต้องไหมครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อให้พิจารณาการหาคำตอบจากภาพครับถ้ากระดาษวงกลม1แผ่นที่ครูได้แจกไปนะครับแทนวุ้นกะทิ1ถาดดังนั้นวุ้นกะทิ3ถาดแบ่งเป็นชิ้นชิ้นละเศษ1ส่วน2ถาดจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวจะให้นักเรียนลองหานักเรียนคิดว่าเราจะทำยังไงครับเราจะพับครึ่งใช่ไหมครับแล้วเราก็ตัดเมื่อตัดออกมาแล้วครึ่งหนึ่งของกระดาษวงกลมก็จะได้เป็นอะไรครับเป็นวุ้นกะทิกี่ชิ้นครับวุ้นกะทิเท่าไหร่ครับ1ชิ้นถูกต้องไหมเดี๋ยวลองให้นักเรียนลองตัดดูก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามพร้อมกันดีกว่านะครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนลองหาให้ครูดูหน่อยครับว่าวุ้นกะทิ3ถาดแบ่งเป็นชิ้นชิ้นละเศษ1ส่วน2ถาดได้เท่าไหร่ลองดูเลยครับ

เอาละครับตอนนี้นักเรียนก็คงจะได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนวุ้นกะทินะครับวุ้นกะทิ3ถาดแบ่งเป็นชิ้นชิ้นละเศษ1ส่วน2ถาดถามนักเรียนครับว่าได้กี่ชิ้นครับตอบดังๆเลยครับเก่งมากๆเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยได้6ชิ้นนั่นเองเราก็จะแทนกระดาษวงกลม1แผ่นนะครับแทนวุ้นกะทิจำนวน1ถาดดังนั้นเขาบอกว่ามีวุ้นกะทิ3ถาดก็แทนกระดาษวงกลม3แผ่นหลังจากนั้นครับนักเรียนเขาบอกว่าแบ่งเป็นชิ้นชิ้นละเศษ1ส่วน2ถาดถ้าสมมุติว่าเราแบ่งถาดหนึ่งนะครับออกเป็น2ส่วนส่วนละเท่ากันเนี่ยก็จะได้ออกมาเป็น1ชิ้นนะครับเมื่อนักเรียนได้ลองตัดกระดาษนะครับออกมาแล้วเนี่ยลองแยกออกมานะครับก็จะได้ทั้งหมดเป็น6ชิ้นนั่นเองดังนั้นนะครับเราก็จะได้วุ้นกะทิทั้งหมด6ชิ้นนั่นเองครับนี่เห็นไหมครับทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนได้สังเกตต่อครับแสดงว่า3หารด้วยเศษ1ส่วน2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ6นั่นเองสรุปผลหารครับสามารถสรุปได้ยังไงครับจะได้ว่า3หารด้วยเศษ1ส่วน2มีค่าเท่ากับ6ทีนี้นะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองพิจารณา3คูณส่วนกลับของเศษ1ส่วน2นักเรียนครับให้พิจารณา3คูณส่วนกลับของเศษ1ส่วน2ส่วนกลับของเศษ1ส่วน2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับเศษ2ส่วน1นี่นะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากเป็นการสลับที่กันของตัวเศษและตัวส่วนต่อไปครับอย่างที่บอกครับเราจะนำ3มาคูณกับส่วนกลับแสดงว่าจะต้องนำ3ไปคูณกับเศษ2ส่วน1 3คูณกับเศษ2ส่วน1เราใช้ความรู้ในเรื่องอะไรครับการคูณการคูณอะไรครับจำนวนนับกับเศษส่วนเราจะนำจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษส่วนตัวส่วนคงเดิมถูกต้องไหมครับก็จะได้เป็น3คูณ2ส่วน1 3คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ6ได้เป็นเศษ6ส่วน1ก็คือ6นั่นเองนักเรียนครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่าจากโจทย์ที่ครูได้ให้นักเรียนลองทำข้างต้นนะครับจากสถานการณ์นั้นมีวุ้นกะทิ3ถาดแบ่งเป็นชิ้นชิ้นละเศษ1ส่วน2ถาดเมื่อเขียนอยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์จะได้เป็น3หารอะไรครับ3หารด้วยเศษ

0: 1ส่วน2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ6และ3คูณเศษ2ส่วน1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ6เช่นกันนี่เดี๋ยวจะให้นักเรียนดูความสัมพันธ์2โจทย์นี้นะครับที่ครูได้ให้นักเรียนสังเกตต่อไปครับถามนักเรียนครับว่าผลหารของ3หารด้วยเศษ1ส่วน2กับ3คูณส่วนกลับของเศษ1ส่วน2เท่ากันหรือไม่ครับเท่ากันไหมครับ
1: เท
0: ่
1: าก
0: ันนะครับเพราะเหตุใดครับก็เพราะว่า3หารด้วยเศษ1ส่วน2ก็มีค่าเท่ากับ6และ3คูณกับส่วนกลับของเศษ1ส่วน2ก็คือ3คูณเศษ2ส่วน1ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 6
0: ก็มีค่าเท่ากับ6เช่นเดียวกันดังนั้นนะครับ3หารด้วยเศษ1ส่วน2ก็มีค่าเท่ากับ3คูณอะไรครับเศษ2ส่วน1นักเรียนลองสังเกตนะครับลองสังเกตตรงนี้ถ้าในเรื่องของการหารจำนวนนับกับเศษส่วนใช่ไหมครับอย่างเช่น3นี่เป็นจำนวนนับหารด้วยเศษ1ส่วน2นี่นะครับที่เป็นเศษส่วนมีค่าเท่ากับ3ที่เป็นจำนวนนับแต่นำไปคูณกับอะไรครับนำไปคูณกับเศษ2ส่วน1เศษ2ส่วน1นี่เป็นส่วนกลับของเศษ1ส่วน2มั้ยนี่ให้ลองสังเกตก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวลองพิจารณาจากสถานการณ์ต่อไปครับทีนี้ฝากคุณครูไปทางครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมที่จะให้นักเรียนได้ตอบคำถามอีก1กิจกรรมครับโดยฝากแจกนะครับกระดาษวงกลมที่มีขนาดเท่ากันกลุ่มละ6แผ่นให้กับนักเรียนครับแล้วก็เดี๋ยวนักเรียนจะปฏิบัติกิจกรรมนะครับแล้วก็ตอบคำถามไปพร้อมๆกันเหมือนเดิมครับ

าวแล้วครับตอนนี้นักเรียนก็คงจะเตรียมกระดาษวงกลม6แผ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้อ่านสถานการณ์นี้พร้อมๆกันครับนักเรียนอ่านพร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางได้เลยครับ

0: ครับมีขนมฟักทอง6ถาดแบ่งให้นักเรียนกลุ่มละเศษ3ส่วน2ถาดจะแบ่งให้นักเรียนได้กี่กลุ่มนักเรียนครับถ้านักเรียนต้องการที่จะหาคำตอบในข้อนี้เราจะทำยังไงดีครับ
1: นำ
0: 6มาหารด้วยเศษ3ส่วน2เก่งมากๆครับแล้วถ้านักเรียนต้องการเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์เลยครับเราจะเขียนได้ว่ายังไงครับ
1: 6หารด้วยเศษ3ส่วน2เท่ากับ
0: เป็น6หารด้วยเศษ3ส่วน2เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนะครับกล่องสี่เหลี่ยมก็คือแทนคำตอบของเรานั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติกิจกรรมครับโดยให้พิจารณานะครับการหาคำตอบจากภาพถ้ากระดาษวงกลมเหมือนเดิมครับ1แผ่นแทนขนมฟักทอง1ถาดแล้วเราจะต้องแบ่งให้นักเรียนนะครับกลุ่มละเศษ3ส่วน2ถาดจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองแสดงจากภาพที่ครูได้แจกให้ก่อนนะครับนี่ครับเศษ3ส่วน2ถาดถ้ามองให้เป็นจำนวนคละจะได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ1ส่วน
0: ทำไมครับอีก1รอบครับ
1: เศษ1ส่วน2
0: ได้เป็น1เศษ1ส่วน2ถูกต้องไหมครับดังนั้นนักเรียน1กลุ่มก็จะได้ขนมฟักทอง1ถาดกับอีกเท่าไหร่ครับเศษ1ส่วน2ก็คืออีกครึ่งถาดถูกต้องไหม

นะครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนลองแสดงให้ครูดูก่อนนะครับว่าเมื่อแบ่งให้นักเรียนกลุ่มละเศษ3ส่วน2ฐานแล้วเนี่ยจะได้ทั้งหมดกี่กลุ่มครับนักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนก็คงจะหาคำตอบให้กับคุณครูได้เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนครับเราจะแบ่งนักเรียนได้กี่กลุ่มครับแบ่งให้นักเรียนได้กี่กลุ่มเอ่ยได้4กลุ่มนั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยครับโดย1กลุ่มก็จะได้ไปกลุ่มละ1ถาดกับอีกครึ่งนึงถูกต้องไหมครับนี่เห็นไหมครับก็เป็น1กับเศษ1ส่วน2ดังนั้นเมื่อนักเรียนนะครับได้ลองจัดให้ทั้งหมดแล้วนะครับก็จะได้ทั้งหมด4กลุ่มนั่นเองเห็นไหมครับแบ่งให้นักเรียนได้4กลุ่มครับทีนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองสังเกตต่อครับแสดงว่า6หารด้วยเศษ3ส่วน2ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ
1: 4
0: มีค่าเท่ากับ4ให้นักเรียนจำไว้นะครับได้ผลหารเป็น4สรุป

0: คนหารนะครับก็คือ6หารด้วยเศษ3ส่วน2มีค่าเท่ากับ4นั่นเองเดี๋ยวให้นักเรียนลองพิจารณานะครับ6คูณส่วนกลับของเศษ3ส่วน2นักเรียนครับส่วนกลับของเศษ3ส่วน2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับเศษ2ส่วน3นั่นเองดังนั้นเราจะนํา6ไปคูณกับเศษ2ส่วน3แล้วเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าได้คำตอบเป็นเท่าไหร่ครับ6คูณเศษ2ส่วน3เราก็นํา6ไปคูณกับ2ถูกต้องมั้ยครับส่วน3 6คูณ2มีค่าเท่ากับ
1: 12
0: ได้เป็นเศษ12ส่วน3ก็คือนํา12ไปหารด้วย3นั่นเองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 4
0: มีค่าเท่ากับ4ดังนั้นจะสังเกตได้ว่า6คูณเศษ2ส่วน3ก็มีค่าเท่ากับ4เช่นเดียวกันทีนี้ครูมีคำถามครับถามนักเรียนว่าผลหารของ6หารด้วยเศษ3ส่วน2กับ6คูณส่วนกลับของเศษ3ส่วน2เท่ากันหรือไม่ครับไม่เอ่ย
1: เท่ากัน
0: นะครับจากที่ได้สังเกตเพราะเหตุใดครับ6หารด้วยเศษ3ส่วน2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ
1: 4
0: มีค่าเท่ากับ4และ6คูณกับส่วนกลับของเศษ3ส่วน2ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เหมือนกันครับ
1: 4
0: มีค่าเท่ากับ4เช่นเดียวกันดังนั้น6หารด้วยเศษ3ส่วน2เท่ากับ6คูณเศษ2ส่วน3นักเรียนสังเกตครับโจทย์ข้อนี้เป็น6 6เป็นจำนวนนับถูกต้องไหมครับหารด้วยเศษ3ส่วน2เศษ3ส่วน2เป็นเศษส่วนเป็นเศษส่วนถูกต้องไหมครับเป็นการหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ6ที่เป็นจำนวนนับแต่เครื่องหมายตรงนี้เปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นอะไรครับเป็นคูณไปคูณกับเศษ3ส่วน2มั้ยไม่ใช่แต่ไปคูณกับเศษ2ส่วน3ซึ่งเศษ2ส่วน3เป็นส่วนกลับของอะไรครับเศษ3ส่วน2นั่นเองอันนี้เป็นข้อสังเกตดังนั้นถามนักเรียนได้ไหมครับว่านักเรียนคิดว่าถ้าไปเจอโจทย์ที่เป็นการหารจำนวนนับกับเศษส่วนนักเรียนจะมีวิธีการทำยังไงครับนำจำนวนนับไปอะไรครับไปคูณกับเก่งมากส่วนกลับของตัวข้างหลังเขาเรียกว่าเป็นตัวหารนักเรียนลองสรุปให้ครูฟังอีกสักรอบไหมครับถ้านักเรียนไปเจอโจทย์ที่เป็นการหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนนักเรียนจะมีวิธีการทำยังไงครับขอตัวแทน1คนเป็นกลุ่มที่3ครับ1คนทางต้นทางบอกเพื่อนหน่อยครับว่าการหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนจะมีวิธีการทำอย่างไรครับ
2: นำจำนวนนับมาคูณส่วนกลับของตัวหารครับ
0: เก่งมากๆเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับนำจำนวนนับนะครับที่เป็นตัวตั้งนั่นแหละครับไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหารที่เราจะนำไปใช้ในวันนี้นะครับเขาบอกว่าการหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนทำได้โดยนำจำนวนนับที่เป็นตัวตั้งคูณกับส่วนกลับของตัวหารนั่นเองครับเดี๋ยวเราลองมาทำโจทย์สักหนึ่งข้อครับนักเรียนอ่านโจทย์ให้ครูฟังหน่อยครับพร้อมกันเลยครับเป็น12หารด้วยเศษ8ส่วน9ครับนักเรียนคิดว่าอันดับแรกเราก็ต้องพิจารณาก่อนถูกต้องไหมครับว่าเป็นการหารจำนวนนับด้วยอะไรครับด้วย
1: เศษ
0: ส่วนอย่างที่เราได้เรียนกันไปเราก็จะนำจำนวนนับที่เป็นตัวตั้งใช่ไหมครับไปคูณกับอะไรนะครับส่วนกลับของตัวหารส่วนกลับของตัวหารตัวหารคือจำนวนใดครับเศษ8ส่วน9ส่วนกลับของเศษ8ส่วน9มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: เศ
0: ษ9ส่วน8นั่นเองเห็นไหมครับนี่ครูได้เขียนไว้ให้นักเรียนด้วยนะครับเศษ9ส่วน8มาจากไหนเศษ9ส่วน8ก็คือส่วนกลับของเศษ8ส่วน9นั่นเองหลังจากนั้นก็อยู่ในรูปของการคูณจำนวนนับกับอะไรครับกับ เศษ

0: ส่วนการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนทำได้ยังไงเอ่ย
1: นำจำนวนนับมาคูณตัวเศษตัวส่วนคงเดิม
0: เก่งมากครับนำจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษตัวส่วนคงเดิมเป็น12คูณ9และส่วน8นะครับนักเรียนครับเราสามารถใช้การตัดทอนได้ไหมครับจากบรรทัดนี้ทำได้ไหมครับได้นำจำนวนนับใดดีครับมาหารทั้งเศษและส่วน
1: 12กับ8
0: 10นักเรียนบอกว่าจับคู่12กับ8ก่อนนะครับหลังจากนั้นมองเป็นจำนวนนับใดดีครับที่สามารถนำมาหารได
1: ้
0: 4นะครับเพื่อนบางคนบอกว่า2ได้ไหมก็ได้แต่นักเรียนอาจจะต้องหารต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่เราใช้4ทีเดียวก็ได้เลยถูกต้องไหมครับดังนั้นเราจะนำ4มาหาร4นำมาหาร8มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: 4นำมาหาร12มีค่าเท่ากับ
1: 3
0: ที่เป็นตัวเศษเหลือจำนวนใดครับที่จะต้องนำมาคูณกัน3คูณ9มีค่าเท่ากับ
1: 27
0: ได้เป็นเศษ27ส่วน
1: 2
0: ส่วน2เห็นไหมครับเศษ27ส่วน2อยู่ในรูปอย่างง่ายหรือยังครับ
1: ย
0: ัง เนื่องจากเป็นเศษเกินจะต้องเปลี่ยนให้เป็น
1: จำนวนคละ
0: ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ13เศษ1ส่วน2
0: เก่งมากครับได้ผลหารเป็น13เศษเป็น1นะครับเป็น13เศษ1ส่วน2จึงเป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองครับนักเรียนคิดว่าวันนี้ถ้าไปเจอโจทย์ที่เป็นจำนวนนับหารด้วยเศษส่วนนักเรียนจะทำได้ไหมครับ
1: ได้
0: ทำได้อย่างแน่นอนนะครับมีวิธีการทำยังไงนะครับนักเรียนสรุปให้ครูฟังอีกสักหนึ่งรอบครับนำจำนวนนับที่เป็นตัวตั้งไป
1: คูณ
0: เก่งมากครับไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารนั่นเองเดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำนะครับโดยแบ่งกลุ่มตามเดิมเลยครับนักเรียนจะต้องแสดงวิธีการหาผลหารแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจากแบบฝึกหัดที่ 1.17 ครับนี่นะครับให้นักเรียนทำข้อที่1ถึงข้อที่4ส่วนข้อที่5ถึงข้อที่10ก็ฝากให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนก็สามารถจดโจทย์ลงไปครับแล้วก็ขอโทษครับนักเรียนก็สามารถทำในแบบฝึกหัดได้เลยนะครับสามารถทำได้เลยครับ

เอาละครับเดี๋ยวเรามาในขั้นปฏิบัติกันนะครับวันนี้เดี๋ยวนักเรียนก็จะต้องแบ่งกลุ่มตามเดิมครับแล้วก็นักเรียนจะต้องแสดงวิธีการหาผลหารด้วยโดยทำในแบบฝึกหัดที่ 1.17 ในข้อที่1ถึงข้อที่4นะครับตอนนี้นักเรียนก็ฝึกหัดขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็พิจารณาข้อที่1แล้วก็ข้อที่4แสดงวิธีการหาคำตอบมาเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันครับลงมือทำได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็คงจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันครับเริ่มจากในส่วนของข้อที่1ได้เลยครับนักเรียนอ่านโจทย์ให้ครูฟังพร้อมกันอีกสัก1รอบครับเป็น9หารด้วยเศษ5ส่วน9นะครับขอเป็นตัวแทนในกลุ่มที่5จากนักเรียนต้นทางออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันหน่อยครับขอเป็นใครดีเป็นพัชรสอนนะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับพัชรสอนข้อนี้เป็น9หารด้วยเศษ5ส่วน9เรามีวิธีการทำยังไงครับอธิบายได้เลยครับ
1: เอาจำนวนนับคูณกับส่วนกลับของเศษส่วนค
0: ่
1: ะ
0: เป็นจำนวนนับที่เป็นตัวตั้งก็คือ9ใช่ไหมครับไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารที่เป็นเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: ได้เป็น9คูณเศษ9ส่วน5ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากครับได้เป็น9คูณเศษ9ส่วน5ครับพูดต่อได้เลยครับ
1: อันนี้ตัดทอนไม่ได้เป็นผลลัพธ์เป็นเศษ81ส่วน5ค่ะ
0: ได้เป็นเศษ81ส่วน5เอาละครับนักเรียนเศษ81ส่วน5ตอบได้เลยไหมครับ
1: ยังไม่ได้ค่ะ
0: ยังไม่ได้นะครับเนื่องจากจะต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก็คือเปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปของ
1: จำนวนคละค่ะ
0: จำนวนคละเศษ81ส่วน5เขียนในรูปของจำนวนคละได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 16เศษ1ส่วน5ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เป็น16เศษ1ส่วน5พัชรสอนตอบถูกไหมครับเพื่อนๆตอบถูกต้องนะครับปรบมือให้พัชรสอนด้วยครับเดี๋ยวให้พัชรสอนนะครับเฉลยอีก1ข้อเป็นข้อที่2นะครับ

0: ข้อที่2นี้โจทย์คืออะไรครับ
1: 7หารด้วยเศษ1ส่วน5ค่ะ
0: 7หารด้วยเศษ1ส่วน5มีวิธีการทำยังไงครับข้อนี
1: ้เอา7คูณกับส่วนกลับของตัวหารค่ะ
0: เป็น7คูณกับส่วนกลับของเศษ1ส่วน5คือเท่าไหร่ครับ
1: เศษ5ส่วน1ค่ะ
0: เศษ5ส่วน1นั่นเองนี่เห็นไหมครับครูเขียนไว้ว่าเศษ5ส่วน1ก็คือส่วนกลับของเศษ1ส่วน5หลังจากนั้น

0: อันทำยังไงครับ
1: ผลลัพธ์ออกมาได้เศษ35ส่วน1ค่ะตอบได้เลยค่ะ
0: เศษ35ส่วน1ก็คือเท่าไหร่นั่นเอง
1: ก็คือ35
0: ก็คือ35นั่นเองดังนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่ครับ
1: ตอบ35ค่ะ
0: ตอบ35เพื่อนๆได้คำตอบเช่นเดียวกันไหมครับเหมือนกันเลยนะครับปรบมือให้พัชรสอนด้วยครับ

เก่งมากๆเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยหวังว่าก็จะได้คำตอบเช่นเดียวกันนะครับสำหรับในส่วนของข้อที่3แล้วก็ข้อที่4ก็ขอฝากคุณครูปลายทางครับช่วยเฉลยให้กับทางนักเรียนปลายทางด้วยครับและฝากการบ้านให้กับนักเรียนนะครับแบบฝึกหัดที่ 1.17 ให้นักเรียนทำข้อที่5ครับจนไปถึงข้อที่8ให้นักเรียนทำเป็นการบ้านครับ

0: สรุปบทเรียนในวันนี้กันสักนิดนึงครับวันนี้เราเรียนในเรื่องของการหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนนักเรียนครับเรามีวิธีการหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนอย่างไรครับทำยังไงเอ่ยเก่งมากครับนักเรียนทำได้โดยนำจำนวนนับที่เป็นตัวตั้งนะครับไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารนั่นเองทีนี้สำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับนั่นเองครับครับสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็จะมีแบบฝึกหัดที่ 1.18 ครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทุกคนขอเคารพ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงChlorophyll CHOLROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำ

0: พี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting placePLANTING PLACE planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade SHADE shade แปลว่าร่มเงา season SEASON seasonแปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยกับคุณครูคณิตาหนุนนันท์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะไหนลองตอบคุณครูสิคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันเอ่ย
1: คำราชาศัพท์จากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสัง
0: เก่งมากค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำราชาศัพท์จากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังเด็กๆคิดว่าคำราชาศัพท์ยากไหมลูกนักยากไหมคะ
2: ไม่ยาก
0: เอ๊ะไหนใครว่าไม่ยากให้ยกมือขึ้นค่ะนักเรียนปลายทางอย่าลืมยกมือขึ้นด้วยนะคะใครบอกว่าคำราชาศัพท์ไม่ยากเอ่ยอ่ะเอามือลงค่ะไหนใครบอกว่ายากลูกยกมือขึ้นสิคะเก่งมากค่ะเอามือลงค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะกลัวนะคะเรื่องเกี่ยวกับคำราชาศัพท์ค่ะแต่จริงๆแล้วคำราชาศัพท์นั้นไม่ได้ยากอย่างที่นักเรียนคิดค่ะแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้หรือรู้จักเกี่ยวกับคำราชาศัพท์นั้นเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันก่อนกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่ากิจกรรมจับผิดคำศัพท์ค่ะคุณครูนะคะจะมีคำศัพท์มาให้นักเรียนนะคะพิจารณาดูซิว่าเอ๊คำใดหน้าที่เขียนถูกและมีความหมายนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยนักเรียนปลายทาง
3: พร้อม
0: นักเรียนปลายทางพร้อมแล้วหรือยังคะนักเรียนต้นทางพร้อมแล้วหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยค่ะมาดูข้อแรกนะคะคำว่าขับใสนักเรียนปลายทางลองพิจารณาดูนะคะว่าขับใสข้อที่1หรือขับใสข้อที่2ที่เขียนถูกต้องและมีความหมายค่ะเอาละค่ะให้เวลาคิดนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกในกลุ่มไหนสามารถบอกคุณครูได้บ้างเอ่ยว่าขับใสข้อไหนที่เขียนถูกต้องและมีความหมายว่าอย่างไรลูกคำว่าขับใสเราเจอในเรื่องสังทองไม่น่ากลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3นะคะขับใส1หรือ2คะลูก
4: 1ค่ะ
0: 1ใช่มั้ยคะขับใสข้อที่1มีความหมายว่าอะไรลูก
4: ไล่ค่ะ
0: เป็นการไล่เป็นการขับใสไล่ส่งถูกมั้ยคะเรามาดูคำตอบกันเลยลูกเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะขับใสนี้นะคะเราจะ

0: สระไอไม้มลายนะคะเราจะไม่ใช้สระไอไม้ม้วนนะคะใสนี้หมายถึงอะไรคะใสสะอาดใสขับใสนี้มันจะไม่มีความหมายนะลูกขับใสนี้หมายถึงว่าการใสการเสือกใสนะคะอ่ะต่อไปลูกกลุ่มที่3นะคะได้คะแนนไปแล้วนะคะ1คะแนนเดี๋ยวใครครบค่ะ3คะแนนก่อนนะคะคนนั้นเดี๋ยวตามคุณครูนะคะไปรับรางวัลหลังจบคาบเรียนค่ะเอาละค่ะต่อไปคำว่าทยอยเอทยอยที่หมายถึงตามติดกันไปทยอยเขียนยังไงนะข้อ1หรือข้อ2คะกลุ่มที่2ค่ะทยอยข้อไหนลูก
1: ข้อที่2ค่ะ
0: ข้อที่2ทยอยที่หมายถึงตาม
1: ติด
0: กันไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะข้อที่2เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเมื่อกี้หนูเกรดกับหนูลูกแก้วนะคะได้ไปแล้วนะคะคนละ1คะแนนหนูจำไว้ด้วยนะลูกแล้วถ้าครบ3คะแนนเมื่อไหร่ไปรับของรางวัลกับคุณครูนะคะต่อไปค่ะเรามาดูข้อที่3ค่ะคำว่าบรรลุบรรลุไหนนะบรรลุนะให้เพื่อนก่อนนะคะบรรลุกลุ่มที่3ค่ะ
1: ข้อ1ค่ะ
0: ข้อที่1บรรลุหนูทราบความหมายไหมลูก
1: หลุดพ้นค่ะ
0: หลุดพ้นค่ะคำว่าบรรลุบรรลุนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันว่าบรรลุข้อที่1หรือข้อที่2หน้าที่เขียนถูกข้อที่1หนูได้รับไป1คะแนนเลยค่ะอย่าลืมจดไว้ด้วยนะลูกบรรลุนั้นหมายถึงความสำเร็จนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปคำนี้ง่ายมากเลยลูกคำว่าพักที่แปลว่าหน้าค่ะกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2นะคะ
1: ข้อที่1ค่ะ
0: ข้อที่1เอทำไมหนูตอบคุณครูได้ไหมคะว่าทำไมถึงเป็นข้อที่1ลูก
1: เพราะว่าข้อที่2เป็นการพักแบบพักผ่อนค่ะ
0: เพราะข้อที่2แปลว่าพักหมายถึงพักที่แบบว่าพักระหว่างหรือพักผ่อนใช่ไหมลูกเก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะข้อที่1ถูกต้องค่ะเอาละค่ะต่อไปเรามาดูคำนี้ค่ะคำว่าพิสมัยเราเจอในเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังฆ์ค่ะเพื่อยกมือก่อนนะคะลูกพิสมัยไหนเอ่ยพิสมัยที่แปลว่าความรักรักใคร่ชื่นชม
1: ข้อ1ค่ะ
0: ข้อที
1: ่1ค่ะ
0: ข้อที่1นักเรียนปลายทางละคะตอบว่าข้อที่เท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะข้อนี้ตอบข้อที่1ค่ะเก่งมากเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูคำต่อไปกันเลยลูกคำว่าสังเกตคุณครูเคยบอกแล้วนะคะสังเกตข้อไหนเอ่ยโหไม่ทันลูกแก้วเลยนะคะเนี่ยอะมาเลยค่ะลูกแก้วลูกสังเกตคำไหนคะ
1: ข้อที่2ค่ะ
0: ข้อที่2ทำไมหนูถึงตอบว่าข้อที่2คะ
1: สังเกตไม่มีสระอุค่ะ
0: เก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางละคะตอบว่าอย่างไรกันบ้างเอ่ยให้นักเรียนจำไว้เลยนะคะคำว่าสังเกตนะคะจะไม่มีสระอุแต่เวลาเด็กๆ เขียนมาเด็กๆมักชอบใส่สระอุเพิ่มเข้ามาดังนั้นเราจะต้องแก้วิธีการจำใหม่นะคะคำว่าสังเกตจะไม่มีสระอุนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเอาละค่ะต่อไปข้อสุดท้ายคำว่าอาจินไหนนะ

0: TikTok TikTok นักเรียนปลายทางตอบคุณครูได้เลยนะคะอ่ะหนูตอบเลยลูก
1: ข้อ2ครับ
0: ข้อ2อาจินเราเคยค้นคว้าหาคำศัพท์เป็นกันไปแล้วใช่ไหมคะคำว่าอาจินแปลว่าอะไรนะทำเป็นอยู่เป็นอยู
2: ่เป็นประจำครับ
0: ทำเป็นประจำนั่นเองแอบมีพรายกระซิบนะคะเนี่ยไม่เป็นไรค่ะได้ไป1คะแนนค่ะเมื่อกี้ใครได้ครบ3คะแนนบ้างลูกใครได้ครบ3คะแนนบ้างอาจจะเป็นลูกแก้วนะคะใครได้2ใครได้2อ่ะหนูได้2ใช่ไหมคะหนูได้1คะแนนส่วนหนูก็ได้1คะแนนอ่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคนที่ได้3คะแนนเดี๋ยวไปรับรางวัลกับคุณครูด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆคะเรามาดูคำว่าอาจินนะคะให้นักเรียนสังเกตและจดจำไว้เลยนะคะอาจินที่แปลว่าทำเป็นประจำหรือทำอยู่เสมอหรือทำอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะเราจะใช้นอเนนในการสะกดเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะจากการทำกิจกรรมเด็กๆจะเห็นได้ว่าคำแต่ละคำเรามักจะเจอในชีวิตประจำวันแต่บางคำเราไม่ได้เจอในชีวิตประจำวันคำไหนก็ตามที่นักเรียนมักจะไม่ได้เจอในชีวิตประจำวันหรือใช้อยู่บ่อยๆนักเรียนก็อาจจะคิดว่าคำเหล่านั้นเป็นคำที่ยากและนักเรียนอาจจะใช้ได้ไม่ถูกกับระดับของบุคคลเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าคำราชาศัพท์เนี่ยแท้จริงแล้วนั้นยากหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์กันเลยค่ะจุดประสงค์แรกนะคะนักเรียนจะต้องบอกความหมายของคำราชาศัพท์ได้ค่ะ2นะคะนักเรียนจะต้องเขียนและบอกความหมายของคำราชาศัพท์จากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังได้ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกความสำคัญของการใช้คำราชาศัพท์ได้นักเรียนคิดว่าในปัจจุบันเราใช้คำราชาศัพท์กันอยู่ไหมคะ
3: ใช่คร
0: ับ ใช้นอกจากข่าวในพระราชสำนักแล้วเนี่ยในปัจจุบันเด็กๆคิดว่าคำราชาศัพท์เราใช้ในตอนไหนบ้างเอ่ยเด็กๆปลายทางลองคิดพิจารณาแล้วตอบคำถามกับคุณครูปลายทางดูนะคะคุณครูปลายทางสามารถแลกเปลี่ยนให้ความรู้ข้อมูลกับเด็กๆได้นะคะเด็กๆมาดูความหมายก่อนค่ะคำว่าราชาศัพท์ราชาคืออะไรลูกความหมายคืออะไรคะคำว่าราชาศัพท์ราชาหมายถึงพระมหากษัตริย์ถูกไหมคะหรือผู้ที่ปกครองเมืองนั่นเองส่วนศัพท์ล่ะคะเป็นคำศัพท์หรือคำที่เราใช้พูดกับพระราชาแต่คำนี้ค่ะความหมายที่คุณครูแปลนี้เป็นความหมายในสมัยก่อนค่ะสมัยก่อนคำราชาศัพท์จะเป็นคำที่ใช้เฉพาะกับพระราชาหรือในเชื้อพระวงศ์ด้วยกันแต่ในปัจจุบันลูกไม่ใช่แล้วนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคำราชาศัพท์นะคะจะเป็นภาษาหรือถ้อยคำที่กำหนดขึ้นใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลนะคะระดับชั้นของบุคคลนั่นเองบุคคลมีอะไรบ้างระดับประชาชนทั่วไปเราก็จะใช้อีกรูปแบบหนึ่งถ้ากับพระภิกษุเราจะใช้คำแบบเดียวกับบุคคลทั่วไปไหมลูกอะถ้าบุคคลทั่วไปเรานอนเราจะใช้คำว่าอะไรก็นอนถูกไหมคะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นในระดับของชั้นพระมหากษัตริย์หรือชนชั้นของเชื้อพระวงศ์ถ้าเราใช้คำว่านอนได้ไหมไม่ได้เราจะต้องใช้คำว่าอะไร บรรอะไรคะบรรทมบรรทมคราวนี้แล้วถ้าสุล่ะมีใครรู้บ้างเอ่ยพระภิกษุเราจะใช้คำว่าอะไรนะจำอะไรนะจำได้ไหมเอ่ยจำอะไรไม่ใช่ลูกจำอะไรคะพระจะต้องอยู่ที่ไหนคะจำอะไรลูกจำวัดเห็นไหมคะเขาถึงได้บอกว่าคำราชาศัพท์นั้นในปัจจุบันเราไม่ใช้แค่เฉพาะกับกษัตริย์เท่านั้นแต่เป็นการนะคะบ่งบอกถึงความเหมาะสมของระดับชั้นของบุคคลถ้าเมื่อไหร่เป็นพระพระจะใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าอัตมาหรือโยมอัตมาใช้แทนกับผู้ที่พูดด้วยว่า
1: โยม
0: แล้วเราที่เป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยเราจะใช้คำว่าอัตมากับโยมไหมลูกใช่ไหมคะไม่ใช้นี่แหละค่ะนั่นก็คือการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลนั่นเองพอที่จะเข้าใจไหมลูกพอที่จะเข้าใจไหมคะพอที่จะแยกออกไหมถ้าสมมุติว่ากินในบุคคลทั่วไปเราจะใช้คำว่ากินหรือรับประทานแต่ถ้าเป็นพระเราจะใช้กับอะไรคะเราจะใช้คำว่าฉันแล้วถ้าในระดับสูงขึ้นไปในระดับของพระมหากษัตริย์หรือเชื้อพระวงศ์เราจะใช้คำว่าเสวยเห็นไหมคะว่าแต่ละคำจะใช้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับชั้นของบุคคลพอเห็นภาพไหมลูกพอที่จะเข้าใจบ้างหรือยังคะไหนมีใครไม่เข้าใจอีกคุณครูจะได้อธิบายเพิ่มเติมค่ะนักเรียนปลายทางละคะหากมีใครสงสัยสามารถยกมือสอบถามคุณครูปลายทางให้คุณครูปลายทางอธิบายเพิ่มเติมได้เลยนะคะเอาละค่ะในเมื่อเด็กๆนะคะทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเหมาะสมนะคะในด้านการใช้ภาษาซึ่งมันจะต้องขึ้นอยู่กับระดับชั้นของบุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณครูเนี่ยก็จะให้เด็กๆนะคะศึกษาใบความรู้นะคะหน้าที่43ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาร่วมสรุปกันนะคะว่าหมวดหมู่คำราชาศัพท์ที่นักเรียนควรรู้จักนั้นมีอะไรบ้างค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือศึกษาได้เลยค่ะ

0: หมดเวลาสำหรับการศึกษาใบความรู้แล้วค่ะเด็กๆจ๋าเด็กๆจ๋าไหนตอบคุณครูได้ไหมคะว่าระดับของแต่ละบุคคลเนี่ยมีกี่ระดับคะและระดับที่หนึ่งคือระดับอะไรลูกพระมหากษัตริย์ระดับที่สองคือพระบรมวงศานุวงศ์ส่วนลำดับที่สามล่ะคะพระสังฆราชเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ใช่ไหมลูกต่อไปลำดับที่สี่ค่ะ
1: ข
0: ุ
1: นนาง
0: หรือข้าราชการชั้นสูงลำดับที่5ค่ะเด็กๆคิดว่าเราอยู่ลำดับที่1 2 3 4หรือ5คะลำดับที่5นั่นเองค่ะก็คือสุภาพชนนะคะคนทั่วไปนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าแต่ละลำดับเนี่ยเขาใช้ภาษาอย่างไรถ้าเราเป็นสุภาพชนไปเจอพระภิกษุเราจะใช้ฉันกับเธอเรากับนายได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้นั่นคือการเรียนรู้ระดับนะคะให้เหมาะสมนั่นเองเอาละค่ะเรามาดูหมวดหมู่คำราชาศัพท์ค่ะลูกหมวดแรกที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นะคะนั่นก็คือหมวดเครือญาตินั่นเองค่ะต่อไปหมวดที่สองค่ะคือหมวดร่างกายหมวดที่สามค่ะคือหมวดเครื่องใช้หมวดที่4ค่ะคือหมวดอะไรคะคำกริยาและหมวดสุดท้ายคือหมวดคำ
1: สรร
0: พนามอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูได้ยกตัวอย่างอัตมาใช้กับใครใช้กับเราไหมใช้กับใครคะพระภิกษุสงฆ์ถูกไหมลูกเวลาพระภิกษุสงฆ์จะพูดกับสุภาพชนทั่วไปเขาจะจะต้องใช้คำว่าอะไรลูกจะต้องใช้คำว่าอะไรจะต้องใช้คำว่าโยมเก่งมากเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันเลยนะคะว่าหมวดเครือญาติที่คุณครูได้ยกตัวอย่างมานั้นมีอะไรบ้างอ่ะเด็กๆดูนะคะคำแรกค่ะคำว่าพระชนกหรือพระบิดาหมายถึงใครคะหมายถึง
1: พ่อ
0: หมายถึงพ่อต่อไปพระชนนีหรือพระมารดาหมายถึงหมายถึงแม่นั่นเองอ่ะทวนใหม่อีกครั้งค่ะพระชนกพระบิดาหมายถึงพ่อส่วนพระชนนีพระมารดาหมายถึง
1: แม่
0: หมายถึงแม่ต่อไปค่ะพระเชษฐาหมายถึงใครเอ่ย
1: พี่ชาย
0: หมายถึงพี่ชายเก่งมากค่ะต่อไปคำนี้นะคะอ่านว่าพระเชษฐาภักขีหมายถึงใครลูก
1: พี่สาว
0: พี่สาวนะคะเด็กๆนี่ก็คือเป็นหมวดเครือญาตินะคะใช้เด็กๆคิดว่าใช้ในลำดับไหนลูกลำดับที่เท่าไหร่เนี่ยมีคำว่าพระนำหน้าเนี่ยมีคำยากๆคำศัพท์ยากๆเราจะใช้ในลำดับที่เท่าไหร่ลำดับที่1และลำดับที่2นั่นเองอ่ะต่อไปค่ะพระอนุชาพระอนุชาแปลว่า
1: น
0: ้
1: องชาย
0: น้องชายเมื่อกี้มีพี่ชายกับพี่สาวไปแล้วนะคะต่อไปค่ะพระคณิษฐาแปลว่า
1: น
0: ้
1: องสาว
0: น้องสาวเด็กๆปลายทางอย่าลืมตอบคำถามกับคุณครูด้วยนะคะต่อ ต่อไปลูกพระนัดดาแปลว่าอะไรคะหมายถึงใครคะ
1: หลาน
0: หมายถึงหลานนั่นเองต่อไปลูกพระปนัดดาหมายถึงใครคะ
1: เหล
0: นเหลนเห็นไหมคะเป็นคำศัพท์ที่เราเจอในชีวิตประจำวันไหมลูกเราเจอไหมเราเจอเหรอเราใช้ในชีวิตประจำวันไหมลูกค่ะคำส่วนใหญ่เหล่านี้นะคะในหมวดเครือญาติที่คุณครูได้ยกตัวอย่างมาให้นะคะจะอยู่ในชนชั้นนะคะหรือบุคคลลำดับที่1หรือลำดับที่2นั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะต่อไปนะลูกเรามาดูหมวดร่างกายกันดีกว่าเป็นหมวดที่นักเรียนนะคะพอที่จะทราบและคุ้นเคยกันมาบ้างจากการที่เรียนสังทองตอนกำเนิดพระสังเอดูจากรูปแล้วเนี่ยเป็นใบหน้าเป็นหน้าคนใช่ไหมคะคนมีอะไรบ้างใบหน้าของคนมีอะไรบ้างลูกมีอะไรอ่ะเริ่มจากนี้มีอะไรมีผมมีหน้าผากมี
1: มี
0: ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าหมวดร่างกายนั้นมีคำว่าอะไรบ้างอ่ะคำว่าพระขนงพระขนงลูกศรชี้ไปที่ไหนลูก
1: ค
0: ิ้วแสดงว่าคิ้วคือพระขนงต่อไปเรามาดูพระนาสิกหมายถึงอะไรลูก
1: จมูก
0: พระนาสิกหมายถึงจมูกนั่นเองต่อไปพระกันคืออะไรลูกคือหูนั่นเองนะคะต่อไปลูกพระเกศาแปลว่า
1: ผม
0: ต่อไปลูกพระเนตรแปลว่าอะไรคะ
1: ตา
0: แปลว่าตาต่อไปสุดท้ายคือพระโอษฐ์นะคะแปลว่า
1: ปาก
0: นั่นเองอ่ะเด็กๆคุ้นคำไหนบ้างลูก
1: พระเนตร
0: ใช่ไหมคะมีคุ้นคำไหนอีกบ้างลูกจากที่เรียนเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังมาค่ะพระเกศามีคำว่าอะไรอีกลูกพระขนงพระนาสิกพระกันให้เด็กๆจำไว้เลยนะคะว่าคำศัพท์ทั้ง6คำนี้นะคะเป็นคำศัพท์ที่เรามักจะใช้ในการ

0: ออกสอบเป็นประจำเสมอๆนะคะในไม่ว่าจะเป็นชั้นป.5หรือชั้นป.6นะคะนักเรียนจะต้องจำคำเหล่านี้ให้ได้เดี๋ยวคุณครูจะย้อนกลับมาถามอีกครั้งหนึ่งว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำคำศัพท์ได้หรือเปล่าเอาละค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูหมวดเครื่องใช้กันค่ะหมวดเครื่องใช้ทรัพย์พระพักตร์แปลว่าผ้าอะไรลูกทรัพย์อะไรพระพักตร์แปลว่าดังนั้นเขาจึงเรียกว่าผ้าอะไรคะแปลว่าอะไรนะแปลว่าผ้าเช็ดหน้าเด็กๆสามารถดูคำศัพท์ได้นะคะในหน้าที่เท่าไหร่ลูก46เก่งมากค่ะเป็นหมวดเครื่องใช้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะลูกต่อไปแก้วเสวยคือแก้วอะไรคะแก้วน้ำแก้วเสวยไม่ใช่ว่าแก้วเข้าไปนะลูกนะเพราะว่าเสวยแปลว่าอะไรคะรับประทานกินใช่ไหมคะเสวยแก้วเสวยก็คือกินแก้วเข้าไปไม่ใช่นะลูกมันหมายถึงแก้วน้ำนั่นเองค่ะต่อไปพระสางแปลว่าอะไรมีใครตอบได้บ้างเอ่ยติ๊กต๊อกคำตอบก็คือหวีนั่นเองเก่งมากค่ะต่อไปลูกเรามาดูพระฉาย
1: กระจก
0: หมายถึงอะไรลูกกระจกนั่นเองต่อไปฉลองพระองค์ฉลองพระองค์หมายถึงอะไรคะลูกหมายถึงเสื้อนั่นเองเอาละค่ะต่อไปพระแท่นบรรทมข้อนี้ง่ายมากเลยลูกคืออะไรลูก
1: เต
0: ีย
1: งนอน
0: เตียงนอนเพราะมันมีคำว่าอะไรอยู่บรรทมใช่ไหมคะต่อไปลูกเรามาดูหมวดคำกริยากันบ้างค่ะหมวดคำกริยาจะเป็นหมวดที่ง่ายๆนะคะเรามาดูค่ะไหนคุณครูขอตัวแทนลองอ่านคำนี้ดูสิคะอ่านว่าอะไรนี่เอ่ยอ่านตามคำเลยค่ะอ่านว่าอะไรลูก
2: ทรงพระปินาสะค่ะ
0: ทรงพระปินาสะเก่งมากค่ะคราวนี้คุณครูขอถามนักเรียนนะคะทรงพระปินาสะหมายถึงอะไรคะลูกมีใครตอบได้บ้างเอ่ยติ๊กต๊อกนักเรียนปลายทางนะคะลองสืบค้นดูนะคะว่าทรงพระปินาสะหมายถึงอะไรทรงพระปินาสะหมายถึงจามนั่นเองค่ะต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรลูกทรงพระ
3: กาสะ
0: ทรงพระกาสะทรงพระกาสะแปลว่าอะไรนะทรงพระกาสะหมายถึงไอค่ะคำนี้เป็นคำง่ายๆเลยลูกทรงพระอะไรลูกทรงพระสวนหมายถึงหัวเราะค่ะคำนี้ค่ะผนวดอยู่ในระดับไหนลูกลองตอบคุณครูดูสิคะระดับไหนลูก
4: ระ
0: ดับ3ผนวดนะคะต่อไปหมวดคำสรรพนามค่ะหมวดคำสรรพนามเรามาดูกันคำแรกค่ะสรรพนามราชาศัพท์บุรุษที่1ที่คุ้นเคยกันดีก็คือคำว่าข้าพระพุทธเจ้าที่คนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นคำที่ใช้แทนตัวเองหรือแทนตัวผู้พูดเมื่อกราบบังคมทูลพระมหา

0: ษัตริย์และสมเด็จพระบรมราชินีนาถซึ่งที่ถูกต้องแล้วยังใช้แก่เจ้านายพระองค์อื่นๆ อีกอย่างไรก็ตามมีคนจำนวนไม่น้อยที่นำคำสรรพนามราชาศัพท์ข้าพระพุทธเจ้าไปใช้ไม่ถูกต้องเช่นนำไปใช้แก่พระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าซึ่งสรรพนามราชบุรุษที่หนึ่งที่ใช้แก่พระองค์เจ้ามิได้ใช้เช่นนั้นคำว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นสรรพนามราชาสรรพบุรุษที่หนึ่งที่ใช้แก่พระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถโดยสรรพนามราชาสรรพบุรุษที่สองที่ใช้แทนพระองค์ใช้ว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทคำว่าข้าพระพุทธเจ้ายังใช้แก่สมเด็จพระบรมราชินีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยซึ่งใช้สรรพนามราชาสรรพบุรุษที่สองว่าใต้ฝ่าละอองพระบาทนอกจากนี้คำว่าข้าพระพุทธเจ้าใช้แก่พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าพระบรมวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าที่เป็นพระราชโอรสพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ซึ่งใช้สรรพนามราชาสรรพบุรุษที่สองว่าใต้ฝ่าพระบาทปัจจุบันไม่มีพระบรมวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าด้วยพระราชโอรสพระราชธิดาในรัชกาลปัจจุบันดำรงพระอิสริยยศชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าคำว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่มีแบบแผนให้ใช้แก่พระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าสรรพนามราชาศัพท์บุรุษที่หนึ่งที่ใช้แก่พระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าที่เป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าหากผู้กราบทูลเป็นชายใช้ว่าเกล้ากระหม่อมหากผู้กราบทูลเป็นหญิงใช้ว่าเกล้ากระหม่อมฉันโดยสรรพนามบุรุษที่สองใช้ว่าฝ่าพระบาทและหากเป็นพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าที่เป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าและพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าสรรพนามราชาสรรพบุรุษที่หนึ่งหากเป็นชายใช้ว่ากระหม่อมหากเป็นหญิงใช้ว่าหม่อมฉันโดยสรรพนามบุรุษที่สองใช้ว่าฝ่าพระบาทจะเห็นได้ว่าสรรพนามราชาศัพท์จำแนกการใช้คำลดหลั่นกันตามพระอิสริยยศและพระอิสริยศักดิ์ของเจ้านายจึงควรระมัดระวังและพิจารณาตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้ให้ดีก่อนนำไปใช้นั่นเองค่ะพระคุณเจ้าคำนี้ง่ายมากเลยลูกใช้กับใครเอ่ยพระสงฆ์หรือใครคะสมเด็จพระสังอะไรสมเด็จพระสังฆราชนั่นเองค่ะต่อไปค่ะพระคุณท่านค่ะเราใช้กับใครเอ่ย
1: พระภ
0: ิกษุสงฆ์ทั่วไปพระภิกษุสงฆ์ทั่วไปเก่งมากลูกเอาละค่ะต่อไปนะคะมาถึงช่วงกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้คำชี้แจงแก่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะรวมถึงนักเรียนต้นทางดังนี้ค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่8ค่ะเรื่องคำราชาศัพท์ต่อจากขอแจกใบงานที่8เรื่องคำราชาศัพท์จากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะซึ่งใบงานนั้นอยู่ในหน้าที่50ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้คุณครูสังเกตการทำงานและให้ข้อแนะนำนะคะในการทำงานของนักเรียนแล้วรวมไปถึงตรวจใบงานด้วยค่ะ ส่วนนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่8เรื่องคำราชาศัพท์จากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังหน้าที่50นะคะเมื่อทำเสร็จแล้วให้ส่งที่คุณครูประจำวิชาค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนค้นหาคำราชาศัพท์จากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังจากนั้นเลือกคำราชาศัพท์ในตารางปริศนาอักษรไขว้มา10คำค่ะพร้อมทั้งเขียนความหมายค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะของใบงานค่ะเอาละค่ะนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังลูก
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วลงมือค้นหาคำศัพท์ได้เลยค่ะ

หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

0: ล้วค่ะและนี่ก็เป็นการตรวจสอบความถูกต้องนะคะคุณครูอย่าลืมเก็บใบงานของนักเรียนไปตรวจสอบความถูกต้องอีกรอบนึงแล้วก็ลงคะแนนให้กับเด็กๆด้วยนะคะเอาล่ะค่ะมาถึงคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้คุณครูมีคำถามว่านักเรียนคิดว่าคำราชาศัพท์เป็นเรื่องใกล้หรือไกลตัวเราเพราะเหตุใดเอาละค่ะเด็กๆปลายทางนะคะลองพิจารณาดูนะคะว่าคำราชาศัพท์นั้นเป็นเรื่องที่ใกล้หรือไกลตัวเราและนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรเด็กๆคะเด็กๆต้นทางมีใครอยากจะตอบคุณครูบ้างคะหนูคิดว่าคำราชาศัพท์จากที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะมันจะแบ่งทั้งหมดกี่ระดับลูก
1: 5ระด
0: ับ นักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวไหมคะเราเจอเวลาเราทำบุญเราเจอกับพระสงฆ์ไหมลูกเวลาเราเจอบ่อยไหมเจอบ่อยใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าคำราชาศัพท์เนี่ยอยู่ใกล้ตัวเราไหมลูก
1: ใกล้อ
0: ยู่ใกล้ตัวเราแต่บางคนนะคะอาจจะมีความคิดเห็นว่าอาจจะอยู่ไกลตัวเราก็ได้ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของแต่ละบุคคลแต่นักเรียนคิดว่าการที่คำราชาศัพท์นั้นอยู่ใกล้กับตัวเราเพราะเหตุใดลูกเพราะอะไรลูก
2: เพราะว่าเราใช้ในการเรียนแล้วเวลาไปวัดค่ะ
0: เพราะว่าเราใช้ในการเรียนใช่ไหมคะคำราชาศัพท์ไม่ได้มีแค่เฉพาะในเรื่องสังทอง

0: ท่านั้นแต่ยังมีในเรื่องอื่นๆอีกมากมายรวมไปถึงการที่เรานะคะเลือกใช้คำให้เหมาะสมกับระดับของบุคคลนะคะอย่างเช่นเราไปวัดเราจะใช้คำสุภาพชนบุคคลทั่วไปก็ไม่ได้ในเมื่อเราพูดกับพระสงฆ์หรือพระภิกษุสงฆ์นะคะเราก็จะใช้คำที่เหมาะสมกับระดับของแต่ละระดับนั่นเองนี่ก็คือสาเหตุนะคะที่คุณครูนะคะไม่ได้บอกว่าความคิดเห็นของนักเรียนนั้นถูกหรือผิดเพราะแต่ละคนมีความคิดเห็นที่ต่างกันขึ้นอยู่กับเหตุผลที่นักเรียนให้นั่นเองค่ะเอาละค่ะบทเรียนครั้งถัดไปเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นจากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังฆ์1ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะใบความรู้ที่8เรื่องการเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นค่ะ2นะคะเป็นใบงานที่9เรื่องการเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น1ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะการเรียนคำราชาศัพท์นั้นไม่ได้ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายดังนั้นเราจึงต้องสะสมความรู้อ่านเยอะๆค้นหาเยอะๆแล้วนักเรียนจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะคุณ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

ทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วปวนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างเหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยเหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันก็เลยจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮิสโตรคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิแล้วประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
1: โอ้โหแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อ

0: อล่ะเนี่ย
1: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
0: โอ้โห
1: คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
0: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
1: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
0: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มกลัวกับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
1: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
0: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
1: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
0: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
1: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
2: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
0: ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
1: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
1: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
2: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.thเว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
1: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
2: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
0: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
1: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
4: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
1: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์โอ้สวยมากอันนี้เท่าไหร่ของกินเยอะแล้วล่ะ
2: ช่วยฉันกินด้วยนะเว้ย
3: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
2: ขอบคุณค่ะ มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
3: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นหรอ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
3: ยังไงอะ
2: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
3: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
2: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
3: เออวะเขามาทำไมวะ
2: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
3: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
2: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

รมศิลปากรได้เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์โบราณวัตถุวัฒนธรรมบ้านเชียงที่กำลังจะถูกทำลายโดยความรู้เท่าไม่ถึงการของชาวบ้านเชียงอันเป็นผลมาจากการค้าโบราณวัตถุที่ผิดกฎหมายจึงจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงขึ้นที่บริเวณท้ายหมู่บ้านบ้านเชียงโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารหนึ่งหลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งของรัฐบาลรวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการสำรวจและขุดค้นรวมทั้งการบริจาคให้โดยชาวบ้านเชียงที่เข้าใจในอันที่จะช่วยอนุรักษ์รักษามรดกเหล่านี้ไว้ในหมู่บ้านของตนเมื่อแรกเริ่มชาวบ้านเชียงไม่ใคร่ให้ความร่วมมือในการมอบโบราณวัตถุให้มาจัดแสดงแต่เมื่อเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้สร้างความรู้และความเข้าใจว่าการมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงจะช่วยให้บ้านเชียงมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของโลกและจะเกิดรายได้จาก

0: การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนทำให้มีผู้นำโบราณวัตถุมาให้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เป็นจำนวนมากในพุทธศักราช2525กรมศิลปากรจึงได้สร้างอาคารหลังที่2ขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีแห่งประเทศไทยกรมศิลปากรได้รับพระกรุณาให้ใช้ชื่อว่าอาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จแทนพระองค์ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2530ปัจจุบันพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงได้ปรับปรุงการจัดแสดงและเพิ่มข้อมูลทางโบราณคดีที่เป็นผลจากการศึกษาใหม่ทั้งด้านการกำหนดอายุโดยได้จัดสร้างอาคารขึ้นอีกหนึ่งหลังและขอพระราชทานชื่ออาคารว่าอาคารกัลยาณิวัฒนา
1: ช้างเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญคู่กับสังคมไทยมาช้านานในสมัยอยุธยาช้างเป็นทั้งพาหนะของชนชั้นสูงสำหรับพระราชดำเนินทางบกและเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้กับข้าศึกยิ่งถ้าเป็นช้างเผือกสิ่งมงคลคู่บ้านคู่บารมีของพระมหากษัตริย์ด้วยแล้วก็จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำมาเลี้ยงและประดับยศให้ด้วยเนื่องจากเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในสมัยอยุธยาจึงมีการจับช้างเพื่อนำมาฝึกใช้งานโดยสถานที่จับช้างมีชื่อเรียกว่าพเนียดแต่เดิมพเนียดคล้องช้างของกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่บริเวณวัดซองด้านทิศเหนือของพระราชวังจันทร์เกษมครั้นถึงแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาโปรดให้ย้ายพเนียดไปตั้งที่ตำบลทะเลย่าพเนียดมีลักษณะเป็นข้อขนาดใหญ่2ชั้นชั้นนอกก่ออิฐเป็นเชิงเทินสูงชั้นในฝังเสาไม้เรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีช่องให้ช้างเดินผ่านได้ทีละตัวตรงกลางพเนียดมีหอประดิษฐานพระพิคเนศด้านนอกจะมีเสาปักเรียงกันโดยจะปักเสาให้สอบจากกว้างสุดมาแคบสุดตรงทางเข้าพเนียดเรียกว่าปีกาบริเวณนี้ใช้เป็นที่พักช้างป่าก่อนจะต้อนเข้าสู่พเนียดกษัตริย์สมัยอยุธยาน่าจะเสด็จมาทอดพระเนตรการคล้องช้างด้วยเสมอเพราะนอกจากจะเป็นขั้นตอนการคัดเลือกช้างไว้ใช้ในราชการหรือคล้องช้างเผือกเพื่อประดับพระเกียรติยศแล้วยังเป็นมหรสพอย่างหนึ่งที่จะทอดพระเนตรเพื่อความสำราญพระราชหฤทัยด้วย

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงมีพระราชดำริให้ทำการรวบรวมโบราณวัตถุในเมืองนครชัยศรีมาเก็บรักษาไว้ที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ต่อมาในปีพุทธศักราช2454จึงได้เคลื่อนย้ายไปไว้ในวิหารตรงข้ามพระอุโบสถซึ่งต่อมาเรียกว่าพระปฐมเจดีย์พิพิธภัณฑสถานต่อมามีการขุดพบโบราณวัตถุในพื้นที่ที่เป็นเมืองโบราณนครปฐมมากขึ้นอาทิวัดพระเมรุวัดพระปฐมเจดีย์และเจดีย์จุลประโทนเป็นเหตุให้อาคารพิพิธภัณฑสถานเดิมคับแคบในปีพุทธศักราช2510กรมศิลปากรได้สร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานหลังปัจจุบันขึ้นและเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุจากอาคารเดิมมาจัดแสดงณอาคารหลังใหม่โดยโบราณวัตถุที่นำมาจัดแสดงส่วนใหญ่เป็นโบราณวัตถุในวัฒนธรรมทวารวดีซึ่ง

เคยเจริญรุ่งเรืองอยู่ในดินแดนแห่งนี้โบราณวัตถุสมัยทวารวดีชิ้นเยี่ยมที่จัดแสดงณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์อาทิพระพุทธรูปยืนปางแสดงวิตักกะทั้งสองพระหัตถ์พระพุทธรูปเหนือพนัสบดีฐานศิลาจำหลักภาพพุทธประวัติตอนแสดงธรรมชิ้นส่วนพนักพุทธบัลลังก์และธรรมจักรเป็นต้น

วิหารพระมงคลบพิตรตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของวัดพระศรีสรรเพชรเป็นที่ประดิษฐานพระมงคลบพิตรพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญมากที่สุดองค์หนึ่งในกรุงศรีอยุธยาพระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสร้างด้วยอิฐบุทองสำริดขนาดหน้าตักกว้าง 9.55 เมตรสูง 12.45 เมตรลักษณะพระพุทธรูปมีพระพักเป็นวงรูปไข่อิทธิพลศิลปะสุโขทัยเดิมองค์พระประดิษฐานอยู่กลางแจ้งตั้งห่างจากวิหารปัจจุบันไปทางทิศตะวันออกประมาณ200เมตรในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโปรดให้ชะลอองค์พระมายังที่ตั้งปัจจุบันและก่อสร้างมณฑปครอบองค์พระไว้ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเสือยอดมณฑปถูกฟ้าผ่าพังทลายลงมาต้องพระศอของพระพุทธรูปทำให้พระเศียรหักตกลงมาจึงได้มีการบูรณะองค์พระและต่อมาได้บูรณะปรับปรุงอาคารจากทรงมณฑปมาเป็นวิหารภายหลังการเสียกรุงครั้งที่2ในปีพุทธศักราช2310พระวิหารและองค์พระได้ถูกทิ้งร้างและพังทลายลงตามกาลเวลาในปีพุทธศักราช2498พนท่านอูนุนายกรัฐมนตรีพม่าได้มาเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้มอบเงินจำนวน 200,000 บาทเพื่อสมทบทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารและพระมงคลบพิตรต่อมาในปีพุทธศักราช2499สมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้ทำการบูรณะวิหารและพระมงคลบพิตรขึ้นใหม่ดังปรากฏในปัจจุบัน

0: สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
2: ครับผม
1: เมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
2: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
2: อ้าวหิวแล้วเหรอ
1: ครับผม
2: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
3: สวัสดีครับ
4: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
2: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
4: โอ้ยไม่ใช่
1: เอาไม่ใช่หรอ
4: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช
2: ่
1: ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
2: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
4: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
1: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
4: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
1: จะรอครับ
4: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
4: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
1: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
4: อืม
1: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
4: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญนะพอทานแล้วมันสดชื
1: ่
4: นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
2: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

พระพุทธรูปปางต่างๆที่นิยมสร้างกันนั้นพระพุทธรูปปางสายญาติเป็นพระพุทธรูปที่มักจะสร้างให้มีขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะมีที่มาจากเรื่องราวในพุทธประวัติตอนโปรดอสุรินทราหูผู้สำคัญตัวว่ามีร่างกายใหญ่โตกว่าพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมแสดงความอ่อนน้อมต่อพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงประสงค์จะลดทิฐิของอสุรินทราหูอสูรจึงทรงเนรมิตกายให้ใหญ่โตกว่าอสุรินทราหูอสูรทรงนอนในลักษณะเสด็จสีหาสายญาติพระเศียรหนุนภูเขาต่างพระเขนยพระบาททั้งสองข้างที่วางซ้อนกันอยู่จนอสุรินทราหูต้องแงนคอเพื่อชมพุทธลักษณะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพระพุทธรูปปางสายญาติหลายองค์ด้วยกันแต่องค์ที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญมากที่สุดองค์หนึ่งได้แก่พระพุทธรูปปางสายญาติที่วัดโลกยสุธาเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติทรงเครื่องหันพระเศียรไปทางด้านทิศเหนือผินพระพักไปทางด้านทิศตะวันตกลักษณะขององค์พระที่เห็นในปัจจุบันเป็นรูปแบบที่เกิดจากการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2497โดยผู้จัดการโรงงานแอลกอฮอล์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในขณะนั้นเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณพระพุทธรูปสายญาติองค์นี้เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้รับการเคารพนับถืออย่างแพร่หลายทั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกหลายอย่างประกอบไปด้วยปรางประธานอุโบสถวิหารหลวงวิหารรายและเจดีย์รายเป็นต้น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569อยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่าภาษามือค่ะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเวลา 9:25 นาทีวันนี้สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจซุนเพมาวังชุกมาทรงวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพร้อมทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยแสดงความอาลัยณพระที่นั่งราชกรัญญสภาพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยทุกครั้งที่คนไทยรู้สึกเศร้าโศกจากการสูญเสียพระราชวงศ์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจตซุนเพมาวังชุกจะเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยเพื่อทรงแสดงความอาลัยถวายราชสักการะพระบรมศพและสักการะพระศพเป็นพระราชวงศ์แรกเสมอปวงชนชาวไทยจึงเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระราชวงศ์ไทยและปวงชนชาวไทยตลอดมา
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานหลายพระหัตถ์ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อส่งขอบใจคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทุกระดับทางคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดเผยว่าเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานหลายพระหัตถ์ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อทรงขอบใจคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทุกระดับความว่าเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ท่านเก่าและท่านใหม่ในฐานะญาติผู้ป่วยขอขอบคุณคณะแพทย์และพยาบาลทุกแผนกตลอดจนเจ้าหน้าที่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกท่านที่สละเวลาแรงกายและใจความคิดความสามารถความอดทนและความเข้าใจความหวังเล็กๆน้อยๆและการสู้สุดความสามารถของคุณหมอพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาทุกท่านนั้นขอกล่าวในฐานะญาติว่ากราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณจากใจในน้ำใจทุกๆท่าน3ปีที่ผ่านมานั้นไม่ง่ายสำหรับทั้งแพทย์พยาบาลและญาติขอบคุณที่ดูแลคุณย่าเป็นอย่างดีด้วยทราบว่าไม่ง่ายแต่นี่คือดีที่สุดจริงๆค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านช่วยเหลือประชาชนให้ดีต่อไปเหมือนที่ทุกท่านได้ดูแลคุณย่าและพี่มาตลอดขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆทั้งท่านและครอบครัวค่ะรักโรงพยาบาลจุฬามากค่ะขอบคุณคุณหมอและพี่ๆพยาบาลทุกคนค่ะทราบดีว่าเหนื่อยกันมากและไม่ได้นอน

0: ่อนกันขอบคุณค่ะท่านหญิง15มิถุนายน2569
1: อีกหนึ่งความทรงจำของประสบกรณิกรชาวไทยที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการกำลังใจตั้งปณิธานที่จะน้อมนำแนวทางการทรงงานมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังพร้อมบอกเล่าหลักการทรงงานของพระองค์คือทำสำเร็จก่อนแล้วค่อยเผยแพร่มาเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อประชาชนนายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ย้อนรำลึกถึงปี2560ขณะดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสว่าได้รับการประสานจากกองงานในพระราชดำริผ่านกระทรวงมหาดไทยขออภัยครับผ่านกระทรวงสาธารณสุขในการเข้าดำเนินงานโครงการกำลังใจเพื่อดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำนราธิวาสซึ่งขณะนั้นเผชิญกับปัญหาความแออัดและโรคระบาดจากพระวิสัยทัศน์ที่ทรงเน้นช่วยเหลือสตรีและเด็กให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพตนเองได้ขอพระราชทานอนุญาตนำองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขมาบริหารจัดการทั้งระบบเพื่อดูแลผู้ต้องขังกว่า 3,000 คนอย่างทั่วถึงโดยนำเสนอแนวคิดการพัฒนา7ประการพระองค์ทรงสนพระทัยและพระราชทานให้ขับเคลื่อนจนสำเร็จแนวคิดทั้ง7ประการของนายแพทย์สมหมายได้รับพระราชทานสัญลักษณ์ยกนิ้วโป้งแสดงความชื่นชมผ่านแอปพลิเคชัน LINE จากพระองค์และโมเดลดังกล่าวสำเร็จเป็นรูปธรรมครั้งแรกที่เรือนจำนราธิวาสและพระองค์ได้เสด็จมาทรงติดตามผลงานด้วยพระองค์เอง
2: พระองค์บอกกับพี่แมวว่าถ้าทำสำเร็จนะฉันจะมาเยี่ยมโครงการนี้ที่นราธิวาสและพระองค์ก็มาจริงอันนี้เล่าเลยสิ่งที่ประทับใจคือท่านถามว่าวันนี้มาให้กำลังใจทีมงานที่ว่านะที่ทำโครงการอสรจท่านมาทรงเปิดโครงการนี้ที่แรกก็คือเริ่มต้นที่นทิวาสพอเข้าเฝ้าท่านก็บอกว่าที่นี่ดีมากเลยฉันก็อยากที่จะสื่อสารท่านบอกว่าหลักการที่ทรงงานของพระองค์นะทำสำเร็จก่อนแล้วค่อยเผยแผ่จะไม่ทำแบบเล่นๆนะจำนะคือทำสำเร็จก่อนแล้วค่อยเผยแผ่งานของเราอ่ะเราไม่ชอบทำเล่นๆสร้างความทับใจสูงสุดอีกครั้งนะฮะ
1: เนื้อคิด7ประการของนายแพทย์สมหมายประกอบด้วยการจัดตั้งอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรือว่าอสรจ.อบรมผู้ต้องขังด้วยหลักสูตรอสม.เพื่อให้ดูแลสุขภาพกันเองเนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์มีจำกัดโมเดลบำบัดยาเสพติดครบวงจรผสมผสานแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในเรือนจำศูนย์วิจัยสมุนไพรไทยลานกำลังใจพื้นที่สาธารณะในเรือนจำกองทุนคนดีสีเรือนจำสนับสนุนกลุ่มอสรจที่ตั้งใจทำงานวันกำลังใจแห่งชาติเสนอให้วันที่7ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติเป็นวันแห่งการสร้างกำลังใจให้แก่กันบ้านกึ่งวิถีจำลองสภาพแวดล้อมเพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังก่อนกลับสู่สังคมนอกจากนี้นายแพทย์สมหมายยังได้รับพระราชทานสคส.พร้อมลายพหัตถ์ถึง3ครั้งและเสื้อพระราชทานซึ่งนับเป็นมงคลสูงสุดและเป็นสิ่งเตือนใจในการทำงานเสมอมา
2: เห็นรูปท่านทุกครั้งอ่ะผมก็จะโชว์ขึ้น Facebook ทุกครั้งเลยมันเป็น

0: หลากหลายมากเลยวันนี้พอได้รู้พระองค์สิ้นพระชนไปผมก็อยากบอกทุกคนว่าวันนี้ผมอยากบอกพระองค์ว่าขอบคุณพระองค์นะที่ได้ผมเนี่ยได้เรียนรู้การทำงานนะได้เอางานพระองค์เนี่ยมาขับเคลื่อนมันตรงกับความรู้สึกผมที่อยากให้งานราชการมันสำเร็จและผมก็จะบอกพระองค์ว่าจะช่วยทำต่อเนื่องโครงการนี้นะจนกว่าผมจะหมดลมหายใจนะแล้วตระกูลผมนะยังบอกทุกครั้งเลยว่าเวลาพระองค์ส่งสกสมาให้ได้เห็นภาพพ่อภรรยาผมได้เข้าเฝ้าพระองค์เนี่ยกลับมาเล่าชวนลูกชวนหลานว่าเราจะรักสถาบันพระมหากษัตริย์และพระองค์พาก็จะเป็นพระองค์นึงซึ่งผมจะจดจำไปตลอดชีวิตขอให้พระองค์สู่สิริสวรรคาลัยครับ
1: ชาวบ้านบ้านนกจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเผยภาพความประทับใจเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมและพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี2563เป็นภาพเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเสด็จไปยังบ้านบางนกวักอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชในการเสด็จเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่11ธันวาคมปี2563ที่ทรงวิ่งสลับกับพระดำเนินเพื่อทอดพระเนตรสภาพน้ำที่ท่วมขังซึ่งชาวบ้านจะจดจำไม่รู้ลืม
2: ตอนที่ว่าพระองค์เสด็จมาถึงก็ลงจากรถแล้วก็วิ่งไปหาประชาชนเลยพอไปถึงก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยใช่ไหมก็เข้าไปหาแล้วก็ชาวบ้านก็ช่วยจับมือพระองค์ท่านแล้วก็มอบของตรงยังชีพให้แล้วพอเสร็จจากที่ว่ามอบที่จุดรับเสด็จพระองค์แล้วก็พระองค์ทรงเดินตลอดแนวเป็น2กิโลที่ว่าพระองค์เดินดูชาวบ้านที่ว่าประสบภัยน้ำท่วมครับแล้วก็แจกของไปด้วยแจกของพระราชทานไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยครับเป็นประมาณ2กิโลที่ว่าพระองค์ดูนะครับว่าชาวบ้านที่ว่าได้รับในความเดือดร้อนในพื้นที่พระองค์จะดูหมดเลยครับว่าหัวจะมีหญ้ากินไหมมีชาวบ้านจะมีอะไรกินไหมความพระองค์ใส่ใจมากเลยครับ
1: นอกจากคำบอกเล่าของนายอุดมคำทองแก้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12บ้านนกวักชาวบ้านในพื้นที่อีกหลายคนยังได้ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวครั้งนั้นขณะเดินทางมาร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระองค์ที่โรงเรียนบางนกวักต่างนำภาพถ่ายเก่ามาเปิดดูและบอกเล่าความทรงจำครั้งนั้นว่าพระองค์เสด็จมาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้วยความห่วงใยทรงวิ่งสลับพระดำเนินเป็นระยะทาง 2-3 กิโลเมตรทรงมีพระปฏิสันถารพร้อมพระราชทานถุงยางชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยแก่ราษฎรและทรงพระราชทานให้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่และสะพานเดินข้ามมายังอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านบางนกวักเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทางของเด็กๆยามน้ำท่วมอีกทั้งพระราชทานเรือไว้ให้ใช้รับส่งนักเรียนและประชาชนเวลาเกิดน้ำท่วมอีกด้วยชาวบ้านต่างน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
3: แกสลิดมาโดยที่ไม่เข้าติ้นเลยแกก็แกจะเดินไปหาประชาชนที่ริมถนนหมดเลยแล้วก็พอมอบของพระราชทานแกก็มอบโดยพระองค์เองค่ะพระองค์ไม่ถือตัวเลยจ้ะก็แบบว่าตื่นตันใจไปหมดแกจับมือถือแขนทุกคนที่มาที่ได้รับของพระราชทานนะเนาะ
4: พระองค์ตัดอะไรแบบ
3: พระองค์ตัดบอกว่าไม่ต้องเกรงใจอะไรพวกเนี้ยก็ร้องไห้อ่ะก็ไม่นึกเลยนะว่าพระองค์ก็ยังเยาว์วัยอยู่พอ40ฝ่า47พรรษาก็จะย้าย
5: ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ท่านมาพระราชทานของที่บ้านบักหนกวักนะคะคือซาบซึ้งมากเลยค่ะพอทราบข่าวเสียใจครับชาวบ้านบางนกวักก็เสียใจทุกคนค่ะ ท่านมาเห็นที่ชาวบ้านบางนกวักที่กำลังลำบากอะค่ะถึงท่านก็มาตัดว่ามาดูที่โรงเรียนนะคะโรงเรียนว่าโรงเรียนยังสมัยดึกดำบรรพ์อยู่เลยค่ะง่ายๆท่านบอกว่าท่านจะสร้างโรงเรียนให้กับบ้านบางนกวักนะคะตอนนี้ท่านก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคือสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนเรามากเลยค่ะมากมากเลยค่ะทั้ง
1: ชาวบ้านยังคงจดจำภาพแห่งความประทับใจโดยเฉพาะพระจริยวัตรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงมีพระปฏิสันถารกับประชาชนอย่างใกล้ชิดและทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยอย่างจริงใจซึ่งจะอยู่ในความทรงจำของทุกคน
4: เรื่องราวน้ำพระทัยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในยามวิกฤตได้ทิ้งความทรงจำที่งดงามไว้เสมอให้กับราษฎรอำเภอสวีจังหวัดชุมพรหลังถูกน้ำท่วมอย่างหนักเมื่อปลายปี2567ย้อนกลับไปช่วงปลายปี2567เหตุการณ์อุทกภัย

0: ภัยในพื้นที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรน้ำป่าได้ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรทำให้ประชาชนนั้นตกอยู่ในความยากลำบากแต่ด้วยน้ำพระทัยจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพระราชทานถุงยังชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยให้แก่ประชาชนเป็นการส่งมอบกำลังใจให้สามารถยืนหยัดได้อีกครั้งทีมข่าวได้ลงพื้นที่พูดคุยกับนางอุทิศรัตนทองอายุ76ปีและนางรัตนาพรนิยกิจอายุ45ปีสองแม่ลูกที่อาศัยอยู่บ้านเลขที่25หมู่ที่4ตำบลสวีอำเภอสวีได้ย้อนเล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นว่าน้ำป่าได้หลากเข้าท่วมตัวบ้านอย่างรวดเร็วระดับน้ำสูงกว่า2เมตรทะลักถึงชั้น2ของบ้านทรัพย์สินส่วนใหญ่จมอยู่ใต้น้ำแต่ว่าทั้งสองต่างรู้สึกดีใจและสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ได้รับถุงยังชีพจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งเข้ามาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนทำให้ได้รับรู้ว่าในยามวิกฤตประชาชนไม่เคยถูกทอดทิ้งแต่ก็เสียใจอย่างสุดซึ้งกับการสิ้นพระชนของพระองค์ท่าน
1: ก็ตอนน้ำเข้าบ้านเราก็จะทยอยพาคนในบ้านออกจากพื้นที่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าน้ำจะเยอะขนาดไหนแล้วเราก็พยายามเอาของจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนบ้านแล้วก็เพราะว่าถ้าเราอยู่ที่เนี่ยปัญหาก็จะเกิดคืออาหารการกินเราก็ลำบากก็มีของทางอำเภอทางอบต.ใช่ค่ะก็จะมาช่วยก็ตื้นตันใจนะคะที่ว่าท่านไม่ทิ้งพวกเราชาวไทยใช่ค่ะก็ปรับปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะก็เสียใจมากกับการสิ้นพระชนของพระองค์น้ำตาไหล
2: อยากบอกอะไรถึงพระองค์
1: ก็เราในฐานะพวกเราชาวไทยก็รู้สึกปราบปลื้มของส่วนของพระองค์แล้วก็เราก็ชาวไทยเราคนชาวไทยก็อยากจะบอกว่าเราจะทำให้ดีที่สุดเหมือนที่ท่านให้เราค่ะ
0: เช่นเดียวกับบ้านเลขที่24ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันโดยนางสุภาวดีสงวนศิลป์อายุ53ปีคืออีกหนึ่งผู้ประสบภัยที่ต้องเผชิญกับอุทกภัยในครั้งนั้นซึ่งการใช้ชีวิตยากลำบากพอได้รับถุงยังชีพและสิ่งของอุปโภคบริโภคจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมามอบให้ถึงมือรู้สึกตื้นตันใจและซาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณเป็นอย่างมากและเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านผู้ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในยามทุกข์ยากเสมอมา
3: ดีใจแหละปื้มใจนะเราก็น้ำตาไหลนั่นนึกถึงว่าอย่างนี้เราก็เป้าว่าคือช่วยทุกเรื่องอะไรที่เราเห็นอยู่ไม่ใช่ว่าแต่น้ำท่วมอย่างเดียวอันนู้นอันนี้เยอะแยะเนาะแต่เราก็ดีใจภูมิใจแหละแต่เคยเห็นพระองค์น่ารักเห็นตั้งแต่คือพี่อยู่กรุงเทพพี่ก็จะเห็นอยู่เห็นตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่พระองค์เล็กๆเนาะเราห่างกันไม่กี่ปีแต่ก็เกือบ10ปีเราเห็นอยู่คือเป็นห่วงตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าพระองค์เข้าหลังที่ประสบอุบัติเหตุแล้วเข้าโรงพยาบาลว่าลุ้นช่วยๆกันนึกในใจอ่ะเนาะก็เราก็ถามว่าเราเสียใจมั้ยเราเสียใจพระองค์ทําบุญช่วยมาเยอะเราก็เห็นตั้งแต่ตอนนู้นตอนนี้นะ
4: ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศได้เตรียมพร้อมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลเนื่องในการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในวันที่26มิถุนายนนี้นายอันสิทธิ์สัมพันธราปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่าทางคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานได้มีมติเห็นชอบการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆรวมถึงการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลในวันศุกร์ที่26มิถุนายนเวลา 7:00 น.พร้อมกันทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศให้เตรียมความพร้อมในการจัดงานตามแนวทางปฏิบัติโดยกำหนดชื่อการจัดงานว่าการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศ์

0: สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายนซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง31ธันวาคม2569การจัดงานครั้งนี้จึงนับเป็นโอกาสสำคัญที่พุทธศาสนิกชนและประชาชนชาวไทยทั่วประเทศจะได้ร่วมการแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในวาระมหามงคลครบ 99 พรรษา
1: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามผลพวงจากเรื่องของตอนออกกลางที่ตอนนี้สหรัฐกับอิหร่านได้ข้อตกลงที่จะมีการหยุดยิงกันแล้วนะครับโดยจะมีการทำข้อตกลงกันในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูฟีดแบ็กหรือว่าผลจากฝั่งไทยกันบ้างมีมาตรการอะไรมารองรับสักครู่เดียวครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรลุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ค่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: ค่อยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยไปไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
7: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
2: ดีมากเลย
7: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรสเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางรวมถึงกับนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนด้วยค่ะวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนจลักษณ์สุขเจริญอีกเช่นเดิมนะคะในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของพอเพียงอยู่นั่นเองนะคะคราวที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับความพอเพียงของครอบครัวของเรานั่นเองนะคะในวันนี้นะคะนอกจากครอบครัวแล้วนะคะเมื่อเรามาโรงเรียนนะคะเราก็จะต้องรู้จักความพอเพียงในโรงเรียนของเราด้วยและในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียนพอเพียงของเรานั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะมาเรียนรู้กันนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะที่เด็กๆจะเรียนรู้กันเลย 1. อธิบายเรื่องการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตประจำวันในโรงเรียน2. นำความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมภายในโรงเรียนและ 3. ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของหลักความพอเพียงและนำไปปฏิบัติในโรงเรียนได้ณตอนนี้นะคะนักเรียนอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่โรงเรียนของเรานะคะโรงเรียนของเรานะคะก็พอเพียงได้เช่นเดียวกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าเราจะพอเพียงได้อย่างไรบ้างก่อนที่จะเรียนรู้นั้นคุณครูน้ำมีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนนะคะนักเรียนมีวิธีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนได้อย่างไรเอ๊ะเราอยู่ในโรงเรียนเลยพอเพียงในเรื่องใดบ้างอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆลองตอบคำถามดูนะคะใครตอบได้บ้างว่าเราจะพอเพียงอย่างไรมีไหมเอ่ยเราจะพอเพียงอ่ะกลุ่มที่2เราจะพอเพียงอย่างไรดีคะ
3: ช่วยกันประหยัดน้ำประหยัดไฟในโรงเรียนค่ะ
2: เพื่อนบอกว่าความพอเพียงนะคะคือการช่วยกันประหยัดน้ำประหยัดไฟถือว่าเป็นความพอเพียงไหมคะเป็นเช่นเดียวกันพอเพียงอะไรได้อีกนอกจากประหยัดน้ำประหยัดไฟมีไหมเอ่ยพอเพียงอะไรได้บ้างมีไหมเด็กๆอาจจะคิดได้ว่าเอ๊ะหนูเคยปิดไฟใช่ไหมคะประหยัดไฟปิดพัดลมนะคะแต่นอกจากนั้นแล้วนะคะความพอเพียงอาจจะมากกว่านั้นเช่นถ้าโรงเรียนบางโรงเรียนมีพื้นที่นะคะเพาะปลูกก็สามารถทำได้อย่างเช่นการปลูกผักนะคะบางโรงเรียนให้นักเรียนปลูกผักนะคะเอาไว้ไปรับประทานที่บ้านนั่นเองนะคะหรือช่วยกันดูแลน้ำไฟเมื่อไม่ใช้เพื่อนตอบไปแล้วใครออกจากห้องเรียนทุกครั้งปิดไฟปิดพัดลมปิดทีวีนะคะหรือไม่ขีดเขียนโต๊ะเก้าอี้เพื่อให้ใช้งานได้อย่างยาวนานไม่ต้องซื้อนะคะหรือซ่อมบ่อยๆถ้าโต๊ะนักเรียนของเราเราไปขีดเขียนอยู่เป็นประจำเลยโต๊ะของเราจะเป็นอย่างไรลูกสะอาดหรอขีดเขียนทุกวันเลยสะอาดไหมคะ

0: มันก็อาจจะสกปรกนั่นเองใช่ไหมอ่ะเมื่อสกปรกใช่ไหมคะเราก็อาจจะต้องทำความสะอาดอย่างเช่นเก้าอี้บางคนชอบนั่งเก้าอี้สองขาใช่ไหมเมื่อนั่งไปเรื่อยๆแล้วเก้าอี้มันทำไมลูกหาขาหักมันเสื่อมสภาพเมื่อเสื่อมสภาพก็ต้องซ่อมถ้าซ่อมไม่ได้ก็ต้องซื้อใหม่นั่นเองนะคะถ้าซื้อใหม่บ่อยๆนะคะก็ไม่ได้เกิดความพอเพียงนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะโรงเรียนพอเพียงเรามาดูความหมายกันก่อนในอันดับแรกเลยนะคะโรงเรียนพอเพียงสามารถนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียนได้เช่นเดียวกับที่ใช้ในครอบครัวนะคะและใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันโดยใช้ทรัพยากรของโรงเรียนร่วมกันอย่างประหยัดตอนนี้เราใช้ทรัพยากรของโรงเรียนร่วมกันไหมคะเราใช้น้ำร่วมกันไหมเอ่ยใช่ไหมคะใช่เรานั่งโต๊ะเก้าอี้ที่เราทานข้าวที่โรงอาหารร่วมกันไหมคะทั้งโรงเรียนหรือยังไงคะเรานั่งร่วมกันไม่เอ่ยเราใช้ร่วมกันไหมคะร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนนะคะหรือห้องสมุดเช่นเดียวกันนะคะวันนี้นะคะจะมีหัวข้อหลักๆในการเรียนรู้นะคะในหัวข้อแรกเลยก็คือร่วมมือกันประหยัดทรัพยากรนะคะพลังงานในโรงเรียน2ลดการสร้างขยะในโรงเรียนเรียนรู้การดัดแปลงสิ่งของเหลือใช้ต่างๆกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกและข้อที่3ค่ะส่งเสริมให้ใช้พื้นที่ว่างภายในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์มากที่สุดด้วยนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูทั้ง3ข้อนี้ว่าเด็กๆเนี่ยอยู่ในโรงเรียนสามารถทำอะไรได้บ้างถึงแม้ว่าไม่ได้ทำได้เยอะนะคะแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็สามารถทำได้นั่นเองค่ะเรามาดูในหัวข้อแรกเลยนะคะหัวข้อแรกร่วมมือประหยัดทรัพยากรพลังงานในโรงเรียนนะคะอย่างเช่นรูปภาพฝั่งนี้เลยประหยัดอะไรได้บ้าง1เลยประหยัดไฟใช่มั้ยคะห้องทุกห้องเลยจะมีทีวีใช่มั้ยคะมีโทรทัศน์เมื่อเรากลับบ้านหรือไม่ใช้แล้วควรทําไมลูกจากภาพเลยควรถอดปลั๊กนั่นเองนะคะกลุ่มที่1ได้ตอบมานะคะต่อมาเมื่อเราเรียนเสร็จในคาบนั้นๆ นะคะแล้วไม่ได้ใช้ทีวีควรทําไมคะควรปิดโทรทัศน์ควรปิดทีวีและรูปภาพที่3คือปิดไฟนั่นเองนะคะอย่าลืมปิดไฟเมื่อเราไม่ใช้หรือลงไปทำกิจกรรมอื่นๆด้านล่างนอกจากการปิดไฟแล้วห้องเรามีพัดลมใช่ไหมคะก็ปิดพัดลมหรือปิดแอร์ให้เรียบร้อยเมื่อเราเนี่ยลงไปทำกิจกรรมด้านล่างนั่นเองต่อมารูปภาพต่อมาทำอะไรเอ่ยปิดน้ำให้สนิทถ้าหยดๆแบบนี้ได้ไหมเนี่ยเสียค่าน้ำไหมลูกเสียค่าน้ำนั่นเองเพราะว่าเราใช้ทรัพยากรร่วมกันในโรงเรียนเราต้องช่วยดูแม้กระทั่งว่าเราไม่ได้เปิดน้ำแต่เราเดินไปเห็นว่าน้ำเนี่ยยังไหลอยู่เราสามารถทำอย่างไรได้บ้างคะปิดได้นั่นเองหรือว่านักเรียนเดินผ่านห้องเรียนหนึ่งแล้วเห็นว่าไม่มีคนอยู่เลยนะคะเราสามารถเดินเข้าไปปิดไฟได้นั่นเองนะคะเราสามารถทำได้นะต่อมาข้อที่2ลดการสร้างขยะในโรงเรียนเรียนรู้การดัดแปลงสิ่งของเหลือใช้ต่างๆให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกอย่างเช่นสมุดเด็กๆอ่ะบางคนใช้แล้วเหลือเยอะมากเลยบางคนก็นำไปทิ้งแต่จริงๆแล้วเราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่นำมาประยุกต์ใช้ได้นั่นเองนะคะหรือรูปภาพที่ครูนำมาให้ดูเห็นเป็นกล่องกระดาษพับแบบนี้ครูน้ำจะเห็นได้บ่อยครั้งเพราะว่าเด็กๆบางคนชอบฉีกกระดาษใช่ไหมคะแล้วกระดาษนี้พอฉีกแล้วนักเรียนเขียนได้ 2-3 บรรทัดนักเรียนก็ปล่อยทิ้งว่างเปล่าแต่จริงๆแล้วนักเรียนสามารถพับเป็นกล่องกระดาษเช่นนี้เอามาใส่อะไรได้บ้าง
1: ใส่ของ
0: ต่างๆเช่นขยะได้ไหมลูกบางคนพับแล้วมาใส่เศษยางลบที่หนูลบบนโต๊ะใช่ไหมคะแล้วหนูก็กวาดลงมาใส่ในกล่องกระดาษแบบนี้ที่เราพับไว้หรือเด็กๆอาจจะนำมาใส่อะไรได้อีกดินยางลบดินสออาจจะมันแท่งยาวไปนะลูกนะยางลบกบเหลาได้ไหมคะอะไรอีก

0: ใส่เศษดินสอก็ได้นะคะที่เราเหลาใช่ไหมลูกเราก็สามารถทำได้นั่นเองนี่ที่ครูน้ำยกตัวอย่างเลยสมุดที่ยังใช้ไม่หมดนักเรียนควรนำกลับมาทำเป็นเล่มใหม่ก็ได้นะคะในที่นี้อาจจะนำมาทำใหม่เห็นไหมคะเนี่ยจากรูปเลยนะมาร้อยได้ทำให้มันแข็งแรงขึ้นทำใหม่ให้มันดูสวยงามนั่นเองด้วยฝีมือของเรานะต่อมาเลยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังต้องมีการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการแยกขยะก่อนทิ้งเช่นขวดน้ำขวดแก้วนะคะและสามารถนำไปดัดแปลงเพื่อใช้ซ้ำหรือนำไปขายเพื่อนะคะสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนนะคะและโรงเรียนได้อย่างเช่นขวดน้ำเราแยกไหมลูกตอนที่เราดื่มเรียบร้อยแล้วเราแยกไหมคะแยกในห้องเรียนต่างๆเนี่ยก็มีการแยกเมื่อแยกเสร็จแล้วนะคะหรือไปวางไว้ประจำที่ก็ต้องมีการแยกว่าขวดน้ำใช่ไหมคะขนมห่อขนมต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งเศษอาหารเวลาเรารับประทานอาหารตอนกลางวันถ้าเราทานอาหารเหลือเอ๊ะเรามีการเทเศษอาหารไหมลูกมีไหมเอ่ยมีนั่นเองเนี่ยคือเป็นการแยกนะคะต่างๆแยกขยะก่อนที่จะทิ้งแยกขวดน้ำเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่โดยการใช้วิธีอย่างเช่นการรีไซเคิลหรือรียูสต่างๆนั่นเองนะคะต่อมาเรารู้ไปแล้วว่าเอ๊ะมันมีอะไรบ้างที่เราเนี่ยสามารถช่วยโรงเรียนได้ให้เกิดความพอเพียงนะคะมาดูคำถามกันบ้างนักเรียนสามารถนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียนได้อย่างไรเอ๊ะที่เราเรียนยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้มีอะไรที่เรานำกลับมาใช้ได้บ้างมีไม่เอ่ยอะไรคะ
1: น้ำครับ
0: น้ำน้ำคืออะไรลูกประหยัดน้ำหรือว่าใช้น้ำแบบเยอะ
1: ๆประหยัดน้ำค่ะ
0: ประหยัดน้ำอันนี้คือทางด้านทรัพยากรขอบคุณค่ะอะไรอีกเมื่อกี้เรายกตัวอย่างไปแล้วลูกนั่งลงได้ลูกหรือมีอีกคำตอบนึงตอบได้เลยค่ะ
1: ประหยัดไฟค่ะ
0: ประหยัดน้ำประหยัดไฟมีอีกไหมคะ
1: ไม่ขีดเขียนอะไรบนโต๊ะค
0: ่ะไม่ขีดเขียนอะไรบนโต๊ะได้ทั้งหมด3อย่างแล้วนะคะกลุ่มอื่นมีไม่เอ่ยคำตอบมีไหมคะอ่ะกลุ่มที่3เชิญนั่งค่ะกลุ่มที่2ค่ะได้เลยค่ะตัวแทนตอบได้เลยค
1: ่
0: ะ
1: แยกขยะก่อนที่จะทิ้งขยะค่ะ
0: แยกขยะก่อนที่จะทิ้งขยะตอนนี้เราได้4คำตอบแล้วนะคะคือการประหยัดน้ำประหยัดไฟการแยกขยะใช่มั้ยคะและอะไรอีก1อย่างที่เพื่อนตอบไปเมื่อกี้ไม่ขีดเขียนอะไรเอ่ยโต๊ะเก้าอี้นั่นเองนะคะเพื่อไม่ให้เสื่อมสภาพเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อบ่อยๆนั่นเองนะคะเด็กๆก็ได้ตอบคำถามจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วประหยัดน้ำประหยัดไฟนะคะสิ่งที่เราทำได้แน่ๆเลยนะคะต่อมาเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องการแยกขยะถูกไหมคะทำไมเราต้องแยกเรามาดูความรู้เสริมของเราในวันนี้นะคะอย่างเช่นเรื่องรีไซเคิลนะคะการรีไซเคิลเนี่ยเป็นการจัดการกับวัสดุเหลือใช้ที่กำลังจะเป็นขยะโดยนำวัสดุเหล่านั้นไปผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อให้เป็นวัสดุใหม่แล้วนำกลับมาใช้ได้อีกนั่นเองนี่แหละทำไมถึงจะต้องแยกขยะนั่นเองนะคะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนำกลับมาใช้ได้ใหม่เช่นขวดน้ำนะคะแก้วน้ำต่างๆต่อมานอกจากความรู้ของรีไซเคิลแล้วรียูสนะคะรียูสเนี่ยจะหมายถึงการนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ผ่านกระบวนการแปรสภาพใดๆทั้งสิ้นเช่นอะไรเมื่อสักครู่นี้เรายกตัวอย่างไปกระดาษใช่ไหมคะเราก็สามารถนำมาใช้ได้โดยไม่ได้ผ่านกระบวนการอะไรเลยเราอาจจะมาทำหน้าปกตกแต่งให้สวยงามหรือขวดน้ำนะคะนำมาทำอะไรได้บ้าง
2: กระถางต้นไม้
0: นะกระถางต้นไม้เราใช้วิธีเดียวกับครอบครัวได้ถูกไหมในห้องเรียนเรานะคะอาจจะมีบางวิชาที่ปลูกต้นไม้โดยใช้ขวดพลาสติกก็สามารถทำได้นี่แหละคือการรียูสที่นักเรียนสามารถทำได้ทั้ง2อย่างเลยก็คือรีไซเคิลรู้จักการแยกขยะนะคะแล้วก็จะมีการเข้ากระบวนการรีไซเคิลแต่รียูสเนี่ยนักเรียนเริ่ม

นจากตัวนักเรียนได้เลยนั่นเองนะต่อมาข้อที่3หัวข้อที่3แล้วนะคะวันนี้มีทั้งหมด3หัวข้อของโรงเรียนพอเพียงหัวข้อที่3คือส่งเสริมให้ใช้พื้นที่ว่างภายในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนั่นเองนะคะใช้อะไรได้บ้างเช่นพื้นที่ว่างปลูกผักได้นะคะอาจจะเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่เพื่อเก็บอะไรนะเพื่อเก็บไข่ไก่นั่นเองนะคะการที่ใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์เนี่ยเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะสร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเช่นคุณครูบอกว่ามอบหมายให้1กลุ่มปลูกผักเช่นกลุ่ม1ปลูกถั่วงอกกลุ่ม2ปลูกผักบุ้งกลุ่ม3ปลูกผักคะน้ากลุ่ม4ปลูกต้นหอมกลุ่ม5ปลูกผักชีในกลุ่มเราต้องคุยกันไหมว่าเราจะแบ่งหน้าที่อะไรคุยไหมคะก็ต้องคุยกันนะคะว่าคนนี้อาจจะนำอะไรมาอีกคนนึงจะนำอะไรมานะคะคือเป็นการมอบหมายหน้าที่ให้เราเนี่ยรู้จักการรับผิดชอบแล้วก็สามารถใช้พื้นที่ว่างของโรงเรียนเนี่ยให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะเมื่อเราปลูกแล้วเรียบร้อยเราก็ต้องมีการแบ่งเวรการรดน้ำต้นไม้ถูกไหมบางคนเนี่ยมีกลุ่มหนึ่งมี6คนเอ๊ะเรามาโรงเรียนกี่วันเรามาโรงเรียนกี่วันลูก5วันบางกลุ่มมี6คนเอ๊ะแล้วอีกคนนึงจะทำอะไรก็ต้องมีการแบ่งหน้าที่ให้เท่าๆกันถูกไหมคะในที่นี้หน้าที่เนี่ยอาจจะมีการสลับหมุนเวียนกันเกิดขึ้นภายในโรงเรียนได้แต่เมื่อเราได้ผลผลิตแล้วผลผลิตนี้นะคะเราอาจจะนำไม่ว่าจะเป็นต้นหอมผักชีนำไปให้ทำอาหารตอนกลางวันก็ได้ถูกไหมแต่ถ้าสมมติว่าสิ่งนั้นมันออกจำนวนมากเช่นต้นหอมออกจำนวนมากเลยนะคะทำอาหารก็เพียงพอแล้วอาจจะจำหน่ายภายในกลุ่มนะคะให้คุณครูหรือผู้ปกครองนะคะเข้ามาซื้อนะคะผลผลิตของนักเรียนได้ด้วยนั่นเองนะต่อมานะคะและเนี่ยแหละคือการดำเนินชีวิตนะคะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็คือประหยัดอดออมไม่ฟุ่มเฟือยนะคะถามว่าถ้าเราได้ผลผลิตเยอะเราไปขายเราจะต้องทำอะไรด้วยเราฝึกทำอะไรอยู่ตอนนี้ฝึกทำบัญชีรายรับรายจ่ายกลุ่มเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเช่นเราลงทุนเท่าไหร่เราขายของได้เท่าไหร่บ้างใช่ไหมคะอันนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าในโรงเรียนเนี่ยเราก็ทำได้เล็กๆน้อยๆสามารถทำได้หมดเลยนะคะต่อมานะคะเมื่อเราเรียนรู้แล้วเรามาดูกันว่าวันนี้คุณครูให้ทำกิจกรรมนะคะให้นักเรียนภายในกลุ่มนำเสนอแนวทางปฏิบัติตนเพื่อนำหลักของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในโรงเรียนเมื่อสักครู่นี้เรายกตัวอย่างเยอะแยะมากมายเลยนะคะตอนนี้ครูจะให้นักเรียนในกลุ่มยกตัวอย่างนักเรียนเห็นบอร์ดกระดานในกลุ่มของแต่ละกลุ่มไหมคะเห็นไหมเอ่ยคุณครูขอกลุ่มละ1ตัวอย่าง1คำตอบนะคะขอกลุ่มละ1คำตอบว่าเราจะช่วยอะไรในโรงเรียนได้ประยุกต์ใช้อะไรทำอะไรให้มันเกิดความพอเพียงได้บ้างนะคะครูขอกลุ่มละ1คำตอบเดี๋ยวครูเดินดูนะคะลงมือปฏิบัติได้เลย

0: ค่ะเด็กๆก็ได้เขียนคำตอบไปแล้วนะคะในการนำเสนอในกลุ่มว่าเราเนี่ยจะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาใช้ในโรงเรียนได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนตัวแทนกลุ่มนะคะมาบอกเพื่อนๆหน้าชั้นเรียนว่ากลุ่มเราเนี่ยเขียนอะไรได้บ้างนะคะบางกลุ่มเนี่ยเขียนได้2ข้อ3ข้อนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถออกมาพูดให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียนว่ากลุ่มของเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างยกตัวอย่างอะไรนะคะขอเริ่มที่กลุ่มที่1เลยกลุ่มที่1อยู่ไหนเอ่ยเชิญด้านหน้าได้เลยนะคะหยิบบอร์ดของตัวเองมาได้นะคะดูซิว่าในกลุ่มที่1นะคะยกตัวอย่างอะไรบ้างบางกลุ่มยกตัวอย่างนอกเหนือจากคุณครูอ่ะข้อที่1อะไรคะที่หนูเขียนมาน
1: ำเศษอาหารมาทำเป็นปุ๋ยค่ะ
0: ค่ะข้อที่2

0: ได้เลยค่ะ
1: นำขวดน้ำมาทำเป็นกระถางต้นไม้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ข้อที่3นำไม้ไอติมมาทำเป็นที่คาบหนังสือค่ะ
0: อ่ะเด็กๆดูนะคะกลุ่มที่3ค่ะดูเพื่อนๆด้วยนะคะเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะกลุ่มที่3กลุ่มที่1เขียนมาข้อแรกบอกว่านำเศษอาหารที่เหลือใช่ไหมคะไปทำปุ๋ยอ่ะได้ไหมเอ่ยได้ต่อมาข้อที่2เพื่อนเขียนว่านำขวดน้ำไปทำอะไรเอ่ยกระถางต้นไม้และข้อที่3เพื่อนบอกว่านำไม้ไอติมมาทำอะไรคะที่ขั้นหนังสือนั่นเองนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่านักเรียนก็สามารถทำได้บางอย่างเนี่ยช่วยประหยัดด้วยถูกไหมคะอ่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่1ค่ะต่อมากลุ่มที่2ค่ะมีตัวแทนไหมคะเชิญเลยค่ะกลุ่มที่2บอกได้เลยค่ะว่าเราเขียนอะไรมาในกลุ่มของเรา
2: ใช้พื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์เช่นปลูกผักสวนครัวทำพื้นที่แยกขยะค่ะ
0: ในกลุ่มที่2จะทำอยู่2อย่างก็คือมีการปลูกผักนั่นเองกับมีการแยกขยะในโรงเรียนปรบมือให้กับกลุ่มที่2ค่ะต่อมากลุ่มที่3ได้เลยค่ะกลุ่มที่3มีตัวแทนไหมเอ่ยเชิญหน้าห้องได้เลยค่ะกลุ่มที่3มีตัวแทนทั้งหมด3คนเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนค่ะ
2: ร่วมกันประหยัดทรัพยากรในโรงเรียนใช้พื้นที่ในโรงเรียนให้เป็นประโยชน
3: ์แยกขยะในโรงเรียน
4: แยกขยะในโรงเรียนใช้สิ่งของในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการใช้สิ่งของในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีการทำอะไรอีกลูกมีการแยกขยะด้วยใช่ไหมคะในที่นี้ปรบมือให้กับกลุ่มที่3ค่ะต่อมากลุ่มที่4อยู่ไหนเอ่ยกลุ่มที่4มีตัวแทนไหมคะกลุ่มที่4ค่ะด้านหน้าได้เลยกลุ่มที่4ด้านหน้าได้เลยลูกนี่คือตัวแทนของกลุ่มที่4นะคะเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนเขียนอะไรอะไรเอ่ย
5: ปิดน้ำปิดไฟครับ
0: ปิดน้ำปิดไฟก็ถือว่าเป็นการประหยัดพอเพียงในโรงเรียนเช่นเดียวกันปรบมือให้กับกลุ่มที่4ค่ะกลับไปที่กลุ่มได้เลยค่ะต่อมากลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่5ค่ะเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะกลุ่มที่5ขยับมาอีกลูก
6: หนึ่งประหยัดทรัพยากรในโรงเรียนนะคะสองปลูกผักเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์
0: ค่ะ
6: สามทิ้งขยะเป็นที่ค่ะ
0: ค่ะเพื่อนบอกว่ามีการใช้พื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมลูกแล้วก็มีการทำอะไรอีกทิ้งขยะให้เป็นที่มีการแยกขยะด้วยนะคะปรบมือให้กับกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ค่ะขอบคุณมากค่ะลูกเด็กๆก็ได้ยกตัวอย่างกันไปบางกลุ่มก็อาจจะเหมือนกันบางกลุ่มก็อาจจะแตกต่างนั่นเองนะคะเมื่อเราได้ยกตัวอย่างแล้วเสนอตัวอย่างแล้วนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาฝึกทำบัญชีรายรับรายจ่ายเหมือนเดิมนะคะเรามาโรงเรียนทุกวันเราได้เงินมาโรงเรียนทุกวันเราก็สามารถทำบัญชีรายรับรายจ่ายของเราได้โดยการฝึกเริ่มต้นตั้งแต่ตนเองก่อนได้เลยนะคะเด็กๆนักเรียนปลายทางสามารถหยิบนะคะใบกิจกรรมนี้ขึ้นมาได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนในห้องเรียนด้วยนะคะหยิบใบกิจกรรมนี้ขึ้นมาเลยนะคะวันนี้เราทำเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะ
7: 4
0: ครั้งที่4แล้วนะคะเขียนวันที่นะคะรายการคุณพ่อคุณแม่ให้เงินเท่าไหร่วันนี้เราทานอะไรไปซื้ออะไรไปนะคะแล้วตอนนี้เราคงเหลืออยู่เท่าไหร่นะคะนักเรียนลงมือเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเดินดูนะคะเช่นเดิม

0: ค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เขียนบัญชีรายรับรายจ่ายไป4วันแล้วนะคะก็เริ่มมีการคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในขั้นปฏิบัติของเรานะคะว่าวันนี้คำชี้แจงจะเป็นอย่างไรคือให้นักเรียนอ่านบทความโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนและตอบคำถามคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนอ่านบทความโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนและตอบคำถามคำชี้แจงครูปลายทางครูให้นักเรียนอ่านบทความโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนและตอบคำถาม 2. ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะนี่คือหน้าตาของใบงานที่14นักเรียนสามารถเปิดกิจกรรมนะคะแบบฝึกหัดแบบกิจกรรมของนักเรียนได้เลยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันค่ะกิจกรรมของนักเรียนวันนี้หน้าที่เท่าไหร่คะ
1: 17
0: หน้าที่17นั่นเองนะนักเรียนสามารถเปิดได้เลยในหน้าที่17นักเรียนก็จะต้องอ่านบทความก่อนนะคะเมื่อนักเรียนอ่านบทความแล้วจะมีข้อคำถามทั้งหมดกี่ข้อเอ่ย3ข้อในข้อแรกนะคะจากสถานการณ์ข้างต้นประสบปัญหาอะไรนะคะ2บทความข้างต้นโรงเรียนได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปแก้ปัญหาอย่างไรและข้อที่3ที่นักเรียนจะต้องตอบคือการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียนก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรนะคะหลังจากที่เราเรียนแล้วนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยค่ะ

นักเรียนก็ได้ทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบในวันนี้กันนะคะว่าจากบทความนี้นักเรียนตอบอย่างไรกันบ้างค่ะนักเรียนสามารถตรวจสอบคำตอบได้อันนี้คือในข้อที่1และข้อที่2ถ้านักเรียนอ่านบทความเรียบร้อยนักเรียนก็สามารถตอบคำถามได้ถูกต้องนั่นเองนะคะต่อมาแนวคำตอบในข้อที่3นักเรียนสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะและคุณครูปลายทางก็สามารถเดินตรวจสอบนะคะของคำตอบของนักเรียนภายในห้องเรียนได้อีก1ครั้งนั่นเองค่ะ

0: หลังจากนั้นแล้วเรามาดูสรุปบทเรียนที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้ค่ะการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียนเช่นการร่วมกันใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างประหยัดและรู้คุณค่าการส่งเสริมการใช้พื้นที่ว่างในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์การคัดแยกขยะและการดัดแปลงสิ่งของเหลือใช้เป็นการปลูกฝังนิสัยอดออมและการสร้างความรับผิดชอบในหน้าที่ต่อสังคมและส่วนรวมนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องชุมชนพอเพียงค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่15เรื่องชุมชนพอเพียงนั่นเองนะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียนแล้วนะคะแล้วนักเรียนเนี่ยก็สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้นั้นนะคะไปใช้ได้นั่นเองเมื่อนักเรียนเจอไฟเปิดอยู่เจอน้ำนะคะก๊อกน้ำเปิดอยู่หรือพัดลมเปิดอยู่ก็สามารถเดินเข้าไปปิดได้นะคะเพื่อทำให้โรงเรียนของเราเนี่ยพอเพียงยิ่งขึ้นไปนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกินตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

เมืองเสมาตั้งอยู่ที่ตำบลเสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองโบราณที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคอีสานที่สร้างขึ้นในสมัยทวารวดีราวพุทธศตวรรษที่12ในปีพุทธศักราช2542สำนักศิลปากรที่12นครราชสีมาได้ดำเนินงานทางโบราณคดีพบว่าเมืองโบราณแห่งนี้มีลำดับการอยู่อาศัยที่ต่อเนื่องกันมาดังนี้สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายสมัยเหล็กกำหนดอายุประมาณ 2,000 ปีมาแล้วพบหลักฐานโครงกระดูกมนุษย์หนึ่งโครงฝังพร้อมเครื่องมือเครื่องใช้เช่นภาชนะดินเผาเครื่องประดับและเครื่องมือเหล็กสมัยประวัติศาสตร์กำหนดอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่13ถึง18วัฒนธรรมทวารวดีกำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่13ถึง16เป็นช่วงเวลาที่ชุมชนได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมทวารวดีที่แพร่มาจากภาคกลางพร้อมคติความเชื่อทางพุทธศาสนาทำให้เกิดการก่อสร้างเจดีย์พระพุทธรูปใบเสมาและพระพุทธไสยญาติเป็นต้นวัฒนธรรมขอมกำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่15ถึง18ชุมชนได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมขอมปรากฏศาสนสถานตามแบบอย่างศิลปะขอมขึ้นคือโบราณสถานหมายเลขหนึ่งซึ่งเป็นปราสาทอิฐเพียงหลังเดียวในเมืองเสมาและได้ถูกทิ้งร้างไปเมื่อปลายพุทธศตวรรษที่18สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษั

ที่ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ของพระองค์เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองและคนไทยทั้งปวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์รัฐบาล

สาวดีมาเป็นแบบในการจัดสร้างที่มุมทั้ง4ของพระบรมราชานุสาวรีย์ประดับด้วยเครื่องราชูปโภคสำคัญ4อย่างอันเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งพระปรีชาสามารถประกอบด้วยพระแสงปืนข้ามแม่น้ำสตงทรงใช้ยิงข้ามแม่น้ำสตงถูกสุรกรรมมาเสียชีวิตพระแสงดาบคาบค่ายทรงคาบดาบขณะทรงปืนเพื่อบุกเข้าไปในค่ายพม่าด้วยพระทัยกล้าหาญพระมาลาเบียงทรงสวมขณะชนช้างกับพระมหาอุปราชและถูกพระมหาอุปราชฟันพระมาลาจนเบี่ยงไปข้างหนึ่งพระแสงของเงาทรงใช้ในการชนช้างกับพระมหาอุปราชรอบๆแท่นฐานของพระบรมราชานุสาวรีย์ประดับด้วยภาพนูนต่ำเล่าเรื่องพระราชประวัติของพระองค์พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ออกแบบและควบคุมการสร้างโดยคุณไข่มุกชูโตประติมากรประจำสำนักพระราชวังนอกจากนี้พื้นที่โดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาอุทกภัยตามแนวพระราชดำริอีกด้วย

พระราชพงศาวดารบันทึกไว้ว่าเมื่อพม่าเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2091สมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้เสด็จออกณบริเวณทุ่งลุมพลีโดยมีสมเด็จพระสุริโยไทยพระมเหสีแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จด้วยเมื่อกองทัพของพระองค์ปะทะกับกองทัพพม่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเข้าสับประยุทธ์กับพระเจ้าแปรแต่ช้างทรงของพระองค์เสียทีสมเด็จพระสุริโยไทยจึงใส่ช้างเข้าขวางและถูกพระเจ้าแปรฟันด้วยพระแสงของง้าวจนสิ้นพระชนพระองค์ทรงประกอบวีรกรรมกล้าหาญไม่แพ้ชายและมีความจงรักภักดีต่อพระราชสวามีเป็นอย่างยิ่งทำให้กลายเป็นวีรสตรีที่สำคัญผู้หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์รัฐบาลจึงอนุมัติให้มีการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยณพื้นที่บริเวณทุ่งมะขามหย่องเมื่อปีพุทธศักราช2531มีคุณไข่มุกชูโตประติมากรประจำสำนักพระราชวังผู้ออกแบบและควบคุมการสร้างโดยได้ออกแบบให้พระบรมรูปสมเด็จพระสุริโยไทยอยู่ในท่าประทับนั่งบนคอช้างทรงเครื่องแต่งกายแบบนักรบและทรงถือพระแสงจำลองเหตุการณ์ชนช้างกับพระเจ้าแปรเดิมมีการปั้นช้างศึกของกองทัพพม่า4ช้างประจันหน้ากับพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยแต่ต่อมาได้เกิดอาถรรพ์บางอย่างจึงได้มีการย้ายช้างศึกของพม่าไปตั้งยังพเนียรคลองช้างนอกจากการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์แล้วยังได้มีการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย

0: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the L2E5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanokwan Misiphong นะคะ สวัสดีนะคะ เด็กๆ ต้นทาง เด็กๆ ปลายทางแล้วก็ครูปลายทางทุกคนค่ะ ขอต้อนรับนะคะ เข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษค่ะ กับครูนกนั่นเองค่ะ So are you ready?
1: Yes! Yes!
0: I'm not sure thatYou are ready or not? Okay, say it together. Are you ready?
1: Yes!
2: Yes!
0: Okay, if you are ready, let's see our topic for today.

0: today, our topic for today is my favorite family member. Okay, say it together. My favorite family member.
1: แปลว่าอะไรคะประโยคนี้วลีนี
0: ้สมาชิกในครอบครัวที่ฉันทำไมชื่นชอบ So who is your favorite family member? Who?
1: ในบ้านเราเนี่ยเราชื่นชอบใครหรือว่าเราสนิทกับใครเป็นพิเศษไหมเอ่ย
0: มีไหมเอ่ยใครคะ Who say your mom ไหนใครสนิทกับคุณแม่เป็นพิเศษWho say your daddy your daddy okay your sister your brother okay great ฉะนั้นเด็กๆ ก็อาจจะมีบุคคลในครอบครัวที่เราสนิทเป็นพิเศษหรือว่าเราชื่นชอบเป็นพิเศษนั่นเองSo we will review first. เราจะมาทบทวนกันก่อนนะคะเมื่อครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการใช้คำถามในการถามถึงสิ่งต่างๆของบุคคลใช่ไหมเอ่ยโอเควันนี้คุณนกพาคนนี้มาค่ะ He is Daniel's father. เป็นใครคะ คุณพ่อของ Daniel. คุณนกให้ข้อมูลคุณพ่อ Daniel มาดังนี้โอ้เยอะมากเลยฉะนั้นI have questions to ask you about Daniel's father information. คุณน้องมีคำถามจะถามเด็กๆค่ะลองดูคำถามข้อแรก What is his name? Can you answer what is his name? ลองดูจากข้อมูลสิคะเขาถามถึงเรื่องอะไร name ชื่อฉะนั้นน่าจะชื่อว่าอะไร Okay very good His name is David very good nextนักเรียนปลายทางคิดไปพร้อมกับเพื่อนๆได้เลยนะคะ Number 2 How old is he?
2: How old is he?
0: ไหนใครได้คำตอบแล้วคำถามนี้ถามเรื่องอะไรเอ่ยฉะนั้นตอบว่าอะไรดี40คือ40 years old ฉะนั้นคุณพ่อแดเนียลอายุ40ปีนั่นเองถัดไป Number 3What does he do? What does he do? ถามอะไรตอนนี้ช้อยเราถูกตัดไป2ข้อแล้ว
3: อาช
0: ี
3: พ
0: ฉะนั้นอาชีพของเขาคืออะไรคะ Office worker So he is an office worker เขาเป็นอะไรนั่นเองพนักงานบริษัทนั่นเองถัดไปค่ะ Number 4What is he like? What is he like? เด็กๆเจอคำถามนี้ไปแล้วในบทเรียนที่ผ่านมาถามถึงอะไรเช่นสมมติเด็กๆถามคุณนก What are you like? I can say I am friendly. ยังจำได้อยู่ไหมฉะนั้นถามถึงอะไร What is he like? ลักษณะนิสัยฉะนั้นคุณพ่อของแดเนียลเป็นคนอย่างไรคะKind and polite. ฉะนั้นถ้าถามถึง what he like ถามถึงลักษณะนิสัยนั่นเองถัดไปค่ะ number 5 what does he look like okay say it together what does he look like
2: what does he look like
0: มันไม่ใช่คำว่า like คำเดียวแล้วแต่เป็นคำว่า look like ไหนใครเดาได้บ้างlook เนี่ยคำว่า look แปลว่าอะไรคะ look มองเห็นใช่ไหมคะแสดงว่า look like เนี่ยคือสิ่งที่เรามองเห็นภายนอกนั่นเองฉะนั้นภายนอกเนี่ยของคุณพ่อแดเนียลเนี่ยมีลักษณะอย่างไรคะตอบว่าอะไรดี very good brown hair and blue eyes he has got brown hair แปลว่าอะไรเอ่ย brown hair ผมสีน้ำตาล and blue eyesตาสีฟ้าฉะนั้นถ้าเด็กๆ เจอคำถามว่า look like ให้เด็กๆตอบถึงลักษณะภายในหรือภายนอก
2: ภายนอก
0: เยี่ยมมากและสุดท้ายค่ะ Where does he work คุณพ่อแดเนียลทำงานที่ไหนเอ่ยเหลือช้อยเดียวแล้วนั่นก็คือWBC Company เนื่องจากคุณพ่อแดเนียลเป็นพนักงานบริษัทเลยทำงานที่บริษัท WBC นั่นเองนะคะ

นี่แหละค่ะคือคำถามที่เด็กๆจะต้องนำไปใช้ในวันนี้นั่นเองฉะนั้นค่ะวันนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำสิ่งเหล่านี้ได้ค่ะอย่างแรกค่ะนักเรียนต้องหาข้อมูลเฉพาะจากบทอ่านได้และอย่างที่2ค่ะนักเรียนจะต้องถามคำถามและให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนได้นั่นเองค่ะทีนี้ค่ะ we will use worksheet 14 reading time เรามีข้อมูลของบุคคลคนหนึ่งมาให้เด็กๆอ่านอาจจะไม่ใช่ข้อมูลของคนในครอบครัวนักเรียนแต่ว่าเด็กๆ เนี่ยจะต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการทำกิจกรรมนั่นเองฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาฝึกอ่านกันก่อนนะคะ please open your workbook to page 36 36เปิดเลยค่ะหน้าเที่ยวไรเอ่ย36ในกิจกรรมนี้ค่ะเด็กๆต้อง read a passage and fill in the boxเราจะต้องมีการอ่านข้อมูลของบุคคลคนนี้เด็กๆรู้จักคนนี้ไหมเอ่ย Do you know her? She is a singer. She is a famous singer. Lady Gaga. เด็กๆบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อมานะคะ Lady Gaga. นี่คือข้อมูลส่วนตัวของ Lady Gaga ทั้งหมดเลยฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาช่วยกันหาและเติมข้อมูลของนักร้องคนนี้กันนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยนักเรียนต้นทางและปลายทางเตรียมหยิบปากกาไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาข้อมูลไปพร้อมกันโอเค the first information is her real name real name แปลว่าอะไรคะชื่อทำไมชื่อจริงใช่ไหมฉะนั้นใครเจอแล้วชื่อจริงของผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าอะไรใครเจอแล้วสามารถขีดเส้นใต้หรือทำเครื่องหมายได้เลยฉะนั้นชื่อจริงของเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยชื่อค่อนข้างยาวนิดนึงเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะคะชื่อจริงของเขาก็คือสเตฟานีโจแอนแองเจลินาเจอร์มานอตาเด็กๆเขียนลงไปได้เลยสังเกตนะคะถ้าชื่อของคนต่างประเทศเนี่ยจะทำไมคะค่อนข้างยาวนะคะชื่อค่อนข้างยาวชื่อค่อนข้างยาวค่ะเขียนได้เลยค่ะถ้าใครเขียนเรียบร้อยแล้วลองหาข้อมูลต่อไปได้เลยระหว่างรอเพื่อนนะคะนักเรียนคนไหนเขียนไม่ทันสามารถทำเครื่องหมายหรือทำไฮไลท์ไว้ได้เลยตรงจุดเดียวกันกับคุณนกได้เลยนะคะ

โอเค finish I give you 30 seconds for this answer เราให้เวลาอีก30วินาทีค่ะเร่งมือเลยค่ะ

can we move to the next one? Nickname, her nickname. What is her nickname? ชื่อเล่นของผู้หญิงคนนี้คืออะไรคะ Lady Gaga. Very good. Lady Gaga. นักเรียนจะเห็นได้จากตรงนี้เลย This is Lady Gaga. เติมได้เลย Her nickname.

โอเค finish ถัดไปค่ะ her birthday ไหนใครเจอแล้วอยู่ตรงไหน birthday แปลว่าอะไรเอ่ยวันเกิดเจอแล้วหรือยังวันเกิดวันที่เท่าไหร่คะ28เดือนอะไรเอ่ย March คือเดือน

มีนาคมนั่นเองฉะนั้นเด็กๆ เขียนไปได้เลย Her birthday is on the 28th of March

ถัดไปคือคำว่าอะไรเอ่ย age age คืออายุ so how old is she how old is she เท่าไหร่เอ่ย she is 37 years old 37 years old

นักเรียนคนไหนเติมข้อมูล4ช่องครบแล้วสามารถลองดูข้อมูลถัดไปรอได้เลยนะคะโอเค finish next country what is country คืออะไรเอ่ย country ประเทศอ่ะทีนี้นักเรียนลองดูดีๆค่ะจากใบงานของตัวเองก็ได้เขามาจากประเทศอะไรใช่ไหมเอ่ยคำใบเขาบอกว่าอะไร a famous American singer เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงชาวอเมริกันฉะนั้น country คืออเมริกา

ถ้าใครอยากหาข้อมูลถัดไปเขาถามถึงเรื่องของอะไรเอ่ย Sisters or brother มีไหมเอ่ยเจอหรือยังมีหรือไม่มีแน่ใจนะเอ๊ะคนนี้ชื่อว่านาตาลีเจอหรือยังฉะนั้น she has got a sister called Natalie ฉะนั้นเขามีน้องสาวหรือพี่สาวกี่คน1คน you can say one sister และพี่สาวหรือน้องสาวของเขาชื่ออะไรลูกชื่อนาตาลีนั่นเองนาตาลี

โอเค next คำถามถัดไปค่ะคำถัดไปเรื่องของ job job คืออะไรเอ่ยงานหรืออาชีพ so what does she do เป็นนักร้องภาษาอังกฤษคือคำว่า singer very good singer เขียนลงไปได้เลย she is a singer

Okay, finish. Next, we will talk about hair. Her hair. คืออะไรเอ่ยเส้นผมเส้นผมเป็นอย่างไรคะตรงไหนถึงบ่งบอกลักษณะผมของเขา She has got straight blonde hair. ฉะนั้นเด็กๆตอบสั้นๆว่า straight blonde hair ก็ได้ค่ะ straight blonde hair. Straight แปลว่าเลยเอ่ยผมทำไมผมตรงสี blonde นั่นเองผมสี

ถ้าใครตอบเส้นผมเรียบร้อยแล้วลองดูหัวข้อถัดไปของเด็กๆค่ะเกี่ยวกับอะไรคะ eyes ดวงตานั่นเองใครเจอข้อมูลแล้วเติมไปก่อนได้เลย

0: Okay, finish. Okay, we will move to next topic, eyes.
1: ดวงตาของ Lady Gaga เป็นอย่างไรคะ
0: Brown eyes. ฉะนั้นเด็กๆเขียนได้เลย brown eyes.

โอเค next หัวข้อถัดไปคือ favorite color คืออะไรเอ่ย favorite color สีที่ทำไม favorite สีที่ชอบนั่นเองฉะนั้นสีที่ชอบ Lady Gaga ชอบสีอะไรเอ่ยสีม่วงฉะนั้นตอบว่าอะไรเลยLight purple สีม่วงมันสีม่วงอ่อนๆนะคะ light purple light purple ไหนใครชอบ light purple เหมือนกันใครชอบสีม่วงเหมือนกันlight purple

0: Next favorite food ไหนใครเจอแล้วอาหารที่ชื่นชอบเขาชอบอะไรเอ่ย
1: Spaghetti
0: Very good
1: Her favorite food is spaghetti Who likes spaghetti
0: ไหนใครชอบสปาเกตตี้บ้างว้าว
1: Many students like spaghetti

ใครเขียนคำว่าสปาเกตตี้เสร็จแล้วลองหาหัวข้อสุดท้ายได้เลย Favorite Singer Lady Gaga เนี่ยเขาก็มีไอดอลเหมือนกันใช่ไหมคะเป็นมีนักร้องที่เขาชื่นชอบไหนใครเจอแล้วชื่ออะไรชื่ออะไรเอ่ย Her favorite singer is Madonna Very good Madonna

รบกวนครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบการเขียนสะกดคำของเด็กๆด้วยนะคะโอเค finish โอเค clap one clap one clap twice clap twice clap threeโอเคอันนี้คือกิจกรรมแรกเราได้ทราบข้อมูลของ Lady Gaga ไปแล้วนะคะหัวข้อเหล่านี้แล้วค่ะเด็กๆที่เราจะต้องใช้ในการทำกิจกรรมวันนี้นั่นเองถัดไปค่ะกิจกรรมถัดไปของเราจะได้มีการอินเทอร์วิวอีกแล้วสัมภาษณ์อีกแล้วจะได้ใช้ทักษะการพูดอีกแล้วใน worksheet 15 interview time part กิจกรรมนี้เด็กๆจะต้องทำอะไรเอ่ยลองมาดูกันค่ะ interview 3 friends สัมภาษณ์เพื่อนกี่คนกี่คน

0: About one person in their families.
1: เกี่ยวกับบุคคล1คนในครอบครัวของเพื่อน and fill in the table. แล้วก็เติมข้อมูลลงไปในตารางนั่นเองสมมติคุณอกสัมภาษณ์เพื่อนคนแรกคุณอกชื่อเก่งคุณอกก็เขียนชื่อเก่งลงไปใช่ไหมคะเพราะเขียนชื่อเก่งลงไปฉะนั้นถ้าเด็กๆสัมภาษณ์ใครเขียนชื่อเพื่อนคนนั้นได้เลยคำถามข้อที่หนึ่งโอเค listen to me first and then you repeat after me คำถามข้อแรกค่ะ who do you want to talk about one more time who do you want to talk about สมมติว่าเราไปสัมภาษณ์เก่งเก่งบอกว่าเก่งอยากจะพูดถึงmother ก็เขียนคำว่า mother ลงไปจากนั้นข้อมูลทั้งหมดจะเป็นของแม่ของเก่งแล้วนะคะถัดไป number 2 what does she do
2: what does she do
1: what does she do เนื่องจากเราจะถามถึงคุณแม่ของเก่งฉะนั้นเราเลือกใช้ she นั่นเองเก่งบอกว่า she is a teacher เด็กๆ ก็เขียนอาชีพลงไปนะคะถัดไป number 3 where does she work เอ๊คุณแม่ของเก่งเป็นคุณครูคุณแม่ของเก่งทำงานที่ไหนคะโรงเรียนนั่นคือคำว่า school ก็เขียนสถานที่ทำงานลงไปในข้อที่3นะคะถัดไปค่ะ number 4
2: What is she like?
1: เอ๊ะคำถามนี้ยังจำได้อยู่ไหมเอ่ยถามถึงอะไรเอ่ยลักษณะภายนอกหรือภายในภายในนั่นคือบุคลิกลักษณะนิสัยนั่นเองฉะนั้นเก่งก็บอกว่าอ๋อ she is kind แม่ของเก่งเป็นคนยังไงคะใจดีและคำถามสุดท้ายค่ะWhat does she look like? ฉะนั้น look like ถามถึงลักษณะภายนอกเราก็ตอบได้เลย short black hair แม่ของเก่งมีผมสั้นสีดำนั่นเองซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยขึ้นอยู่กับบุคคลในครอบครัวของเด็กๆได้เลยฉะนั้นเด็กๆต้องไปสัมภาษณ์เพื่อนกี่คน3คนเกี่ยวกับข้อมูลของคนในครอบครัวของเพื่อนจะเป็นนอกจากแม่จะเป็นใครได้อีก father sister brother grandfather grandmother ได้หมดเลยนะคะสรุปกิจกรรมค่ะสิ่งที่นักเรียนต้องทำใบงานที่15ค่ะเรื่อง interview time part A ให้นักเรียนสัมภาษณ์เพื่อน3คนค่ะแล้วก็นำข้อมูลเติมในตารางคุณครูคอยความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่เรียนทำกิจกรรมด้วยนะคะและคุณครูค่ะสามารถใช้แบบประเมินที่4ค่ะประเมินการพูดตามสถานการณ์ของนักเรียนได้เลยถ้าพร้อมแล้ว let's walk around the class ค่ะ

นักเรียนเนี่ยก็ได้สัมภาษณ์เพื่อนไปแล้วใช่ไหมคะได้ทราบถึงข้อมูลของบุคคลที่อยู่ในครอบครัวของเพื่อนนั่นเองทีนี้กิจกรรมถัดไปค่ะ we will use the same worksheet 15แต่เราจะมาใช้ part B ค่ะให้เด็กๆเนี่ยนำข้อมูลของเพื่อน write the results of the interview select between he or she ให้นำข้อมูลของเพื่อนที่เราได้สอบถามไปเมื่อสักครู่นี้มาเขียนลงไปค่ะเด็กๆอย่างแรกตรงนี้

เติมชื่อเพื่อนลงไปตอนนี้เด็กๆสามารถเขียนไปพร้อมคุณฮกได้เลยเติมชื่อเพื่อนลงไปค่ะจากนั้นตามด้วยบุคคลที่เราสัมภาษณ์เพื่อนนั่นเองนั่นคือ mother เด็กๆเติมตามข้อมูลของเด็กๆได้เลยฉะนั้นคุณฮกก็จะได้คำว่า Gang's mother เด็กๆเติมตามได้เลยค่ะแต่เด็กๆไม่ใช่ทุกคนสัมภาษณ์เก่งใช่ไหมลูกต้องเป็นชื่อเพื่อนเรานะจากนั้นในข้อมูลที่คุณโอยกตัวอย่างมาให้แม่ของเก่งทำอาชีพอะไรคะคุณครูใช่ไหมคุณโอก็เขียนว่า is a teacher แต่ในใบงานของเด็กๆเนี่ยมีทั้งอะและแอนใช่ไหมเอ่ยฉะนั้นเลือกใช้ให้ถูกต้องนะคะเราเรียนเรื่องนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะถัดไปในเมื่อคุณนกพูดถึงแม่ของเก่งคุณนกต้องเลือกอะไรเอ่ย she เด็กๆก็เลือกตามเพศได้เลยนะคะ she works at a school อันนี้คือข้อมูลที่คุณนกไปถามเพื่อนมาถัดไปเขาเป็นคนยังไงคะ she is kind she is kind เด็กๆก็เติมลักษณะของบุคคลที่เด็กไปสอบถามได้เลยนะคะและสุดท้าย she has got short black hair ให้นักเรียนเนี่ยทำแบบนี้ไปอีก2ข้อนั่นเองนะคะตามที่เราได้สัมภาษณ์เพื่อนเลยจำนวน3คนนะคะทีนี้คุณโอ๊ตขอสรุปกิจกรรมค่ะที่เด็กๆต้นทางและปลายทางต้องทำอีก1รอบค่ะให้นักเรียนทำใบงานที่15ค่ะเรื่อง Interview Time Part B เขียนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เพื่อนนั่นเองโดยเปลี่ยนสรรพนามให้สอดคล้องกัน he or she จากนั้นเมื่อนักเรียนเขียนเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนค่ะลองจับคู่ค่ะผัดกันอ่านข้อมูลให้เพื่อนฟังอย่างน้อย1คนก็ได้นะคะลองให้เพื่อนช่วยตรวจเช็คหน่อยว่าเราเขียนข้อมูลถูกต้องหรือไม่นะคะสำหรับคุณครูปลายทางค่ะขอให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่เรียนทำกิจกรรมด้วยและตรงนี้ค่ะขอรบกวนครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้ด้วยนะคะคุณครูค่ะสามารถใช้แบบประเมินที่6ค่ะประเมินการเขียนของนักเรียนได้เลยถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะ

0: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็ฝากรบกวนครูปลายทางค่ะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนประโยคของเด็กๆด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมีตัวแทนเพื่อน1คนค่ะมาลองอ่านให้เด็กๆฟังนะคะเกี่ยวกับข้อมูลที่เพื่อนได้ไปสัมภาษณ์มานั่นเองมาได้เลยค่ะเชิญด้านหน้าได้เลยลองดูสิคะว่าเพื่อนไปสัมภาษณ์ใครมาได้เลยค่ะ
1: Grace's sister is a student. She works at a school. She is kind. She has got long black hair.
0: โอเคอ่ะไปสัมภาษณ์พี่สาวหรือน้องสาวของ Grace มาใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่
0: โอเคค่ะ Clap your hand for your friend. เยี่ยมมากนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางก็ทำกิจกรรมเช่นนี้นะคะกับครูปลายทางได้เลยสำหรับกิจกรรมถัดไปค่ะเด็กๆวันนี้ขอฝากการบ้านไว้1ใบงานได้ไหมเอ่ยจะได้เป็นการฝึกทบทวนนะคะวันนี้ค่ะเราจะใช้ worksheet 16 my family member โดยใบงานนี้เราจะให้ทำเป็นการบ้านนั่นเองเนื่องจากเด็กๆจะต้องไปสัมภาษณ์คนในครอบครัวนั่นเองนะคะกิจกรรมนี้ค่ะให้เด็กๆ complete the form with the information of one of your family member ไปสัมภาษณ์บุคคลในครอบครัวของเราเองนะคะเติมให้สมบูรณ์อาจจะไปสัมภาษณ์คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายได้หมดเลยอันดับแรกเติมข้อมูลจำได้ไหมตอนที่เราทำข้อมูลของ Lady Gaga เติมข้อมูลเช่นนี้เลยมี name birthday age sisters or brothers job hair favorite color favorite food and favorite singer ไปสอบถามข้อมูลให้เรียบร้อยจากนั้นเมื่อสอบถามข้อมูลเรียบร้อยแล้วเรานำมาเขียนค่ะสอบถามใครก็ได้นะคะเราลองนำมาเขียนเลยจะได้ว่า my dad's name is ประจักษ์ตามข้อมูลที่เราสัมภาษณ์เลยเห็นไหมเราต้องเลือก he อายุเท่าไหร่เอ่ยประจักษ์ he is 40 years old จากนั้นตรงนี้เด็กๆต้องเลือก his หรือ her เราพูดถึงผู้ชายใช้ his หรือ her his birthday is on
2: the 10thOf July 1983.
0: He has got. เขามีพี่สาวน้องสาวไม่เอ่ยลองดูสิมีไหม He has got.

0: brothers ถ้าไม่มีพี่สาวหรือน้องสาวใช้การ keep นะคะถัดไป my dad is an คุณพ่อคนนี้ทำอาชีพอะไรเอ่ยเป็นอะไรคะ office worker he works at ทำงานที่ไหนเอ่ย a company บริษัทนั่นเอง he has got เขามีลักษณะอย่างไรคะดวงตาลองดูสิเขามีลักษณะอย่างไร he has got black eyes แล้วลักษณะผมล่ะ black hair his favorite color is blue and his favorite food is ผัดไทยใช่ไหมคะสุดท้าย his favorite singer is ธงชัยแม็กอินไตนั่นเองให้ไปสัมภาษณ์แบบนี้นะคะทำเป็นการบ้านขอทบทวนกิจกรรมอีกหนึ่งรอบค่ะนักเรียนทำใบงานที่16ค่ะเรื่อง My Family Member เป็นการบ้านนะคะกรอกข้อมูลของสมาชิกในครอบครัวของตัวเองเด็กๆ เลือกข้อมูลมาแค่กี่คน5คนเลยไหมไม่เลือกกี่คนเลย1คนเท่านั้นนะคะจากนั้นให้นำข้อมูลจากส่วน A เนี่ยมาเติมในส่วน B ให้ครบถ้วนนั่นเองสำหรับครูปลายทางค่ะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำใบงานของเด็กๆด้วยอันนี้ทำเป็นการบ้านนั่นเองช่วงถัดไปของเราค่ะ let's wrap up เรามาสรุปบทเรียนกันครูให้ข้อมูลคนนี้มาคนนี้คือโทนี่พี่ชายแดเนียลนั่นเองโทนี่ he is Tony ลองดูคำถามข้อแรกค่ะเด็กๆอ่านพร้อมกัน one two three what is he like
1: what is he like
0: เอ๊ะคำถามนี้ใช้ถามถึงลักษณะอะไรนะ
2: ลักษณะภายใน
0: ลักษณะภายในหรือว่านิสัยนั่นเองฉะนั้นตอบว่าอะไรดีคำไหนคือลักษณะภายในคำว่าอะไรเอ่ย diligent very good ถัดไปค่ะ how old is he
1: How old is he?
0: อายุเท่าไหร่เอ่ยเจอไหม
1: เจอ
0: 13ก็คือ13 years old Next What does he do? เขาทำอาชีพอะไรคะเหลือ2ช้อยแล้วเขาทำอาชีพอะไรเอ่ย 7th grade student เป็นนักเรียนป.7ใช่ไหมนั่นคือนักเรียนม.1 นั่นเองเราจะเริ่มนับเกรดไปนะคะหลังจากป.6 นี่คือเกรด6ใช่ไหมคะพอม.1 เราจะนับว่าเป็นเกรด7นั่นเองถัดไปคำถามสุดท้าย What does he look like? Look like ใช้ถามถึงลักษณะภายนอกฉะนั้นเขาเป็นคนอย่างไรคะลักษณะนอก He has got brown hair and brown eyes นั่นเองสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเด็กๆจะเจอกันในเรื่องของ My Love One ยังเกี่ยวกับครอบครัวอยู่นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะใบงานที่17ค่ะเรื่อง Guess Who ใบงานที่18เรื่อง My Family และใบงานที่19เรื่อง My Love One และแบบประเมินตนเองนั่นเองคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานให้เด็กๆได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองและช่วงสุดท้ายพบกับช่วงฝากไว้ให้คิด Let's think and talk นั่นเองวันนี้ขอเสนอประโยคนี้ค่ะเด็กๆ Where there is family there is love ที่ไหนที่มีครอบครัวที่นั่นจะมีอะไรเอ่ยความรักนั่นเองฉะนั้นความรักเนี่ยของครอบครัวอยู่รอบตัวเรานั่นเองนะคะโอเค That's it for today

0: จดีย์จุลประโทนตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของพระปฐมเจดีย์ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ประมาณ 4-5 กิโลเมตรเดิมชาวบ้านเรียกว่าเนินหินเนื่องจากในบริเวณนี้มีซากเนินอิฐขนาดใหญ่เศษอิฐและหินกระจายอยู่โดยทั่วไปนักวิชาการสันนิษฐานว่าบริเวณที่ตั้งเจดีย์องค์นี้คือบริเวณกลางเมืองโบราณนครปฐมที่เจริญขึ้นในพุทธศตวรรษที่12ถึง16ลักษณะขององค์เจดีย์เป็นเจดีย์ก่อด้วยอิฐสอดินผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมจากการดำเนินการของกรมศิลปากรที่ผ่านมาพบว่าองค์เจดีย์มีการก่อสร้างและบูรณะรวม3ครั้งมีการก่อสร้างต่อเติมส่วนที่เป็นลานประทักษิณ2ครั้งและพบหลักฐานที่สำคัญได้แก่ภาพปูนปั้นและดินเผาเล่าเรื่องชาดกในพระพุทธศาสนาซึ่งใช้ประดับตกแต่งฐานประทักษิณของเจดีย์เช่นเท้ากุเวนรูปบุคคลแสดงเรื่องราวในชาดกรูปช้างและรูปสิงห์ภาพเหล่านี้นอกจากแสดงถึงอิทธิพลของศาสนาที่แพร่เข้าสู่ดินแดนแห่งนี้แล้วยังเป็นหลักฐานสำคัญที่สามารถนำมาใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในสมัยทวารวดีได้เป็นอย่างดีปัจจุบันภาพปูนปั้นเหล่านี้จะแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย
1: ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ผมอเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
3: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู
4: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
3: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
4: ว้าคุณไม่ใช้มือกอบน้ำก็บุญละ
3: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
4: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
5: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
4: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
3: ทำไมอ่ะ
4: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
3: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
6: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
4: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
3: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
4: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
3: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
4: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
3: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
7: อามานิโจติระโสยะทาสปีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
3: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้ว

ในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: จุดเริ่มต้นที่ปู่กำแพงและหลานชายชื่อเด็กชายอิฐตัวเอกจากการ์ตูนชุดปู่หลานท่องอุทยานประวัติศาสตร์ที่ปตท.สผ.สนับสนุนจัดทำขึ้นพาท่านผู้ชมผจญภัยตามรอยอดีตไปอย่างสนุกและน่าติดตาม
1: นี่อินเดียนาอิดไหนล่ะสิว่าเนี่ยเป็นรูปอะไร
2: เท้าโตๆแบบนั้นหุ่นแบบนั้นต้องเป็นช้างแน่เลยครับ
1: ถูกต้องนะครับเก่งเหมือนกันนะเราเนี่ยแล้วรูปปั้นช้างน่ะบอกอะไรอิดได้บ้าง
2: ตามที่คุณปู่เคยบอกวัดในสมัยสุโขทัยจะชอบปั้นช้างโดยเอาแบบอย่างมาจากอะไรนะ
1: พุทธศาสนาลังกาวงไง
2: เอ้ยใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าวัดนี้มีรูปปั้นช้างก็แสดงว่าต้องได้รับอิทธิพลมาจากสุโขทัยแน่นอนครับ
1: เก่งมากเพราะกำแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านของเมืองสุโขทัยนะสิ
2: อย่างนี้นี่เองคุณปู่เนี่ยเก่งจังตอบได้ทุกอย่างเลยนะครับ

0: เอ๊ะแล้วกองอิฐพวกเนี้ยมันคืออะไรครับ
1: อืมไอเรื่องเนี้ยปู่เองก็สงสัยอยู่เหมือนกันน่ะแหละแล้วกองอิฐพวกเนี้ยปู่เพิ่งจะเคยเห็นเมื่อ10กว่าปีมานี่แหละเออกลัวว่าพอคนอื่นทำตามกันมากๆแล้วก็ไปหยิบก้อนอิฐโบราณมาโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการ

0: ดีค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะเด็กๆคุณครูชื่อสิริพรเสิร์ชสายนะคะหรือจะเรียกว่าคุณครูยุ้ยก็ได้ค่ะ
1: ส่วนคุณครูก็ชื่อวรรณพรพิลึกนะคะหรือว่าจะเรียกว่าครูมีนก็ได้ค่ะ
0: โดยในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนนะคะก็มีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากเด็กๆนะคะโดยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูนะคะก็มีบทเพลงนะคะมาฝากเด็กๆนะคะเป็นบทเพลงเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะเป็นเพลงสังทองของแม่โดยคุณครูนะคะก็ใช้ทำนองแมงมุมลายตัวนั้นนั่นเองค่ะ
1: ถ้าหากว่าใครสามารถร้องไปพร้อมกับครูได้ก็ให้ทุกคนร้องไปเลยด้วยกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะ

0: ตีหอยสังเอ่ย
1: นี่นะคะเด็กๆก็เป็นบทเพลงนะคะเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะโดยเรื่องราวนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของสังทองใช่ไหมคะที่เป็นลูกของนางจันเทวีและท้าวยศวิมลนะคะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆได้คลอดลูกออกมากลายเป็นหอยสังนะคะทำให้นางจันทานะคะที่เป็นพระมเหสีใส่ร้ายนะคะว่าเป็นกลากินีบ้านกลากินีเมืองทำให้นางจันเทวีและสังทองเนี่ยนะคะเด็กๆถูกขับไล่ออกจากเมืองนั่นเองค่ะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆก็เดินทางเข้ามาในป่านะคะเด็กๆจนได้เจอกับตากับยายที่อาศัยอยู่กระท่อมปลายนานะคะนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่กับตาและยายที่กระท่อมปลายนาโดยนางจันเทวีนี่นะคะจะคอยปัดกวาดเช็ดถูบ้านออกไปหาอาหารในป่านะคะโดยในวันนึงขณะที่นางจันเทวีนะคะไปหาอาหารในป่าพระสังนะคะที่ซ่อนตัวอยู่ในหอยสังก็ออกมาค่ะเด็กๆออกมาไล่ไก่ไล่นกนะคะที่มาจิกกินข้าวนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังปัดกวาดเช็ดถูบ้านทำอาหารนะคะไว้รอแม่โดยในวันหนึ่งขณะที่นางจันเทวีกลับมานะคะก็เห็นเด็กนะคะอยู่ในบ้านพอมองไปก็อ้าวเหมือนเด็กมีเด็กอยู่ในบ้านนี่นะนางจันเทวีก็เลยรีบวิ่งไปดูนะคะแต่พอเข้าไปในบ้านแล้วปรากฏว่าเด็กคนนั้นก็ได้หายไปค่ะนางจันเทวีก็สงสัยนะคะว่าเอ๊เด็กที่ไหนนะมาอยู่ในบ้านแต่ทำไมพอเข้าไปแล้วไม่เจอนะคะวันหนึ่งนางก็เลยทำทีท่าว่าออกไปหาอาหารในป่าค่ะแต่ไม่ได้ไปจริงๆนะคะนางจันเทวีได้แอบซ่อนอยู่ขณะที่นางแอบซ่อนอยู่นั้นพระสังนะคะที่อาศัยอยู่ในหอยสังก็ออกมาจากหอยสังนะคะออกมานั่งเล่นอยู่ชานบ้านเมื่อนางจันเทวีเห็นดังนั้นก็เลยรีบหยิบไม้นะคะเด็กๆขึ้นมาตีหอยสังจนแตกนั่นเองค่ะทำให้พระสังเนี่ยนะคะไม่มีหอยสังให้กลับไปนั่นเองค่ะพระสังและนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่ด้วยกันนั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆก็เป็นเรื่องราวในวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูก็มีการนำบทอาขยานบทอาขยานหลักของวรรณคดีเรื่องนี้นะคะมาให้เด็กๆได้ฟังกันนั่นเองค่ะ
2: ให้นักเรียนนะคะลองสังเกตคุณครูนะคะว่าครูเนี่ยมีการอ่านอย่างไรนะคะมีการใช้เสียงสูงต่ำอย่างไรน้ำเสียงอย่างไรมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการไก่ป่าพาฝูงมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เช้าฉานคุ้ยเขี่ยเรียรายทั้งดินดานพระมารดามาเห็นจะไรเยี่ยมลอดสอดดูทั้งซ้ายขวาจะเห็นใครไปมาก็หาไม่ออกจากสังพลันทันใดช่วยจับไม้ได้ไล่ตีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดินผันผินลอยลับขยับหนีเหลียวดูผู้คนชนนีจะหนีเข้าสังกำบังตนหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหนช่วยขับไก่ป่าประสาจนสารวนเล่นพลางไม่ห่างดูจากบทอาขยานที่คุณครูได้อ่านออกเสียงให้ฟังนี่นะคะก็มีความอยู่ว่าสังทองได้ออกมาจากหอยสังเพื่อมาไล่ไก่ไล่กาไล่นกที่มาจิกข้าวที่พระมารดาตากไว้นั่นเองใช่ไหมคะครูย
1: ุ้ยใช่แล้วค่ะโดยพระสังเนี่ยก็ออกมาไล่ไก่ไล่กาแล้วก็มาเก็บข้าวนะคะที่หกอยู่ตามพื้นดินนั่นเองค่ะ
2: นี่นะคะก็จะเป็นการอ่านออกเสียงนะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องการอ่านออกเสียงกัน แต่ก่อนอื่นเราต้องมาทราบกันก่อนนะคะว่าการอ่านออกเสียงนี่มีอยู่ด้วยกันสองแบบนั่นก็คือการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาและการอ่านออกเสียงแบบใส่ทำนองสนอการอ่านออกเสียงธรรมดานี่นะคะก็คือการอ่านที่เราได้ฟังกันไปเมื่อครู่นี้นั่นเองค่ะก็จะเป็นการอ่านที่เหมือนกับการอ่านร้อยแก้วนะคะแต่ว่าจะมีการเน้นจังหวะวรรคตอนอาจจะมีการทอดเสียงบ้างเล็กน้อยก็จะแตกต่างจากการอ่านแบบทำนองสนอซึ่งจะเป็นการอ่านที่ใช้เสียงสูงต่ำสั้นยาวหนักเบานะคะมีการเอื้อนเสียงและเน้นสัมผัสที่ชัดเจนทำให้เกิดความไพเราะถ้ายิ่งใช้น้ำเสียงนะคะกับเนื้อความตามบทต่างๆนะคะก็จะยิ่งทำให้เกิดอารมณ์คล้อยตามได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทอ่านร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ไปนะคะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าคือบทร้อยกองชนิดอะไรมีใครพอจะทราบไหมคะโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั้นนะคะเด็กๆก็คือบทร้อยกองเป็นกลอนบทละครนั่นเองค่ะ
2: ใช่ละค่ะกลอนบทละครนะคะจากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนี่นะคะก็จะเป็นกลอนบทละครที่แต่งขึ้นมาเพื่อใช้ในการเล่นละครจะต้องอาศัยทำนองขับร้องและก็เครื่องดนตรีประกอบนะคะเมื่อแต่งเสร็จแล้วก็ต้องมาซักซ้อมปรับปรุงนะคะดังนั้นคำในแต่ละวรรคก็จะไม่เท่ากันค่ะซึ่งวรรคหนึ่งนะคะก็จะมีตั้งแต่6ถึง9คำด้วยกันแต่ทว่าที่นิยมปรากฏว่าใช้มากที่สุดนั้นก็คือ6คำค่ะและในวรรคแรกนะคะเราจะเรียกว่าคำนำค่ะมีตั้งแต่2คำถึง6คำนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะเช่นเมื่อนั้นบัดนั้นมาจะกล่าวบทไปน้องเอ๋ยน้องรักเป็นต้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วนี่นะคะก็คือกลอนบทละครนั่นเองค่ะต่อมานะคะเด็กๆหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่ากลอนบทละครเป็นอย่างไรเรามาดูฉันทะลักษณ์ของกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยกลอนบทละครที่เด็กๆเห็นนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครนะคะ1บทจะประกอบไปด้วย4วรรคด้วยกันในแต่ละวรรคนะคะก็จะประกอบไปด้วย6คำค่ะโดยวรรคที่1และวรรคที่2นี่นะคะเราจะเรียกว่าบาทเอกวรรคที่3และวรรคที่4นะคะเราจะเรียกว่าบาทโทค่ะโดยในกลอนบทละครนี่นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสกันนะคะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่1นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2แล้วก็คำที่3ของวรรคที่2ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่2ค่ะต่อมานะคะคำสุดท้ายของวรรคที่2นะคะเด็กๆก็ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่3และคำสุดท้ายของวรรคที่3นะคะก็จะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2และคำที่3ของวรรคที่4ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่4ค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสระหว่างบทค่ะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่4ในบทแรกนะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปนั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครของเรานั่นเองค่ะ
2: เมื่อเราทราบแผนผังของกลอนบทละครแล้วนะคะต่อไปเรามาดูกันว่ากลอนบทละครเนี่ยมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะการอ่านแบ่งจังหวะเนี่ยก็จะมีมากมายหลายรูปแบบด้วยกันนะคะในแต่ละประเภทของกลอนใช่ไหมคะก็จะมีการอ่านที่แตกต่างกันออกไปแต่สำหรับกลอนบทละครของเรานะคะก็จะมีรูปแบบอยู่ดังนี้นะคะแบบ222นะคะเช่นเหนื่อยยากลำบากกายาแบบ223นะคะเช่นจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าหรือว่าแบบ323นะคะเช่นพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเป็นต้นค่ะ
1: นี่นะคะเด็กๆก็จะเป็นการแบ่งจังหวะการอ่านกลอนบทละครของเรานะคะโดยต่อมาเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการอ่านออกเสียงกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเราจะอ่านอย่างไรให้ถูกต้องแล้วก็มีความไพเราะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะการอ่านออกเสียงแบบธรรมดานะคะเด็กๆอย่างแรกเลยนะคะเราต้องเน้นท่าทางในการอ่านให้ถูกต้องนะคะเช่นการจับหนังสือระยะการวางหนังสือให้ห่างจากสายตาท่ายืนเป็นต้นนะคะต่อมานะคะเด็กๆอ่านคล่องไม่ติดตะกุกตะกักนะคะหรือหยุดชะงักโดยพยายามใช้วิธีกวาดสายตาไปล่วงหน้านะคะเด็กๆก่อนที่เราจะอ่านออกเสียงตามนั่นเองค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ย
1: ต่อมานะคะเราต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะให้ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะคำที่มีรอเรือรอลิงและคำควบกล้ำนะคะเพื่อไม่ให้ความหมายคลาดเคลื่อนนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ

0: คำว่าร่ำไรเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูนะคะร่ำไรเรียรายเรียรายลูกลูกไล่ไล่ลอยลับลอยลับสารวนสารวนผ่านเกล้าผ่านเกล้ากลัวกลัวนี่นะคะเด็กๆก็เป็นตัวอย่างเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันต่อมานะคะเราก็จะต้องอ่านคำให้ถูกต้องตามอักขรวิธีนะคะโดยเฉพาะอักษรนำนะคะแล้วก็คำควบกลัมนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าปลานะคะเด็กๆเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูค่ะปลาพระคุณพระคุณกลับกลับเหลียวเหลียวขวาขวาพลันพลันไตรไตรนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างคำของเรานะคะโดยการที่เด็กๆเนี่ยอ่านถูกต้องตามอักขรวิธีนะคะก็จะทำให้ความหมายของคำนะคะไม่คลาดเคลื่อนไปนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะต้องเข้าใจความหมายของคำศัพท์นะคะแล้วก็อารมณ์ของบทร้อยกองในแต่ละบทที่เราอ่านนะคะเพราะว่าการเข้าใจความหมายของคำนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของบทนั้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าพิสมัยพอจะรู้ไหมคะคำว่าพิสมัยหมายความว่าอย่างไรรู้กันไหมเอ่ยคำว่าพิสมัยนะคะก็หมายถึงรักใคร่หลงใหลนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็ควรจะรู้ความหมายเพื่อที่เวลาที่เราอ่านเราก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรและคนเขียนเนี่ยนะคะเขาต้องการสื่ออะไรนั่นเองค่ะต่อมานะคะคำว่าชนนีเด็กๆรู้ไหมคะว่าชนนีหมายความว่าอย่างไรพอจะรู้กันไหมคะเฉลยนะคะคำว่าชนนีนะคะก็หมายถึงแม่นั่นเองค่ะเด็กๆคำต่อมานะคะคำว่าทวินคำว่าทวินนะคะเด็กๆมีใครรู้ความหมายไหมคะ
1: น่าจะยังไม่รู้นะคะครูดุ้ย
0: คำว่าทวินนะคะก็หมายถึงคิดถึงคำนึงหานั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นความหมายของคำว่าทวินนั่นเองค่ะคำต่อมานะคะเด็กๆคำว่ากายามีใครรู้ความหมายไหมคะว่ากายาหมายถึงอะไร
1: น่าจะเป็นร่างกายหรือเปล่าคะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณครูวรรณพรคำว่ากายานะคะก็หมายถึงร่างกายนั่นเองค่ะโดยคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็อาจจะสังเกตได้นะคะว่าคุณครูเนี่ยนำมาจากบทที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั่นเองค่ะโดยคำแต่ละคำนะคะถ้าเด็กๆไม่รู้ความหมายเด็กๆก็จะไม่สามารถอ่านแล้วก็เข้าใจเรื่องราวเข้าใจเนื้อหาได้นั่นเองค่ะซึ่งการเข้าใจความหมายนั้นก็เลยเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราจะต้องรู้ลักษณะและการแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกองแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นกลอน4กลอน8กาบยานี11บทประพันธ์เหล่านี้นะคะเด็กๆก็จะมีการแบ่งวรรคตอนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครที่เราฟังในวันนี้เด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่ามีการแบ่งวรรคตอนที่เป็นเฉพาะของกลอนบทละครเช่นเดียวกันใช่ไหมคะต่อมานะคะเด็กๆเราต้องทอดจังหวะให้ช้าลงนะคะเมื่อต้องจบบทนะคะเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเรานะคะได้อ่านอาจจะจบบทแล้วนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราก็จะต้องอ่านออกเสียงนะคะบางครั้งนะคะเราต้องใช้น้ำเสียงแล้วก็แสดงอารมณ์ความรู้สึกลงไปในการอ่านบทประพันธ์แต่ละชนิดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรนักเรียนลองเดาได้ไหมคะว่ากลอนที่ยกตัวอย่างมานี้มีน้ำเสียงอย่างไร
0: มีใครพอจะรู้ไหมคะว่ากลอนที่คุณครูอ่านไปเป็นกลอนที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่
1: ถ้าหากว่าจับสังเกตไม่ได้นะคะให้เราดูจากคำที่อยู่ในกลอนนั่นเองค่ะลองดูที่วรรคที่2ในคำแรกนะคะคำว่าสงสารใช่ไหมคะก็จะเป็นการแสดงความสงสารความเห็นใจของสังทองที่มีต่อพระมา

0: มารดานั่นเองซึ่งพระมารดาก็ต้องออกจากบ้านไปหาอาหารไปทำงานนะคะกว่าจะกลับมาเนี่ยมันก็ค่ำมืดเสียแล้วก็จะเป็นการแสดงน้ำเสียงในด้านของความสงสารนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆเมื่อเรานะคะรู้หลักการอ่านออกเสียงแล้วก็การแบ่งวรรคตอนของกลอนบทละครแล้วต่อมานะคะเรามาฝึกอ่านออกเสียงกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังไปทีละบาทนะคะแล้วเด็กๆออกเสียงตามนะคะ
0: ถ้าพร้อมกันแล้วก็เริ่มกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
1: เมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
0: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
1: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
0: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
0: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
1: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
0: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
1: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
0: พระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการนี่นะคะก็จะเป็นการอ่านที่ใส่การแบ่งจังหวะเข้าไปแต่ว่าคราวนี้นะคะทุกคนลองมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะคะโดยที่เราก็จะใช้หลักการอ่านออกเสียงที่เราได้เรียนกันไปเมื่อครู่นะคะมาใช้ในการอ่านในครั้งนี้และอย่าลืมที่จะใส่น้ำเสียงเพื่อแสดงอารมณ์เข้าไปด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาอ่านพร้อมกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดทิศสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการจากบทประพันธ์ที่เราได้ฝึกอ่านกันไปเมื่อครู่นะคะก็จะมีการแบ่งจังหวะใช่ไหมคะที่เราได้เรียนกันไปแล้วว่าจะมีการอ่านแบ่งจังหวะแบบ2 2 2 2 2 3แล้วก็3 2 3นะคะแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องตามหลักการเสมอไปเพราะว่าคำนั้นอาจจะเป็นคำเดียวกันนะคะอย่างเช่นคำว่าทวินนะคะในวรรคที่4ของบทแรกนะคะที่ว่าในจิตคิดทวินทุกเวลานะคะคำว่าทวินเนี่ยก็จะเป็นคำหนึ่งคำซึ่งมีความหมายว่าอย่างไรนะคะครูยุ้ย
1: หมายถึงคิดถึงนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้เราก็ได้ใช้น้ำเสียงเข้าไปด้วยใช่ไหมคะก็คือจะเป็นน้ำเสียงที่แสดงให้เห็นว่าสังทองนั้นเห็นใจพระมารดานะคะที่ต้องออกมาตกระกำลำบากอยู่นอกวังนะคะจากที่เคยเป็นสนมก็ต้องมาหาอาหารอยู่ในป่ามาทำงานกว่าจะกลับมาเนี่ยก็ค่ำมืดแล้วนะคะต้องเหนื่อยร่างกายก็ทรุดโทรมอย่างนี้นะคะเป็นต้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทนี้ที่คุณครูอ่านให้ฟังใช่ไหมคะก็จะมีน้ำเสียงซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูเชื่อว่ามาถึงตอนนี้แล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องเข้าใจหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกองไปแล้วนะคะแล้วก็รู้การแบ่งจังหวะการแบ่งวรรคตอนแล้วอีกทั้งยังเราก็รู้ได้ว่าเราจะสังเกตอย่างไรนะคะถึงจะรู้ว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่ในบทนั้นค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลองทำกันนั่นเองค่ะโดยจะเป็นกิจกรรมวงล้อน้ำเสียงนั่นเองค่ะโดยกติกาของเรานะคะเด็กๆก็มีอยู่ว่า คุณครูนะคะก็จะมีวงล้อน้ำเสียงนะคะมาให้เด็กๆได้ทายน้ำเสียงกันนั่นเองค่ะโดยในวงล้อของคุณครูนะคะก็จะมีหมายเลข1ถึงหมายเลข5เลยนะคะโดยแต่ละหมายเลขก็จะมีเสียงของบทร้อยกองซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆนะคะก็ทายกันว่าเป็นน้ำเสียงอะไรนั่นเองค่ะโดยเราจะสังเกตจากดอกไม้ตัวนี้นะคะจะอยู่ตรงหมายเลขไหนเราก็จะอ่านหมายเลขนั้นนั่นเองค่ะถ้าเราพร้อมกันแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราก็ได้หมายเลข5นั่นเองนะคะเด็กๆเรามาดูบทร้อยกองหมายเลข5กันเลยค่ะ
0: พร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยนะคะหน่อกษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อยดูแช่มช้อยโฉมเฉลาทั้งเผ่าผงประภัยพักลับล้ำล้วนขำคมทั้งเนื้อนมนวลเปล่งออกเต่งสวงขนงเนตรเกตกรอ่อนสะอาดดังสุนรางนางนาฏในวังหลวงพระเพลินพิษคิดหมายเสียดายดวงแล้วหนักหน่วงนึกที่จะหนีไป
1: บทนี้นะคะเด็กๆมีใครพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่มีใครพอจะรู้ไหมคะ
0: น่าจะยังไม่รู้นะคะ
1: บทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงชื่นชมซ่อนอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆก็จะเป็นตอนที่พระอภัยมณีนะคะได้พบกับนางเงือกนั่นเองค่ะพอพระอภัยมณีเห็นนางเงือกแล้วนะคะก็ชื่นชมถึงความสวยของนางเงือกนั่นเองค่ะโดยถ้าเด็กๆไม่รู้เรื่องราวนะคะเราจะมีการสังเกตอะไรได้อีกคะคุณครูวรรณพร
0: เราอาจจะสังเกตคำที่แสดงถึงการชื่นชมหรือว่าชมเชยนะคะที่อยู่ในบทกลอนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเผ่าผมนะคะเกศกรอ่อนสะอาดนะคะหน้าตานะคะขำคมงดงามนะคะเหมือนกับนางที่อยู่ในวังหลวงเลยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องราวนี่นะคะเด็กๆเราก็สังเกตจากคำก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเรามาดูบทประพันธ์ต่อมากันเลยดีกว่าค่ะเราก็ได้หมายเลข4นั่นเองนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4เนี่ยจะเป็นบทประพันธ์ที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู
0: ่ฟังกันเลยนะคะกุมาราอาดูลภูลทเวศชนละเนตรแดงเดือดดังเลือดไหลสะอื้นร่ำพร่ำว่าประสาใจจะได้พบปะพระบิดรโอ้เจ้าตาอาจารย์ของหลานเอ๋ยพระองค์เคยค่ำเช้าเฝ้าสั่งสอนมาครั้งนี้ชีวาดจะขาดรอนพระอาจารย์มารดอนไม่เห็นใจ
1: บทนี้นะคะเด็กๆน่าจะชัดเจนนะคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เด็กๆพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจนั่นเองค่ะเราจะแค่ดูการอ่านของครูวรรณพรเนี่ยนะคะเราก็จะรู้เลยนะคะว่าคุณครูวรรณพรมีการใช้น้ำเสียงที่แสดงถึงความเศร้าเสียใจนั่นเองค่ะโดยจะเป็นที่ตอนสุดสาครนะคะเด็กๆโดนฉีบเลื่อยผลักลงไปในเหวนั่นเองค่ะเมื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยนะคะก็แบบว่าเศร้าเสียใจคิดถึงพระมารดานะคะคิดถึงพระอาจารย์แล้วก็คิดถึงพระบิดานะคะที่ยังไม่ได้พบปะกันเลยนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะสังเกตได้จากคำว่าอะไรอีกบ้างคะคุณครูวรรณพร
0: อย่างเช่นคำว่าชนละเนตรนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าคำว่าชนละเนตรหมายถึงอะไรจากวรรคที่สองค่ะ
1: ใครพอรู้ไหมคะ
0: ชนละเนตรก็หมายถึงน้ำตานั่นเองใช่ไหมคะก็เปรียบน้ำตาเนี่ยก็ไหลออกมาเหมือนกับสายเลือดนะคะทำให้เห็นถึงความเศร้าโศกเสียใจมากเพียงใดนะคะนอกจากนี้นะคะยังใช้คำว่าสะอื้นใช่ไหมคะในวรรคที่3ก็จะเป็นการแสดงท่าทางอาการนะคะของคนที่ร้องไห้มาอย่างหนักหน่วงนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจซ่อนอยู่นั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะต่อมาเราก็มาดูบทต่อไปกันดีกว่าค่ะได้ไหมหมายเลข1นั่นเองค่ะ
0: เรามาเริ่มฟังบทที่1กันเลยนะคะเท ถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้เกิดในใต้ล่าสุธาทานขอพบผ่านพิศวาสมิคลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห่วง

0: มหันนพที่ขอพบสีสวัสดิ์เป็นมัจฉาแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภูมิราเชยพกาโกสุมปทุมทอง
1: บทนี้นะคะเด็กๆมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงที่แสดงถึงความรักนั่นเองค่ะเด็กๆโดยเป็นตอนที่พระอภัยมณีเนี่ยนะคะเด็กๆเป็นการชื่นชมแล้วก็เป็นการเกี่ยวพราศีนางละเวงนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากคำว่าอะไรบ้างคะ
0: ก็จะเป็นคำที่ว่าแสดงให้เห็นถึงความรักนั่นเองใช่ไหมคะจากวรรคที่สองนะคะที่ว่าความรักนะคะไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานนะคะก็จะเห็นได้ว่าพระอภัยมณีเนี่ยก็ได้พูดไว้นะคะว่าจะไม่ขอสิ้นสุดที่จะรักนางละเวงวัลลานะคะไม่ว่านางนั้นจะไปเกิดอยู่ในน้ำก็จะขอไปเกิดตามเป็นปลานะคะหรือว่าจะไปเกิดเป็นบัวเป็นดอกไม้ก็จะขอเกิดตามเป็นผึ้งนะคะ
1: ซึ่งบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงความรักซ่อนอยู่นั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆ ก็เป็นวงล้อน้ำเสียงที่คุณครูนำมาให้เด็กๆนะคะได้ลองทายน้ำเสียงกันค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆนอกจากที่เราจะได้ฝึกการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเราก็ยังได้ฝึกการอ่านที่ใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปด้วยนะคะโดยการอ่านออกเสียงบทประพันธ์ประเภทกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเด็กๆเราก็ต้องรู้หลักการในการอ่านออกเสียงการแบ่งจังหวะวรรคตอนนะคะอ่านออกเสียงอักขระออกเสียงคำควบกล้ำคำที่มีรอเรือรอลิงให้ชัดเจนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆ เราก็จะต้องรู้ความหมายของคำแต่ละคำที่อยู่ในบทประพันธ์อีกด้วยนะคะและที่สำคัญเลยใช่ไหมคะก็คือเรานะคะต้องรู้ด้วยนะคะว่าแต่ละบทนี่นะคะมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องราวและสามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องแล้วก็เข้าถึงนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ยครูนะคะก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนนะคะจะได้รับสาระความรู้ไปอย่างมากมายในวันนี้นะคะและสำหรับวันนี้คุณครูสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระนครหลวงแห่งนี้เริ่มต้นระหว่างสุขยาถึงฝั่งรับเส้นแรงรวมของสินค้าท่านดีขนาดนี้

ภาพของพระสงฆ์ที่เราเห็นคุ้นตากันนะครับเราจะเห็นว่ามีข้าวของเครื่องใช้หลายอย่างและสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือบาตรนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับแหล่งทำบาตรแหล่งเดียวใจกลางกรุงเทพมหานครผมอยากจะชวนมาทำความรู้จักกับบาตรกันสักนิดนึงเพราะว่าบาตรเองมีความสำคัญนะครับถ้าถามว่าสำคัญมากน้อยแค่ไหนก็สำคัญถึงขนาดที่ว่าถ้าไม่มีบาตรเนี่ยก็บวชไม่ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปกันครับ

0: วิถีชีวิตของพระเนี่ยอาศัยชาวบ้านไม่ใช่ว่าสามารถจะเป็นอยู่ได้เองต้องอาศัยก้อนข้าวที่ชาวบ้านเขาอนุเคราะห์ถวายให้การจะอาศัยชาวบ้านรับพระทหารได้ก็ต้องอาศัยบาตรมันก็เชื่อมโยงกันมาเป็นลำดับเพราะฉะนั้นบาตรเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเป็นเครื่องเตือนนะผู้บวชผู้ที่บวชเข้ามาแล้วว่าชีวิตของเราเนี่ยมิใช่ว่าเป็นอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่อาศัยศรัทธาของชาวบ้านอาหารที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นของข้าวก็ดีเป็นของหวานก็ดีผลไม้ก็ดีมันไปปนเป็นอันเดียวกันอยู่ในบาตรยังไงมันก็ไม่อร่อยมันปลดตัวความเยื่อใยในรสชาติของอาหารไปก็ต้องกล่าวได้ว่าบาตรเป็นอุปกรณ์สำคัญเลยที่จะทำให้ชีวิตพระเนี่ยเข้าถึงความเป็นชีวิตของนักบวชจริง
1: บาตรที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้ใช้1บาตรดิน2บาตรโลหะหรือบาตรเหล็ก
2: ครับพระอาจารย์ครับผมขอดูบาตรของพระอาจารย์หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับอันนี้คือบาตรเหล็กตีมือนะซึ่งก็ทราบว่าทางโยมที่เขาถวายบาตรนี้มาเนี่ยเขาซื้อบาตรใบนี้มาจากที่บ้านบาตรชุมชนบ้านบาตรเนี่ยเป็นชุมชนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นชุมชนที่มีฝีมือในการทำบาตรที่ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะทำกันมานานรุ่นต่อรุ่นเนาะจนกระทั่งมากลายเป็นบาตรแปดตะเกียบ
2: อย่างที่พระอาจารย์บอกนะครับว่าบาตรเหล็ก8ตะเข็บนะครับที่ทำด้วยมือก็ทำขึ้นด้วยฝีมือของช่างที่บ้านบาตรชุมชนบ้านบาตรเองนะครับก็เป็นชุมชนแบบโบราณดั้งเดิมเก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับที่ทุกวันนี้เองก็ยังตีบาตรด้วยมือแบบโบราณนะครับในวันที่บาตรเนี่ยผลิตออกมาจากโรงงานมากมายรวดเร็วแล้วก็สะดวกแถมราคายังย่อมเยาด้วยชุมชนบ้านบาตรเองยังคงสืบเนื่องอาชีพนี้ต่อมาได้ยังไง

0: ชุมชนบริเวณรอบๆวัดสะเกษเนี่ยนะครับในอดีตก็จะเป็นชุมชนหัตถกรรมหรือว่าช่างฝีมือต่างๆมากมายเนี่ยนะฮะทางขวามือก็จะเป็นชุมชนป้อมมหาการนะในอดีตก็จะมีบ้านดนตรีไทยที่ทำเครื่องดนตรีด้วยดนตรีไทยเองเนี่ยก็จะใช้บรรเลงในงานต่างๆรวมทั้งงานศพนะฮะถัดจากป้อมมหาการไปก็จะเป็นบ้านสายรัดประคตซึ่งก็หมายถึงสายที่คาดเอวพระนะครับถ้าเกิดเดินข้ามแยกไปขวามือก็จะเป็นบ้านดอกไม้ซึ่งก็คือทำดอกไม้ไฟรวมทั้งพุตะไลต่างๆแล้วก็ตรงข้ามกับบ้านดอกไม้ก็จะเป็นบ้านบาทที่เราจะไปนี่แหละครับ
1: ตัววัดสะเกษเนี่ยเป็นศูนย์กลางสำคัญคนรอบๆวัดสะเกษเองเนี่ยก็เข้าวัดสะเกษและในขณะเดียวกันก็ทำบุญตักบาตรที่นี่และทำกิจกรรมนักขัตฤกษ์ก็ที่วัดสะเกษหมายถึงว่าเป็นวัดของชุมชน

ยิ่งเดินใกล้เข้ามาเราก็จะได้ยินเสียงแบบนี้ครับเป็นเสียงตีบาทเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครที่ไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ

0: ุมชนบ้านบาดนะคะเป็นหนึ่งในชุมชนที่เป็นชุมชนช่างฝีมือด้วยอยู่รอบๆกรุงหมายถึงว่ากรุงเทพมหานครในยุคแรกเริ่มที่มีการขุดคลองบางลำพูองอ่างนะคะจนกลายเป็นกรุงรัตนโกสินทร์เกิดขึ้นเนี่ยสันนิษฐานว่าชุมชนบ้านบาดเนี่ยน่าจะสืบเนื่องมาจากคนจากกรุงเก่าก็คือที่กรุงศรีอยุธยานะคะแล้วก็เท่าที่เหลือเนี่ยอพยพมาด้วยบริเวณบ้านบาดเนี่ยชื่อเดียวกันกับบ้านบาดหรือคลองบ้านบาดที่อยู่ที่กรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นหมู่บ้านชั้นนอกเหมือนกันนอกเกาะเมืองนะคะ
1: สกุลช่างทำบาดพระจากอยุธยาใครเป็นใครบ้างครับพี่กฤษณา
2: คนที่นั่งกลางนี่คือคุณทวดชื่อยายต่วนเสือซื้อเสริมนะฮะคนนี้เป็นยายแท้ๆเป็นแม่ของคนนี
1: ้ครับ
2: คนนี้เป็นยายรอง
1: ครับเด็กนี้ก็คือคุณแม่ของ
2: แม่
1: ของพี่กฤษณา
2: ใช่
1: คุณยายทวดเนี่ยก็มาอยู่ที่บ้านบาดนี้ไหมครับ
2: มาอยู่ที่บ้านบาดค่ะแล้วแกก็ทำบาดคือบ้านเนี่ยสี่หลังเนี่ยจะเป็นบ้านทำบาดที่ครบวงจรจากแม่พ่อแล้วก็เป็นลูกแล้วก็เป็นหลานป้าหนาเป็นรุ่นที่5เป็นรุ่นเหลน
3: ที่นี่แต่ก่อนพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าก็ทำเงินเต็มไปหมด
2: เมื่อสมัยเด็กๆความคึกคักด้วยเสียงตีเหล็ก

0: เดือนนี้ได้ยินเสียงตีบาทตลอด
1: เลยนะจะเป็นสมัยเมื่อสัก10ปีที่แล้วแต่หูก็หูแตก
2: ในชุมชนที่ดูแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นตรอกเราคนปัจจุบันอาจจะมองเพียงแค่เป็นชุมชนแออัดนะคะแต่ว่าโครงสร้างของสังคมแบบเดิมเนี่ยความเป็นตรอกคนไทยคนท้องถิ่นในกรุงเทพเนี่ยอยู่ตรอกกันทั้งนั้นเลยนะในขณะเดียวกันมีศาลากลางบ้าน
0: นี่ป่ะครับศาลากลางบ
1: ้
0: าน
1: ใช่ค่ะเป็นศาลาแอนกประสงค์นะคะ
0: ศาลากลางบ้านนี่มีไว้ทำอะไรครับป้าแมว
1: เอาไว้ตั้งศพทำบุญแล้วแต่ใครมีงานอะไรแต่งงานก็ได้ค่ะเข้าพรรษาออกพรรษาปีใหม่ใครเจ็บใครตายก็มาอยู่กันตรงนี
3: ้ในสมัยก่อนนะครับสมัยที่ยังไม่มีน้ำประปาวัดแล้วก็ชุมชนต่างๆนะครับก็จะมีบ่อน้ำสาธารณะเนี่ยไปใช้นะครับปัจจุบันเองเนี่ยก็ยังพอเห็นได้ในวัดบางแห่งแต่ที่นี่พิเศษครับที่ชุมชนบ้านบาดยังเก็บบ่อน้ำสาธารณะแบบดั้งเดิมไว้แล้วก็ยังสามารถตักน้ำขึ้นมาไว้ใช้ได้อีกนะครับ
0: แล้วตรงไหนคือบ่อน้ำครับ
1: บ่อน้ำก็ตรงนี้ค่ะ
0: ยังมีน้ำอยู่ไหมครับ
1: มีค่ะเราใช้ซักผ้า
0: อ๋อยังใช้ซักผ้าจากบ่อน้ำนี่อยู
1: ่ได้ค่ะเมื่อก่อนเราไม่มีก๊อกก๊อกนะคะจับดูดิคะ
0: น้ำใสเลยฮะ
1: ใสกว่าน้ำประปาอีกค่ะ
0: ใช
1: ่มีหลายบ้านที่บ้านป้าแมวก็มีแต่ถมหมดแล้วอะค่ะ
2: อีกส่วนหนึ่งเราพบว่าที่บ้านบาดเนี่ยมีการบูชาครูเตาหรือว่าเป็นพ่อปู่ครูเตาเขาใช้บูชาเครื่องสูบลมเครื่องสูบลมมีรูปแบบหลากหลายนะคะแต่เครื่องสูบลมแบบที่เราใช้กันในประเทศไทยแล้วก็เซาท์อีสเอเชียส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เครื่องสูบลมแบบชักขึ้นชักลงเนี่ยนะคะเราจะพบว่าเครื่องสูบลมเนี่ยมีอยู่หลายบ้านที่เป็นนายเตาที่เป็นครูช่างของชาวบ้านบาดเนี่ยแล้วก็ยกเอาสูบลมเก่าเนี่ยขึ้นมานับถือต่อสืบเนื่องแล้วถือว่าเป็นครู

เรื่องของการตีบาทเนี่ยใช้ฝีมือสูงแล้วก็ใช้เทคโนโลยีสูงเทคโนโลยีในความร้อนในการควบคุมความร้อนการเพิ่มความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะในยุคที่ยังไม่มีเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของเหล็กแผ่นเข้ามาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำยากในทางโบราณคดีที่เราศึกษามาแล้วก็สืบเนื่องมานะคะว่างานตีเหล็กเนี่ยเป็นงานสำคัญของชุมชนแบบโบราณมากๆเลยคือบ้านเมืองเราเนี่ยเซาท์อีสเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเป็นบ้านเมืองขึ้นมาได้เนี่ยนะเป็นรัฐเป็นเกิดเป็นรัฐเป็นเมืองขนาดใหญ่ขึ้นมาได้เพราะเรื่องของยุคเหล็กนี่แหละ

0: ทั้งหมดที่เราไปเดินดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลากลางบ้านบ่อน้ำเก่าการบูชาเครื่องสูบลมการบูชาองค์พ่อปู่บ้านบาดรวมทั้งการมีวัดที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนทั้งหมดมันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเก่าซึ่งมีรูปแบบโครงสร้างเหมือนชุมชนตามหัวเมืองต่างๆนะครับเมื่อก่อนนะครับชุมชนแบบนี้มีอยู่ทั่วกรุงเทพซึ่งปัจจุบันก็คงจะไม่มีให้เห็นอีกแล้วนะครับนอกจากที่บ้านบาดที่นี่แห่งเดียวที่เรายังพอมองเห็นอัตลักษณ์เหล่านี้อยู่อย่างครบถ้วน
1: อันนี้เขาเรียกว่าวงขอบ
0: วงขอบ
1: อันนี้มาโค้งค่ะ
0: โค้งมาเป
1: ็นวงกลมมันต้องตีให้โค้งเป็นครึ่งวงกลมอะค่ะ
0: อันนี้เรียกว่าอะไรนะ
1: อันนี้เขาเรียกวงบาทค่ะ
0: ตรงนี้มีขั้นตอนอะไรอีกครับตรงนี้ครับ
2: มันจะมีแผ่นหน้างัวผมกำลังจะสัก
1: เนี่ยค่ะตัดออกแล้วก็เขาก็มาจับเป็นฟันแล้วก็งอใส่แล้วก็มาเอาขึ้นเอาลงเอาขึ้นเอาลงตัดเข้าไปไอ้อันบนกับอันล่างมันก็ประกอบกัน
2: เดี๋ยวผมมาประกอบข้าวเสร็จปุ๊บข้าวไปให้เขาเชื่อมอีกทีนึง
0: ที่มีเชื่อมด้วย
2: มีพอดีมีพี่เขาอยู่

0: พอหลังจากเชื่อมแล้วเราก็จะมาตีตะเข็บตอนนี้ยังไม่ตีอ่ะมันจะมีความหนาเกือบมิลนึงอ่ะแข็งนะคะแล้วคุณดูข้างในนะ
1: อ๋อยังเป็นรอยเย็บอยู
0: ่ใช่
1: แล้วก็ยังจับแล้วยังแบบมีคมอย
0: ู่ใช่ค้อนมันก็ต้องใช้ตามน้ำหนัก1ปอนด
1: ์1ปอนด์
0: เขาเรียกว่าการตีตะเข็บเวลาตีเขาก็จะหนีบ
1: ตีนานไหมครับกว่าจะเรียบร้อย
0: สำหรับเรา8ชั่วโมงมันจะมีข้อแตกต่างแล้วตรงที่ตีเอามือลูบเนี่ย
1: อ๋อโอเคเนี่ยหลังจากตีตะเข็บแล้วนะครับข้างนอกเองเนี่ยก
0: ็จะเรียบ
1: จะเรียบด้วยนะฮะ
0: แล้
1: วก็ไม่ได้เรียบแต่ข้างนอกข้างในเองก็เรียบด้วย
2: ขั้นตอนสำคัญต่อมาก็คือการลายบาดหรือการแต่งทรงบาดนั่นเองครับ
3: ต้องทำก็ต้องดูไปด้วยครับว่ากลมไม่กลมขั้นตอนวิธีการทำก็เราจะเริ่มจากปากไล่จากปากขึ้นไปก่อนก็คือช่วงด้านในผมจะทำจากด้านในไล่จากปากขึ้นไปแล้วก็เป็นส่วนกลางที่นี่จะเรียกว่ากระพุ้งหรือว่าเอวหรือแก้มแล้วก็จะไล่ไปที่ตูดไล่ขึ้นไปเป็นรูปทรงครับพอเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นรูปนี้มันก็จะเข้ามือพอดี
2: เมื่อได้ทรงที่ต้องการแล้วช่างจะนำบาดมาตีให้เรียบหรือที่เรียกว่าตีเรียงเม็ดแบบที่พี่ตุ่มกำลังทำอยู่นี่ครับ
1: อ๋อเห็นลายใช่ไหมฮะ
0: เมื่อเราทำเสร็จจนถึงขั้นที่ว่าตีเรียงเม็ดอะไรเสร็จแล้วนะคะก็ไปจ้างเขาต่อไปงานตะไบนี่เป็นงานมือนะคะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อ1ชิ้นนะคะเมื่อบาดเสร็จออกมามันจะเหมือนลายไม้ตะเข็บข้างนอกจะหายไป
2: ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากนี้หากเป็นบาดเหล็กก็จะนำไปบ่มหรือรมให้เป็นสีดำซึ่งกว่าจะมาถึงขั้นตอนนี้ได้ก็ต้องอาศัยความชำนาญของช่างจากหลายๆบ้านมาช่วยกันอย่างที่เห็น

0: บ้านหนึ่งตอนนี้ไม่ได้ทำทุกกระบวนการแล้วเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีความชำนาญทุกกระบวนการแล้วแต่หลายๆบ้านเนี่ยเขาเอื้อกันเขาก็จะรู้ว่าคนนั้นทำไอ้นี่ได้เขาจะให้คนนี้ทำไอ้นี่คนนี้ทำส่วนนี้คนนั้นทำส่วนนั้นนะคะลองไปสืบดูมันก็จะเห็นว่ามันเป็นการเชื่อมโยงเป็นเน็ตเวิร์กของครอบครัวเป็นกลุ่ม
1: อันนี้คือลายที่เกิดจากค้อนนะครับที่ตีลงไปบนสแตนเลสนะฮะความแตกต่างของบาท ที่ตีที่แตกต่างจากบาท ที่ปั๊มเนี่ยก็คือจะเห็นไหมครับก็เห็นมีรอยตะเข็บอยู่นะส่วนบาดปั๊มเนี่ยก็จะไม่มีรอยตะเข็บนะก็จะเป็นเหมือนหม้อหุงข้าวทั่วไปนะครับ
2: บาดทำมือของมันบาดนะคะลักษณะพิเศษก็คือเขาต้องประกอบด้วยเหล็กที่ตัดออกมาแล้วอ่ะทั้งวงขอบด้วยให้ได้8ชิ้น
3: คืออย่างนี้ตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยแล้วจะทรงรับข้าวสตุผงสตุข้อนจากตปุสสะคัพพลิกะเนี่ย
4: ท้าวมหาราชทั้ง4ที่เป็นท้าวจตุโลกบาลก็น้อมบาทท่านว่าบาทนั้นเนี่ยเป็นบาทศิลาสีเขียวเหมือนกับถั่วเขียวน้อมเข้ามา4ใบพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงอนุเคราะห์จะรับไว้ทั้ง4ใบแต่ว่าจะให้อยู่ทั้ง4ใบแยกกันเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ก็ทรงอธิษฐานให้บาททั้ง4ใบเนี่ยรวมกันเป็นใบเดียวคตินี้ก็ปรากฏนะว่าเวลาที่ทำบาทขึ้นมาแล้วต้องมีรอยประสานให้เห็นว่าบาทที่จะใช้เนี่ยถ้าถือเอาตามแบบโบราณนะก็จะต้องเห็นรอยคล้ายกับว่าเป็นบาทลักษณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับจากเท้าจตุโลกบาลทั้ง4อันนี้ก็เป็นที่มานะ
2: สมัยก่อนที่ขายส่งก็จะเป็นย่านเสาหิงช้าเป็นส่วนใหญ่หัวเม็ดมั่งสำเพ็งมั่ง3แห่งก็จะมีคนจีนแบบเขารับร้านใหญ่ๆเลยก็เหมือนปัจจุบันเนี่ยที่เขาขายเป็นแบบขายส่งมั่งอะไรมั่งแต่ตอนนั้นนะความต้องการของการใช้บาทน่ะดี
5: บริเวณย่านเสาชิงช้าอย่างที่เห็นนะครับก็จะเต็มไปด้วยร้านขายสังฆภัณฑ์ในอดีตเองครับแหล่งเนี่ยครับเป็นแหล่งใหญ่ที่รับบาทตีมือจากบ้านบาทมาขายซึ่งปัจจุบันก็จะเป็นบาทจากโรงงานไปเกือบทั้งหมดแล้วนะครับและบาทจากโรงงานนี่แหละครับที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวิถีชีวิตของคนที่บ้านบาทครับ
3: เฉพาะบาทเหล็กที่ตีเสร็จแล้วยังไม่ได้บ่มเนี่ยราคาตอนนี้ประมาณ 3,000 บ่มเสร็จเนี่ยถ้าเป็นราคาร้านทั่วไปที่ทำหน่อยก็ 9,500
1: ไอ้บาทปั๊มนี่ใบเท่าไหร่นะ
6: ปั๊มร้อยกว่าบาท7นิ้วนี่เขาขายเนี่ย100กว่าบาท
1: 100กว่าบาทเอง
6: แต่ถ้าเป็นสแตนเลสก็นิ้วละ100มันต่างกันเยอะ
7: บาทปั๊มนี่ที่ออกมาขายไม่มีตะเข็บไม่มีฟันเนี่ยวันหนึ่งเขาปั๊มได้เป็นร้อยของผมบาดมือนี่10หรือ15วันได้ใบเดียว
0: พอเริ่มการปั๊มบาดเห็นว่าราวๆ 2,514-15 เองนะคะก็หมดเลยทีนี้มันก็เลยแทบจะบ้านบาดเนี่ยเกือบที่จะไม่เหลือใครที่ทำบาดอีกเลยนะก็ไปซื้อบาดพระที่แบบปั๊มกันหมด
2: มันก็เลยทำให้คนในชุมชนเนี่ยไหลออกไปหางานทำข้างนอกบางคนก็ไปมีครอบครัวอยู่ข้างนอกซื้อบ้านข้างนอกเราก็ไม่ได้กลับมา
5: แต่เสียงตีบาทที่บ้านบาทก็ยังดังให้ได้ยินอยู่ทุกๆวันถ้าอย่างนั้นใครเป็นคนสั่งบาทจากบ้านบาทและยังทำให้ชุมชนช่างฝีมือที่ตีบาทด้วยมือไม่ได้สูญสลายไปเหมือนชุมชนช่างฝีมือเก่าแก่อื่น
3: ๆบาทแปดตะเข็บเป็นที่นิยมของพระที่อยู่ในสายกรรมฐานเพราะมันทน
8: บาทที่เราสั่งมาจากบ้านบาทเป็นบาทสแตนเลสตีมือพอเราได้รู้ที่มาของบาทกว่าเขาจะสร้างตีบาทขึ้นมาลูกหนึ่งได้ไม่ได้ทำขึ้นง่ายๆทำให้เรามีความสนใจมากขึ้นหรือมีความละเอียดในบริขารในสิ่งที่เราใช้ประจำอยู่ทุกวันมากขึ้น
9: ที่ตั้งใจที่จะบวชตลอดชีวิตนี้เลยสั่งไปทำถึงจะแพงแต่ว่ามันก็ได้คุณค่าครับก็จะใช้ไปจนจากกันไปข้างนึง
0: เคยไปดูเนี่ยเห็นคนที่แบบอยากจะมาสั่งบาตรด้วยตัวเองมาจากต่างจังหวัดไกลๆโดยเฉพาะภาคอีสานที่มีรับบาตรอยู่เยอะเนี่ยค่ะท่านก็อาจจะแบบว่าฝากมาหรือไม่ตอนนี้มันมีการติดต่อทางออนไลน์กันได้มากพอสมควรเนี่ย

0: พอมีลูกค้าก็มีคนตีพอมีคนตีก็มีลูกค้าเข้าก็เลยยังอยู่ได
1: ้การสืบต่อองค์ความรู้ที่มันตกผลึกแล้วจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยบ้านบานมาจากไหนมาจากอยุธยาพอย้ายครัวกันมาจากอยุธยามาที่ธนบุรีมาที่กรุงเทพมหานครจนกระทั่งมาอยู่ที่บ้านบาดเนี่ยไอ้ตัวองค์ความรู้ในการทำบาดลักษณะนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเห็นเฉพาะที่ในประเทศไทย
0: อันนี้มันก็เป็นของพิเศษนะคะที่เป็นสิ่งที่ทำให้ไอ้กิจกรรมเนี้ยกิจกรรมการตีบาทไม่มีวันตายแน่ๆ
2: ทุกวันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีหลายองค์กรหลายหน่วยงานรวมทั้งฝ่ายต่างๆมากมายนะครับที่พยายามจะเข้ามาช่วยกันสนับสนุนชุมชนบ้านบาดถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าย่านเมืองประวัติศาสตร์เองเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าบ้านบาดเองก็เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจไม่น้อยเลยสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแต่การสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวอย่างเดียวอ่ะเพียงพอหรือเปล่าครับที่จะช่วยให้ชาวบ้านบาดเองสามารถสืบทอดอาชีพของเขาต่อไปได
0: ้ตอนนี้การส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าการทำให้แบบไปสนับสนุนบ้านบาดเนี่ยมันผิดไปหน่อยมันผิดวัตถุประสงค์ไปหน่อยคือไปสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวไปดูคนตีบาดแล้วก็จบอย่างมากก็คือสนับสนุนให้ซื้อบาทซึ่งคนทั่วไปจะเอาบาททำอะไรใช่ไหมคะเขาก็ไม่ได้เป็นของที่ระลึกอะไรได้ใช่ไหมคะสิ่งที่ควรสนับสนุนก็คือว่าเรื่องของการเอาความรู้เหล่านี้มารวมไว้แล้วก็สร้างวิชาความรู้ขึ้นมาสร้างอะไรก็ได้ในกลุ่มองค์กรอะไรที่อาจจะแบบออกไปอยู่ในสำนักในอะไรต่ออะไรที่เขานำความรู้เหล่านี้ไปสอนคนทั่วไปก็ได้ไม่ใช่คนบ้านบาทอย่างเดียวเพื่อที่จะสืบวิชาเหล่านี้ไว้เพราะฉะนั้นปัญหาคือต้องจัดระบบความรู้ตรงนี้ให้มันสืบทอดให้ได้ถ้าไม่รีบทำช่วงนี้ก็คือหมดก็เห็นว่าคนที่ตีบาทตอนนี้ที่มีฝีมือในการตีบาทแล้วก็ทำชิ้นส่วนต่างๆรู้กลุ่มรู้อะไรต่ออะไรเนี่ยในโครงสร้างของการขึ้นบาทสักใบเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่คนแล้วนะคะ

0: คนไทยกับศาสนาพุทธยังไงก็แยกจากกันไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าถามว่าคนบ้านบาทต้องการอะไรสำหรับผมแล้วผมคิดว่าคนบ้านบาทต้องการการเข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่เพื่อที่ว่าพวกเขาคนรุ่นปัจจุบันจะได้ไม่ต้องกลายเป็นคนทำบาปรุ่นสุดท้ายของกรุงเทพมหานครครับ
1: พี่กฤษณาครับบาทเนี่ยมีกี่รูปทรงครับ
2: คุณอยุธยาเขามีเพียง4รูปทรงนะฮะจะมีทรงไทยเดิมแล้วก็จะเป็นทรงตะโกมันจะต่างกันคือตรงนี้มันจะแหลมไอ้นี่มันจะมนแล้วก็จะเป็นทรงมะนาวมะนาวจะคือรูปนี้คือวงกลมมันถูกขาครึ่งไปทรงลูกจันทร์มันก็จะเตี้ยกว่านี้นิดนึงเอกลักษณ์ของเสียงบาทฟังไหม
1: ฟังครับโอ้เสียงระฆังระฆังดีๆนี่เอง
2: อันนี้คือเหล็กดี
1: สแตนเลสดังไหม

ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็น

มชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศ

0: หรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทย
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
2: อ๋อเหรอครับไม่มีน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
3: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: นาเกลือปัตตานีพื้นนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ำที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ำทะเลหรือน้ำเค็มเกลือน้ำกร่อยแล้วก็มีน้ำจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ำปัตตานีแล้วก็แม่น้ำยะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ำในอ่าวปัตตานีของเราในการทำนาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาเดือนหน้าฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือ1ในวันไหนที่ชาวบ้านทําเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไหร่วันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักนึงคือปัญหาหลักๆคือน้ําภัยธรรมชาติก็คือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลัง2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วในแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
3: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็จัดไปซากุระ
0: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
4: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวเนี้ยการให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทํายากนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
0: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: ดีมากหรอบ่ยายเอาบักตัวมาฝาก
1: ครับยาย
3: ที่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตบ้านๆของบ้านเฮาเด
4: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

ล่องสะเปาคือการลอยประทีปและเครื่องสักการะทางน้ำของชาวล้านนาเป็นการทำบุญบริจาคทานอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับและแก่ตนเองในภายภพหน้าชาวเชียงใหม่นิยมทำสะเปากันที่วัดหลังเทศกาลออกพรรษาโดยจะสร้างแพหรือเรือ

ที่บรรจุข้าวของเครื่องใช้และข้าวใหม่เพื่อส่งให้กับบรรพบุรุษซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกวัยในครอบครัวสามารถเข้าร่วมได้ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและชุมชนชาวบ้านเชื่อว่าการล่องสะเปาลอยเคราะห์เป็นการปล่อยเคราะห์ทุกโศกโรคต่างๆไปตามแม่น้ำปิงและเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่ใช้ดื่มกินตลอดทั้งปีชาวบ้านจะนำเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงเครื่องสังเวยที่ใส่ไว้ในสตวงจะนำมาใส่ลงในสะเปาเพื่อลอยไปกับสะเปาเป็นการสะเดาะเคราะห์แก่ผู้กระทำ

0: การทำสเปานั้นมีความพิถีพิถันเน้นไปที่ความสวยงามโดยอุปกรณ์ที่ใช้เริ่มต้นจากการนำไม้ไผ่ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาขึ้นโครงเป็นรูปเรือสำเภาผูกด้วยตอกเพื่อประกอบทุกส่วนเข้าไว้ด้วยกันแล้วต่อด้วยการสานต่อเข้าไว้ด้วยกันเพื่อทำแผ่นรองเครื่องสักการะในสเปาสิ่งนี้จำเป็นต้องอาศัยทักษะในการจักสานรวมเข้ามาด้วยแล้วนำกระดาษมาปิดล้อมให้เป็นตัวลำเรือจากนั้นตกแต่งด้วยลวดลายที่สวยงามนำไม้ไผ่เรียวมาปักตรงกลางเป็นเสากระโดงผูกเชือกที่ติดธงทิวไปยังกระโดงเพื่อความสวยงาม
1: อีกอย่างหนึ่งที่จะอยู่ในสเปาก็คือสตวงสตวงนี่ก็จะเป็นเครื่องปูจาเคาะนะครับเครื่องส่งเคาะหมายถึงว่าสิ่งที่มันบ่ดีที่ในรอบปีที่เราประสบพบเจอมาเนี่ยหรือว่าอยู่อาจจะมาพ้องพายกับตัวเฮานะครับมาพ้องกายกับตัวเฮาเนี่ยเฮาก็จะสละสลุงด้วยน้ำขมิ้นส้มปล่อยแม้เขามีส้มปล่อยเวลาเขาสละสลุงเขาก็จะเช็ดอย่างเนี้ยอย่างเสื้ออย่างผ้าอย่างตัวเช็ดตั้งแต่หัวลงมาถึงตัวแล้วก็เอาใส่ไปในสตวงแล้วก็บางคนก็ตัดเล็บตัดผมลงไปเพื่อที่จะเป็นการส่งเคาะ
0: ความเชื่อของชาวบ้านมองว่าประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นเรื่องของการทำบุญให้กับผู้ล่วงลับแล้วยังเป็นการทำทานให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้อีกด้วยเพราะคนยากไร้ที่อยู่ปลายน้ำสามารถนำสิ่งของที่อยู่ในเรือสะเปาไปใช้ต่อได้ถือเป็นการทำบุญอีกทางหนึ่ง
1: ก็อยู่ในนั้นแหละอยู่ที่ว่าใครจะเก็บเขาปลายทางนู่นเขาก็เก็บจริงๆแล้วสเปาเนี่ยมันก็คือการทำบุญทำบุญให้อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับเพราะของนั้นไปแล้วเนี่ยใครที่ไปเก็บได้ก็เขาก็เอาของไปใช้ต่อก็คือนั่นก็คือได้เราเป็นบุญเป็นกุศลได้บุญบางทีอย่างมีกล้วยอย่างเงี้ยกล้วยเป็นเครือยาวใหญ่ๆนั้นเขาก็เห็นไหมได้กินถ้าถึงที่สุดแล้วไม่มีใครเอาเลยเนี่ยมันจมลงน้ำก็เป็นอาหารปลาเนี่ยแหละมันก็จะพวกนี้ก็จะย่อยสลายไปตามธรรมชาติสเปาเนี่ยเราจะวางบนแพอีกทีนึงซึ่งลักษณะของแพเนี่ยจะรองรับน้ำหนักแล้วสเปาเวลาลอยไปเนี่ยมันจะไม่คว่ำไม่จม
2: เสน่ห์ของสเปาของเชียงใหม่นี่จะไม่ตรงกับวันที่15ค่ำนะครับก็คือคงจะไม่ใช่ในช่วงของยี่เป่งซึ่งในช่วงของยี่เป่งเนี่ยทางวัดนะครับจะประกอบพิธีกรรมฟังอานิสงส์จุดผางประทีปบูชาแม่กาเผือกและตั้งธรรมหลวงหรือถวายมหาเวสสันดรชาดกนั่นเป็นพิธีกรรมในวันที่15ค่ําหรือยี่เป่งในส่วนของสเปานะครับก็จะเป็นช่วงระยะเวลาอันเกิดหลังจากนะครับการบูชาผางประทีปและก็ตั้งธรรมหลวงจึงเป็นกิจกรรมของชุมชนในเรื่องของการจัดโดยเฉพาะในวันเดือนแรมนะครับชุมชนก็จะมีพิธีกรรมอีกชุดหนึ่งขึ้นก็คือการทำเป็นรูปสำเภาหรือแพนะครับบรรจุเข้าของเครื่องใช้โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำปิงนะครับยกตัวอย่างเช่นสันทรายต้นกอกนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างตั้งแต่ท่าลูกจนถึงท่ากระดาษเนี่ยมีหลายชุมชนที่ปฏิบัติร่วมกันนะครับ
0: อาจารย์ดร.สราวุธรูปินอาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในพิธีกรรมนี้ยังช่วยให้ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นทำให้ประเพณีนี้มีความหมายและความสำคัญต่อการสืบสานวัฒนธรรมในอนาคต
2: ส่วนใหญ่ก็มีทุกวัยนะครับแต่ส่วนใหญ่ครอบครัวจะจูงลูกจูงหลานมาเข้าร่วมพิธีกรรมเพราะว่ามันเป็นความร่วมบุญละไมเชิงประเพณีสามารถเข้าร่วมได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองเห็นว่ามันเป็นสายใยของครอบครัวก็คือการทำสเปาร่วมกันนี่แหละบทบาทของพ่อแม่บทบาทของปู่ย่าตายาย และบทบาทของรูปนะครับในการประกอบเครื่องพิธีกรรมและทำรูปแบบของสเปาขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เป็นสายใยที่ทำให้คนนั้นเชื่อมโยงในเรื่องของความคิดในเรื่องของรูปแบบสเปาไว้ในแนวคิดของตัวเองและพิธีกรรมความเชื่อนะครับและคนที่เป็นคนสังคมรุ่นใหม่เนี่ยกิจกรรมที่มันมีส่วนร่วมและสนุกสนานเนี่ยน้องๆเยาวชนเนี่ยจะเข้ามาและจะเลือกกิจกรรมนี้นะครับในการเข้าร่วมเพราะว่าอยู่ในช่วงในห้วงของความมีความสุขความปิติหลังฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยซึ่งภาคอื่นๆก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องของอากาศหนาวในบริบทของประเพณีและพิธีกรรม
0: นางสาวอิ่มหทัยกินจินะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ระบุว่าแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านประเพณีล่องสะเปาคือต้องสร้างการบูรณาการที่สามารถเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตร์ได้โดยเฉพาะการใช้ประเพณีนี้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับเด็กและเยาวชนที่อาจยังไม่เข้าใจบริบททางสังคมและรากเหง้าของตนเอง
3: ทีนี้ถ้ามาถามว่าแล้วจากตัวสเปาเองอะค่ะมันสามารถ เป็นประเด็นในการมองว่าเราจะพัฒนาต่อไปทั้งเรื่องของการศึกษาหรือเรื่องของเศรษฐกิจอย่างไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการศึกษาเนี่ยอิ่มคิดว่าเรื่องแรกมันเป็นโจทย์ในการสร้างการเรียนรู้ผ่านการบูรณาการได้นะคะซึ่งเรื่องที่สำคัญเลยก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือสเปาอาจจะเป็นลักษณะของออบเจกต์หรือว่ารูปทรงบางอย่างที่เห็นได้ชัดเพื่อสื่อสารในเรื่องที่เด็กหรือว่าเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจในบริบททางสังคมหรือรากเหง้าของตัวเองที่พัฒนามาก็คือหมายถึงว่ามันสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในเชิงวัฒนธรรมสังคมประวัติศาสตร์เรื่องที่หนึ่งเนาะเรื่องต่อมาก็คือสเปาคือเรือวัตถุประสงค์คืออยากให้ลอยได้เพื่อเป็นแบบพาหนะไปนำทางไปสู่คนบนสวงสวรรค์อะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถคอมไบเรื่องของการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าการออกแบบหรือว่าการเลือกคัดสรรตัววัสดุที่มาประกอบอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันมีเชิงวิศวกรรมได้มีเชิงวิทยาศาสตร์มีเชิงการคำนวณได้อันนี้สามารถอิ่มว่าสามารถทำได้กับตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอ่ะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็การทดลองให้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะ
0: ประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นการทำบุญตามวิถีชีวิตของคนล้านนาแล้วยังเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนทุกวัยถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกันอนุรักษ์ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้คงอยู่อย่างมีคุณค่าต่อไป

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญ

0: ของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y n t h e s i sphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll c h o l r o p h y l l chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar s u g a r sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลยสวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นขุนและน้องชีต้านะครับเราอยู่กันที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการครับ
1: คุณครูคะแล้วเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันเหรอคะ
0: วันนี้นะครับชีต้าและน้องๆทางบ้านทุกคนจะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรโบราณต่างๆในภาคเหนือครับที่เคยมีความสำคัญแล้วก็เคยยิ่งใหญ่ซึ่งเมืองโบราณเนี่ยได้จำลองมาให้เราชมกันที่จังหวัดสมุทรปราการครับชีต้าพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้างั้นแผนที่อยู่ในมือครูแล้วเราไปลุยกันดีกว่าครับ
1: ไป

0: ้าครับสถานที่แห่งนี้นะครับคือการถ่ายแบบพระธาตุจอมกิติมาจากวัดพระธาตุจอมกิติจังหวัดเชียงรายครับ
1: แล้ววัดนี้มีความสำคัญไหมคะ
0: ในกลางพุทธศตวรรษที่15นะครับตำนานเล่าว่าสถานที่แห่งนี้ได้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุหรือว่ากระดูกของพระพุทธเจ้าตามความเชื่อของคนโบราณครับพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุจอมกิตินะครับมี2ส่วนด้วยกันครับส่วนที่1ก็คือส่วนของพระเกศาธาตุหรือว่าเส้นผมของพระพุทธเจ้าและอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของพระนาราศหรือว่าหน้าผากของพระพุทธเจ้าครับ
1: โหความสำคัญเยอะมากจริงๆค่ะและเป็นความสำคัญที่ดีมากๆเลยค่ะ
0: ใช่ครับดังนั้นวัดพระธาตุจอมกิตินะครับจึงถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนเมืองเชียงแสนครับตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคนนิยมไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่วัดพระธาตุจอมกิติอยู่เลยนะครับ
1: ถ้าหนูไปเชียงรายหนูจะให้คุณแม่พาไปเที่ยววัดพระธาตุจอมกิติค่ะ

0: คิต้าครับและนี่นะครับก็คือการถ่ายแบบวัด7ยอดหรือว่าวัดโพธารามจากจังหวัดเชียงใหม่มาครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับถือได้ว่าเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนามาก่อนครับเพราะฉะนั้นถ้าชีต้าไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะมีวัดวาอารามที่มีขนาดใหญ่โตแล้วก็มีความวิจิตรบรรจงมากๆเลยครับอย่างเช่นที่วัดโพธารามหรือว่าวัด7ยอดนะครับถือเป็นวัดที่มีความสําคัญนะครับเพราะว่ากษัตริย์ของเชียงใหม่เนี่ยได้มีการจําลองรูปแบบศิลปะมาจากเจดีย์พุทธคยาที่ประเทศอินเดียครับพุทธคยาเนี่ยนะครับก็คือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเปลี่ยนสภาพจากเจ้าชายสิทธัตถะกลายเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็การที่เมืองเชียงใหม่เนี่ยสามารถจำลองสถาปัตยกรรมของพุทธคยามาอยู่ที่เมืองเชียงใหม่ได้ก็แสดงให้เห็นว่ากษัตริย์ของเชียงใหม่นั้นเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มีบุญบารมีแล้วก็ใฝ่ในการทำบุญทางพระพุทธศาสนาอยู่เสมอครับเห็นรูปปั้นเทวดารอบๆนี้ไหมครับรูปปั้นเทวดารอบๆนี้นะครับก็คือสัญลักษณ์ของเทพชุมนุมซึ่งในตำนานเนี่ยเล่าว่าในวันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้มีเทวดาและนางฟ้ามากมายครับลงมาอนุโมทนาและแสดงความยินดีกับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเจดีย์นี้นะครับแทนสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงมีการปั้นรูปเทพชุมนุมอยู่โดยรอบฐานของพระเจดีย์แทนเรื่องราวในตำนานนั้นนั่นเองครับครับอย่างที่เห็นพระพุทธรูปด้านหลังเรานี้นะครับก็เป็นพระพุทธรูปที่สร้างตามแบบพระพุทธรูปเชียงแสนรุ่นที่1ครับโดยพระพุทธรูปเชียงแสนนะครับจะมีลักษณะพระวรกายที่ค่อนข้างอวบอ้วนแทนความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองนั่นเองครับและมีลักษณะเด่นที่สามารถสังเกตได้เลยนะครับว่าเป็นพระพุทธรูปเชียงแสนนั่นก็คือชายสังฆาติของพระพุทธรูปนั้นจะสั้นอยู่เหนือพระถันหรือว่าอยู่เหนือราวนมครับซึ่งพระพุทธรูปแบบเชียงแสนรุ่นแรกๆนะครับก็จะส่งแรงบันดาลใจและสืบทอดลักษณะทางศิลปะไปสู่พระพุทธรูปเชียงแสนรุ่นต่อๆมาครับและหนึ่งในพระพุทธรูปเชียงแสนรุ่นต่อมานะครับนั่นก็คือพระมหามณีรัตนปฏิมากรหรือว่าพระแก้วมรกตที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วในปัจจุบันนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับชีต้าลักษณะของศิลปะและสถาปัตยกรรมของอาณาจักรล้านนาเนี่ยมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างจากที่อื่นไหมครับ
1: แตกต่างค่ะเพราะที่นี่แปลกกว่าที่อื่นคุณครูคะเล่าต่อเลยค่ะหนูอยากฟังเรื่องอาณาจักรล้านนาแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับไปฟังกันดีกว่าครับชีต้าครับภาคเหนือของไทยเราเนี่ยเคยมีอาณาจักรโบราณที่ยิ่งใหญ่หลายอาณาจักรเลยนะครับเริ่มตั้งแต่อาณาจักรโยนกเชียงแสนครับซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงรายทุกวันนี้ครับและหลังจากอาณาจักรโยนกเชียงแสนค่อยๆเสื่อมลงนะครับก็มีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อีกอาณาจักรหนึ่งครับซึ่งได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมมอญของอาณาจักรทวารวดีในภาคกลางเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแทนที่ในราวพุทธศตวรรษที่13นั่นก็คืออาณาจักรฮริพุนชัยซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดลำพูนในปัจจุบันครับแต่หลังจากนั้นนะครับอาณาจักรฮริพุนชัยซึ่งเจริญรุ่งเรืองมาอย่างยาวนานก็ค่อยๆเสื่อมลงและในที่สุดอาณาจักรฮริพุนชัยก็ตกเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาครับทีนี้หลายคนคงจะสงสัยนะครับว่าอาณาจักรล้านนานั้นเติบโตขึ้นได้อย่างไรครูต้นคูณจะเล่าให้ฟังครับนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่16ถึงพุทธศตวรรษที่18บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำหลายสายทางภาคเหนือชนชาติไทยได้ตั้งถิ่นฐานและตั้งบ้านเมืองและแว่นแคว้นที่ปรากฏชื่ออยู่ในตำนานหลายเมืองสืบต่อมาครับเช่นแคว้นโยนกเชียงแสนแคว้นหิรัญนครเงินยางแคว้นฮริพุนชัยและแคว้นพะเยาเป็นต้นครับนอกจากนี้ยังมีเมืองซึ่งมีความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมปรากฏอยู่อีกหลายเมืองเช่นเมืองเขลังนครหรือลำปางเมืองแพร่เมืองน่านนอกเหนือจากเมืองโบราณที่กล่าวถึงแล้วนะครับส่วนเหนือของดินแดนไทยยังได้ปรากฏแว่นแคว้นโบราณที่ปกครองโดยชนชาติไทยเช่นเดียวกันเช่นแคว้น12ปันนาซึ่งทุกวันนี้อยู่ในเขตการปกครองของประเทศจีนครับแคว้น19เจ้าฟ้าทางตะวันออกเฉียงเหนือของพม่าแคว้น12เจ้าไทยหรือแคว้น12จุไทยที่อยู่ในแคว้นล้านช้างหรือว่าประเทศลาวในปัจจุบันนะครับจนกระทั่งประมาณพุทธศตวรรษที่18ครับได้มีอาณาจักรที่เข้มแข็งและมีกษัตริย์ที่เข้มแข็งนะครับได้สถาปนาบ้านเมืองขึ้นมาปกครองครับบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งมีอยู่หลายอาณาจักรเลยนะครับเช่น พะเยาครับตำนานเมืองพะเยานะครับได้เล่าว่าการสร้างเมืองพะเยานั้นสร้างโดยกษัตริย์องค์หนึ่งที่มีความสามารถมากชื่อว่าขุนจอมธรรมครับขุนจอมธรรมมีพระบิดาซึ่งครองเมืองเงินยางเชียงแสนหรือเมืองหิรัญนครได้โปรดให้สร้างเมืองพะเยาขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่17โดยพะเยานั้นนะครับมีกษัตริย์ที่เข้มแข็งและมีพระปรีชาสามารถหลายพระองค์เช่นขุนจอมธรรมและขุนเจืองเป็นต้นในสมัยของพญางำเมืองครับได้มีนโยบายการใช้สันติวิธีในการผูกมิตรกับแว่นแคว้นต่าง

0: เช่นพระยามังรายแห่งล้านนาและพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งสุโขทัยครับอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือก็คืออาณาจักรล้านนาครับจนถึงต้นพุทธศตวรรษที่19นะครับหรือว่าปีพุทธศักราช1800เศษๆพระยามังรายครับซึ่งถือได้ว่าเป็นปฐมกษัตริย์หรือกษัตริย์พระองค์แรกแห่งอาณาจักรล้านนาแต่ว่าการสถาปนาอาณาจักรล้านนาของพระยามังรายไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าในตอนแรกนั้นพระยามังรายเนี่ยก็ตั้งเมืองหลวงแห่งอาณาจักรของท่านอยู่ที่เมืองเชียงแสนเหมือนกับกษัตริย์พระองค์ก่อนๆครับแต่ว่าในปีพุทธศักราช1805ก็เกิดเรื่องสำคัญขึ้นนะครับเนื่องจากว่าพระยามังรายท่านพิจารณาเห็นว่าเมืองเชียงแสนครับไม่เหมาะกับการที่จะเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรครับก็เลยให้มีการย้ายเมืองหลวงครับไปอยู่ที่เมืองเชียงรายซึ่งมีความเหมาะสมมากกว่าแทนครับแต่ว่าเมืองเชียงรายก็ยังไม่ใช่เมืองที่เหมาะสมที่สุดนะครับเมืองที่พระยามังรายนะครับได้เลือกเมืองหลวงแห่งที่3ของอาณาจักรนั่นก็คือเมืองหริพุนชัยหรือว่าลำพูนครับในช่วงนั้นนะครับหริพุนชัยครับเป็นเมืองที่มีความร่ำรวยทางด้านการค้าและมีความร่ำรวยทางด้านวัฒนธรรมครับในที่สุดนะครับพระยามังรายก็สามารถโจมตีเมืองหริพุนชัยได้สำเร็จครับแต่ว่าใช้เมืองหริพุนชัยนั้นเป็นเมืองหลวงอยู่ไม่นานนะครับพระยามังรายท่านก็ทรงคิดว่าเมืองหริพุนชัยนั้นมีความเหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่ศาสนามากกว่าจะเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรครับเลยให้มีการย้ายเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่4โดยไปตั้งเมืองหลวงแห่งใหม่อยู่ที่เวียงกุมกามแต่ว่าปัญหาและข้อจำกัดของเวียงกุมกามนะครับนั่นก็คือน้ำท่วมครับเวียงกุมกามนะครับเป็นเมืองที่มีน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งครับดังนั้นพระยามังรายจึงใช้เวียงกุมกามเป็นเมืองหลวงอยู่ไม่นานนะครับจนถึงปีพุทธศักราช1839ครับพระยามังรายนะครับได้เชิญพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งอาณาจักรสุโขทัยและพระยางำเมืองแห่งอาณาจักรพะเยาซึ่งเป็นพระสหายครับมาช่วยกันเลือกที่ตั้งเมืองหลวงแห่งใหม่ครับและในที่สุดนะครับพระยามังรายครับก็ได้เลือกเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาเป็นศูนย์กลางแห่งที่5และเป็นศูนย์กลางที่เป็นที่มั่นสำคัญที่สุดของอาณาจักรล้านนาสืบต่อมาหลังจากนั้นครับพระเจ้าติโลกราชเป็นพระมหากษัตริย์นะครับที่ครองราชยาวนานมากที่สุดพระองค์หนึ่งของล้านนาครับแต่หลังจากสิ้นพระเจ้าติโลกราชแล้วนะครับอาณาจักรล้านนาก็เริ่มเสื่อมลงอาณาจักรล้านนามีตัวหนังสือเป็นของตัวเองนะครับโดยชาวล้านนาเนี่ยได้มีอักษรที่เรียกว่าอักษรธรรมครับอักษรธรรมนะครับนิยมใช้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นภาษาบาลีครับส่วนตัวหนังสือที่ใช้ในทางราชการนะครับเราเรียกว่าตัวหนังสือฝักขามชาวล้านนามีความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงอย่างมากครับในสมัยของพระเจ้าติโลกราชนะครับทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากทรงสร้างวัด7ยอดที่จังหวัดเชียงใหม่และทรงจัดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยของพระยามังรายซึ่งเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของล้านนานะครับได้มีการใช้กฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายมังรายศาสตร์เป็นกฎหมายที่ให้หลักในการประกันความยุติธรรมสิทธิและความเสมอภาคของประชาชนมีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยและประเพณีดั้งเดิมของชาวล้านนาครับทุกวันนี้นะครับยังมีหลายหมู่บ้านเลยนะครับในเขตภาคเหนือของประเทศไทยที่ได้ประยุกต์เอาหลักจากกฎหมายมังรายศาสตร์มาใช้ในการจัดสรรและแบ่งปันทรัพยากรครับชีต้าจากเรื่องอาณาจักรล้านนาที่คุณครูเล่าไปชีต้าพอจะเข้าใจมากขึ้นไหมครับ
1: เห็นชัดเลยค่ะถ้าไปชมสถานที่ด้วยต้องเข้าใจมากยิ่งขึ้นแน่เลยค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวตอนท้ายครูจะลองถามคำถามดีไหมดูว่าชีต้าจะตอบได้หรือเปล่า
1: ได้เลยค่ะ
0: นะครับจริงๆนอกเหนือจากเรื่องอาณาจักรล้านนาที่คุณครูเล่าไปนะครับอย่างที่บอกครับว่าก่อนหน้าที่จะมีอาณาจักรล้านนาเนี่ยบริเวณภาคเหนือของไทยเราเคยมีอาณาจักรเชียงแสนมาก่อนเดี๋ยวคุณครูจะพาชีต้าและน้องๆทางบ้านทุกคนไปรู้จักกับอาณาจักรเชียงแสนให้มากขึ้นนะครับผ่านรายการ Spirit of Asia ตอนเชียงแสนนครแห่งตำนานเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับ
2: ทะเลสาบเชียงแสนหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในชื่อเวียงหนองล่มตั้งอยู่ระหว่างอำเภอเชียงแสนและอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสันนิษฐานกันว่าอาจเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณอีกเมืองหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้ในพงศาวดารเหนือในตำนานได้กล่าวถึงเรื่องราวการสร้างเมืองใหม่บนที่ราบเชียงแสนเอาไว้ว่าพญาสิงหนวัตรได้รวบรวมเอาคนพื้นเมืองกลุ่มต่างๆแล้วจัดตั้งเป็นอาณาจักรโยนกนกพันสิงหนวัตรนครตำนานยังเล่าถึงพระเจ้าพรหมกุมารวีรบุรุษที่ได้กอบกู้บ้านเมือง

0: จากพวกขอมช้างทรงคู่บารมีชื่อพานคำซึ่งยังคงถูกพูดถึงและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของศิลปะร่วมกับวัฒนธรรมล้านนาอย่างกลมกลืนผ่านการประดับประดาวัดและสถานที่สำคัญของเมืองเชียงแสนมาทุกยุคทุกสมัย
1: พื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่พยายามจะตอกย้ำหรือว่าเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์อันเก่าแก่ก็คือพยายามโยงไปถึงยุคโยนกขนครโยนกขบุรีที่ยุคเก่าเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยตำนานยุคเก่าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยก็จะกล่าวถึงช้างงูโดยกษัตริย์ในอดีตเนี่ยที่สามารถไปจับงูในแม่น้ำโขงเนี่ยแล้วก็กลายเป็นช้างขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นช้างคู่บารมีสำคัญเนี่ยครับนั้นตัวนี้เนี่ยจะเกิดการรับรู้แล้วก็ผลิตซ้ำสืบกันมาครับดังนั้นเมื่อมีการสร้างสถานที่ตรงนี้เป็นสะดือเมืองนั้นความเป็นเก่าความเก่าแก่ที่พยายามอ้างให้เห็นความสืบเนื่องเนี่ยก็เอาตำนานตัวนี้เนี่ยมาผูกกับสถานที่ให้เกิดเป็นรูปธรรมผ่านสัญลักษณ์ต่างๆก็คือรูปปั้นที่เป็นรูปของวีรบุรุษอดีตกษัตริย์เนี่ยกำลังจับงูแล้วก็กำลังกลายเป็นช้างอย่างที่เราเห็นนะครับแม้กระทั่งประดับลายประดับตรงสันของมณฑปที่เป็นหลักเมืองหรือสะดือเมืองตัวนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าโดยขนบเดิมเนี่ยจะเป็นรูปมังกรคลายนาคแต่ตัวนี้เนี่ยก็พยายามทำให้เอกลักษณ์โดยการปรับนาคเนี่ยให้เป็นช้างงูโดยเป็นมังกรเนี่ยคลายช้างงูออกมานั้นตัวนี้ก็จะทำให้เห็นการผสมผสานตำนานความเชื่อแล้วก็โยงเข้ากับประวัติศาสตร์ในการรับรู้ของท้องถิ่นเนี่ยออกมาผ่านงานศิลปกรรมที่เป็นรูปธรรมทั้งรูปปั้นช้างงูตัวนี้แล้วก็ช้างงูที่เป็นมังกรคลายช้างงูอยู่ข้างบนสันหลังคาก
2: ีตาร์ครับน้องๆทางบ้านครับจากสารคดีนะครับจะเห็นได้ว่านักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์และผู้คนในท้องถิ่นได้มีการค้นคว้าและร้อยเรียงเรื่องราวในประวัติศาสตร์จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลักฐานทางโบราณคดีงานศิลปะและเรื่องเล่าต่างๆครับเพื่อที่จะพยายามตามหาความเป็นมาของอาณาจักรโยนกเชียงแสนและนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องเล่าในตำนานอีกหลายเรื่องเลยนะครับที่ครูยังไม่ได้เล่าให้ฟังชีต้าอยากฟังไหมครับ
3: อยากค่ะ
2: ถ้าอยากนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในรายการ Spirit of Asia
0: เรื่องราวของเมืองบริเวณที่ราบเชียงแสนที่ถูกทำลายและสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งได้ดำเนินมายาวนานหลายพันปีนับตั้งแต่ตำนานเมืองสุวรรณโคมคำจนถึงยุคของพญาแสนภูกษัตริย์องค์ที่3ของราชวงศ์มังรายที่ขึ้นครองอาณาจักรล้านนากล่าวได้ว่าเชียงแสนยุคนี้มีความรุ่งเรืองมากที่สุดเพราะพญาแสนภูมีพระราชประสงค์ให้สร้างบริเวณนี้ขึ้นเป็นเมืองฮิรัญนครชัยบุรีสีเชียงแสนด้วยจุดมุ่งหมายที่ให้เป็นเมืองหน้าด่านทางการค้าและเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาแห่งใหม่เห็นได้จากความร่ำรวยทางวัฒนธรรมในเขตเวียงเชียงแสนที่เต็มไปด้วยวัดวาอารามและโบราณสถานที่สำคัญมากกว่า70แห่ง
1: ทางวิชาการเนี่ยก็เชื่อว่าตรงนี้เป็นวัดที่พญาแสนภูสร้างตั้งแต่สมัยที่มาสร้างเชียงแสนในปี1871ครับในช่วงนั้นแล้วหลักฐานในทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมเนี่ยก็ยืนยันเชื่อมโยงไปถึงยุคต้นๆของล้านนาด้วยที่รับมาผ่านฮัลิพุนชัยซึ่งไปแว่นแคว้นในลุ่มแม่น้ำครับสิ่งหนึ่งที่ปรากฏก็คือสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมก็คือเป็นเจดีย์ทรงปราสาท5ยอดซึ่งเจดีย์ลักษณะนี้เนี่ยสืบเนื่องยาวไปถึงที่พุกามอีกที่พุกามก็มีเจดีย์ลักษณะนี้นะครับก็เลยมีการเชื่อมโยงว่าเจดีย์ที่ประสักรับอิทธิพลมาจากฮัลิพุนชัยที่ลำพูนแล้วก็ฮัลิพุนชัยที่ลำพูนน่ะรับมาจากที่พุกาม
4: แล้วหลักฐานก่อนยุคของพญาแสนภูอะคะ
1: ครับ
4: ทำไมเราถึงไม่เจออะไรเลยอะคะ
1: ที่เรายังไม่เจอในการขุดค้นจากที่ผมพยายามติดตามอ่านสำรวจรายงานการขุดค้นของทางศิลปากรนะครับสันนิษฐานกันว่าเดิมเนี่ยบริเวณพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับถือพุทธศาสนาเข้ามาดังนั้นการนับถือของคนยุคนั้นเนี่ยจึงเป็นลักษณะศาสนาแบบธรรมชาติศาสนาแบบผีดั้งเดิมนั้นการนับถือศาสนาแบบผีหรือวิญญาณดั้งเดิมเนี่ยจึงเป็นลักษณะของการสร้าง

0: สร้างสถานที่เคารพแบบไม่ถาวร
1: สุดท้ายครับน้องๆทางบ้านครับนอกจากศิลปะและสถาปัตยกรรมต่างๆที่ยังคงหลงเหลืออยู่แล้วนะครับดนตรีและภาษาของอาณาจักรล้านนาก็ยังถือเป็นมรดกที่สำคัญที่ยังได้รับการสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับว่าดนตรีและภาษาของอาณาจักรล้านนาได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างไรไปชมกันครับ
2: พื้นเพเดิมเนี่ยผมเป็นคนสุโขทัยครับแล้วผมมาบรรจุเป็นครูที่นี่เมื่อ2533ตอนแรกที่มาเนี่ยผมหันคนเฒ่าเปิ้นเข้าไปสอนละออนในโรงเรียนเนาะผมไปฟังแล้วเกิดความสนใจก็เลยไปนั่งดูไปนั่งเล่นตวยเล่นตวยเฮาก็ยิบซึ้งเพราะว่าจริงๆแล้วผมอยู่วัดเนี่ยผมฟังเพลงพวกนี้มาก่อนละมันอยู่ในสมองพอฟังปุ๊บเขาน่าจะเล่นได้นะก็เลยสนใจหยิบเครื่องเล่นตัวคนเท่าสอนเพื่อนก็สอนตัวเขาก็เล่นไปตัวคือปีเดียวอะผมก็เป็นเลยเนื่องจากว่าเขาจำเพลงได้เนาะจริงๆแล้วผมสอนภาษาอังกฤษแต่ว่าเขาก็มาคิดว่าเออถ้าเขาสอนภาษาอังกฤษแล้วเขาสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมไทยต่อชาวต่างชาติได้แห่งกำหนึ่งเนี่ยมันจะดีมากใดผมก็เลยสนใจแล้วเล่นอย่างจริงๆจังๆเล่นจากเครื่องหนึ่งคือซึ้งจากซึ้งก็ไปสล้อจากสล้อก็ไปคลุยแล้วก็ไปกลองไปชิงฉาบทุกอย่างเฮาเล่นได้หมดเลยแต่จริงๆแล้วเฮาไม่ได้ไปเรียนที่ไหนเฮาเป็นครูพักรักจำพอคนเฮาเล่นแล้วก็สนใจเฮาก็ยิบไปเล่นเล่นไปเล่นมาก็กลายเป็นว่าเออเฮาสอนนักเรียนได้พอสอนนักเรียนได้ปุ๊บก็ตั้งเป็นชมรมขึ้นมาชมรมดนตรีพื้นเมืองโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
3: ไม่ไกลจากโรงเรียนมากนักมีบ้านโบราณของคุณครูสมนึกสุขสุวรรณลูกหลานชาวไทยที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองเชียงแสนที่พยายามจะรักษาภูมิปัญญาของชาวไทยยวนเอาไว้โดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวต่อเติมบ้านไม้หลังเก่าให้เป็นพิพิธภัณฑ์ดนตรีบ้านร้อยสึ่งเพราะอยากจะสืบสานภูมิปัญญาของชาวไทยยวนให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาบ้านไม้เรือนไทยของคุณครูสมนึกหลังนี้คือแหล่งผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่งในเชียงแสนครูสมนึกเล่าว่าบ้านร้อยสึ่งยังคงเก็บรักษาเครื่องดนตรีโบราณตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดเอาไว้อีกทั้งยังมีเครื่องดนตรีทั้งเก่าใหม่เอาไว้มากกว่า50ชิ้นโดยเฉพาะสล้อและซึ่งเครื่องดนตรีล้านนาโบราณที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยยวนติดต่อไปถึงอาณาจักรล้านนา
4: บ้านร้อยซึ่งนี่แท้ๆในแปลงมาเมื่อปีประมาณ53เริ่มคิดขึ้นมานี่ก็เริ่มเอาเครื่องดนตรีมันเกิดกันเนาะพอดีแปลงบ้านหลังนี้ก็ขนมากอ่ะคือเขาคิดว่ามันเป็นวันหน้ามันเป็นอยากจะคือเป็นแรงศึกษาของคนทั่วไปเนาะครับละอ่อนด้วยนี่เราอ่ะไหวว่าไผหุ้มซึ้งสะลอกกับมะพร้าวไข่หันนี่เนาะของมะเกาแล้วก็ของที่เฮาเนี่ยตัวนะของที่เฮาซื้อมาตัวเฮาสะสม
5: ได้ขายทอดวิชาให้ใครบ้างยังครับ
4: ก็มีก็ส่วนมากแต่ว่าการแปลงนี่ยังไม่ได้ก็แนะนำเป็นบางคนไปเนาะแต่ว่าเขาจะมาเฮียนจูบ้านนี่มีแต่ว่าสล้อซอซึ้งนี่ผมก็สอนละอ่อนมาตั้งแต่ห้วยเกียงมาละเคยอันมีนักศึกษาฝึกสอนมาผมก็สอนการดีซึ้งแต่ป้าแกมาไหวว่าวันนี้ครับปู่ครูผมมาเรียกผมตั้งวงแล้วนะที่ผมได้ความรู้จากปู่ครูที่สอนดีซึ้งผมว่าผมก็ไปพัฒนาตัวเก่าขึ้นแล้วก็ตั้งวง
3: และเพราะชาวไทยยวนมีความผูกพันกับวัดร่องรอยและหลักฐานของชาวไทยยวนเชียงแสนจึงยังคงปรากฏให้เห็นตามวัดต่างๆในเขตเวียงที่วัดพระเจ้าล้านทองยังคงมีร่องรอยของตัวอักษรล้านนาปรากฏอยู่ในใบลานภูมิปัญญาหลายอย่างที่ถูกบันทึกไว้ในใบลานแต่การขาดแคลนผู้รู้ทำให้หลายๆคนในเชียงแสนกำลังเป็นห่วงว่าอัตลักษณ์ด้านภาษาของชาวไทยยวนกำลังจะเลือนหายไป

0: เราได้พบกับพระครูสุวรรณวิสุทธิคุณและพ่อวิมานิตซึ่งเป็นชาวเชียงแสนเพียงไม่กี่คนที่ยังคงเขียนและอ่านใบลานในภาษาล้านนาได้พระครูและพ่ออุ้ยเล่าให้เราฟังว่าการเขียนหรือจานอักษรธรรมล้านนาที่กลมโค้งไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดการจานอักษรแต่ละตัวจึงต้องใช้ทั้งความอดทนและเพียรพยายามอักษรธรรมบนใบลานเหล่านี้จึงเต็มไปด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของคนในอดีต
1: คือภาษาล้านนาเนี่ยมันสันนิษฐานว่าจะมาดังเดิมแล้วก่อนที่จะมีภาษาไทยถึงคิดอย่างนั้นนะเมื่อก่อนคนโยนกเนี่ยมันจะมีพยังบ่มีภาษาไทยใจก็จะใช้ภาษาล้านนาเป็นหลักคือคนเกิดมาก็ต้องจานเลยเขาเรียกว่าจานนะฮะไม่ได้บอกว่าเขียนนะจานจะเป็นทำใส่ในใบลานไว้ว่าเด็กคนนี้เกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรยังไงจะต้องเขียนเป็นภาษาล้านนาหมดเลยนะฮะทีนี้บ่ใช่เฉพาะกับไอ้ที่จะเป็นไอ้คัมภีร์ติพระเทศอย่างเดียวมันจะเขียนว่าจะเป็นหนึ่งจะเป็นกฎหมายสมัยก่อนนะจะเขียนเป็นกฎหมายก็มีจะเขียนเป็นทุกอย่างอะทุกอย่างที่ทางอันนี้เขาเขียนเนี่ยคือจะใจไอ้ตัวอักษรล้านนาหมดเลยนะคือนี่คือดังเดิมสมัยก่อน
2: เราก็จะเห็นว่าอาณาจักรล้านนาเนี่ยนะครับเป็นอาณาจักรที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและยังมรดกทางวัฒนธรรมในด้านต่างๆทางด้านศิลปะและวิถีชีวิตที่ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันด้วยนะครับวันนี้ชีต้าได้รับความรู้มากไหมครับ
3: ถ้าเป็นเมืองโบราณนี้นะคะชีต้าจะได้เห็นสถาปัตยกรรมล้านนาค่ะที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าที่อื่นค่ะแต่ถ้าเป็นรายการที่ครูนำมาให้ชีต้าชมนะคะชีต้าพบว่าชีวิตของคนในเชียงแสนและล้านนาค่ะเกี่ยวข้องกับศาสนาและเขามีอักษรเป็นของตัวเองด้วยค่ะ
2: ใช่แล้วครับและปัจจุบันนี้นะครับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ได้ตกทอดมาจากอาณาจักรล้านนาและอาณาจักรเชียงแสนก็ยังคงสืบทอดมาเป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยในภาคเหนือในปัจจุบันอีกด้วยนะครับชีต้า
3: จริงด้วยค่ะ
2: วันนี้เราเที่ยวกันสนุกมากเลยนะครับและในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านไปชมอะไรที่น่าสนใจได้รับความรู้และน่าตื่นเต้นขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
3: โลกกลมๆ กับครูสังคมของหนู
2: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องชีต้าเราต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12

วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง BLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง BLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่องทีวีและทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ศึกษาที่มีคุณภาพคือโอกาสที่ช่วยให้คนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวได้แต่ปัจจุบันนะคะความแตกต่างของคุณภาพการศึกษามีภาพที่ชัดเจนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคุณภาพระหว่างเมืองกับชนบทระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่กับโรงเรียนขนาดเล็กและระหว่างโรงเรียนต่างสังกัดรวมถึงปัญหาคุณภาพครูและปัญหาการเรียนการสอนอีกมากมายอะไรคือหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาและโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาที่บอกว่ามีการกระจายอำนาจไปที่โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือพื้นที่ห่างไกลเป็นความจริงหรือทำได้จริงหรือไม่ปัจจุบันนะคะมีโรงเรียนในหลายพื้นที่ที่มีศักยภาพในตัวเองมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่ต่างกันแต่การจัดการศึกษายังติดอยู่ในกรอบอำนาจของส่วนกลางแต่ถ้ามีการปลดล็อกอำนาจให้ครูได้มีอิสระในการคิดออกแบบหลักสูตรทางการศึกษารวมถึงมีอิสระในการบริหารจัดการโรงเรียนได้อย่างเต็มที่ทุกพื้นที่ก็จะได้คนเก่งที่เหมาะกับบริบทในสังคมของตัวเองและจะทำให้โรงเรียนกลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนอีกด้วยแล้วเมื่อไหร่การศึกษาไทยจะปลดล็อกจากกรอบอำนาจของส่วนกลางนี้ได้เราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549และดร.สุกรีนักแย้มอาจารย์จากวิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคามกันค่ะ
1: วันนี้นะคะรายการหนึ่งในพระราชดำริก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยสารคามนะคะสัมภาษณ์อาจารย์ดร.สุกรีนาคแย้มนะคะซึ่งเป็นเอ็กซ์เพิร์ทหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาของเรานะคะซึ่งเหตุผลที่เราต้องการสัมภาษณ์อาจารย์สุกรีนาคแย้มเนี่ยเป็นเพราะว่าท่านเนี่ยมีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับการศึกษาเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กอยู่เกือบ10ปีเป็นผอ.โรงเรียนขนาดเล็กในมหาสารคามและปัจจุบันเป็นนักวิชาการรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยสารคามในวิทยาลัยการเมืองการปกครองนะคะการที่ท่านเนี่ยได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรงเกี่ยวกับการเป็นนักวิชาการการเป็นนักการศึกษาเป็นครูการเป็นผู้อำนวยการทำให้ท่านเห็น

0: ภาพค่ะว่าประเทศไทยควรมุ่งเน้นไปทางไหนการพัฒนาการศึกษาควรเป็นอย่างไรและการปัจจัยใดเป็นปัจจัยที่เหนี่ยวรั้งการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยนะคะเราเห็นว่าการที่ท่านมีประสบการณ์รอบด้านแบบนี้เนี่ยทำให้เห็นจริงด้วยแล้วก็เห็นทางทฤษฎีด้วยนะคะตั้งแต่การปฏิรูปการศึกษาปี2542นะคะประเทศไทยเนี่ยพัฒนาการศึกษาอยู่โดยคาบเกี่ยวของ2ปัจจัยหลักปัจจัยแรกก็คือการตอบรับกับกระแสโลกาภิวัตน์ทำยังไงให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ภายใต้โลกโลกาภิวัตน์หรือ globalization ได้การ catch up การเป็นส่วนหนึ่งของพลวัตโลกนะคะก็เป็นประเด็นสำคัญที่ภาคสมัยการศึกษาปี2542ต้องการจะทำให้เห็นนะคะในขณะเดียวกันพระราชบัญญัติตัวนี้เนี่ยก็มันเน้นเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นคือทำยังไงให้เราบาลานซ์ระหว่างไปทางโลกแล้วก็ไปทางท้องถิ่นได้ทางพระราชบัญญัติการศึกษาเนี่ยก็เลยมุ่งเน้นให้นักเรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้การศึกษาท้องถิ่นนะคะคือการศึกษาที่โรงเรียนหรือชุมชนคิดขึ้นมาควบคู่ไปกับการศึกษาแกนกลางของสพท.หรือกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็จะเป็นหลักสูตรที่ชุมชนเนี่ยคิดขึ้นมาควบคู่ไปกับการศึกษาระดับกลางแกนกลางนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือการให้โอกาสการกระจายโอกาสกระจายรายกระจายอำนาจกระจายโอกาสให้กับชุมชนเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมมีตัวตนในการพัฒนาการศึกษาของตัวเองนะคะมันก็สำคัญมากค่ะเพราะว่าบริบทของประเทศไทยในทั่วประเทศเนี่ยต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าการศึกษาเนี่ยสามารถผลักดันให้กับพื้นที่หรือท้องถิ่นเนี่ยมีตัวตนเป็นของตัวเองเราก็จะสามารถเห็นการศึกษาที่หลากหลายและหน้าตาของการศึกษาทั่วประเทศเนี่ยก็จะเป็นไปตามบริบทของตัวเอง
1: พอเรามองผ่านความเคลื่อนไหวของการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเราทำหรือว่าเราคิดในสิ่งที่นานาประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาทำนะครับพอเขาพูดเรื่องอะไรเขาเปิดประเด็นเรื่องไหนเราก็รับเรื่องนั้นมาอันนี้มุมหนึ่งก็คือเราจะเห็นว่าภายใต้อิทธิพลของแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเรามีความเคลื่อนไหวตลอดเรารับโน่นนี่เข้ามาแต่ในอีกมุมหนึ่งนะเวลาที่เราเคลื่อนไหวตามกระแสโลกหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของบริบทเนี่ยเราไปรับสิ่งโน่นนี่เข้ามาสิ่งที่น่าสังเกตหรือว่าสิ่งที่อยากจะชวนทำความเข้าใจก็คือว่าเราบรรจุสิ่งโน่นนี่ลงไปภายในโครงสร้างหลักๆที่อยากจะชี้ให้เห็นอยู่2โครงสร้างด้วยกัน1ก็คือโครงสร้างทางการบริหารครับโครงสร้างที่2ก็คือโครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางนะครับทีนี้พอเราไปรับโน่นนี่เข้ามาในขณะที่เรื่องโครงสร้างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องตั้งคำถามหรือเปิดอกคุยกันอย่างจริงจังว่าภายใต้โครงสร้างเนี่ยเรามีความยืดหยุ่นหรือว่าเราสามารถบรรจุใส่อะไรลงไปได้แค่ไหนแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าเราไม่ตั้งต้นตรงโครงสร้างที่เรามีอยู่นะว่ามันสามารถจะรองรับอะไรได้แค่ไหนเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบที่สุดก็คือโรงเรียนซึ่งเป็นคนนำโน่นนี่นั่นที่เราใส่เข้าไปภายในโครงสร้างแบบนี้ครับอันนี้คือเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราแก้ปัญหาเรื่องโน่นนี่นั่นภายใต้แนวคิดเรื่องปฏิรูปการศึกษาในขณะเดียวกันเราไม่เคยถามว่าเราแก้ถูกจุดไหมอะไรคือการปฏิรูปที่มันเป็นแก่นมันจริงนะอีกอันหนึ่งก็ที่จะเห็นก็คือว่าเรายังทำเรื่องเดิมแก้ยังไม่ตกเราก็ไปเอาโน่นนี่นั่นใส่เข้าไปเนี่ยครับนี่คือภาพที่ผมมองครับเวลาเราฟังเรื่องหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยมันคำเนี้ยมันน่าจะให้ภาพว่าเป็นเอาละคงจะตอบโจทย์อะไรที่หลักสูตรแกนกลางให้ไม่ได้นะครับมันน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าตรงนี้ในแต่ละท้องถิ่นมันเขาก็จะมีความหลากหลายมีเขาเรียกว่าindigenous หรือว่ามีความเป็นพื้นเมืองของเขาตรงนี้นะมันน่าจะอยู่ในหลักสูตรท้องถิ่นน่าจะตอบโจทย์ได้แต่ทีนี้พอมันมีโครงสร้างแบบนี้ฮะ เราไปบล็อกว่าแต่ละปีจะต้องมีจำนวนรายชั่วโมงแล้วก็ไปจัดกระจายออกมาว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ได้ชั่วโมงเท่าไหร่เท่าไหร่นะฮะตรงนั้นล่ะครับในความเห็นของผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวหลักสูตรท้องถิ่นอะไรเนี่ยมันมีอยู่ก่อนที่เราจะมาจุดประเด็นขึ้นอีกทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ตามประสบการณ์ของผมนะครับในโรงเรียนขนาดใหญ่เนี่ยด้วยทรัพยากรเขาพร้อมเนี่ยเวลาที่เขาจะรันหรือว่านำนโยบายการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยเขามีทรัพยากรพร้อมเขาทำได้ตามนั้นแต่ว่าในโรงเรียนขนาดเล็กมันกลายเป็นว่าโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมีหลักสูตรท้องถิ่นก่อนที่ใครจะมาจุดหรือว่าเราจะหยิบยกมาพูดหรือว่านำมาวางไว้ในหลักสูตรแกนกลางก็ตามทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ครับคือในโรงเรียนขนาดเล็กที่ทรัพยากรโดยเฉพาะครูไม่พอเนี่ยขณะที่กลุ่มสาระการเรียนรู้มี8กลุ่มเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ครู 3-4 คนเนี่ยจะสอนโดยตามเนี่ยนอกจากครูไม่พอแล้วมันเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญหรือสาขาที่ครูจบมาทีนี้เขาทำยังไงฮะเขาปรากฏว่าในสิ่งที่เขาไปทำในแต่ละวันเนี่ยเขาให้เด็กไปลงไปปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ไปเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเห็นไหมครับเขามันเกิดมาตั้งนานแล้วมุมมองที่ผมมองเห็นก็คือว่าเนี่ยมันกลับไปเกิดในโรงเรียนขนาดเล็กที่เขาพยายามจะอยู่รอดท่ามกลางความกดดันหรือว่าสิ่งที่ส่วนกลางกำหนดให้อ่ะ
0: ประเทศไทยควรจะเปิดโอกาสให้โรงเรียนเลือกค่ะคือต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ทุกโรงเรียนทำการศึกษาท้องถิ่น10ปี20ปีที่ผ่านมาเนี่ยคำว่าการศึกษาท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาในการศึกษาไทยเข้าๆออกถ้าเกิดว่าผู้บริหารเห็นด้วยมันก็เข้ามามีบทบาทสำคัญถ้าผู้บริหารไม่เห็นด้วยผู้บริหารกระทรวงอะนะคะถ้าผู้บริหารไม่เห็นด้วยเรื่องนี้ก็ตกลงไป10ปีที่ผ่านมาการศึกษาท้องถิ่นยังไม่ใช่ปัจจัยสำคัญของการศึกษาไทยแต่มันควรจะเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งของการศึกษาไทยค่ะการที่ประเทศไทยจะก้าวข้ามกลับจากรายได้ปานกลางแล้วเป็นส่วนหนึ่งในพลวัตโลกเนี่ยเราต้องมีตัวตนมีไอดีนิตี้ชัดเจนของท้องถิ่นแต่เราต้องอย่าลืมนะคะว่าไม่ใช่ทุกโรงเรียนเนี่ยที่สามารถเน้นหลักสูตรท้องถิ่นได้ทุกวันนี้เนี่ยเรื่องที่น่าเศร้าคือเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ก็เน้นหลักสูตรแกนกลางเพื่อเน้นให้เด็กเนี่ยสามารถแคชอัพหรือตอบโต้ตอบโจทย์พลวัตโลกสอบปีซ่าได้สอบโอเน็ตได้นี่ก็คือโรงเรียนขนาดใหญ่ที่พยายามที่จะเป็นแข่งขันสูงกับประเทศนานาประเทศกลายเป็นว่าหลักสูตรท้องถิ่นกลายมาเป็นงานของโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดครูมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นค่ะหลักสูตรท้องถิ่นที่โรงเรียนและท้องถิ่นแข็งแรงและโรงเรียนและท้องถิ่นจับมือกันผลักดันหลักสูตรท้องถิ่นให้เกิดขึ้นในเชิงนโยบายการศึกษาเนี่ยเรามีทิศทางว่าหลักสูตรแกนกลางอ่ะสอน 70% หลักสูตรท้องถิ่น 30% ซึ่งก็เป็นทิศทางที่เหมาะสมแล้วก็น่าสนใจเพราะมันจะทำให้บาลานซ์ระหว่างหลักสูตรแกนกลางกับหลักสูตรท้องถิ่นได้แต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะในความเป็นจริงเนี่ยพอเปลี่ยนผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการหลักสูตรใหม่ๆก็เกิดขึ้นมากมายหลักสูตรต้านยาเสพติดหลักสูตรโรงเรียนสีขาวหลักสูตรคุณธรรมวิชาการหลักสูตรลดโรงเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้คืออะไรต่างๆมันเพิ่มเข้ามาในหลักสูตรเนี่ยมากมายจนหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้เป็นหลักสูตรท้องถิ่นมันเป็นแค่ชั่วโมงที่ใส่อะไรก็ได้เข้ามาจากกระทรวงนะคะการที่กระทรวงศึกษาเนี่ยเปลี่ยนนโยบายมากมายตลอดเวลาทำให้ความสั่นคลอนของหลักสูตรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรไม่มีเสถียรภาพพอหลักสูตรไม่มีเสถียรภาพนักเรียนก็เรียนแบบสเปะสปะนะคะทุกวันนี้เนี่ยเรามีหลักสูตรมากมายแทรกเข้ามาในหลักสูตรท้องถิ่นที่คุณครูที่ทางผอ.ที่ทางคนที่เราคุยด้วยเนี่ยบอกว่าหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญของการศึกษาไทย
1: เรียนขนาดเล็กปรากฏว่ามันไปสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเรื่องความรู้3ประเภทที่นักการศึกษาเขาให้ไว้คือความรู้ที่มันเป็นความรู้ที่เป็นแกนหรือเป็น knowledge จริงๆแล้วก็ความรู้ประเภททักษะทางด้านกระบวนการหรือทักษะทางกายนะครับเช่นการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ อะไรแบบนั้นอีกความรู้ประเภทหนึ่งก็คือความรู้ทางด้านอารมณ์หรือว่าค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมปรากฏว่ามันไปสอดคล้องครับทางออกของโรงเรียนขนาดเล็กที่เขาพยายามจะมีตัวตนท่ามกลางการขาดแคลนทรัพยากรที่เขาไม่สามารถจะพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตรท้องถิ่นที่หลักสูตรแกนกลางเนี่ยกางไว้ให้แล้วว่าคุณควรจะไปวางมันไว้ตรงไหนอย่างนี้ครับซึ่งมันเป็นเรื่องซับซ้อนไม่น้อยแต่จริงๆแล้วเขาทำแบบนี้ฮะโดยเขาไม่ไปเริ่มจากอาจจะไม่ไปเริ่มจากการกางหลักสูตรแกนกลางออกมาด้วยซ้ำแต่เขาทำเพราะมันนี่มันคือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นแล้วก็นักเรียนก็พอให้ทำแบบนี้มันสอดคล้องกับทักษะแล้วก็วิถีชีวิตของเขาด้วยครับทำยังไงที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยเราจะทำให้เขารู้สึกภาคภูมิใจภาคภูมิใจถ้าเราไปเข้าถ้าศัพท์ทางวิชาการก็จะเรียกว่า intervention การเข้าไปแทรกแซงการเอากฎระเบียบอะไรที่ไปสร้างขึ้นมาแล้วเอาไปหยิบสิ่งที่ชุมชนเขาทำอยู่แล้วเช่นหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อจะเข้ามาสู่สิ่งที่รัฐหรือว่าสิ่งที่โครงสร้างทางการบริหารแบบนี้เซตขึ้นมาเนี่ยมันไปลดแรงจูงใจเขาลงหรือเปล่าในที่สุดเราก็สิ่งที่เขาเคยปฏิบัติจริงเนี่ย อย่างเช่นไปเซตแบบฟอร์มขึ้นมาแทเขาอาจจะวางมือจากสิ่งที่อยู่ในฟิลอยู่ในภาคสนามกลับมาทำเอกสารอะไรแบบนี้ครับแล้วจากที่เคยเขามีความสุขกับการที่จะถ่ายทอดหรือว่าพานักเรียนเนี่ยเรียนรู้ในสิ่งที่มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเขาพอเราเอาอะไรที่มันเป็นทางการไปเซตสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นระบบเนี่ยขึ้นมานะครับแรงจูงใจหรือว่าความกระตือรือร้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะลดลงหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อคำหนึ่งคือส่วนหนึ่งนอกจากจะเป็นความส่วนตัวแล้วมันเกิดจากประสบการณ์ของผมด้วยครับคือเราเคยทำอยู่ดีๆเราเคยปฏิบัติจริงๆพอไปหยิบตรงนั้นเนี่ยเพื่อเข้าสู่ระบบรายงานเข้าสู่ระบบแบบฟอร์มอย่างเนี้ยมันกลายเป็นว่าเราไม่สามารถจะทุ่มเทกับตรงนั้นได้เต็มที่ก็อยากจะให้ทุกฝ่ายนะครับเปิดอกคุยกันอย่างจริงจังในเรื่องโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องการปฏิรูปการศึกษานี่แหละเราปฏิรูปตรงไหนมันถึงจะถูกจุดมันถึงจะตรงกับรากเหง้าของปัญหาจริง
0: ๆเราพูดมาหลายครั้งแล้วนะคะว่าการศึกษาเนี่ยต้องเอาทุกภาคส่วนเป็นศูนย์กลางในการผลักดันต้องเอานักเรียนเป็นศูนย์กลางต้องเอาครูเป็นศูนย์กลางต้องเอาผอ.เป็นศูนย์กลางสรุปทั้งหมดคำว่าศูนย์กลางนั่นคือการที่ประชาชนได้รับอำนาจมากขึ้นในการเป็นส่วนร่วมในการผลักดันการศึกษาเรามองว่าการกระจายอำนาจเนี่ยค่ะจะเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาการศึกษาให้มันทั่วถึงเพราะว่าประเด็นสำคัญของการเรียนรู้คือ relevant คือความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับการเรียนรู้ของเด็กถ้าเด็กเรียนไปแล้วเขารู้สึกว่าบทเรียนที่เขาได้เรียนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตของเขาเขาก็ไม่มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะฉะนั้นการกระจายอำนาจการกระจายโอกาสการกระจายการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวผลักดันที่สำคัญที่จะให้เด็กสามารถรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเรียนอยู่มีบทบาทกับชีวิตของเขาและเขาจะตั้งใจเรียนการกระจายการศึกษาเนี่ยคือทำยังไงให้เด็กตั้งใจเรียนทำยังไงให้เด็กตั้งใจเรียนด้วยตัวของเด็กเองทำยังไงให้เด็กตั้งใจเรียนแล้วมีความคิดวิเคราะห์ด้วยตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นเราต้องผลักดันค่ะให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกทำกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทำงานเป็นทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สำคัญของการศึกษา
2: คงถึงเวลาแล้วนะคะที่การกระจายอำนาจในทุกภาคส่วนจะเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ที่สามารถจัดหรือออกแบบการศึกษาร่วมกันได้โดยมีอิสระความคล่องตัวในการบริหารและจัดการศึกษาที่เหมาะสมต่อตัวผู้เรียนและพื้นที่ให้มากที่สุดเพราะเป้าหมายที่สำคัญนะคะก็คือผู้เรียนได้นำไปใช้ในชีวิตจริงเรียนแล้วเกิดการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหาย

ใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คุณผู้ชมครับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาซึ่งตั้งอยู่บนถนนนางงามศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองที่อยู่เคียงคู่ความศรัทธาของผู้คนบนถิ่นฐานย่านนี้มาช้านานที่เสกสรรบันดาลขึ้นในสมัยพระยาวิเชียรคีรีเจ้าเมืองสงขลาลำดับที่4
1: ซึ่งได้รับพระราชทานไม้ชัยพฤกษ์หลักชัย1ต้นกับเทียนชัย1เล่มพร้อมด้วยเครื่องไทยทานจึงนำมาประดิษฐานและทำการฝังหลักชัยเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2385ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่3ต่อมาจึงได้ให้ช่างสร้างตึกที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน3หลังครอบทับหลักเมืองไว้ล่วงการผ่านสมัยในปีพุทธศักราช2460สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนลพบุรีราเมศรอุปราชมณฑลปักใต้ได้ลงลายพระหัตถ์แจ้งว่าเสาหลักเมืองจังหวัดสงขลาปวกกัดชำรุดทรุดโทรมพ่อค้าและประชาชนจังหวัดสงขลาจึงช่วยกันออกเงินทำเสาหลักเมืองขึ้นใหม่ด้วยซีเมนต์คอนกรีตดังที่เห็นเช่นในปัจจุบันนี
0: ้ศาสนสถานสำคัญที่ได้รับการดังสรรบันดาลจนโอฬารตระการตาเปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาจากบรรดามหาชนคนเมืองสงขลาที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนจีน
1: และหากเราเดินจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองไปจนสุดถนนสายนางงามภูมิสถานบริเวณละแวกบ้านย่านตัวเมืองสงขลาในปัจจุบันยังเป็นที่พำนักพักพิงของชาวไทยมุสลิมซึ่งเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่ามุสลิมบ้านบน

ทีนี้นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่อู่บ้านฐานถิ่นแผ่นดินประวัติศาสตร์ซึ่งในสมัยโบราณมีชื่อเรียกขานกันว่าสิงคระดินแดนที่มีวัฒนธรรม3ชนชาติซึ่งฉายฉานอัตลักษณ์อันหลากหลายบนผืนพระสุธาเดียวกันและยังร่วมกันรังสรรค์บันดาลให้ถิ่นฐานย่านนี้มีความเจริญก้าวหน้าสืบมาเป็นเวลานับร้อยปีล่วงมาแล้วเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกเก่าการเมืองท่าการค้าโบราณที่ตั้งอยู่ตรงแหลมทองบริเวณฝั่งอ่าวไทยที่มากล้นไปด้วยศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าของ3ชนชาติที่สถิตสถาพรอยู่คู่กับวิถีชีวิตของผู้คนท่วมท้นไปด้วยอัตลักษณ์ภายในเมืองใหญ่ไพศาลแห่งย่านปากใต้เมืองโบราณที่ผู้คนต่างเรียกขานในยุคปัจจุบันว่าเมืองสงขลา

0: สงขลาปรากฏมีชื่อเสียงตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่21ศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่บริเวณฝั่งหัวเขาแดงดังมีหลักฐานจารจารึกอยู่ในจดหมายเหตุของชาวอาหรับปรากฏคำว่าสิงกูลหรือสิงขลาแต่บรรดาบรรพชนคนพื้นเมืองน่าจะออกเสียงคำเหล่านี้ว่าสิงขรหรือสิงขระแต่บรรดาบรรพชนคนพื้นเมืองน่าจะออกเสียงคำเหล่านี้ว่าสิงขรหรือสิงคะที่แปลว่าภูเขาหรือยอดเขาสอดคล้องกับที่ตั้งเมืองสงขลาในอดีตบริเวณฝั่งหัวเขาแดงซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาอีกทั้งยังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในแผนที่ราชอาณาจักรสยามโดยใช้ชื่อว่าซิงกอราซึ่งเขียนโดยนักบวชชาวฝรั่งเศสชื่อบาทหลวงปลาซิดเดอแซงเอแลนขณะเดินทางมายังกรุงสยามเมื่อปีพุทธศักราช2229ส่วนอีกหลักฐานหนึ่งที่มีการจดบันทึกจารึกเอาไว้เกี่ยวกับเมืองสงขลาในหนังสือประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยามโดยนายนิโคลาแชเวสความตอนหนึ่งระบุว่าเมืองท่าที่สำคัญทางฝั่งตะวันออกของแหลมทองเมืองหนึ่งที่บรรดาพ่อค้าวานิชจากประเทศที่เจริญแล้วได้แก่จีนโปรตุเกสฮอลันดาและนานาประเทศต่างต้องนำเรือสินค้าเข้ามาเทียบท่าเพื่อนำสินค้ามาขายและรับสินค้าเมืองนี้ชื่อเมืองสิงขรซึ่งสันนิษฐานกันว่าเรียกตามลักษณะเมืองที่มีภูเขามากต่อมาจึงเรียกเพี้ยนเป็นเมืองสงขลามาจนถึงปัจจุบันเมืองสงขลาก่อตั้งขึ้นโดยดาโตะโมกอลชาวมุสลิมที่นำครอบครัวและบริวารลงเรือสำเภาจากชวามาขึ้นฝั่งที่หัวเขาแดงเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2145และได้ก่อร่างสร้างเมืองขึ้นบริเวณปากทางเข้าทะเลสาบสงขลาและขยายเมืองจนเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยาจนได้รับความไว้วางใจในสมเด็จพระเอกาทศรสจึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดาโตะโมกอลเป็นข้าหลวงใหญ่ดูแลเมืองสงขลาล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2185ยุคของสุไลมานบุตรชายของดาโตะโมกอลผู้ได้สืบทอดตำแหน่งเจ้าเมืองสงขลาที่หัวเขาแดงและเริ่มมีการค้าขายกับชาวต่างชาติมากขึ้นทั้งยังเป็นเมืองท่าและสถานีพักสินค้าอันยิ่งใหญ่ส่งผลให้เมืองสงขลาที่หัวเขาแดงนั้นพัฒนาได้อย่างรวดเร็วจนสุไลมานตั้งตัวเป็นกบฏแข็งเมืองต่อกรุงศรีอยุธยาไม่ยอมรับอำนาจของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพร้อมกับสถาปนารัฐสุลต่านขึ้นที่หัวเขาแดงตั้งตัวเป็นอิสระแต่งตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์เรียกกันว่าพระเจ้าเมืองสงขลาลุกการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2223ในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทางอยุธยาได้ส่งกองทัพมาปราบปรามจนเมืองสงขลาถูกทำลายราบคาบทั้งป้อมคูประตูหอรบรวมทั้งบ้านเรือนล้มเหลือไว้แต่เพียงแผ่นดินเท่านั้นครั้นต่อมาจนถึงปีพุทธศักราช2318ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเมืองสงขลาได้รับการทำนุบำรุงให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูขึ้นมาอีกครั้งในฐานะเมืองท่าบริเวณบ้านแหลมสนฝั่งหัวเขาแดงและให้ชาวจีนปกครองเมืองสงขลาจนได้วิวัฒน์พัฒนาขยายตัวอย่างรวดเร็วจนผู้คนเพิ่มพูนคับคั่งในพื้นที่ฝั่งแหลมสนเกิดปัญหาความคับแคบของความเป็นอยู่น้ำจืดเกิดกันดารไม่สามารถขยายตัวเมืองออกไปได้เพราะด้านหลังเป็นเขาแดงส่วนด้านหน้าก็ประชิดติดกับทะเลสาบไม่สามารถขยายเมืองได้ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2375สมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จึงได้โปรดเกล้าให้พระยาวิเชียรคีรีเทียนเซ้งผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่4ย้ายเมืองสงขลาจากฝั่งแหลมสนมาตั้งเมืองที่ฝั่งตำบลบ่อยาง พื่อสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นใหม่พร้อมทั้งพระราชทานยกเงินภาษีอากรเมืองสงขลาให้เป็นจำนวน200ช่างเพื่อสร้างกำแพงรอบเมืองประตูเมืองป้อมปราการจนแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2385และกลายเป็นเมืองสงขลามาจนถึงปัจจุบันนี
1: ้บริเวณนี้เป็นบริเวณที่เรียกว่าปากน้ำของเมืองสงขลาฝั่งเขาแดงซึ่งเป็นยุคแรกของการตั้งเมืองสงขลาจากภูมิทัศน์หรือว่าจากลักษณะของภูมิศาสตร์ที่เป็นชัยภูมิมันเหมาะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราเข้าไปทางด้านหลังซึ่งเป็นปากอ่าวไปสู่ทะเลสาบออกมาทางด้านหน้าก็จะออกสู่ทะเลเหมาะแก่การคมนาคมอาจจะเป็นเพราะลักษณะดังกล่าวนี้เองที่ทำให้กะโตโมโกลหรือว่าสุลต่านสุไลมานซึ่งเป็นยุคหลังในที่สุดก็เลยเลือกพื้นที่แห่งนี้เป็นชัยภูมิในการที่จะลงหลักปักฐานแล้วก็สร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาภูเขาด้านที่เห็นอยู่ในขณะนี้คือเขาเขียวซึ่งเป็นภูเขาที่ต่อกันมากับเขาแดงอันเป็นที่ตั้งของเมืองสงขลาส่วนที่เป็นพื้นราบลงมาเหมือนกับเป็นแหลมบริเวณนี้ชาวบ้านเรียกบ้านแหลมสนมาตั้งแต่เดิมสงขลาฝั่งแหลมสนนั้นเกิดขึ้นในสมัยที่พระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ครองนครยุคแรกๆของการตั้งเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนก็ล้วนแต่เป็นชาวจีนเพราะฉะนั้นอาคารบ้านเรือนที่พอจะมีอยู่ในสมัยนั้นรวมทั้งที่สาธารณะก็ล้วนแต่เป็นศิลปะแนวจีนทั้งสิ้นและที่สำคัญเจ้าเมืองศรัทธาในพระพุทธศาสนาการก่อกำเนิดเกิดขึ้นของวัดจึงมีอย่างมากมายนะครับอย่างวัดสุวรรณคีรีนะครับซึ่งเป็นวัดประจำตระกูลณสงขลาก็จะเห็นได้ว่ายังมีความเป็นศิลปะแบบจีนผสมอยู่และถ้าเข้าไปในวัดเราก็จะพบว่าในวัดนั้นไม่ว่าจะเป็นหอระฆังก็ดีไม่ว่าจะเป็นองค์เจดีย์และที่สำคัญก็คือเจดีย์เฉพาะที่เป็นเจดีย์ทรงจีนก็เกิดขึ้นในยุคของเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนทั้งสิ้นเนื่องจากว่าความเจริญทางด้านการหลั่งไหลกันเข้ามากันเข้ามาอยู่กันอย่างมากมายทำให้เมืองสงขลานี่ขยายตัวไม่ทันนะครับจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่3จึงได้มีการย้ายเมืองสงขลาจากฝั่งแหลมสนข้ามปากน้ำของทะเลสาบสงขลามาอยู่ฝั่งปัจจุบันก็คือฝั่งบ่อยาง
2: นี่คือกำแพงเมือง

เมืองสงขลานะคะบริเวณถนนนครนอกที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ย้ายสงขลาฝั่งแหลมสนมายังฝั่งบ่อยางนะคะสิ่งแรกที่ทำก็คือให้สร้างกำแพงเมืองนะคะลักษณะเด่นของกำแพงเมืองสงขลาก็คือว่าที่ไม่เหมือนกับที่อื่นเลยนะคะกำแพงนี้จะสร้างด้วยหินสีแดงนะคะในขณะที่กำแพงเมืองอื่นทั่วๆไปจะสร้างด้วยอิฐกำแพงเมืองเนี่ยนะคะก็จะ อยู่คู่กับถนนนครนอกนะคะแต่ถนนนครนอกในอดีตเนี่ยนะคะมันไม่เป็นถนนใหญ่เหมือนอย่างปัจจุบันจะเป็นทางเล็กๆสำหรับคนเดินและก็รถลากที่เขาเรียกว่ารถแหลนเชียนะคะที่คนจีนลากเนี่ยสัญจรไปมาได้ถนนนครนอกได้ขยายใหญ่เนื่องจากพระยายมราชปั้นสุขุมนะคะได้ให้มีการขยายเมืองสงขลาและก็ให้มีการรื้อกำแพงเมืองเอาอิฐจากกำแพงเมืองนี่ค่ะไปถมถนนนะคะและก็ขยายถนนขึ้นนะคะเพราะว่าเมืองมันเจริญขึ้น

บริเวณตรงนี้คือศาลาจารึก3ภาษาเหตุที่เรียกว่าศาลาจารึก3ภาษาเนี่ยเนื่องจากว่าในศาลาแห่งนี้มีศิลาจารึกโบราณเก่าแก่นะครับอยู่3หลักใน3หลักนี่จารึกเรื่องราวเดียวกันแต่ละหลักนั้นจารึกต่างภาษากันนะครับอย่างเช่นหลักแรกสุดเป็นจารึกด้วยภาษามลายูหลักกลางเป็นจารึกภาษาไทยส่วนหลักทางขวาเป็นจารึกภาษาจีนจารึกทั้ง3ภาษานี้จะบอกให้เห็นว่าคนในอดีตของเมืองบ่อยางหรือว่าเมืองสงขลานั้นนะครับเป็นคนกลุ่มใหญ่อยู่3กลุ่มและที่สำคัญก็คือการที่คน3กลุ่มมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลด้วยกันนี่แสดงว่าความขัดแย้งเนี่ยไม่มีสิ่งเหล่านี้บอกให้รู้ว่าจนถึงปัจจุบันเรื่องราวของคน3กลุ่มไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็ชาวไทยเสื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในเมืองสงขลานะครับไม่ใช่ว่าขาดช่วงขาดตอนแต่ไม่เคยลืมซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงปรากฏอยู่สมกับคำที่ปราชญ์เคยกล่าวไว้ว่า3หลักผสมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวในสงขลา

1ในถนนเก่าการที่เรียกขานกันว่าถนนไซบุรีภูมิสถานที่ตั้งอยู่คู่ขนานกับถนนนางามปรากฏมีพระอารามโบราณที่ถูกเรียกขานกันว่าวัดกลางปูชนียสถานสำคัญที่รังสรรค์บันดาลผ่านงานศิลปะรูปแบบไทยจีนจนเป็นอัตลักษณ์ให้เห็นได้อย่างลงตัวพร้อมทั้งได้รับอิทธิพลความเจริญทางสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมของสยามประเทศมาจากสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยมีการนำรูปแบบอาคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามมาเป็นต้นแบบของพระอุโบสถอีกทั้งวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลจวบการผ่านสมัยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้ายกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีและในปัจจุบันวัดกลางแห่งนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร

วัดมชิมาวาดสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาผู้สร้างวัดชื่อนางศรีจันทร์ชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดว่าวัดยายศรีจันทร์ภายหลังมีผู้สร้างวัดขึ้นทางทิศเหนือ1วัดและทางทิศใต้1วัดโดยวัดยายศรีจันทร์อยู่ตรงกลางชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่าวัดกลางในปีพุทธศักราช2431สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสเมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอกรมมหมื่นวชิรยานวโรรสได้เสด็จเยือนเมืองสงขลาทรงเปลี่ยนชื่อจากวัดนางศรีจันทร์หรือวัดกลางเป็นวัดมชิมาวาดและได้รับการปฏิสังขรณ์เรื่อยมา

0: ยระหว่างปีพุทธศักราช2390ถึง2408ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่โดยเจ้าพระยาวิเชียรคีรีบุญสังณสงขลาผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่5ของตระกูลณสงขลาสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ในปีพุทธศักราช2394เป็นพระอุโบสถทรงไทยสมัยรัตนโกสินทร์เป็นฝีมือช่างหลวงในกรมช่าง10หมู่พร้อมด้วยช่างประจำเมืองสงขลาผสานพุทธศิลป์แบบไทยผสมจีนเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังทั้ง4ด้านเนื้อเรื่องเป็นเทพชุมนุมพระพุทธประวัติและทศชาติชาดกเป็นจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่4ด้วยฝีมือช่างหลวงอีกหนึ่งสิ่งสำคัญภายในวัดมัชฌิมาวาดวรวิหารคือพระประธานภายในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปหินอ่อนประทับนั่งปางสมาธิพุทธลักษณะแบบไทยผสมจีนประดิษฐานอยู่ในบุตรสบกลักษณะคล้ายบุตรสบกของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรขนาดย่อส่วนสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้พระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาดนับเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่งดงามมากแห่งหนึ่งของภาคใต้
1: โครงสร้างของอุโบสถเนี่ยจะเห็นว่าสำหรับอุโบสถของวัดมัชฌิมาวาสนั้นจะเป็นอุโบสถที่แปลกกว่าของที่อื่นๆเนื่องจากว่าโครงสร้างข้างบนเนี่ยเปิดเผยหมดเปิดกว้างจะไม่มีเพดานนะเพราะฉะนั้นเราสามารถดูความอลังการของเครื่องไม้ทั้งหมดพอลงมาที่ผนังของอุโบสถเห็นว่าทั้งทุกด้านของฝาผนังเนี่ยเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังนะตอนบนสุดเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นรูปเทวดานั่งประทับนั่งพนมมือมุ่งตรงไปที่พระประธานเป็นการนมัสการทำความเคารพต่อพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้าภาพที่สะท้อนจากจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถอันนี้มันจะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างจีนไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ปรากฏในยุคที่เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง

0: วัดมัชฌิมาวาสโบราณสถานที่ผสมผสานงานทางสถาปัตยกรรมได้อย่างลงตัวโดดเด่นเป็นสง่าล้ำค่าเคียงคู่ถิ่นฐานย่านเมืองสงขลาแห่งนี้มาช้านานอีกทั้งวัดแห่งนี้ยังมีหลักฐานจารย์จารึกบันทึกเป็นภาษาจีนถึงคุณงามความดีของเจ้าเมืองสงขลาให้เห็นเป็นประจักษ์สืบต่อกันมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนอยู่บนกำแพงแก้วของพระอุโบสถทั้ง4ทิศดังที่เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาสองค์ที่12พระราชศีลสังวรได้เรียบเรียงแปลไว้อยู่ในหนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ดังนี้เจ้าพระยาผู้เป็นใหญ่แห่งตระกูลโง่ตั้งจิตสร้างกุศลปกครองราษฎรนิกรรังเป็นธรรมขึ้นชื่อลือเกียรติงามเป็นคนสุจริตไม่พูดเท็จมีมนุษยธรรมกุศลทานน้ำใจงามไม่เลวมีพรสวรรค์ยึดหลักเป็นกลางเมืองสงขลาเป็นสุขสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมีเป็นเมืองขึ้นชื่อลือนามทั้ง4ทิศถึงแม้ถูกราวีร้อยครั้งก็ยังยืนยงถาวรตลอดไปกษัตริย์เสด็จสงขลาประทานพรแก่ราษฎรนิกรดังประทีปสาดส่องไปทั่วราษฎรด้วยเมตตาธรรมจากจารึกบนเสาหินแสดงให้เห็นถึงความสงบสุขภายใต้การปกครองของเจ้าเมืองคนจีนบรรพชนต้นตระกูลณสงขลาผู้จงรักภักดีและปกครองบ้านเมืองสงขลาแห่งนี้มาช้านาน
1: บนแผ่นดินประวัติศาสตร์เมืองสงขลามีเกียรติประวัติอันเกรียงไกรของตระกูลณสงขลาบรรพชนที่เดินทางเข้ามาตั้งรกฝังรากฝากชีวิตสถิตติดอยู่ภายในอู่บ้านย่านเมืองแห่งนี้มาช้านานโดยมีผู้ที่เป็นต้นตระกูลคือในเหยียงแซ่เฮาชาวจีน

0: เจียงจิ้วหูตำบลบ้านแซ่หินเหนือเมืองแอมุยมณฑลฮกเกี้ยนประเทศจีนได้อพยพเข้ามาตั้งรกฝังรากฝากชีวิตอยู่ที่เมืองสงขลาเก่าบริเวณบ้านแหลมสนฝั่งเขาแดงจนเติบโตเป็นคหบดีราษฎรต่างเรียกขานว่าตั้วแปะต่อมาได้เริ่มรับราชการเป็นนายอากรทำอากรรังนกเกาะ4เกาะ5ถวายเงินปีละ50ชังจนได้รับโปรดเกล้าดำรงตำแหน่งให้เป็นพระยาสุวรรณคีรีสมบัติและเป็นผู้ว่าราชการเมืองสงขลาลำดับที่1ซึ่งต่อมามีการสืบเชื้อสายโดยลูกหลานให้เป็นผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลามาหลายชั่วอายุคนและได้ร่วมกันทำนุบำรุงเมืองสงขลาให้มีความเจริญสืบต่อกันมามีการค้าขายกับชาวต่างชาติทำให้เมืองสงขลาเติบโตอย่างรวดเร็วจนมาถึงพระยาวิเชียรคีรีผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่8เมื่อปีพุทธศักราช2437ในรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ได้ทรงปฏิรูปการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลและในปีพุทธศักราช2439ได้รวมเมืองนครศรีธรรมราชเมืองพัทลุงเมืองสงขลาและหัวเมืองมาลายู7หัวเมืองเข้าไว้ด้วยกันตั้งเป็นมณฑลนครศรีธรรมราชโดยมีเจ้าพระยายมราชเป็นข้าหลวงเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลและได้ลดบทบาทให้พระยาวิเชียรคีรีเป็นจางวางกำกับราชการตำแหน่งเจ้าเมืองสงขลาจึงได้สิ้นสุดลงรวมระยะเวลาในการสำเร็จราชการเมืองสงขลาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2318ครั้งสมัยกรุงธนบุรีเป็นลำดับมาจนถึงปีพุทธศักราช2444นับเป็นเวลารวมทั้งสิ้น126ปีหลังจากนั้นพระยาพฤกษาภิรมย์บุตรชายพระยาวิเชียรคีรีผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่8ได้ทำคุณงามความชอบไว้อย่างมากมายจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากล้นเกล้าพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้าพระราชทานนามสกุลณสงขลาเมื่อวันที่29มิถุนายนปีพุทธศักราช2456เป็นลำดับที่108ของสยามนับเป็นสิริมงคลในตระกูลณสงขลาเป็นอย่างยิ่งนี่คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญประชนคนสงขลาภาคภูมิใจที่ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทแห่งพระเจ้าแผ่นดินสยามมายาวนานหลายชั่วอายุคนรวมทั้งยังได้อุตสาหะพัฒนาอู่บ้านย่านเมืองแห่งนี้มาเป็นเวลานับร้อยปีล่วงมาแล้ว
1: นี่คือสุสานของพระยาสุวรรณคีรีสมบัติเหยี่ยงแซ่เฮาซึ่งเป็นเจ้าเมืองสงขลาคนที่หนึ่งในตระกูลณสงขลาและเป็นต้นสกุลณสงขลาวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของทุกปีลูกหลานในสกุลณสงขลาทุกสายสกุลก็จะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อทำพิธีคารวะบรรพบุรุษในเทศกาลเชงเมงบรรพบุรุษของเราได้เลือกสถานที่แห่งนี้เป็นห่วงซุยเนื่องจากทำเลตรงนี้เป็นทำเลที่ดีมากเพราะว่าด้านหลังติดภูเขานะครับและด้านหน้าก็เป็นทะเล

คฤหาสน์หลังนี้นะครับเป็นของท่านเนตรณสงขลานะครับท่านประสงค์ที่จะสร้างให้กับลูกสาวนะครับชื่อท่านชื่นนะครับด้วยความที่จะประสงค์ให้กับทางลูกสาวเนี่ยทำให้รูปแบบของสถาปัตยกรรมในนี้ค่อนข้างเย็นนิ่มนวล นะครับมีการใช้ลวดลายมงคลดอกไม้จีนนะครับสัตว์ต่างๆเนี่ยตามความคติความเชื่อทางจีนเนี่ยเข้ามาผสมนะครับอย่างเราจะเห็นว่าลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมอันนี้จะประกอบด้วยทางยุโรปแล้วก็ทางจีนผสมกันนะครับอาคารหลังนี้ตอนหลังท่านเนตรณสงขลานะครับมอบให้กับหลวงอนันตสมบัติไปนะครับท่านได้ขายให้กับทางราชการเพื่อให้เป็นศาลากลางในสมัยนั้นนะครับจากนั้นก็น่าเสียใจที่ถูกทิ้งร้างไปเวลาค่อนข้างนานนะครับหลังจากนั้นก็ถึงจะปรับอีกครั้งนึงแล้วก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์โดยสมเด็จพระบรมโอสาธิราชเนี่ยทรงพระกรุณาเปิดอย่างเป็นทางการในปี2525ซึ่งปีครบรอบ200ปีกรุงรัตนโกสินทร์พอดีหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอาคารหลังนี้ก็ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรื่อยมาครับจนปัจจุบัน

0: ยังมีอีกวัฒนธรรมจากคนจีนที่ลือเรื่องคู่เมืองสงขลามาเป็นเวลานานจนคนทั่วไปให้การยอมรับว่านี่คืออัตลักษณ์หนึ่งของเมืองนี้นั่นก็คือข้าวสตูอาหารที่หลอมรวมวิถีอันล้ำเลิศก่อรถปรากฏเป็นตำนานในชื่อร้านเกียรติฟั่งตั้งอยู่บนถนนนางงามเริ่มดำเนินกิจการเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2480โดยปัจจุบันสืบทอดกันมาถึงรุ่นที่3ของตระกูลข้าวสตูเป็นสูตรของคนจีนไหหลำจากที่เคยใช้ชีวิตเป็นพ่อครัวอยู่บนเรือฝรั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยนำสูตรหมูสตูแบบอังกฤษมาปรับรสให้ถูกปากลูกค้าท้องถิ่นดินแดนปากใต้จนใครหลายคนที่ได้ลองลิ้มถึงกับต้องยกนิ้วให้กับความโอชาของอาหารบอกผ่านกันไปทั่วให้รู้ว่าร่อยจังหู
1: ้ประวัติความเป็นข้าวสตูคือกงเขาเล่าต่อๆกันมาบางเมืองไทยนี้ที่นี่ยังมีมะพร้าวก็เลยลองมาทำทานดูแล้วก็คนข้างบ้านก็ชอบว่าให้ทำขายเลยจนมาถึงร้านนี้ปัจจุบันก็ประมาณ80กว่าปีแล้วก็เลยติดปากตั้งแต่รุ่นโขงมาถึงรุ่นหลานนี่รุ่นที่3แล้วค่ะ
2: สตูนี้ของฝรั่งเขาไม่ได้ใช้กะทินะครับแต่ของไทยเราที่คนจีนทำเนี่ยใส่กะทิด้วยทำให้น้ำแกงเข้มข้นขึ้นสิ่งที่ใช้แก้เลี่ยนนะครับก็เป็นน้ำจิ้มซึ่งมีกระเทียมแล้วก็พริกน้ำส้มและครับรสชาติก็กลมกล่อมก็คือหวานเปรี้ยวแล้วก็เค็ม
3: ผมทำที่นี่มาตั้งแต่รุ่นปู่แล้วว่ารุ่นพ่อเขาแล้วว่ารุ่นลูกสมัยก่อนกับสมัยนี้รสชาติเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับไม่ผิดหวังก็คือมากินประจำแล้วก็ถ้าแขกไปพวกมาเยี่ยมก็จะพามากินที่นี่ถ้ามาสงขลาต้องมากินที่นี่ถึงจะถึงสงขลา
0: คือหนึ่งในหลักฐานชั้นดีที่ยืนยันการันตีได้ว่านครราแห่งนี้ท่วมท้นจนล้นปลีไปด้วยนานาอารยะวัฒนธรรมอันก่อร่างสร้างจากวิถีและภูมิปัญญาของบรรพชนคนโบราณที่ส่งผ่านมาจนถึงอนุชนคนปัจจุบันและยังมีบริเวณสถานที่ซึ่งเป็นโบราณสถานของบ้านเมืองเรืองรองคลองคู่อยู่เคียงข้างกันมาเป็นเวลานับร้อยปีนับพันปีบนพื้นที่ของเมืองสงขลาชุมชนที่เป็นดั่งแหล่งอารยะวัฒนธรรมจากหลากหลายชาติพันธุ์ซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมาช้านาน

บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านโบราณตรงบริเวณปากน้ำสงขลาภูเขาที่ร่วมเรียงเคียงตำนานมากับเกาะหนูเกาะแมวแนวเขตขันแห่งนี้มีชื่อเรียกขานต่อกันมาว่าเขาตังกวนภูเขาเก่าการแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่ชนคนไทยมาตั้งแต่ครั้งอดีตเนื่องจากเมื่อใดที่ได้มาเหยียบยืนบนพื้นยอดเขาตังกวนจะพบกับทัศนียภาพอันพิเศษสุดประดุจกับได้เห็นเมืองสงขลาทั่วทั้งนครา และยังได้เข้าถึงคำเปรียบเปรยของชื่อเมืองสงขลาว่าเป็นเมืองสองทะเลดังหลักฐานบ้านเมืองที่ถูกจารึกบันทึกเอาไว้โดยพระยาศรีธรรมราชาความว่าเมื่อขึ้นไปอยู่บนยอดเขาตังกวนหรือเขาน้อยซึ่งอยู่กลางเมืองและขึ้นไปได้สะดวกแล้วแลไปรอบตัวจะไม่เป็นการมุสาวาทถ้าจะ

0: ว่าเหมือนอยู่ในเมืองสวรรค์ทางด้านทิศเหนือจะเห็นทะเลหลวงและป่าสนที่ปากอ่าวอันงดงามตามธรรมชาติถ้าแลไปทางทิศตะวันตกจะเห็นทะเลสาบหรือทะเลในอันกว้างใหญ่มีเกาะยอหัวเขาเขียวน้ำขาวใบไม้เขียวฟ้าสีเทาหรือสีต่างๆถ้ายิ่งเป็นหนวดแมวด้วยแล้วก็วิวทะเลสาบสวิตเซอร์แลนด์คงสู้ไม่ได้ณบนยอดเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุคู่เมืองสงขลาที่เรียกขานกันว่าพระเจดีย์สุดหมอกหรือพระเจดีย์หลวงเป็นเจดีย์ซึ่งเดิมทีเคยถูกทิ้งไว้ให้รกร้างจนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงพระราชทานเงินหลวง37ช่างโปรดให้พระยาวิเชียรคีรีผู้ว่าราชการเมืองสงขลาลำดับที่5บูรณะซากเจดีย์ให้สวยงามขึ้นพร้อมโปรดเกล้าให้สร้างพระพราที่ประทับแต่ยังไม่ทันจะแล้วเสร็จดีล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็ทรงเสด็จสวรรคตไปเสียก่อนล่วงสู่พุทธศักราช2432ล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสหัวเมืองมลายูเมื่อถึงเมืองสงขลาจึงมีพระราชศรัทธาโปรดเกล้าให้สร้างต่อจนสำเร็จเป็นรูปทรงก่ออิฐถือปูนแบบยุโรปผสมจีนดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้สิ่งสำคัญหากถ้ายืนอยู่ณจุดสูงสุดบนยอดเขาตังกวนเมื่อหันไปยังทิศตะวันตกพื้นภูมิแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นเขาอีกลูกหนึ่งซึ่งถูกเรียกว่าหัวเขาแดงผมจะพาผู้ชมข้ามจากเขาตังกวนไปยังหัวเขาแดงแหล่งอารยวัฒนะของเมืองสงขลาในยุคแรกเริ่มแหล่งที่เป็นพื้นภูมิของผู้คนชนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสงขลาแหล่งชุมชนที่ถูกถ่ายทอดจากดาโตะโมกอลบิดาผู้ย้ายความเป็นเมืองมาตั้งณสถานที่แห่งนี้สู่รุ่นลูกสุลต่านสุไลมานบุรุษผู้เอกอุซึ่งนำความรุ่งเรืองมาสู่เมืองสงขลา
1: สุลต่านสุไลมานซึ่งดำรงตำแหน่งพระเจ้าเมืองสงขลาในขณะนั้นหลังจากได้เข้าปกครองเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดงต่อจากดาโตะโมกอลผู้เป็นบิดาแล้วสิ่งแรกที่เร่งรุดดำเนินการนั่นคือการสร้างเมืองให้กลายเป็นเมืองท่าเรือที่สมบูรณ์แบบจัดระเบียบให้กับการเดินเรือสำเภาพาณิชย์นาวีให้สามารถเข้าออกเทียบท่าซึ่งอยู่ในทะเลสาบด้านหลังของหัวเขาแดงสามารถกันคลื่นลมแรงได้เป็นอย่างดีทำให้การซื้อขายถ่ายเทสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นความคึกคักทางด้านการค้าทำให้สงขลาฝั่งหัวเขาแดงถูกขนานนามให้เป็นเมืองปากน้ำในการนั้นแต่หากกล่าวขานถึงชื่อเสียงที่ขจรกระจายของสุลต่านสุไลมานนั้นอยู่ที่การสร้างความมั่นคงให้กับเมืองสงขลาโดยการสร้างป้อมคูประตูหอรบจำนวนมากซึ่งมีระบุอยู่ในผังเมืองของนายลามาวิศวกรชาวฝรั่งเศสซึ่งเขียนบันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2230ว่าเมืองสงขลาที่เขาแดงประกอบด้วยกำแพงเมืองและป้อม20ป้อมทั้งนี้เหตุที่สงขลาได้สร้างกำแพงและป้อมปราการไว้อย่างมากมายอันเนื่องมาจากในยุคนั้นได้มีเหตุการณ์ทางการเมืองอันเลวร้ายในกรุงศรีอยุธยาที่สมเด็จพระเจ้าประสาททองผู้ครองเมืองกรุงศรีอยุธยาได้กระทำการประหารโอรสในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งเป็นรัชทายาทอันชอบธรรมถึงสองพระองค์ทำให้สุไลมานไม่ยอมรับอำนาจที่ไม่ชอบธรรมในสมเด็จพระเจ้าประสาททองจึงเกิดการแข็งเมืองขึ้นดังบทบันทึกของบาทหลวงเดอชัวซีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสใจความว่ามีแขกมาลายูคนหนึ่งได้ไปตั้งตัวเป็นใหญ่ที่เมืองสงขลาและได้กบฏต่อพระเจ้ากรุงสยามแขกมาลายูผู้นี้ได้ทำป้อมคูประตูหอรบอย่างแข็งแรงแน่นหนาฝ่ายไทยก็ยกกองทัพไปปราบหลายครั้งแต่ก็แพ้กลับมาทุกคราวหลังจากนั้นแขกมาลายูคนนี้ก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์เรียกกันว่าพระเจ้าเมืองสงขลาหลังจากสุลต่านสุไลมานแข็งเมืองเป็นผลสำเร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าประสาททองก็

0: ส่งทัพมาตีเมืองสงขลาอีกถึง2ครั้งแต่ถึงกระนั้นเมืองสงขลาภายใต้การปกครองของสุลต่านสุไลมานยังคงเข้มแข็งมากสามารถต้านทานทัพกองกำลังของกรุงศรีอยุธยาให้แตกพ่ายกลับไปเสียทุกครั้งนอกเหนือจากนี้เมืองสงขลาในยุคนั้นก็ยังได้ทำการศึกตีรวมเอาเมืองนครศรีธรรมราชปัตตานีและพัทลุงไว้ในอำนาจอีกด้วยจึงนับได้ว่าในยุคของสุลต่านสุไลมานคือยุครุ่งเรืองของการปกครองเมืองสงขลาอย่างแท้จริง
1: ป้อมปืนแห่งนี้เป็น1ใน14ป้อมของเมืองสิงหนครเมื่อครั้งที่เมืองสิงหนครตั้งเป็นยุคแรกที่เรียกว่าเมืองสงขลาฝั่งเขาแดงป้อมจุดนี้เป็นป้อมที่น่าสนใจเพราะเปรียบเสมือนกับเป็นป้อมปราการอันเป็นด่านที่คอยสกัดถ้าหากว่ามีข้าศึกล่วงล้ำเข้ามาในหน้าน้ำทางด้านหลังลักษณะเด่นของช่องระหว่างเชิงเทินอันเป็นที่ตั้งปืนใหญ่ของป้อมปืนแห่งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่ามิได้ทำเป็นช่องตรงๆแต่เป็นช่องที่มีลักษณะของสอบเข้ามาตอนปลายแล้วก็ปากผายออกไปในลักษณะเป็นรูปตัว V อย่างน้อยที่สุดเจตนาของวิศวกรที่ออกแบบก็เพื่อให้การขยับของปืนใหญ่สวิงได้ทั้งซ้ายขวาและก็ตรงกลางนักวิชาการเคยสันนิษฐานร่วมกับป้อมปืนอีกหลายๆป้อมว่าน่าจะเป็นแนวคิดหรือว่าเป็นรูปแบบของการก่อสร้างจากวิศวกรที่ไม่ใช่ชาวตะวันออกแต่น่าจะเป็นชาวตะวันตกเข้ามาสัมพันธไมตรีอย่างต่อเนื่องร่องรอยหลักฐานทางโบราณในคดีไม่ว่าจะเป็นป้อมปืนกำแพงเมืองภูเมืองไม่ว่าจะเป็นหลุมฝังศพของสุลต่านสุไลมานทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในสมัยที่เมืองสงขลาอยู่ทางฝั่งเขาแดง
2: ความเชื่อถือการเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือหลุมฝังศพของสุลต่านสุไลมานนั้นความจริงมันไม่เฉพาะคนไทยพุทธไทยมุสลิมแม้แต่คนจีนเขาก็ให้ความนับถือในสิ่งเหล่านี้ทวดขุมจึงคล้ายๆเป็นศูนย์รวมจิตใจในด้านความศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองผู้คนตรงนี้นี่คือเป็นความเชื่อที่ประชาชนบริเวณนี้มีต่อทวดขุมในยุคปัจจุบัน

ล่วงการผ่านสมัยเชื้อสายชาวมุสลิมยังคงเป็นหนึ่งในชนชาติสำคัญของแผ่นดินสองทะเลโดยอาศัยกระจายอยู่ชุมชนในจังหวัดสงขลาร่วมกับชาวไทยและชาวจีนอย่างกลมเกลียวเหนียวแน่น

การอยู่ร่วมกันของ3เชื้อชาติ3วัฒนธรรมทั้งไทยจีนมุสลิมสามารถพบเห็นได้อย่างชัดเจนในเขตตัวเมืองสงขลายุคปัจจุบันณมัสยิดอุษาสนะอิสลามหรือที่ผู้คนในชุมชนต่างเรียกกันว่ามัสยิดบ้านบนศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิมในแถบถิ่นนี้เอกลักษณ์ที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดของมัสยิดแห่งนี้คือตัวอาคารของมัสยิดที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับวิหารของวัดมัชชิมาวาสวรวิหารซึ่งมีรูปลักษณ์เป็นศิลปะไทยเนื่องจากนายช่างผู้สร้างมัสยิดคือนายช่างกลุ่มเดียวกันกับที่สร้างวิหารของวัดนั่นเองแต่ด้วยรูปลักษณ์ก็ไม่ใช่อุปสรรคแห่งความศรัทธาชาวไทยมุสลิมในย่านบ้านบนแห่งนี้ยังคงยึดมั่นในหลักศาสนาและมีมัสยิดอุษาสนะอิสลามเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเสมอมา

0: นอกจากนี้ในเขตบ้านย่านเมืองที่เรียกกันว่าบ้านบนยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ประชาชนคนทั่วไปนิยมชมชอบนั่นก็คือข้าวมันแกงไก่อาหารที่แสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนของคนทั้ง3ชนชาติในด้านวัฒนธรรมการกิน
1: นี่คืออาหารข้าวมันแกงไก่ซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของคนสงขลาแล้วก็ในหลายจังหวัดภาคใต้ด้วยประกอบด้วยข้าวที่หุงด้วยกะทิกะทินี้นะครับผมจะใช้หางกะทิมาหุงข้าวเราก็ใช้หัวกะทิไปทำแกงไก่ที่สำคัญของแกงไก่นะครับก็คือเครื่องปรุงที่เป็นเครื่องแกงซึ่งประกอบด้วยพริกแห้งเม็ดใหญ่ตะไคร้ข่ากระเทียมหอมแดงแล้วก็ผิวมะกรูดเมื่อได้ส่วนผสมครบแล้วก็โขลกให้แหลกละเอียดครับนะหลังจากนั้นก็แบ่งหัวกะทิมาเคี่ยวให้แตกมันแล้วก็ผัดเครื่องปรุงที่โขลกไว้แล้วนะครับแล้วก็จึงใส่เนื้อไก่พอเนื้อไก่ใกล้จะสุกจึงเติมหัวกะทิแล้วก็ปรุงรสครับนอกจากมีแกงไก่แล้วนะครับก็ยังมีเครื่องเคียงประกอบด้วยกุ้งหวานน้ำพริกส้มน้ำพริกกระเทียมและปลาไส้ตันทอดกรอบเครื่องเคียงที่ใช้ประกอบข้าวมันแกงไก่นะครับส่วนประกอบหลักถึงจะได้ข้าวมันครบทุกรสชาติ
2: ข้าวมันแกงไก่นี่ก็ไม่มีความชัดเจนนะครับว่าใครได้เริ่มทำแต่ก็เป็นอาหารหลักที่นิยมทานกันทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็แม้ทั้งคนไทยเชื้อสายจีนก็นิยมทานกัน
0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมเมืองสงขลาแห่งนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมได้รับรู้ว่าเมืองท่าการค้าในอดีตที่เคยยิ่งใหญ่เกลียงไกลไปทั่วโลกภูมิสถานย่านซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คน3ชนชาติที่ได้ทิ้งเอกลักษณ์ผ่านศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตให้สถิตติดอยู่เคียงคู่กับนครราแห่งนี้แม้ในปัจจุบันเอกลักษณ์วัฒนธรรมประจำชนชาติได้เลือนลางจางลงไปเหลือเพียงกลิ่นไอบางๆที่ได้มีการผสมผสานผ่านการเวลามาสู่ผู้คนในยุคปัจจุบันหากแต่ไอบางๆนั้นยังคงคุกรุ่นไปด้วยเรื่องราวแห่งความทรงจำที่พร้อมจะส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้มาสืบสานเพื่อให้เอกลักษณ์นั้นได้คงมีคงอยู่สืบไป
3: การผสมผสานวัฒนธรรมที่มันไม่ค่อยจะตึงตัวมากนักคือมันสามารถหลวมวัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยก้าวหากันได้เนี่ยมันทำให้คนอยู่ร่วมกันได
4: ้นี่คือสิ่งที่ดีแล้วก็อยากจะให้ชาวสงขลาภูมิใจแล้วก็อยากจะให้ชาวสงขลาได้บอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามว่าดินแดนแห่งนี้นะครับอยู่ร่วมกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีจะนำมาซึ่งความสงบสุขได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือในอนาคต
0: นี่คือโอกาสอันดีที่อนุชนคนรุ่นใหม่จะได้เรียนรู้ได้เห็นได้รู้จักกับวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สั่งสมสืบต่อกันมาจากบรรพชนคนโบราณเพื่อย้ำเตือนสติให้เราได้รำลึกว่าอะไรคือรากเหง้าของตัวเราอย่างแท้จริงสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ที่เบื้องการ
2: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
1: สถานที่แห่งนี
3: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
1: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอก

วัดเชิงท่าตั้งอยู่ริมแม่น้ำลพบุรีนอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือเดิมชาวบ้านเรียกกันว่าวัดคอยท่าเนื่องจากมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าเศรษฐีซึ่งมีลูกสาวหนีไปกับชายหนุ่มเฝ้าคอยบุตรสาวและปลูกเรือนหอไว้คอยท่าหวังว่าหากทั้งคู่กลับมาขอขมาก็จะอภัยและยกเรือนหอให้แต่เฝ้าคอยอยู่หลายปีลูกสาวก็ไม่กลับมาเศรษฐีจึงได้สร้างวัดและถวายเรือนหอหลังนั้นให้แก่วัดและเรียกชื่อว่าวัดคอยท่าในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชวัดนี้เป็นสถานที่เล่าเรียนของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งทรงพระเยาว์วัดหันหน้าไปทางทิศใต้สู่แม่น้ำลพบุรีมีพระปรางเป็นประธานของวัดปรางประธานตั้งอยู่บนฐานสูงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มุมทั้งสี่ประดับด้วยปรางขนาดเล็กทำให้ดูเป็นปรางห้ายอดเรือนธาตุมีซุ้มทั้งสี่ทิศภายในซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประธานอภัยด้านหน้าของปรางประธานเป็นวิหารส่วนอุโบสถตั้งอยู่ด้านข้างสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งของวัดคือศาลาการประเรียนเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นผนังอาคารเขียนจิตรกรรมอิทธิพลศิลปะจีนตอนบนเขียนเป็นภาพเทพชุมนุมตอนล่างเขียนเรื่องทศชาติชาดกและพุทธประวัติเสาและเพดานเขียนลายก้านแย้งมีภาพเทพนมดอกลอยอยู่ระหว่างลายนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างสำคัญอีกหลายอย่างอาทิเช่นหอระฆังวิหารรายและเจดีย์ราย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่18 มิถุนายน 2569กันค่ะวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและพิษณุโลกภาคอีสานได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่

และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำในช่วงนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: เด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ค่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ

0: หยังนะปลูกปลาบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
1: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารับน้ําที่บ้านถ้ําติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
0: ค่อยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
2: บักจอยไปกันเถอะ
0: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
2: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
0: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยไปไปด้วย
3: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
4: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
3: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
5: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
3: ดีมากเลย
4: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรสเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: ชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
1: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิแล้วประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: โอ้โห
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มเกือบกับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็น

0: ช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
2: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
1: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
2: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
4: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
2: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
1: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วย2มือของพวกเราทุกคน
2: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษกรานในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ยังบ่ครับ
1: เป็นยังครับ
2: ไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้บ่ครับ
3: อันนะเอาอย่าง
2: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโ
4: กประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
2: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
4: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มานานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเหตุว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: ามอำเภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเช้าวันนี้นะคะมินนี่ก็นั่งรถตามพี่เพลินแล้วก็ชาวบ้านเข้ามาในป่าชุมชนกันเพื่อที่จะมาหาหนึ่งวัตถุดิบที่มีให้เก็บกันครั้งเดียวในช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้นนั่นก็คือเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวเราเข้าป่าตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดมันปูกันเลยดีกว่าค่ะ
1: อย่างพี่เพลินก็เป็นแฟนรายการเนาะที่ทักเข้ามาบอกว่าให้เรามาหาเห็ดมันปูกันที่นี่นะคะคือพี่เพลินหาอยู่เป็นประจำอะไรอย่างนี้อยู่ไหมคะ
2: หาทุกวันค่ะถ้าหน้าฝน
1: หาทุกวันก็คือหาเห็ดเป็นอาชีพเลย
2: ค่ะ
1: อย่างป่าตรงนี้ที่เรามานี่เขาเรียกว่าป่าอะไรคะพี่เพลิน
2: ป่าตรงนี้มันเป็นป่าเต็งรัง
1: ก็เป็นป่าเต็งรังที่ชาวบ้านมาใช้ประโยชน
2: ์
1: เนาะหาวัตถุดิบหาเห็ดอะไรกันในป่าอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เห็ดที่เราจะมาหากันก็คือเห็ดมันปูอย่างเห็ดมันปูนี่มันมีจุดไหมคะว่าแบบว่าตรงนี้จะขึ้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เขาก็จะขึ้นตามพื้นป่าที่เป็นป่าติงหลัง
1: ค่ะ
2: อย่างพวกป่าธรรมดาพวกป่าไผ่เลยอ่ะมันจะไม่มีเชื้อเพราะพวกนี้มันอาศัยแบบเชื้อใบเต็งใบหลังที่มันผุอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะสมเชื้อแล้วก็เกิดเป็นเห็ดมันปูขึ้นมา
1: ซึ่ง1ปีก็คือมีครั้งเดียว
2: เฉพาะฤดูฝนนู่นไงคะนั่นน่ะ
1: นั่น
2: แหละค่ะนั่นคือเห็ดมันปู
1: นั่นเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวมินให้ดูลักษณะกันชัดๆก่อนนี่อันนี้คือสีเขาแบบเหลืองเลยแล้วก็คือเหมือนดอกไม้เลยค่ะแต่กลิ่นเนี่ยพี่เพิ่มบอกว่ามันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เหรอคะ
2: มันจะมีกลิ่นอ่อน
1: ๆกลิ่นอ่อนๆคือตอนนี้มินดมแล้วมินรู้สึกว่ากลิ่นเขาอ่ะก็คือกลิ่นของเห็ดนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นกลิ่นเห็ดแบบแรงๆขนาดนั้นมันจะมีความละมุนบางดูตรงนี้ดีกว่าเหมือนคนแบบเดินถือดอกไม้มาแล้วปุ๊บทำหล่นแต่ความจริงแล้วนี่คือเห็ดมันปูนะคะแต่นี่สังเกตนะคะว่ามันจะขึ้นเป็นกลุ่มๆเนาะ
2: กลุ่ม
1: ๆดึงไม่ยากด้วยนะคะดึงแล้วมันก็จะแบบหลุดออกมาแบบนี้เลยเนาะ
2: ส่วนมากก็ดึง
1: ได้เลย
2: แต่บางคนคะถ้าเกิดนั้นเราก็ตัดขาอย่างเงี้ย
1: ที่ตัดเอาไว้ที่นี่เพื่อที่มันจะได้ร่วงไปเป็นเชื้อปีหน้าด้วยป่ะคะ
2: เชื้อเขาก็จะอยู่ตามเขาเรียกตามโคนมันตอนที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยพอเขาขึ้นนะมันจะเป็นเหมือนจุดเรืองๆมันเท่าหัวไม้ขีดเล็กๆ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอคะ
2: ค่ะมันไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้เลยมันจะเป็นมันแบบค่อยๆโตขึ้นมาจนกลายมาเป็นดอกบาน
1: ค่ะเห็ดมันปูเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าเห็ดขมิ้นค่ะซึ่งก็มาจากสีของเห็ดที่มีสีเหลืองไปจนถึงสีเหลืองอมส้มสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทยในบริเวณพื้นดินที่มีความชื้นสูงแล้วก็มีใบไม้ปกคลุมในป่าเต็งรังหรือว่าป่าสนในช่วงหน้าฝนค่ะอุ้ยของดีมันอยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะปึ๊บนี่ใหญ่กว่าเหรียญ10อันนี้คือของจริงใหญ่มากเห็ดมันปูแล้วดูเหลืองอร่ามเหลืองทองสีเขาสวยจริงๆนะพี่เพิ่นนะสีสวยมากค่ะเห็ดมันปูค่ะอันนี้คืออย่างนี้แหละที่พี่เพิ่นบอกว่าคือใหญ่เลย
2: ใช่ค่ะอันนี้คือไซส์ใหญ่เลย
1: อุ้ยนี่เยอะมากคือเป็นล้านเลยอ่ะ
2: ค่ะ
1: เวลาเรามองไปนะคะในป่าเนี่ยมัน

0: ็จะเป็นพื้นแบบสีน้ำตาลใบไม้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเจอเห็ดมันปูนะมันจะเห็นเป็นแบบเหลืองๆแล้วสีคือมันสดสีมันชัดมากแล้วดูวันนี้คือดอกใหญ่มากมันขึ้นเป็นกลุ่มเลยอะค่ะ
1: อย่างเห็ดมันปูเนี่ยค่ะมันขึ้นเฉพาะช่วงหน้าฝนอยู่แล้วคราวนี้มันมีเดือนไหมคะแล้วแบบ
2: มีค่ะฝนมันก็จะชุกตั้งแต่ประมาณสิงหาถึงตุลาคม
1: ก็คือเก็บได้ตลอดเลย
2: ค่ะ
1: แบบน
2: ี้
1: ทุกปี
2: มีทุกปีนู่นเห็ดระโงกขึ้นเห็นไหม
0: ไหนคะ
2: เขาเรียกว่าระโงกเหลือง
1: แน่นอนว่าเราก็เอาเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: เด็ดได้เลยอันนี้คือกำลังกิน
2: ค่ะ
1: กำลังกินเลยเห็ดระโงกค่ะ

0: ดอกค่ะ
1: หนูเด็ดขึ้นมาครึ่งดอก
0: ทำไมอย่างนั้นล่ะ
2: คือถ้าหินไม่ทับนี่เนี่ยเชื้อเห็ดนี่คือเต็มข้างล่างเลยเน
0: า
2: ะ
0: แล้วก็เห็ดมันปูในอีกอย่างนึง
2: ค่ะ
0: ถ้าดินผสมหินนะเขาจะขึ้นเยอะเขาจะชอบดินผสมหินอย่างเงี้ย
2: อุ้ยพี่เพิ่นโอ้ยนี่ก็ดอกใหญ่เนาะอุ้ยอันนี้หอมเนาะพี่เพิ่นบอกว่าความจริงแล้วเห็ดมันปูเนี่ยนะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาที่เขาบอกว่าคล้ายหอมคล้ายๆดอกไม้อันเนี้ยมินว่ายิ่งดอกใหญ่กลิ่นยิ่งชัดกลิ่นมันยิ่งแบบละมุนหอมขอแวะอันนี้ก่อนเลยใหญ่มากดูนี่เห็ดมันปูค่ะเหลืองอร่ามสีทอง
3: เห็ดมันปูที่ขึ้นในป่านะคะจะมีขึ้นเป็นแบบดอกเดียวเป็นกลุ่มกระจายอยู่ตามพื้นบริเวณไหนเนี่ยที่มีก็จะมองเห็นได้จากไกลๆเลยค่ะเพราะว่าสีของเขานี่เหลืองสดชัดมากในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะชาวบ้านก็จะเข้ามาหากันเป็นประจำทุกปีเพราะว่าเห็ดจะขึ้นดีแล้วก็สามารถเก็บกันได้ทั้งวันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาเก็บเห็ดมันปูกันต่อพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปลื้อจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมินนี่ตามพี่เพลินหิ้วตะกร้าเข้าป่าชุมชนมาเก็บเห็ดมันปูกันที่มีให้เก็บกันแค่ปีละครั้งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งการหาเห็ดมันปูของชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็จะมีวิธีการสังเกตจากจุดเดิมๆที่เห็ดมันปูเคยขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
2: มันมีช่วงเวลาไหมพี่เพลินอย่างตอนเนี้ยที่เรามาเก็บกันอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเช้าเนาะ
0: เห็ดมันปูมันจะขึ้นไม่เหมือนเห็ดอื่น
2: ๆค่ะ
0: ถ้าเห็ดอื่นๆเราก็จะอาจจะมาหา2รอบเช้าเย็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเห็ดมันปูอ่ะเราสามารถมาเก็บได้ทั้งวันเห็ดมันปูเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นดอกเงี้ยมันจะไม่เหมือนเห็ดอื่นถ้าเห็ดอื่นมันก็ขึ้นมาตูมพอตูมเสร็จมันบานๆแล้วก็โรยแต่เห็ดมันปูเนี่ยมันสามารถได้อยู่ได้เป็นแบบเป็น10วัน
3: และตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่เพิร์นก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามหาเห็ดมันปูกันค่ะเพราะว่าตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็ขึ้นมีให้เก็บกันเยอะมากจริงๆค่ะ

0: ี้แยกกันเดินเก็บเห็ดแต่พอมาเจอกันอ้าวหนูได้เยอะกว่าเลยพี่เพิร์ล
1: มีอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่หาได้ในช่วงนี้เหมือนกันคือนอกจากเห็ดแล้วเนี่ยก็คือเป็น
2: ใบเปราะ
1: ใบเปราะใบเปราะนี่คือมันจะขึ้นคนละที่กับเห็ดไหมคะ
2: มันก็ขึ้นรวมๆกันนะคะกระจายๆทั่วๆป่าเพราะว่าเปราะเนี่ยมันเขาจะมีมันรากคล้ายๆพวกกระชายพวกอะไรเงี้ยหน้าฝนก็จะเกิดขึ้นมาใบเขาก็จะแตกมาแต่ถ้าหน้าแรงเขาก็จะเหมือนอยู่ในดินเฉยๆเป็นหัวเปราะเนี่ยมันมีทั้งเปราะลายแล้วก็เปราะเขียวธรรมดานะคะ
1: นี่มินให้ดูลักษณะของใบเปราะก่อนเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนี่ก็คือจะเป็นเหมือนใบไม้เน
2: า
1: ะ
2: ตรงเหมือนใบโพแล้วก็ลาบติดดินเป็นสองใบ
1: ลาบติดกับดินอย่างนี้ก็คือลาย
2: ลาย
1: แล้วเราเลือกเก็บแบบไหนคะ

0: ขามให้เป็นใบลายแล้วก็มันจะมีกลิ่นกลิ่นมันเย็นๆหน่อยมันมิ้นมิ้นเย็น
1: ๆมันกรอบเนาะ
0: ค่ะ
1: เขาถึงเรียกว่าใบเปราะ
0: ใบเปราะ
1: อย่างอันนี้คือใบใหญ่เลย
0: ใบใหญ
1: ่มันจะเป็นลายๆค่ะลายลายอย่างนี้ก็คือเอาแต่ถ้าเป็นใบเปราะเขียวเราไม่เอาหรอคะ
0: มันไม่หอมมันก็กินได้แต่ว่ามันบางคนเขาบอกว่ามันจะเหม็นเคี้ยวอะไรเงี้ยมาตู้อันนี้ไม่ได
1: ้โอเคเดี๋ยวเราเก็บใบเปราะกันไปเพิ่มค่ะเอาไปทำกับข้าวกัน

0: ตอนเข้ามานี่เข้ามากันหลายคนนะคะแต่ว่าเดินหายกันไปหมดเลยแล้วตอนนี้กลับมารวมตัวกันแล้วที่ทางออกมาเจอกันอีกทีนี่แต่ละคนนี่คือในตะกร้านี่คือมีเห็ดมันปูกันพูนๆเลยอย่างพี่เพลินหาครั้งนึงเนี่ยได้เยอะสุดนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณสักกิโลกว่าๆ2กิโล
0: ประมาณกิโล2กิโลนี่อย่างแม่ใหญ่นี่คือมืออาชีพ
1: มืออาชีพ
0: ดูสิโอ้โหหนักๆเลยอ่ะมันเต็มไปหมดเลยอะค่ะแม่
2: ตอนนี้เราก็ได้เห็ดมันปูกันมาเพียบเลยนะคะรวมไปถึงใบเปลาะด้วยเดี๋ยวเราจะนำวัตถุดิบทั้ง2 อย่างนี้ไปทำกับข้าวกันพักสักครู่เดียวค่ะ

0: กันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือพี่ป๊อปสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือจะเป็นนี่เลยเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปราะเดี๋ยวเราจะทำด้วยกัน2เมนูนะคะเมนูแรกก็จะเป็นห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบเปราะกับอีกเมนูนึงก็จะเป็นลาบเห็ดมันปูห่อหมกของเราเนี่ยก็จะมีแน่นอนเห็ดมันปูอันนี้พี่ป๊อปล้างทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยเลยอันนี้มินจะให้ดูว่าเห็ดมันปูเนี่ยคือถ้าเป็นเห็ดอื่นนะมินว่ามันสลดอะไรอย่างนี้ไปหมดแล้วพี่ป๊อกคือเรามีการล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแต่มันยังดูแบบสดเด้งอยู่เลย
2: ยิ่งล้างยิ่งสีขึ้น
0: เนาะยิ่งล้างยิ่งสีสดด้วยค่ะเนี่ยสีเหลืองสดมากเดี๋ยวเรามาดูเครื่องห่อหมกกันนะคะเครื่องเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำพริกแกงกันด้วยก็จะมีหอมแดงกระเทียมนะคะข่าตะไคร้รากผักชีเราใช้ทั้ง2พริกเลยเป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสดด้วยมีไข่ไก่มีใบมะกรูดและนี่เราใช้ลูกมะกรูดด้วย
2: ลูกมะกรูด
0: เราใช้เป็นผิวไหม
2: ใช่ผิว
0: ใช่ไหมจ
2: ๊
0: ะ
2: ใช่
0: ค่ะแล้วก็มีใบโหระพาแล้วก็แน่นอนใบเปราะเกลือมีพริกไทยเราใช้เป็นพริกไทยเม็ดแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นกะปิเราใส่หัวกะทิด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บเป็นเครื่องปรุงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำพริกแกงกันก่อน

0: แล้วถ้าอย่างนี้คนที่ไม่ได้ตำพริกแกงเองนี่เขาใช้เป็นพริกแกงเผ็ด
1: พริกแกงเผ็ด
0: พริกแกงเผ็ดเนาะแล้วเราต้องเติมเครื่องอะไรไหมนะ
1: ไม่ต้องเติม
0: ไม่ต้องเติมเนาะก็พริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: พริกแกงเผ็ดธรรมดาเลย
0: อย่างเห็ดมันปูเนี่ยค่ะพี่ป๊อกปกติแล้วพี่ป๊อกทำอะไรกินกันบ้างบ้านเรา
1: ส่วนใหญ่แกงแบบอีสานแกงใส่ใบยะนางใส่หน่อไม้แล้วก็แกงต้มก็ได้อร่อยดี
0: แทบเหมือนเห็ดอื่นๆเป็นเมนูเห็ด
1: เลยเห็ดนางฟ้าเลย
0: อ๋อเหมือนเห็ดนางฟ้าเอาไปต้มผัดแกงได้หมด
2: ใส่พริกแห้งลงไปนะคะ
0: พริกแกงของเราเดี๋ยวจะใส่กะปิเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็เสร็จแล้วนะคะโหยสีจัดจ้านมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะผสมกับเครื่องอย่างอื่นมันก็จะพอดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่นี่เนื้อปลาที่ป๊อกกำลังทำอยู่เลยนะคะเนื้อปลาวันนี้เราใช้เป็นเนื้อปลานิลเนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะสับแบบให้มันทำเป็นเนื้อห่อหมกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แบบเป็นชิ้นลงไปด้วยนี่อร่อยแน่นอนปลานิลเดี๋ยวเราต้องตำอีกทีเนาะให้มันละเอียดขึ้นนะคะเออให้เหนียวขออนุญาตใช้ครกเดียวกันไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องผสมพริกแกงกับปลาอยู่ดีตำให้มันฟูเหนียวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะผสมเครื่องห่อหมกกันแล้วนะคะก็จะใส่พริกแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็ไข่ไก่2

0: คนเลยจัดจ้านมากแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปโอ้โหมันมากเรากะปริมาณให้มันไม่เหลวไม่ข้นเกินไปใช่ไหมคะ
1: อย่าให้เหลวมากคนไปทางเดียวกัน
0: โอเค
1: เนื้อมันจะเนียน
0: ต่อไปเราจะใส่ของอร่อยและเห็ดมันปูเราก็สับๆหยาบๆไปทีนึงให้มันชิ้นไม่ใหญ่เกินไปเนาะมันจะได้เนียนไปกับเนื้อห่อหมกค่ะ
1: เวลากินมันก็จะกรุบกรึบหนึบหนึบ
0: ได้ความหนุบหนับของเนื้อปลาด้วยแล้วก็ความกรึบกรึบของเห็ดด้วย
2: เราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะโดยต้องคนไปทางเดียวกันให้เนื้อห่อหมกนั้นเหนียวจับตัวค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ห่อหมกลงในกระทงซึ่งเราก็จะใส่ใบเปลาะแล้วก็ใบโหระพารองเอาไว้ด้านล่างก่อนค่ะตามด้วยเนื้อห่อหมกและเนื้อปลานิลที่หั่นเป็นชิ้นๆค่ะนำไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอห่อหมกสุกได้ที่ก็จะราดหน้าด้วยหัวกะทิที่คั่วไฟอ่อนๆปิดท้ายเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: เดี๋ยวเราจะมาทำลาบเห็ดมันปูกันนะคะมาดูเครื่องลาบของเรากันนะคะก็จะมีหอมแดงพริกมีน้ำตาลทรายข้าวคั่วน้ำมะขามเปียกแล้วก็ใช้มะนาวด้วยใช้ทั้งสองอย่างเลยแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็พริกป่นผักของเรานี่ก็จะมีใบสะระแหน่นะคะมีผักชีแบบนี้แล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยผักชีใบยาวแล้วก็ต้นหอมนะคะแต่ลาบของที่นี่ใส่ใบมะกรูดด้วยเหรอคะพี่ป๊อก
1: ใช่เพราะว่าเวลากินเนี่ยกลิ่นหอมมันจะขึ้นจะมีรสขึ้นมาเลยหอมแต่งขึ้นมา
0: หอมขึ้นจมูกแบบนี้เอาให้เครื่องสมุนไพรมันจัดจ้านเข้าไว้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาเตรียมเครื่องกันนี่พี่ป๊อกฉีกใบมะกรูดไม่รอแล้วนะคะ

0: เครื่องลาบนี่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มลาบกันต้องมาลวกเห็ดกันก่อน
1: แค่น้ำเป็นตาปูก็เอาเกลือใส่ได้เลย
0: ชอบสับบ้านนี้มากคือน้ำเป็นตาปูคือมันเป็นแบบเดือดเป็นเม็ดเม็ดเม็ดนี
1: ้
2: ก็ใส่เกลือประมาณไหนจ
1: ้ะนั่นแหละพ่อ
2: โอเค
1: แต่งรสน้ำตาลนิด
0: อ๋อต้องใส่น้ำตาลด้วยหน่อยนึงเท่าๆกับเกลือไหมคะ
1: มากกว่าม
0: ากกว่าเกลือนิดนึง
1: รสใช่ให้เห็ดมีรส
0: โหแล้วเหมือนพอมันยิ่งสุกอ่ะมันเหลืองเข้มขึ้นเนาะได้ไหมจ๊ะสุกไหมคะ
1: สุกแล้วใช่ไหม
0: สุกแล้วยกขึ้นเลยเนาะ
3: เราจะปล่อยให้เห็ดมันปูเย็นตัวลงสักพักนะคะจากนั้นก็จะนำมาหั่นแล้วก็บีบน้ำออกนำไปลาบใส่พริกหอมแดงซอยข้าวคั่วปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวมะขามเปียกค่ะ
0: รสด้วยน้ำปลานะคะข้าวคั่วโอเคหูยตอนนี้นะข้าวคั่วเจอพริกเจอมะนาว
1: กิน
2: ลาบนี่คือขึ้นมาก
1: และอันนี้เด็ดสุด
2: ใบมะกรูด
1: ใช
0: ่ ต่อไปนี้ถ้าหนูทำลาบกินเองหนูต้องไปใส่ใบมะกรูดเพิ่มแหละพอเราปรุงรสเสร็จเราก็ใส่ผักใบเขียวของเราเนาะแล้วก็คลุกเบาๆอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลาบเผ็ดมันปู

็ใบเปลาะของเรานะคะก็จะมีเป็นลาบเห็ดมันปูแล้วก็ห่อหมกนี่มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะน่ากินมากคือลาบเห็ดมันปูเนี่ยนะคะตัวเห็ดอะเราลวกมาแล้วมันแบบว่าคือต่อให้มันโดนความร้อนยังไงอะมันก็ยังไม่เละไม่อะไรเลยมันยังคงเด้งหนึบอยู่เลยนะคะกึบๆอยู่เลยแล้วก็คือให้ปอกลาบมาเนี่ยนะรสชาติมันแบบแซ่บปรี๊ดปราดมากแล้วก็ใส่ใบมะกรูดคือมันหอมขึ้นจมูกจริงๆค่ะมาที่ตัวห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกันบ้างนะคะอันนี้พี่ป๊อกทำเป็นพริกน้ำปลามาให้ด้วยโหดูน่ากินมากนะเป็นแบบพริกน้ำปลาปรุงสำหรับกินกับห่อหมกเลยค่ะ

ในเนื้อห่อหมกอะค่ะเรามีเนื้อปลาที่มันนุ่มๆด้วยเนาะเราใส่ไข่ให้มันนุ่มๆนวลๆเนียนๆแล้วเวลาเราเคี้ยวเนี่ยเราก็จะได้ความแบบว่ากึบๆของเห็ดมันปูแล้วก็จะได้ความมันของใบเปาะค่ะใบเปาะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือมันไม่ได้เหม็นเคี้ยวไม่ได้คมไม่ได้เลยรสชาติออกจะเป็นแบบมันๆอร่อยอร่อยมากรสชาติห่อหมกก็คือแซ่บมากเหมือนกันเพราะว่าเราตำพริกแกงเองเนาะเครื่องพริกแกงก็จะหอมมากค่ะแล้วก็กินกับเนี่ยพริกน้ำปลาที่พี่ป๊อกเตรียมมาให้อันนี้ปรุงรสมาแล้วโอ้โหเติมข้าวแล้วเติมข้าวอีกหนูบอกเลยอร่อยค่ะอร่อยจริงขอบคุณพี่ป๊อกด้วยที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เรากินนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เพลินด้วยนะคะที่พามินไปเก็บเห็ดกันแล้วก็แม่ๆแล้วก็ทุกคนเลยนะสนุกสนานมากเห็ดมีเก็บเยอะมากจริงๆค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะอยากจะแนะนำติชมรายการหรือว่าอยากจะแนะนำวัตถุดิบนี่บ้านเราก็มีของดีเหมือนกันนะคะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าอยากชมตามอำเภอจานย้อนหลังเนี่ยเข้าไปดูได้ผ่านทาง YouTube มีให้ชมทุกตอนเลยค่ะวันนี้มินนี่พี่ป๊อกลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ความจริงมันต้องเงียบๆเนาะ
1: แต่นี่คือเสียงเดี๋ยวมา
2: เดี๋ยวกันเดี๋ยวตัดใหม
3: ่นู้นคนข้างเงียบหน่อยเรียกเอาฟองหมดแล้ว
1: ก่อนที่พี่ป๊อกจะสับเดี๋ยวมันจะชิมก่อนว่าเห็ดที่มันสุกแล้วเป็นยังไงในเมื่อพี่ป๊อกบอกว่าเดี๋ยวมันจะคับปากไปมันเอาดอกใหญ่เลยมันจะแบบว่าหอมๆมันๆเนาะAmarin TV
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: าพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาว

0: บุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable hO M E G R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: หากจะพูดถึงแฟชั่นในปัจจุบันทรงผมน่าจะเป็นส่วนประกอบสำคัญที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของแต่ละคนได้ซึ่งทรงผมในสมัยนี้ก็มีหลากหลายแล้วก็มากมายทั้งสั้นทั้งยาวทั้งทำสีหรือว่าจะดัดเป็นลอนแต่คุณผู้ชมเคยฉงนเหมือนมิ้นไหมคะว่าแล้วคนในสมัยก่อนเขามีทรงผมแบบไหนกันและมีความหลากหลายเหมือนปัจจุบันนี้หรือเปล่า
1: พูดถึงสมัยก่อนในหนังสมัยเก่าๆที่จะเป็นแสกกลางหรือไม่ก็เป็นแบบทรงมหาไทยถ้าเป็นผู้หญิงน่าจะเป็นผมสั้นค่ะ
2: ก็ทรงผมสั้นค่ะแล้วก็พวกดัดลอนผมผู้หญิงก็คุยๆสั้นๆผมผู้ชายก็ตัดเกรียน
3: ชายก็ทรงมหาไทย
4: ผู้หญิงเหรอครับน่าจะก้าวมวย
5: ผู้หญิงก็คงไว้ผมยาวครับส่วนผู้ชายก็ถ้าเป็นเด็กก็คงไว้ผมจุกครับแล้วผู้ใหญ่ก็คงไว้ผมสั้นแบบคล้ายๆกะลาครอบครับ
6: ทรงมหาไทยเปิดข้างขึ้นไป2ข้างเปิดข้างบนไปสูงๆหน่อยทรงผู้หญิงก็ปล่อยผมยาวอะครับเพราะคงไม่มีแฟชั่นเลยมาก
7: แฟชั่นผู้ชายสมัยก่อนคิดว่าน่าจะเซอร์ๆหน่อยนะครับ
8: ทรงผมคนสมัยก่อนน่าจะตีพองๆมั้งคะเป็นแบบเป็นผมฟูๆใช่ถ้าผู้หญิงแต่ถ้าผู้ชายก็อาจจะแบบแป๊ะๆเรียบแป๊ะหน่อยค่ะ

0: คุณผู้ชมแหมวันนี้ผมสวยมาขนาดนี้แล้วเรื่องสิ่งของมิ้นวันนี้ก็คือเรื่องทรงผมเนี่ยแหละค่ะอยากรู้จังเลยว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขามีทรงผมแปลกๆแหวกๆแล้วก็เยอะแยะมากมายเหมือนปัจจุบันหรือเปล่าไหนจะร้านทำผมอีกว่าเขามีเยอะเหมือนทุกวันนี้ไหมแล้วเขาไปเรียนทำผมกันที่ไหนมิ้นเลยถือโอกาสมาเริ่มต้นฉงนที่นี่เลยค่ะร้านทำผมชลาชนตอนนี้ผมสวยแล้วพูดเลยว่าสวยมากสุขภาพดีมากแต่หาคนคลายฉงนยังไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวลองหาดูก่อนว่าจะมีใครมาช่วยคลายฉงนได้บ้างพี่ต้อมคะพอดีฉงนเรื่องทรงผมอยากรู้ว่าจะมีใครมาช่วยคลายฉงนเรื่องนี้ได้บ้างคะ
1: อาจารย์สมศักดิ์ชลาชนค่ะอยู่ที่ชลาชนอะคาเดมี่ค่ะ
0: เจ้าของเนาะ
1: ค่ะ
0: จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทรงผมแห่งประเทศไทยของเรานี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นชลาชนอะคาเดมี่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่ารอช้าคุณผู้ชมไปคลายฉงนกันที่ชลาชนอะคาเดมี่เลยขอบคุณพี่ต้อมนะคะ
2: สวยมากค่ะ
0: คุณผู้ชมคะตอนนี้มันอยู่ที่ชลาชนอะคาเดมี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปหาอาจารย์สมศักดิ์ข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ

0: คือพอดีว่ามินได้ไปทำผมที่ร้านชลาชนมาแล้วก็เกิดชะงนเรื่องทรงผมขึ้นมาค่ะเขาเลยบอกว่าถ้าชะงนเรื่องนี้เนี่ยต้องมาหาอาจารย์สมศักดิ์ที่ชลาชนอะคาเดมี่หนูก็เลยมาถึงที่นี
1: ่ยินดีครับ
0: รบกวนให้อาจารย์ช่วยคลายชะงนได้ไหมคะ
1: ทุกคำถามมีคำตอบ
0: เย้ ดีใจจังถ้างั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกัน
1: เชิญครับ
0: ขอบคุณค่ะอาจารย์คะคือวันนี้เนี่ยมิ้นมีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับทรงผมอะค่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงผู้เชี่ยวชาญเรื่องของทรงผมในประเทศไทยแล้วเนี่ยก็นึกถึงใครไม่ออกนอกจากอาจารย์นี่แหละค่ะเลยอยากจะมาถามว่าสมัยก่อนเนี่ยเขามีทรงผมแบบไหนกันแล้วหลากหลายเหมือนในปัจจุบันไหมคะอาจารย
1: ์ทรงผมสมัยก่อนเนี่ยจะตามดารานะเราจะเอายุคไหนอะใช่ไหมถ้าเป็นยุคแรกๆเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นที่ดังที่สุดในโลกเนี่ยก็จะเป็นมาริลีน มอนโรช่วงนั้นเป็นช่วงซึ่งเขาเรียกอะไรหลังสงครามโลกเบบี้บูมเมอร์มาริลีน มอนโรเนี่ยเป็นไอคอนของผู้หญิงเป็นผู้หญิงทั่วโลกนะครับแล้วก็ซึ่งมาตรงกับในประเทศไทยก็เป็นยุคปริศนา
0: ซึ่ง
1: ได้ดูใช่ไหมคะที่มือม้วนผมแล้วตอนนั้นนวัตกรรมทางทรงผมในแฟชั่นหรือว่านวัตกรรมทางเรื่องเครื่องมือเครื่องไม้มันเริ่มมีการดัดโดยใช้เหล็กร้อน
0: ทำยังไงคะอาจารย์เหล็กร้อน
1: คือสมัยก่อนเนี่ยวิวัฒนาการก็ไม่ดีก็คือเอาเหล็กเผาไฟนี่แหละ
0: นะธรรมดา
1: เนี่ยเขาเรียกตอนนั้นเขาเรียกดัดร้อนแล้วก็เอามาม้วนผม
0: วิ่งขาดเป็นหลอน
1: ก็จริงๆแล้วมนุษย์สมัยก่อนเนี่ยทุกอย่างในร่างกายแข็งแรงหมดแต่มนุษย์สมัยนี้อ่อนแอหมดใช่ไหมจากโพลูชันจากอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมีการพัฒนามาเรื่อยๆนี่คือนวัตกรรมต่อมายุคนั้นน่าจะสัก50หรืออะไรดาราชื่อฟาร่าฟอร์เซส
0: ฟาร่า
1: ทรงฟาร่า
0: ทรงนี้นี่หนูเคยได้ยินมาแล้วนะผม
1: แล้วก็เป็นชื่อของดาราคนนี้เลยก็คืออะไรหนังเรื่องอะไรนะ
0: ชาล
1: ี
0: แองเจ
1: ิลชาลีแองเจิลก็เลยกลายเป็นชื่อทรงฟาร่าเลยนะฮะ
0: ได้ยินมาตั้งแต่เด็ก
1: ๆแล้วก็มาอีกอันนึงก็คือยุคของไมเคิลแจ็คสันก็คือเป็นแอฟโร
0: อ๋อแอฟโรที่ยังเป็นแจ็คสันไฟฟ์
1: แจ็คสันไฟฟ์ตอนนั้นแล้วก็ยังเป็นหัวพองๆนั่นแหละอันนั้นก็จะเป็นไอคอนของทรงผมของโลกเหมือนกัน
0: ก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็เอามาจากพวกดารานักแสดงฮอลลีวูด
1: ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแต่ในปัจจุบันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้ว
0: ใช่ถ้าถามถึงทรงผมปัจจุบันคุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าปัจจุบันนี้มีทรงผมแปลกๆแหวกๆเยอะมากเลยใครเป็นคนกำหนดคะอาจารย
1: ์สมัยก่อนตามดาราแต่ในปัจจุบันเนี่ยตามเทรนด์ของโลกนะฮะเทรนด์ของโลกเกิดที่ไหนก็คือแฟชั่นวีคตอนสมัยเมื่อประมาณก่อน5ปีที่แล้วเนี่ยมี5แฟชั่นวีคนะฮะเราจะได้ยินคำว่าแฟชั่นวีคแคทวอล์กแฟชั่นวีคแต่ว่าตอนนี้ญี่ปุ่นหายไปเพราะว่าด้วยซึนามิด้วยเศรษฐกิจนะครับก็จะมีลอนดอนแฟชั่นวีคมิลานแฟชั่นวีคปารีสแฟชั่นวีคแล้วก็นิวยอร์กแฟชั่นวีคทีนี้ทั้ง4แฟชั่นวีคเนี่ยจะเป็นที่เกิดของดีไซเนอร์ใหม่ๆหรือเป็นการเบรนสตอร์มการทำทรงผมทำเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างแอคเซสซอรี
0: ่นี่คือทั้งหน้าแล้วก็ผมด้วย
1: ครับบนแคททั้งหมดเลยบนแคทวอล์กทีนี้ดีไซเนอร์ทั่วโลกก็จะต้องไปก่อนหน้าที่เขาจะมีแฟชั่นวีคทุกปีเนี่ยเขาจะมีการประชุมกันประชุมกันเสร็จเนี่ยเขาก็จะบอกว่าปีนี้เนี่ยนะเราจะเอายุค70สมมติดีไซเนอร์ทั้งหมดก็จะไปศึกษาว่าใน1970ถึง1979เนี่ยภาวะโลกมีอะไรบ้างนะฮะแฟชั่นคราวนั้นเป็นยังไงบ้างเศรษฐกิจเป็นไงการเมืองสังคมเป็นยังไง
0: อ๋อนี่คือต้องศึกษาทุก
1: ต้องศึกษาอย่างนี้นี่คือแฟชั่นฮะและบางคนไม่เข้าใจอย่างยก
0: ดูแต่เสื้อผ้าหรือ
1: ไม่ได้บางคนเนี่ยจะอย่างคริสเตียนดิออร์มีอยู่ปีนึงเนี่ยพอ70ปั๊บเขาก็ไปศึกษาว่าอ้อตอนนั้นมีโลกมีสงครามเวียดนามเขาก็ออกแบบลายทหารมาเลย
0: อ๋อคือเราเอาแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์
1: เหตุการณ์สังคมเศรษฐกิจการเมืองนึกออกไหมฮะเพราะนั้นดีไซเนอร์ไม่ใช่ว่าเก่งแต่ตัดเสื้อผ้าตัดผมอย่างเดียวดีไซเนอร์ต้องเรียนรู้ทั้งโลกหมดเลยแล้วก็เสร็จแล้วมาเบรนสตอร์มแล้วก็มาออกกันได้เจอแล้วว่าในยุคนี้น
0: ะ
1: สังเกตไหมฮะว่าแบรนด์ดังๆทั่วโลกเวลาถึงซีซั่นหนึ่งทำไมออกมาคล้ายๆกัน
0: ใช่
1: เป็น24ก็24กันหมด
0: เป็น
1: ยุคสมัยใหม่เป็นยุคดิสโก้กับเป็นดิสโก้กันหมด
0: ตอนแรกนึกว่าคือแต่ละคนเนี่ยคือแบบมันเหมือนแข่งกันทำจริงๆคือรวมกัน
1: ที่ปารีสเนี่ยอย่างเสื้อผ้าเนี่ยปารีสเนี่ยเขาจะมีสมาคมใหญ่ๆซึ่งดีไซเนอร์ทั่วโลกจะต้องไปเบรนสตอร์มกันในยุคนี้ออกมาเป็นอะไรช่างทำผมเนี่ยก็เข้าไปทำผมเพื่อให้เข้ากับเสื้อผ้าในยุคสมัยนั้นก็ดึงออกมาช่างแต่งหน้าก็ดึงออกมาแอคเซสซอรี่เครื่องประดับก็ดึงออกมาก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเทรนด์เกิดขึ้นทั้งหมด
0: มา
1: แต่ว่าในแฟชั่นวีคเนี่ยทั้งลุ
0: คค่ะก็คือทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยแล้วทีนี้ถามอาจารย์นิดนึงว่าสมัยก่อน

0: ้ค่ะอาจารย์ร้านทำผมร้านตัดผมมันแพร่หลายเหมือนปัจจุบันไหมคะ
1: สมัยก่อนเนี่ยเขาแบ่งกันเป็นผู้หญิงก็ผู้หญิงผู้ชายก็ผู้ชายนะครับของผู้ชายเนี่ยก็คือบาร์เบอร์นะแล้วต่อของผู้หญิงเนี่ยเป็นสลอน
0: เขาต่างกันยังไงคะ
1: เขาแยกกันเลยเพราะว่าในอดีตเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็แยกกันมาต้องนานแล้วนะฮะอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่มีบาร์เบอร์ดีที่สุดในโลกแล้วก็สังคมผู้ชายเนี่ยเขาจะไม่ปะปนกับสังคมผู้หญิงในสมัยก่อนเขาเรียกเขา very gentleman น่ะเขาคือเขาจะให้เกียรติผู้หญิงเขาจะไม่เข้าไปบุกรุกในแอเรียของผู้หญิง
0: ก็คือเหมือนกับว่าให้พื้นที่เลยว่าอันนี้เป็นโซนของผู้หญิง
1: ในต่อมาเนี่ยในยุคประมาณสัก70ได้ก็เริ่มบาร์เบอร์เนี่ยผู้ชายเนี่ยความเรื่องไฮยีนเนี่ยมันจะน้อยลงเน
0: ื่อง
1: จากมาเรื่องความสะอาดเรื่องอะไรเงี้ยผู้ชายก็พัฒนาขึ้นก็รู้สึกว่ามีการเข้ามาในร้านผู้หญิงเยอะ
0: ก็คือเหมือน
1: คือเข้ามาไม่สำอางขึ้นแต่เข้ามาคือน่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดมากกว่าเน
0: ื่อง
1: จากไหมหรือว่าภรรยาก็พามาอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นมีซาลอนที่เป็นยูนิเซ็กซ์เกิดขึ้นเป
0: ็
1: นซาลอนยูนิเซ็กซ
0: ์
1: ก็พัฒนามาเรื่อยๆจนเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าซาลอนของผู้หญิงเนี่ยผู้ชายเข้ามากกว่าเพราะว่าด้วยผู้ชายเนี่ยก็เป็นเมโทรเซ็กชวลเป็นสำอางมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ให้ความไว้วางใจช่างทำผมผู้ชายในซาลอนผู้หญิงก็เยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ย
0: พูดถึงช่างทำผมแล้วเท่าที่ฟังมาจริงๆก็น่าจะมีหลายขั้นตอนเหมือนกันคนสมัยก่อนเขาเริ่มเรียนทำผมกันยังไงคะ
1: เริ่มเรียนคนสมัยก่อนเขาเรียนแบบครูพักรักจำ
0: อย่างอย่างงั้นลองที่ใกล้ตัวอาจารย
1: ์ตัวผมเองเนี่ยเรียนหลักสูตรแต่ว่ามีเด็กๆที่อยู่ในร้านของคนเก่งๆเนี่ยก็แอบก็ไม่ให้แอบดูก็ดูตรงๆอะไร
0: ก็คือดูแล้วก็ทำ
1: ห้าแล้วก็ทำตามมันเป็นงานฝีมือแล้วตัวเราเองเนี่ยเริ่มแรกเราก็เรียนในเมืองไทยเสร็จแล้วเราได้โอกาสดีที่ว่าเราได้อยู่กับอาจารย์เก่งๆก็ได้เห็นเทคนิคเก่ง
0: ๆ
1: พวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่มีพรสวรรค์อย่างเดียวมันต้องมีพรแสวงด้วย
0: ค่ะ
1: นึกออกไหมฉะนั้นพอไอ้ครูพักรักจำเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าดีเพราะว่ามันจะด้วน
0: ๆคือได้แบบผิดบ้างถูกบ
1: ้
0: าง
1: แล้วมันก็จะได้ด้วนๆในยุคนั้นอะไรเงี้ยมันไม่มีเบสิกที่แน่นอน
0: ค่ะ
1: แต่ในสมัยนี้เนี่ยการเรียนทำผมเนี่ยมันต้องเรียนตั้งแต่โครงสร้างเส้นผมเรียนอะไรพวกนี้เพราะว่ามันเหมือนเลขาคณิตเลย
0: มันเป็นเลขาคณ
1: ิ
0: ต
1: แน่นอนเพราะว่าในเมืองนอกอย่างเงี้ยอย่างวิเทสซูนเองเนี่ยพอคุณจะได้จับผมได้เนี่ยคุณต้องเรียนทฤษฎีเป็นปี
0: อุ้ยเป็นปีเลยเหรอคะคือโห
1: มันมีเรื่องสงสารเคมีมันเป็นเรื่องของฉากของผมแต่คนไทยเนี่ยคือเรียนแล้วจับกรรไกรได้ก็ตัดเลยแต่ปรากฏว่าไปไหนไม่ได้ก็ได้แค่ตรงนั้น
0: ก็คือได้แค่เฉพาะหน้าตรงนั้น
1: แต่ว่าถ้าเราเรียนแบบเป็นระบบเรียนแบบเลขาคณิตเรียนอะไรเราจะรู้โครงสร้างเส้นผมเราจะรู้ว่าตัดตรงนี้ฉากตรงนี้ออกไปเนี่ยผมจะตกมาเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยแล้วสามารถที่จะนำไปสู่ความเป็นดีไซเนอร์ได
0: ้
1: เป
0: ็
1: นคนออกแบบได
0: ้คุณผู้ชมคะไม่น่าเชื่อเวลาเราเข้าร้านตัดผมบางทีชั่วโมงนึงเราก็รู้สึกว่าช่างเขาก็ตัดแล้วเราก็ได้ทรงตามต้องการแต่จริงๆมันละเอียดอ่อนมันมีหูเร
1: ื
0: ่องราวรายละเอียดขนาดนี้
1: อันนี้แหละตอบโจทย์ให้กับสังคมไทยซึ่งสังคมไทยส่วนใหญ่จะเรียนแบบง่ายๆอ่ะเร็วๆแล้วเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าตาละร้านก็จะมีความชำนาญอย่างหนึ่งมันไม่ได้แบบ
0: ครอบคลุม
1: ทั้งหมดอันนี้เราทางสถาบันชลาชนเนี่ยก็เปิดอันนี้ขึ้นมาเพราะหลักสูตรของเราเนี่ยต้องเรียนกันแบบจริงจัง
0: อันนี้คือเรียน1ปีกว่าจะได้จับเส้นผมเหมือนกัน
1: ไห
0: มค
1: ะ
0: ก็คือตามเหมือนกับว่าเบสิก
1: ตามเบสิกของสากลเลยเพราะว่าเราก็ทำมาตรฐานอาชีพช่างทำผมอยู่นะฮะคุณวุฒิวิชาชีพเนี่ยซึ่งแน่นอนเราจะต้องทำมาตรฐานให้ลิงก์เกตกับในเมืองนอกด้วย
0: ก็คืออันนี้คือเพื่อที่จะต่อยอดด้วย
1: ใช่เพื่อจะต่อยอดต่อไปเนี่ยช่างทำผมไทยเนี่ยเมื่อมีมาตรฐานเรียบร้อยแล้วเพราะผมเป็นประธานในโครงการนี้อยู
0: ่
1: ก็จะสามารถที่จะไปทำงานแต่ประเทศอื่นที่เขายอมรับสแตนดาร์ดเดียวกัน
0: เห็นถามเยอะขนาดนี้คุณผู้ชมคงไม่สามารถจะเปิดร้านได้แต่ว่าวันนี้ไหนๆมาถึงชลาชล Academy ทั้งทีขออนุญาตเรียนวิธีการเทคนิคทำผมเล็กๆน้อยๆเผื่อวันไหนต้องออกไปเองได้ไหมคะอาจารย
1: ์ยินดี
0: วันนี้ขอสมัครเป็นลูกศิษย์อาจารย์หนูวันเนาะง
1: ั้
0: นวันนี้ขอบคุณอาจารย์สมศักดิ์มากเลยเดี๋ยวอาจารย์จะให้พาขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะโอ้ยขอบคุณมากนะคะวันนี้ได้รู้เรื่องทรงผมในอดีตแล้วว่าใครกำหนดเทรนด์แล้วสมัยก่อนเนี่ยดาราฮอลลีวูดเขามีอิทธิพลเรื่องทรงผมมากขนาดไหนแต่ว่าการทำผมง่ายๆแบบ DIY ที่ชลาชลจะสอนวันนี้จะเป็นยังไงตามขึ้นไปดูข้างบนเลยค่ะ

0: ดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอดีว่าอาจารย์สมศักดิ์แนะนำมาบอกว่าถ้าอยากจะมาเรียนทำผมเนี่ยให้ขึ้นมาข้างบนเลยแล้วเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยสอน
1: มีค่ะมี
0: ช่วยสอนหนู

0: ่ะเดี๋ยวให้น้องเขาช่วยสอนให
1: ้เอาแบบผมง่ายๆเนาะ
0: ทำเอง
1: ทำไมเป็น everyday look ง่ายๆแล้วทำเองได้อะไรเงี้ยมีทรงแบบไหนบ้างให้ผู้หญิงที่สอนแล้วว่าลองทำให้ดูได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเป็น everyday look นะคะก็จะเป็นร้อนคล้ายๆเบาๆอย่างนี้ค่ะอาจจะใช้ความร้อนอยู่ที่ประมาณ250องศาเราแบ่งผมนะคะเราจะแบ่งเป็น V คว่ำตามรูปผมรูปผมจะออกเป็นแนวแบบบ๊อบเทหน่อยๆใช่ไหมคะ
1: ปกตินี่ใช้เวลานานป่ะคะ
2: ก็จะอยู่ประมาณสักไม่เกิน10นาทีก็เสร็จ

0: ค่ะลูกค้ามาพอดีเลยขอลองเป็นคนทำบ้าง
1: ทรงผมแบบ everyday look ที่พี่หนูสอนมิ้นเนี่ยง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมมีเครื่องเหมือนผม1อันจากนั้นแบ่งผมเป็นปอยๆตามรูปศีรษะจะแบ่งตรงๆก็ได้หรือว่าถ้าใครอยากจะได้ผมพองๆแบบมีวอลลุ่มหน่อยก็แบ่งให้เป็นรูปตัว V สักนิดนึงจากนั้นก็เอาเครื่องม้วนผมค่อยๆม้วนผมทีละปอยตามที่แบ่งเอาไว้ค่ะเท่านี้ก็จะได้ทรงผมสวยเก๋ชนิดที่เรียกได้ว่าไปช้อปปิ้งก็ได้หรือจะออกงานหรูก็เหมาะง่ายขนาดนี้คราวหน้าอย่าลืมไปลองทำกันนะคะหลังจากที่เราได้ไปคลายฉงนเรื่องทรงผมกับคุณสมศักดิ์ชลาชนมาแล้วความฉงนของมิ้นก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะเพราะว่ามิ้นแอบรู้มาว่าที่เควินเลจแห่งนี้มีร้านตัดผมสุภาพบุรุษร้านหนึ่งที่น่าสนใจมากๆแต่ว่าร้านนี้เนี่ยจะมีคำตอบเพิ่มเติมอะไรมาช่วยคลายฉงนให้มิ้นได้หรือเปล่าตามมิ้นเข้าไปที่ร้านกันเลยค่ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ีครับสวัสดีครับ
2: ให้หนูเรียกพี่ว่าอะไรดี
3: สวัสดีฮะ
2: ช่างสวัสด
3: ีครับ
2: ก็คือจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยนะคะมิ้นมีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับการตัดผมทรงผมคือก่อนหน้านี้ไปที่ชลาชล Academy มาแล้วเขาก็เลยบอกมาว่าเออเนี่ยทรงผมผู้หญิงหรือว่าการตัดผมอะไรอย่างเงี้ยในสมัยก่อนของผู้หญิงเป็นแบบไหนแต่ทีนี้มิ้นก็เลยฉงนเพิ่มขึ้นมาค่ะว่าอ้าวมีผู้หญิงก็ต้องมีของผู้ชายด้วยสิแล้วทีนี้ค่ะก็เลยมีคนเขาแนะนำมิ้นมาบอกว่าถ้าอยากรู้เรื่องนี้ต้องมาคลายฉงนที่นี่เลย Blue Harborมีที่นั่งเรียบร้อยแล้วทีนี้ขอถามข้อสงสัยต่อก่อนเมื่อกี้นี้เห็นช่างสวัสดิ์บอกว่ามีประสบการณ์ประมาณหนึ่งนี่นานเท่าไหร่คะ
3: ประมาณ40กว่าปี
2: นานมากตัดมา40กว่าปีนี่ขอถามหน่อยค่ะทรงแรกที่ได้แบบว่าตัดผมลูกค้าเนี่ยทรงอะไรคะ
3: ก็เป็นทรงนักเรียน
2: อ๋อนักเรียนมาตัดผมมิ้นมีข้อฉงนค่ะไอ้ทรงอเมริกันทรงลานวินเนี่ยมันคือทรงอะไรคะแล้วมันมาจากไหน
3: เออมันก็ทรงอเมริกันเขาสมัยนั้นก็ฝรั่งเขาจะตัดเหมือนกับทหาร
2: ก็คือทหารที่มารบ
3: ทหารผิวขาวที่ผิวขาวเขาเรียกทรงอเมริกันใช่ไหมแต่ถ้าผิวดำก็มันก็ผมมันไม่เหมือนกันนะใช่ไหม
2: ก็คือแล้วแต่ลักษณะผมแล้วทรงลานวินหนูเคยได้ยินมา
3: ทรงลานวินก็เบิดว่าข้างบนเนี่ยจับแบนจะลงอย่างเงี้ย
2: แบนเลยเหรอแล้วสั้นสั้นไหมคะ
3: สั้นสั้นเหมือน
2: สั้น
3: แต่ตรงนี้สูงสูงเงี้ยก็สั้นนั่นแหละแต
2: ่คือข้างบนแบน
3: แบน
2: แต่ข้างๆอย่างเงี้ยเหรอเป็นอย่างเงี้ยเหรอ
3: สูงสูงแบบเนี้ยแบบคล้ายๆไอสกินเฮดนั่นแหละแต่สกินเขากลมใช่ไหมแต่นี่เขาไม่กลมก็ขึ้นอย่างนี้เลยใช่ไหม
2: แล้วอันนี้เป็นของสมัยที่ทหารอเมริกันเข้ามาก็เป็นช่วงหนึ่งที่ฮิตในบ้านเราไหมคะ
3: ครับ
2: แล้วถ้าพูดถึงสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายเขานิยมตัดผมทรงอะไรกันคะช่างผม
3: สมัยก่อนก็มีรองทรงรากไ
2: ซรากไซเดี๋ยวก่อนที่ซอยซอย
3: ซอยซอยใช่
2: จริงเหรอคะ
3: ใช่ครับ
2: คือมันฮิตตั้งแต่ตอนนู้นเลยเหรอ
3: ใช่ฮิตตั้งแต่ตอนนู้นแล้วคือทรงผมผู้ชายเนี่ยไม่จะไม่เปลี่ยนมากอ่ะเพราะเขากลับไปกลับมาเงี้ยทุกวัน
2: หลักๆมีรองทรง
3: ครับ
2: มีรากไซ
3: ครับ
2: มีอีกไหมคะ
3: ก็มีสมัยก่อนก็มีเนี่ยทรงสมัยนี้แบบเขาเรียกทรงมหาไทยนะครับเหมือนคุณพระต่อไปบุระคุณแม่จะเห็นว่าที่ตอนนี้เขากลับมาฮิตอีกแล้ว
2: ช่วงนั้นเนี่ยต้องมีบุคคลที่มีอิทธิพลต่อเรียกว่าวงการแฟชั่นวงการทรงผมอย่างนักร้องพวกเอลวิสเจมส์ดีนมีอิทธิพลไหมคะแบบว่ามีคนมาขอตัดช่างสวัสดิ์เอาทรงนี้เลยขอเอลวิส
3: มี
2: นะคะก็คือมีการตัดผมตามแบบดารานักร้องนัก
3: แสดงไม่มี
2: ตัดยากป่ะคะ
3: ก็ไม่ยากอะฮะไม่ยากเมื่อก่อนสมัยก่อนทรงเอลวิสเราใช้น้ำมันตันโจก็ไม่มีเยลไม่

0: มีอะไร
1: อ๋อสม
0: ั
1: ยนั้นยังไม่ใช้เยล
0: ชาตันโจแล้วก็ตันแอดวิทแอดวิทนุ่งกางเกงครับเนี่ย
1: แล้ว
0: ท่าน
1: ทำอะไรกันถ้าช่างสวัสดิ์ตัดมา40กว่าปีต้องทันยุคที่เป็นแอฟโรใช่ป่ะคะ
0: ครับ
1: มีคนมาขอทำทรงแอฟโรป่ะคะ
0: มีมี
1: จริงเหรอคะแล้วหนูอยากรู้มากเลยทรงแอฟโรมันทำยังไงให้มันฟูได้ขนาดนั้นอ่ะ
0: คือเราใช้ไดฮะ
1: ได้อย่างเดียวเหรอคะ
0: ไดยืดออกมา
1: คือแต่ว่าผมต้องยาว
0: ต้องยาวนิดแต่เหมือนกับผิวดำอ่ะคนผิวดำใช่เขามีไอ้หวีของเขาโดยเฉพาะนะ
1: ตะกุย
0: เอาตัวมาตัวทำให้เป็นพุ่มแล้วก็สเปรย์ฉีดพุ่มผิวดำเขาจะแต่งอย่างนั้น
1: รู้สึกน่าอิจฉาที่ช่างสวดผ่านมาแล้วทั้งทรงเอลวิสทรงแอฟโรคือแบบว่าในแต่ละยุคเปลี่ยนผ่านนี่คือต้องผ่านมือคู่นี้มาแล้ว คนไทยที่ช่างสวดตัดขายบ้างพอจะจำได้ไหมคะ
0: ทำไมนะก็มีท่านดร.สุรเกียรติก็ตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มอยู
1: ่
0: ท่านดร.สุรเกียรติเสถียรไทยใช่ไหมคุณคณินบุษวรรณใช่ไหมคุณประจวบชัยสารอันนี้ผมถามตัดมาพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการอะไรเงี้ย
1: คุณพ่อของ
0: ท่าน
1: ใหญ่มาก
0: แม้กระทั่งน้องเอ๋ที่ชนสวัสดิ์แต่ผมก็ตัดให้เด็กๆ
1: เรียกว่าผ่านมือช่างสวัสดิ์มาหมดแล้ว
0: หมดแล้ว
1: โอ้ถามนิดนึงว่าไหนๆก็คืออาชีพนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่ช่างสวัสดิ์รักแล้วก็โอ้โหทำมายาวนาน40กว่าปีเกือบครึ่งชีวิตถามจริงๆค่ะว่าอาชีพช่างตัดผมมันมีเสน่ห์ตรงไหนคะ
0: คืออาชีพช่างตัดผมฮะหนึ่งเราจะได้สัมผัสกับลูกค้าหลายระดับแล้วก็พูดง่ายๆว่าเรามีความรู้ได้ความรู้คือได้ความรู้ประสบการณ์ที่ว่าจะเป็นนักการเมืองพ่อค้าทหารตำรวจได้สัมผัสหมดใช่ไหม
1: ก็คือได้รู้จักตัวตนได
0: ้
1: คุยแลกเปลี่ยนอย่างนี้นะคะ
0: ใช่
1: มีขอหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ช่างสวัสดิ์เนี่ยประกอบอาชีพเนี้ยแล้วก็ยึดอาชีพช่างตัดผมมาจนถึงทุกวันนี
0: ้ครับ
1: ขอหนึ่งเหตุผล
0: ครับครับชอบทำให้คนอื่นสวยอะไรวะ
1: อยากให้คนอื่นดูดีนะ
0: ดูดี
1: วันนี้นี่เริ่มจากการที่มิ้นขอไปทำสวยแล้วก็มีความสงวนเรื่องทรงผมจนมาถึงที่นี่ได้รู้ทั้งเรื่องของทรงผมผู้หญิงแล้วก็ทรงผมผู้ชายต้องขอบคุณช่างสวัสดิ์มากๆนะคะ
0: ครับ
1: มาช่วยเล่าเรื่อง40กว่าปีที่ผ่านมาว่าทรงผมผู้ชายมีแบบไหนอะไรยังไงบ้างสงสัยว่ามิ้นต้องไปถามอาจารย์เผ่าทองแล้วไปชวนอาจารย์เผ่าทองมาเมาส์ด้วยกันแล้วล่ะค่ะว่าทรงผมเนี่ยที่นี่เนี่ยร้านเจ๋งขนาดไหนช่างเขาฝีมือดีขนาดไหนแต่อีกอย่างนึงที่มินเริ่มฉงนค่ะก็คือว่าย้อนกลับไปถ้าก่อนหน้านี้อีกอะ40กว่าปีถอยไปอีก50กว่าปี60กว่าปีคนสมัยก่อนเขาเริ่มตัดผมทรงอะไรกันแล้วมันเริ่มมาจากไหนมีที่มาที่ไปยังไงสงสัยช่วงหน้าต้องไปคลายฉงนต่อกับอาจารย์เผ่าทองแล้วล่ะค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องวิกผมในอดีตแม้ว่าชาวอียิปต์โบราณจะนิยมโกนศีรษะกันเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนทำให้ยากต่อการทำความสะอาดและป้องกันหมัดและเหาแต่วิกผมกลับถูกค้นพบว่าชาวอียิปต์โบราณเป็นชนชาติแรกๆที่คิดค้นขึ้นมาวิกผมทำมาจากผมจริงของทาสหรือเชลยสงครามโดยใช้เส้นผมผู้หญิงจำนวน 120,000 เส้นทอเข้ากันเป็นร่างแหรูปหมวกและทำให้เกาะกลุ่มกันด้วยขี้ผึ้งหรือยางไม้สำหรับผู้ที่มีฐานะก็จะมีการประดับตกแต่งด้วยลูกปัดและเพชรพลอยและนี่คือเรื่องราวของวิกผมในอดีตนั่นเอง

0: กับครู
1: ทำอะไรเอ่ย
0: ดีมั้ยเที่ยวมากเลยอ่ะ
1: ดีมั้ยหล่อแบบแก่ๆเนี่ยนะ
0: เฮ้ยหนูว่าเท่ออกนี่อาจารย์ทำอะไรบ้างคะเนี่ย
1: โอ้วันนี้ทำผมแบบเยอะแยะมากเลยนะเป็นร้านบาร์เบอร์แบบเก่าเลยนะแต่ร้านโมเดิร์นสวยงามคลาสสิก
0: วันก่อนหนูมาคุยเขาบอกมีปะล้างตา
1: อ๋อทำครบวันนี้ตัดผมเสร็จเรียบร้อยก็มีกันนะกันรอบตีนผมทั้งหมดเสร็จแล้วก็ต่อไปที่ตัดสะกันกันหน้าแคะหู5อย่างเลย
0: ถ้าหูสบายไหมอาจารย์หนูอยากลองมากเลย
1: หลับไปเลย
0: จริงเหรอคะ
1: หลับไปเลยมันสบายจริง
0: ๆอาจารย์ชอบไหมทรงนี
1: ้ชอบมาก
0: จริงๆหนูว่ามันเฟี้ยวมากเลยอาจารย์รุ่น
1: รุ่นสุดท้าย
0: รุ่นแรก
1: รุ่นแรกแยม
0: พูดถึงรุ่นแล้วหนูจะถามอาจารย
1: ์ได้เลย
0: ก็คือเรื่องทรงผมเนี่ยแหละค่ะอาจารย์คนสมัยก่อนนี่เขาตัดผมทรงอะไรกันคะอาจารย
1: ์คนสมัยก่อนตัดผมทรงอะไรโอ้ยเอาสมัยไหนอะเก่าไปเลยไหม
0: อะเก่าเลยเก่าเลย
1: โอเคนู้นสุโขทัย700 ปีที่แล้ว
0: โอ้
1: นะเรามีหลักฐานเดี๋ยวจะหาว่าเกิดทันนะไม่ใช่

0: ทัน
1: เกิดทันหนูกลัวนะ
0: มันมีพวกภาพลายเส้นก็มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ยังพอเหลืออยู่บ้างก็
1: ม
0: ีนะผู้หญิงเนี่ยนะถ้าเป็นในราชสำนักเนี่ยนะไว้ผมยาวไว้ผมยาวแล้วรวบขึ้นไปเนี่ยนะมาลัดอยู่กลางศีรษะ
1: ตรงนี้เหรอคะ
0: ตรงกลางศีรษะเลยเนี่ยนะลัดให้มันคลอดเข้านะข้างบนเนี่ยเนื้อส่วนที่ขึ้นไปเนี่ยตั้งขึ้นไปแล้วก็พับครึ่งลงมา
1: อ๋อหนูเคยเห็นในหนัง
0: ใหญ่ๆข้างบนแล้วคลอดข้างล่างเราเรียกว่าทรงองคโดงเป็นภาษาโบราณก็คือเป็นผมมวยกล้ามวยกลางโบราณจะใช้คำว่ากลางกบาล
1: น
0: ะอันนี้ไม่ใช่คำหยาบนะกลางกบาลเนี่ยกล้ามวยอยู่กลางกบาลก
1: ็
0: น
1: ะฮะ
0: สวยมากผู้หญิงถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปก็ไว้ผมยาวกล้ามวยต่ำ
1: ก็คือรวบเป็นมวย
0: ต่ำอยู่ตรงเททอยแล้วก็สำหรับทรงผมผู้ชายเนี่ยนะในสมัยสุโขทัยมันก็มีหลากหลายแบบอีกนะฮะเราเจอจากตุ๊กตาเสียกบาลตุ๊กตาเสียกบาลที่เขามาทำสะเดาะเคราะห์สมมติพี่ไม่สบายพี่ก็จะให้ปั้นตุ๊กตาไปเนี่ยนะแล้วก็หนูก็ถือไปเอากระทงเข้าปลาอาหารไปวางทำสามแพร่งแล้วก็เรียกผีมาบอกเอาผีทั้งหลายมากินข้าวปลาอาหารแล้วก็เนี่ยเอาตุ๊กตาเนี่ยชื่อในเผ่าทองนะเอาไปแล้วหนูก็ยื่นไปแล้วหนูก็ว่าเอ้าทุบหัวให้แตก
1: โหด
0: ทุบหัวตุ๊กตาขาดเสร็จก็บอกอ่ะเผ่าทองตายแล้ว
1: เอาไปเลย
0: เออ
1: แล้วเขาก็ไม่มายุ่งกับอาจารย์ทอง
0: ไม่ต้องมายุ่งอีกเลยพี่ก็หายไอ้เจ้าตุ๊กตาเสียกบาลเนี่ยนะมันจะเป็นเหมือนกับตัวแทนของคนจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายทรงผมทรงขูดหัวก็คือโกนโดยรอบศีรษะนะฮะเหลืออยู่ข้างบนประมาณฝ่ามือเขาก็จะเอาฝ่ามือของเราเนี่ยประมาณเนี้ยไม่ได้หุบอย่างนี้นะกลางนิดนึงแล้วก็ครอบลงไปบนหัวส่วนที่เกินออกมาจากฝ่ามือทั้งหมดเนี่ย
1: oh.
0: เขาก็จะเอาใบมีดโกนเนี่ยขูดลงไปถึงหนังศีรษะขาวเลย
1: ใช้คำว่าขูดเลย
0: ขูดใช้โบราณใช้คำว่าขูดส่วนข้างบนเนี่ยก็ไว้เป็นผมยาวตัดอยู่ยาวสัก3นิ้วแล้วก็จับน้ำมันหวีขึ้นหวีเสยบางทีก็หวีตั้งขึ้นเสยขึ้นไปนั่นแหละเสยขึ้นไป
1: จริงๆก็คล้ายๆทรงวัยรุ่นปัจจุบันนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ขูดด้านข้างออก
0: ใช่แต่ทุกวันนี้เราวัยรุ่นเราก็ตัดจนสั้นไถหมดแล้วก็ใกล้เคียงใกล้เคียงบางทีก็มีเสยไปหมดเลยน
1: ะ
0: แล้วทำเป็นมวยต่ำกระจุกอยู่ข้างหลังนิดนึงอันนี้อาจจะเป็นวรรณะพราหมณ์ก็ได
1: ้อ๋ออ่ะหนูเคยเห็นหนูเคยเห็น
0: ที่มีผมหลายแบบ
1: ใช
0: ่
1: อ
0: ัน
1: นี้ชาวบ้านก็ทำได้เหมือนก
0: ัน
1: ใช่ไหม
0: เออไม่ส่วนมากจะเป็นพราหมณ์พอมาถึงในสมัยอยุธยาเนี่ยบ้านเมืองมันค่อนข้างมีศึกสงครามอยู่เรื่อยนะผู้หญิงก็เริ่มไม่นิยมที่จะไว้ผมยาวละนอกจากในราชสำนักเราก็จะเจอว่ามีการไว้ผมยาวบ้างนะฮะดูจากเครื่องทองในกรุวัดราชบูรณะที่เป็นตัวมงกุฎอะไรก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยนะเราก็จะเห็นในลักษณะของว่าผู้หญิงเนี่ยไว้ผมยาวแต่ว่าชาวบ้านทั่วไปเกือบจะทั้งหมดเนี่ยจะเป็นผมตัดสั้นหมดผมตัดสั้นบางทีก็สั้นขูดหัวก็มี
1: ผู้หญิงก็ขูดหัว
0: ผู้ชายก็ขูดหัวผู้ชายที่เป็นสถาบันเนี่ยก็จะใส่พวกศิราภรณ์คือเครื่องประดับศีรษะเป็นมงกุฎเนี่ยก็จะมีแบบครอบมวยผม
1: อ๋อที่เป็นเหมือนแบบสีทองทองแล้วก็เป็นคล้ายมงกุฎเล็กๆ
0: ใช่ครอบอันนี้ครอบมวยจุกอยู่ตรงกลางก็มีนะฮะบ
1: าง
0: ท
1: ีทำเป็นเ
0: หมือนกุมารทองแล้วก็กุมารทองมันก็แต่งตัวตามแบบคนโบราณนี่ไงเสร็จแล้วก็จะมีอย่างที่เป็นทรงมงกุฎครอบลงไปนะฮะแล้วก็เว้นด้านหลังของมงกุฎไว้เป็นครึ่งวงกลมให้ครอบลงไปแล้วไปลงไปจดฐานมวยพอดี
1: เครื่องประดับเขาดูแบบละเอียดดูมีดีเทลในการ
0: โอ้โหเยอะแยะมากเลย
1: ปรับแต่งเข้ากับ
0: สำหรับทรงผมนี่นะในสมัยอยุธยาตอนปลายถ้าเราอ่านในบทพระราชนิพนธ์ของเจ้าฟ้ากุ้งก็จะพูดเอาไว้ว่าผมประบาอาเอี่ยมไรเราก็ไปดูในจิตรกรรมฝาผนังเราเจอจริงๆนะผู้หญิงเนี่ยนะฮะไว้ผมเนี่ยนะแสกแล้วก็ยาวมาข้างถึงไหล่แล้วบานออกอันนี้อยู่ในจิตรกรรมฝาผนังก็มีเดี๋ยวพี่ไปจะไปค้นหนังสือมาให้ดูน
1: ะ
0: อันนี้เห็นแล้วชัดเจนเลยอ่ะเสร็จละนอกจากนี้นะพอเข้าในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยในสมัยรัชกาลที่1 2 3เนี่ยบ้านเมืองมันยังอยู่ในการศึกสงครามน
1: ะ
0: มันก็ยังเอาไว้ผมยาวแบบสมัยอยุธยาผู้หญิงก็ขูดหัวผู้ชายก็ขูดหัวแล้วหวีเสยพอมาถึงในสมัยปลายรัชกาลที่4เนี่ยเริ่มไว้ผมยาวและเริ่มเป็นทรงดอกกระทุ่มคือไว้ยาวขึ้นแล้วก็เสยไปข้างหลังใส่น้ำมันบางทีก็จะมีแสกกลางเนี่ยรัชกาลที่4ท่านก็บอกว่าไม่ชอบทรงนี้เลยเพราะว่าท่านเรียกว่าทรงแสกควาย
1: ใช่นี่หนูเคยได้ยินตอนแรกที่หนูได้ยินหนูนึกว่าเพื่อนพูดกันเล่น
0: แต่
1: ว
0: ่
1: าม
0: ันคือ
1: จริงใช่ป่ะ
0: แล้วเขียนเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะนี่เดี๋ยวจะให้ไปถ่ายเดี๋ยวจะเอารูปมาให้ดู
1: ตูด
0: เป็นลายพระราชหัตถ์ทะเลขาเขียนเอาไว้พอถึงในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะฮะเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเนี่ยพระชนมายุแค่15พรรษากับ10วันท่านขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ละท่านก็มองการไกลท่านบอกเอ๊ะประเทศเราตอนนั้นอ่ะมันเจริญสู้ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติไม่ได้พออายุ19อ่ะ

0: รอบนะแล้วก็ไว้เป็นกระจุก
1: เป็
0: อย
1: น
0: ู่
1: อย่
0: ข
1: าง
0: ้
1: น
0: า
1: ี
0: ง
1: ้เห
0: บ
1: มือน
0: น
1: กันอ๋อ
0: พอมาถึงอายุ17เนี่ยท่านบอกให้ทุกคนเริ่มไว้ผมยาวหมดแล้วก็พอจะเสด็จต่างประเทศเนี่ยเอาข้าราชการพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารตามเสด็จเนี่ยไป200กว่าคน
1: หูเยอะมาก
0: ขบวนใหญ่มากไปเรือหมด
1: อ๋อไปเรือ
0: เสด็จโดยเรือพระดำเนินโดยเรือเพราะฉะนั้นก็เอาไปได้เยอะคนเหล่านี้ออกไปดูงานเนี่ยนะก็เอากลับมาทำความเจริญในประเทศเราหมดเลยซึ่งมันก็จะเกี่ยวเรื่องของมหาดไทยเป็นที่มาของคำว่าทรงมหาดไทยเพราะข้าราชการที่กลับมาแล้วส่วนใหญ่ก็จะนิยมทำผมทรงนี้ต่อไปเลย
1: อันนี้นี่คือเหมือนกับว่าเป็นทรงที่ไปเจอมาจากที่เมืองนอกหรือว่ายังไงคะ
0: เป็นทรงที่ท่านเตรียมมาจากประเทศไทยทรงมหาดไทยเนี่ยนะฮะก็คือทรงที่เลิกขูดหัวแล้วแต่ว่าตัดผมให้สั้นแล้วก็หวีเสยไปข้างหลังรัชกาลที่5เองเนี่ยนะในช่วงปลายรัชกาลที่5ก็โปรดที่จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโปรดที่จะให้มีการไว้ผมยาวบ้างแล้วนะฮะโปรดให้บาทบริจาริกาพระองค์แรกของพระองค์ท่านน่ะก็คือเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ไว้ผมยาวเป็นการนำในราชสำนัก
1: เป็นผู้บุกเบิก
0: พอมาถึงในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยผู้หญิงเนี่ยนะรับอิทธิพลจากภาพยนตร์เรื่องแกสบี้
1: แกสบี้
0: ออกมาฮะบางทีจะแสกนิดนึงแล้วก็ไว้ยาวลงมานะแล้วก็ตัดสั้นประมาณหูนะฮะหรือว่ายาวเลยติ่งหูลงมาสักนิ้ว2นิ้วนะก็เริ่มบ๊อบมากขึ้นปลายก็งอนมากขึ้น
1: ค่ะ
0: ไอ้ผมทรงนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับเครื่องประดับศีรษะก็คือมีสายคาด
1: ผ้าคาดผมเงี้ยหรอคะ
0: ไม่เป็นผ้าคาดใช้สายสร้อยคนโบราณเนี่ยใช้สายสร้อยเพชรนะคาดเหมือนอินเดียนแดง
1: หนูกำลังจะพูดเลยว่าเหมือนอินเดีย
0: ใช่เหมือนอินเดียเหมือนแขกอินเดียเหมือนอินเดียนแดงคาดลงไปบางทีก็คาดทับผมลงไปบางทีก็คาดสอดเข้าไปใต้ผมสวยมากทรงรัชกาลที่6นี่ต้องถือว่าทันสมัยในจังหวะรัชกาลที่6เป็นจังหวะที่เกิดสงครามโลกครั้งที่1ทหารไทยเราเป็นจำนวนมากเลยส่งเข้าไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็เมื่อทหารเหล่านี้กลับมาก็เห็นรูปแบบการไว้ทรงผมของฝรั่งก็ไว้ผมทรงแสกข้างนะผู้ชายผู้หญิงก็เริ่มเป็นบ๊อบพอมาถึงในสมัยสมเด็จพระนางเจ้าระไพพรรณีสมัยรัชกาลที่7เนี่ยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะโอ้คราวนี้ผู้ชายเนี่ยเป็นทรงฝรั่งแสกข้างหมดเลย
1: ก็คือเต็มเป็นอิทธิพลฝรั่งเต็มเลยอ
0: ิทธิพลฝรั่งเข้ามาเยอะมากเลยโดยเฉพาะวัยรุ่นวัยหนุ่มคนที่เคยศึกษาต่อต่างประเทศส่วนคนแก่เนี่ยก็ยังติดค้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่6นะบางคนก็ยังเป็นทรงมหาดไทยทรงดอกกระทุ่มอยู่บ้างอย่างเช่นสมเด็จกรมพระยาดำรงท่านก็ไม่ได้เปลี่ยนพระเกศานะฮะท่านก็ยังทรงไว้พระเกศาทรงเดิมสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศก็ไว้ทรงเดิมมาจนกระทั่งสิ้นพระชนนะฮะแต่ว่าต้องบอกว่าในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยผู้หญิงนี่เปลี่ยนแปลงมากเลย
1: โอ้โหอาจารย์นี่ต้องบอกว่าตั้งแต่ทรงผมตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาจนมาถึงรัตนโกสินทร์คือมีเรื่องราวมีประวัติศาสตร์มีโอ้โหนี่อิงไปถึงประวัติศาสตร์สงครามโลกไปจนถึงเรื่องของการขึ้นครองราชวิถีชีวิตทุกอย่างเลยขอเวลาย่อยแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเรื่องนี้แบบว่าเต็มเลยตอนนี้เต็มล้นมากเดี๋ยวพักสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคลายสงวนกันต่อค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของการทำสีผมชนชาวกอลในอาณาจักรโรมันโบราณและชาวอังกฤษโบราณแซกซอนนิยมย้อมผมเพื่อแสดงถึงตำแหน่งหน้าที่สำคัญของเผ่าและสร้างอำนาจข่มศัตรูในการรบชาวบาบิโลเนียนโบราณนิยมพรมทองคำที่เป็นผงลงบนศีรษะเพื่อแสดงถึงฐานะอำนาจและโชคลาภวาสนาจากเทพเจ้าของตนชาวอียิปต์โบราณและชาวกรีกโรมันใช้สีที่มาจากพืชในการย้อมผมเพื่อแสดงฐานะทางสังคมจวบจนอาณาจักรยุคบาร็อกยุคการทำวิกสีต่างๆเริ่มแพร่หลายเน้นการใช้โทนสีอ่อนๆเช่นชมพูขาวเหลืองโดยการใช้สารเคมีฟอกสีผมให้สว่างขึ้นซึ่งสตรีในยุควิกตอเรียนใช้สารเคมีและสวมหมวกปีกกว้างเจาะรูเปิดด้านบนรับแสงแดดเพื่อทำให้สีผมสว่างขึ้นในยุคนั้นผมสีขาวเริ่มเป็นที่นิยมในแวดวงจึงมีการนำแป้งมาทาผมเป็นสีขาวการย้อมสีผมยังคงพัฒนาและเป็นที่นิยมมาจนถึงทุกวันนี้

0: ค่ะคุณผู้ชมมิ้นไปย่อยมาแล้วเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้มาคลายสงวนกันต่อเรื่องเกี่ยวกับทรงผมกันเลยค่ะอาจารย์ทรงผมก่อนหน้านี้นี่มีแรงบันดาลใจจากฝรั่งใช่ไหมคะจากทหารมีจากดาราอะไรพวกนี้ด้วยไหมคะ
1: คือต้องบอกว่าหลังจากสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อพ.ศ. 2475แล้วเนี่ยนะฮะแต่ก่อนเนี่ยต้องบอกว่าราชสำนักเนี่ยจะเป็นต้นแบบของแฟชั่นทรงผ
0: ม
1: นะเมื่อราชสำนักลดบทบาทลงไปเยอะมากเลยเนี่ยประชาชนก็ต้องหาแรงบันดาลใจ
0: นะครับ
1: หาไอดอลใหม่พูดปัจจุบันภาษาปัจจุบันง่ายดีตอนนั้นเนี่ยความนิยมในเรื่องของภาพยนตร์เนี่ยเริ่มมากขึ้นนะประเทศไทยเราเริ่มมีการผลิตภาพยนตร์ได้ด้วยตัวเองนะมีดารารุ่นเก่าๆเยอะแยะมาผมตอนผมเกิดใหม่ๆเนี่ยนะดาราดังๆก็ต้องมิตรชัยบัญชาพัชรานะฮะสมบัติเมธานีทิศสมัยวิไลศักดิ์นะเพราะฉะนั้นดาราเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นต้นกำเนิดของทรงผ
0: ม
1: ทรงผมส่วนใหญ่ตอนนั้นผู้ชายก็เอามาจากอเมริกาหมดผู้หญิงเองก็เพชรายาวราชก็ทำผมทรงเพชรลาเราต้องบอกว่าอย่างนั้นนะมีการทำมงทำมวยต่าง
0: ๆ
1: ช่วงก่อน2510นะรู้สึกอภัสราหงสกุลนะ
0: ก็
1: ได้เป็นนางสาวไทยแล้วก็ไปเป็นนางสาวจักรวาลตามปกติเนี่ยนะคนที่เข้าตัวเต็งเขารู้กันก่อนว่าใครเป็นตัวเต็งนะส่วนมากแล้วเนี่ยเขาก็จะทำผมแบบพร้อมที่จะใส่มงกุฎ
0: ใช่หนูจะได้ยินคือมันจะมีคำศัพท์บอกว่าเป็นทรงรับมง
1: แบบนั้นทรงรับมงนะฮะแต่ว่าอภัสราวันนั้นนะฮะก็สวยงามคือท่านก็ทำเป็นกล้ามวยอย่างเงี้ยของท่าน
0: ค่ะ
1: มวยทรงสูงใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้น
0: มวยใหญ่เลยล่ะ
1: มวยใหญ่เลยค่ะมวยอ้วนอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนรับมงกุฎนี่รับมงนี่มันอุตลุดมากเลยนะเพราะว่ามันต้องยัดมง
0: ครอบไม่ได้
1: ครอบไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่กลับมาเมืองไทยอภัสราก็ทำผมทรงก้าวมวยทรงที่รับมงกุฎหลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นทรงที่โด่งดังเอาข้อจริงแล้วเนี่ยนะฮะคนจะเรียกว่าเป็นทรงอภัสราหมดเลยแต่อยากจะเรียนว่าพูดนำทรงแฟชั่นทรงผมอันนี้เนี่ยนะคือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถองค์ปัจจุบันเนี่ย
0: อ๋อสมเด็จพระราชินีของเรา
1: เนี่ยถ้าเราย้อนไปดูภาพถ่ายนะฮะตั้งแต่2503 504นะตอนที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆในทวีปยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาตอนนั้นเนี่ยทำพระเกศาเป็นทรงมวยสูงใหญ่แบบนี้หมดเลยนะแล้วอภัสราเองเนี่ยก็มาเรียนแบบทรงผมของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแต่ว่าคนตอนนั้นก็มาเรียกกันว่าเป็นทรงอภัสราทรงอภัสราน
0: ี่อยากรู้มากเลยค่ะอาจารย์อย่างพระมหากษัตริย์ใครจะเป็นคนที่ตัดผมให้กับท่านนะคะ
1: สำหรับการตัดผมของพระมหากษัตริย์เนี่ยนะเราจะใช้คำเฉพาะนะว่าทรงเครื่องใหญ
0: ่ทรงเครื่องใหญ่
1: ทรงเครื่องใหญ่ทรงเครื่องใหญ่นี่คนทั่วไปฟังแล้วจะนึกว่าแต่งตัว
0: ใช่เหมือนแต่งองค์ทรงเครื่อง
1: แต่งองค์ทรงเครื่องไม่ใช่ถ้าเผื่อมีคำเฉพาะว่าทรงเครื่องใหญ่เมื่อไหร่เนี่ยก็แปลว่าตัดผมของพระเจ้าอยู่หัวใช้กับพระองค์เดียวค
0: ือ
1: ทรงเครื่องใหญ่เท่านั้นการทรงเครื่องใหญ่ของพระมหากษัตริย์นี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตจริงๆทรงเครื่องใหญ่คือเรื่องใหญ่จริงๆนะฮะพื้นดาดเสื
0: ่อ
1: นะพื้นปูเสื่อนะฮะจากนั้นก็ตัดตองปู
0: ใบตอง
1: ปูทั้งห้องปูบนพื้นนั้นนะฮะแล้วก็จากนั้นปูผ้าขาว
0: ทับอีกที
1: ทับอีกทีหนึ่งสามชั้นแล้วก็จะถึงตั้งพระเก้าอี้ที่จะเสด็จขึ้นประทับสำหรับทรงเครื่องใหญ
0: ่
1: นะฮะเจ้าพนักงานนี่อาบน้ำตะผมสีฟันแปรงฟันเรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาแหวนนพเก้าใส่นิ้วชี้มือขวาสำหรับถวายทรงเครื่องใหญ่
0: ทำไมถึงต้องใส่อะ
1: คือเราถือว่าพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวทั้งพระองค์เนี่ยนะก็ไม่มีใครจับต้องอยู่แล้วนะเพราะถือว่าเป็นสมมุติเทพยิ่งเป็นพระเศียรกับเส้นพระเจ้าเส้นผมคือเส้นพระเจ้าเส้นพระเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นของสูงส่งคนเราอย่างธรรมดาพวกเราเนี่ยไปจับก็จะเป็นอัปมงคลกับตัวเรานะไม่ใช่จับแล้วจะเป็นมงคลคนทั่วไปเดี๋ยวนี้นึกว่าของสูงยิ่งไปจับแล้วจะยิ่งดีกับตัวไม่ใช่บางทีของสูงสูงเกินตัวไปจับแล้วเนี่ยนะกลายเป็นอัปมงคลกับตัวเสนียดจังไรเข้าตัวคนโบราณจะใช้คำว่า
0: ไปทำให้แปดเปื้อนแบบ
1: ใช่ไปทำให้ของสูงแปดเปื้อนมือของเรานี่สุกรรมช้ามากนะไปแตะของสูงไม่ได้เพราะฉะนั้นคนโบราณน่ะพลอย9ประการเนี่ยเพชรทับทิมมรกตบุษกรรมเพทัยไพฑูรย์มุกดาหารอะไรต่างๆถือว่าเมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยจะเกิดพลังปกป้องคนที่จะถวายทรงเครื่องใหญ่ให้กับพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นต้องใส่ที่นิ้วชี้มือขวา
0: เท่านั้น
1: เท่านั้น นิ้วชี้เนี่ยมือขวาเท่านั้นแล้วก็จะป้องกันได้ก็เวลาที่ถวายทรงเครื่องใหญ่ก็เสด็จประทับก็ปัจจุบันก็ถวายทรงเครื่องใหญ่ตามปกตินะฮะคนที่ช่างถวายทรงเครื่องใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันก็มีอยู่2ท่าน
0: ค
1: นที่ผมพอจำชื่อได้ก็คือคุณชุบแย้มเพตานะฮะก็ท่านก็อายุเยอะแล้วค่ะ60 70 60เยอะๆ70ละนะก็ยังถวายทรงเครื่องใหญ่พระบาทสมเด็จอยู่หัวอีกท่านนึงจำชื่อไม่ได้จริงๆน
0: ะ
1: เช่นพระเจ้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเจริญเครื่องใหญ่แล้วหรือทรงเครื่องใหญ่แล้วเนี่ยนะจะไม่ทิ้งก็จะมีเจ้าพนักงานเนี่ยเก็บรวบรวมเอาไว
0: ้ทุกเส้น
1: ทุกเส้นคำว่าทุกเส้นในนี้เนี่ยต้องบอกว่าทุกเส้นจริงๆเพราะว่าอย่างเวลาที่ตื่นบรรทมขึ้นมาจากพระแท่นบรรทมแล้วเนี่ย
0: ะ
1: นะฮะก็จะมีคนที่ใกล้ชิดเนี่ยไปเก็บเส้นพระเจ้าที่ร่วงอยู่บนหมอน
0: อ
1: นะฮะทุกวันนี้ก็คือท่านวุฒิสุมิตรก็จะมีพระอบเอาไว้เนี่ยเก็บเส้นพระเจ้าที่อยู่บนหมอนหรือบางทีเข้าไปในห้องสงฆ์นะเวลาที่อาบน้ำพระจีหัวทรงสระเส้นพระเจ้าสระพระเศียรเนี่ยนะฮะแล้วเนี่ยบางทีเราตัดสระผมร่วงอยู่ที่พื้นเนี่ยท่านวุฒิก็จะเป็นคนเก็บเส้นพระเจ้าของพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวที่เก็บรวบรวมเอาไว้เนี่ยนะฮะก็มีเหตุผลในการใช้นะฮะ
0: อยากรู้ว่าเอาไปทำอะไร
1: ก็คือเวลาที่จะมีการบรรจุนะฮะยอดของธงชัยเฉลิมพลธงชัยเฉลิมพลเนี่ยเวลาบรรจุยอดธงเนี่ยก็จะมีพระยอดธงแล้วก็จะมีเส้นพระเจ้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย
0: เป็นสิริมงคล
1: เป็นสิริมงคลอยู่บนยอดธงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าธงเนี่ยเวลาเขาเชิญธงเนี่ยนะไปบนรถเนี่ยเขาก็เชิญปักเอาไว้สูงเลยนะฮะเชิญปักสูงเลยธงชัยเฉลิมพลเนี่ยจะยกสูงตลอดจะไม่มีการลดธงลงเลยนะครับจะลดธงต่อเมื่อมีการสวนสนามผ่านพระพักเฉพาะพระพักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะเป็นเจ้าของธงนั่นเองทรงเป็นเจ้าของเส้นพระเจ้าที่บรรจุอยู่ก็ต้องลดให้กับตัวจริง
0: อ
1: ันนี้ต้องบอกได้เลยว่าระบบอาวุโสนะฮะเส้นพระเจ้าเนี่ยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยนะเส้นพระเจ้าของพระบาทสมเด็จอยู่หัวที่เราทรงรวบรวมไว้ก็โปรดให้นำมาบรรจุมาบดรวมเข้ากับผงธูปจากวัดสำคัญทั่วประเทศไทยพระยุหัวให้ทรงเก็บนี่หนึ่งผงธูปจากวัดสำคัญทั่วประเทศไทยนะครับผงทรายจากกระถางธูปวัดสำคัญทั่วประเทศไทยดินจากสถานที่สำคัญทั่วประเทศและสังเวชนียสถาน
0: นะฮะเวชนีย
1: สถานในประเทศอินเดียแล้วก็สถานที่วัดสำคัญทั่วประเทศไทยนะฮะน้ำที่ตักมาจากบ่อน้ำสระน้ำสำคัญทั่วประเทศไทยแล้วก็ท่านก็จะเอามารวมเป็นผงสำหรับผงมงคลแล้วก็จากนั้นก็โปรดให้เอาพวงมาลัยเวลาที่หนูไปเห็นพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวเสด็จเปลี่ยนเครื่องทรงวัดพระแก้วนะฮะเนี่ยพวงมาลัยที่ราษฎรถวายไม่เคยทิ้งนะท่านรับเสร็จก็ส่งให้คนบรรจุลงถุงเอาไปตากแห้งอยู่บนดาดฟ้าชั้น3ของพระตำหนักจิรดาลโหฐานโปรดให้บดเป็นผงเอามารวมกับขี้ทูบทรายน้ำดินทั้งหมดเนี่ยเป็นมวลวัตถุมงคลก็จะอัดลงไปในแม่พิมพ์สร้างเป็นพระผงจิรดา
0: พระผงจิรดามีที่มาตรงน
1: ี้เองแล้วในการบดเนี่ยนะก็จะมีการนำเส้นพระเจ้าลงไปด้วยนะฮะอันนี้สำคัญมากเลยสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับพระราชทานเนี่ยถ้าเอากล้องส่องดีๆลงไปบนเนื้อพระเนี่ยนะ
0: จะเห็น
1: บางทีจะเห็นเป็นเส้นพระเจ้าโผล่อยู่บนองค์พระเลย
0: ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่นี่หลายคนถ้ามีอยู่ในครอบครองสงสัยต้องแปลว่ามาส่องแล้วแน่นอน
1: ขาดใจตายขาดใจตายอันนั้น
0: แค่หนูคิดยังรู้สึก
1: แค่เราคิดเราก็ขาดใจตายแล้วถ้าได้เป็นเจ้าของก็ไม่ต้องพูดถึงอันนี้นะสำคัญมากนี่คือเส้นพระเจ้าของพระเจ้าอยู่หัว
0: อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์อันนี้นี่เป็นความเชื่อที่เป็นความเชื่อตั้งแต่สมัยก่อนแล้วจนปัจจุบันนี้ก็ยังได้ยินอยู่อย่างเพื่อนมีคนนึงชวนไปตัดผมวันพุธไม่เคยไปเลยนะอาจารย์บอกว่าวันพุธไม่ได้ห้ามตัดผมไม่ดีกาลกินีไม่เอาอาจารย์มันคืออะไรอะคะมันเป็นความเชื่อมาจากไหนยังไง
1: วันพุธห้ามตัดนะวันพฤหัสห้ามถอนวันศุกร์ห้ามเผาวันเสาร์ห้ามแต่งเนี่ยคนโบราณเขาจะมี
0: แต่งวันเสาร์เพียบเลยนะ
1: ใครแต่งวันเสาร์ก็เลิกกันหมดนั่นแหละคนโบราณบอก
0: เป็นความเชื่อมาจากไหนคะอาจารย
1: ์เป็นความเชื่อของคนโบราณที่อยู่ในตำราสวัสดิรักษาว่าด้วย วิถีปฏิบัติของสามัญชนวิถีปฏิบัติของสามัญชนก็คืออย่างพวกเราวันพุธห้ามตัดเหตุผลว่าตัดผมวันพุธไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าเจ้านายสมัยโบราณพระมหากษัตริย์จะทรงเครื่องใหญ่หรือจะตัดผมวันพุธ
0: อ๋อก็จะไปทับซ้อน
1: ไปทับซ้อนกันจะไปเหมือนกันก็เราตัดวันอื่นนึกก็เจ้านี่เราไพร่เราต้องรู้ตัวเราเป็นใครแบ่งแยกกันเราอย่าไปตีเสมอท่าน
0: โอ้โหวันนี้นี่คุณผู้ชมคะจากเรื่องแค่ว่าทรงผมที่มิ้นสงสัยแล้วก็ฉงนว่าเอ๊ะตกลงทรงผมแต่ละทรงในสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงไว้ยังไงผู้ชายไว้ยังไงจนถึงได้มาคลายฉงนกับอาจารย์โอ้โหมีเรื่องราวทั้งประวัติศาสตร์รูปแบบการตัดผมวิธีการที่มาแรงบันดาลใจที่สำคัญที่มินประทับใจมากคือได้รู้เรื่องประวัติศาสตร์เรื่องสงครามแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับการทรงเครื่องใหญ่ของพระมหากษัตริย์ของเราด้วยได้รู้ว่าเส้นพระเจ้าทุกเส้นของพระองค์เนี่ยเรียกว่า
1: เก็บรวบรวมไว้อย่างดีใช่
0: แล้วพระองค์เก็บรวบรวมไว้อย่างดีแล้วก็รวมถึงดอกไม้พวงมาลัยที่คนถวายพระองค์ไม่เคยทรงทิ้งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากๆสำหรับประสบกรณิกรชาวไทยอย่างพวกเรา
1: ไม่ทราบมาก่อน
0: ไม่เคยรู้เลยจริงๆ
1: จริงๆค่ะ
0: เชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านที่ฟังอยู่ก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันแหละว่าแบบทุกอย่างที่เราให้ท่านไม่เคยไม่สนใจท่านไม่เคยไม่ทิ้งวันนี้ถือว่าประทับใจมากนี่ขนาดแค่เรื่องเส้นผมมาถึงเรื่องความประทับใจวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากเลยนะคะมาช่วยขายสินค้า
1: ให้มินดีมากๆเลย
0: เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมินจะพาคุณผู้ชมไปคลายสงวนเรื่องอะไรห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะต้องรอติดตามรวมถึงอย่าลืมเรามี Facebook นะคะเพราะฉะนั้นเข้ามาพูดคุยกับเราหรือว่าถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องอะไรฉงนเนี่ยส่งเข้ามาได้เลยเผื่อที่ว่าเรื่องของคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวคลายสงวนของเราก็ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วมิ้งกับอาจารย์เผ่าทองต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัดประดู่ทรงธรรมตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าพระภิกษุจากพระอารามแห่งนี้ได้ช่วยเหลือพระเจ้าทรงธรรมให้รอดพ้นจากการลอบปลงพระชนจากชาวญี่ปุ่นทำให้วัดนี้ได้รับการอุปถัมภ์จากสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมตลอดรัชกาลในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรได้เสด็จมาจำพรรษาที่พระอารามแห่งนี้เป็นเหตุให้พระองค์ได้มีพระนามภายหลังว่าขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่วิหารเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนเครื่องบนเป็นไม้มุงด้วยกระเบื้องดินเผาภายในประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยลงรักปิดทอง3องค์ผนังภายในพระวิหารมีภาพจิตรกรรมที่เขียนขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องราวของจิตรกรรมฝาผนังประกอบไปด้วยไตรภูมิเทพชุมนุมพุทธประวัติทศชาติชาดกขบวนช้างภาพการละเล่นและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านลักษณะการเขียนภาพเริ่มมีลักษณะเหมือนจริงตามธรรมชาติคือวัตถุเมื่ออยู่ไกลจะดูเล็กพร่ามัวและเลือนรางแต่จะดูใหญ่และคมชัดเมื่ออยู่ใกล้การเขียนภาพลักษณะนี้เรียกว่าภาพแบบทัศนมิติหรือเพอร์สเปกทีฟนอกจากพระวิหารแล้วภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่สำคัญอาทิเช่นพระอุโบสถและเจดีย์รายเป็นต้น
1: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
1: ์มีโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่ลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้

ในปีพุทธศักราช2527กรมศิลปากรได้ร่วมกับรัฐบาลโปรตุเกสโดยมูลนิธิกุนเบงเกียนดำเนินการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีหมู่บ้านโปรตุเกสในบริเวณโบสถ์คณะโดมินิกันผลจากการศึกษาในครั้งนั้นได้ค้นพบหลักฐานต่างๆที่มีความสำคัญประกอบไปด้วยโบสถ์เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนซึ่งเหลืออยู่เพียงส่วนฐานภายในมีการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อประโยชน์การใช้สอยต่างๆเช่นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมห้องพักนักบวชและหอระฆังเป็นต้นด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของโบสถ์พบสุสานซึ่งมีโครงกระดูกมนุษย์ถูกฝังซ้อนกันอย่างไม่เป็นระเบียบอยู่เป็นจำนวนมากมีทั้งโครงกระดูกของชาวยุโรปและเอเชียหันศีรษะไปทางตะวันออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโครงกระดูกบางโครงมีร่องรอยการโรยปูนขาวรอบหลุมศพซึ่งอาจเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากโรคระบาดจึงต้องมีการใช้ปูนขาวโรยเพื่อป้องกันเชื้อโรคนอกจากโครงกระดูกแล้วยังได้พบโบราณวัตถุที่เป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและข้าวของเครื่องใช้อีกเป็นจำนวนมากเช่นเหรียญรูปเคารพไม้กางเขนแก้วไม้กางเขนสำริดเลนแว่นตาลูกปัดกำไลข้อมือกล้องยาสูบเหรียญกระสาบกระเบื้องมุงหลังคาและเศษภาชนะดินเผาเป็นต้น

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา10นาฬิกา7นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานและสมเด็จพระราชินีเจตซุนเพมาวังชุกเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมในพระราชพิธีด้วยในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงสิริกิตติยาเจนเซ่นและเจ้าคุณพระศรีนาถพิรัตกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ครั้นเสด็จเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์เมื่อสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา

จากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรเที่ยวละ12รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีก2เที่ยวจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิษฐพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิษฐพัฒน์มหาวชิราราชธิดาแล้วทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทและเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 9:25 น.สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานและสมเด็จพระราชินีเจ็ดซุนเพมาวังชุกเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยทุกครั้งที่คนไทยรู้สึกเศร้าโศกจากการสูญเสียอันยิ่งใหญ่โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีชิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจซุนเพมาวังชุกจะเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยเพื่อทรงร่วมแสดงความเสียพระราชฤทัยอย่างสุดซึ้งต่อการสวรรคตและสิ้นพระชนของพระราชวงศ์ไทยเป็นพระราชวงศ์แรกเสมอปวงชนชาวไทยจึงเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระราชวงศ์ไทยและปวงชนชาวไทยตลอดมาจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุทรหลวงแสดงความเสียพระราชฤทัยในการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันดิค่ายพระยอดเมืองขวางอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมโครงการทหารพันดิจัดตั้งขึ้นในปี2519ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิริร่วมกับกองทัพบกดำเนินการเพื่อให้ทหารเกณฑ์ที่มีความสนใจด้านการเกษตรได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักปลอดภัยและเว้นการใช้สารเคมีเมื่อปลดประจำการจะพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อนำกลับไปปลูกที่บ้านให้มีผักปลอดภัยบริโภคสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ทั้งยังพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักเพิ่มเติมให้ชักชวนเพื่อนบ้านปลูกเป็นการขยายความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดภัยสู่ชุมชนท้องถิ่นและสร้างความสามัคคีในชุมชนสำหรับโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางมีหน่วยทหารร่วมดำเนินการ2หน่วยได้แก่มณฑลทหารบกที่210และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3เข้าร่วมโครงการในปี2565ดำเนินงานบนพื้นที่126ไร่มีพื้นที่ปลูกผักปลอดภัยแปลงสมุนไพรและพื้นที่ปศุสัตว์ในการนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์สัตว์และอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกและพระราชทานพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์แก่หน่วยทหารที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีในพื้นที่กองทัพภาคที่2รวมทั้งโรงเรียนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยจากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งไปยังศูนย์

การเรียนรู้การเพาะพันธุ์สัตว์กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่านได้ทอดพระเนตรแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานและแปลงผลิตผักปลอดภัยของโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเช่นการปรับสภาพดินและปรับปรุงบำรุงดินโดยพืชปุ๋ยสดและปุ๋ยหมักพอดอทั้งยังปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำกิจกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมด้านอาหารสัตว์และดูแลสุขภาพสัตว์มีสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำต้นทุนพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อส่งน้ำเข้าถังพักน้ำกระจายน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรและสระเก็บน้ำผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหารให้กับทหารกองประจำการและนำไปจำหน่ายเพื่อนำรายได้ไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินงานโครงการตลอดจนเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อสนับสนุนโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคอีสานเหนือต่อไปในการนี้ทรงปล่อยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลานิลจิตรดาและทอดพระเนตรการเลี้ยงสุกรสู่ไทยเป็ดเทศกบิลบุรีไก่งวงพันอเมริกันบรอนซ์และพันเบลต์สวิลสมอลไวท์โดยมีการเพาะเลี้ยงแหน่แดงเป็นอาหารเสริมโปรตีนร่วมกับรัมและย่าเนเปียบดสำหรับเลี้ยงไก่และเป็ดช่วยลดต้นทุนสำหรับพันปลาและพันไก่ได้แจกจ่ายให้แก่โรงเรียนชุมชนรวมถึงกำลังพลที่จะปลดประจำการด้วย

0: จากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งไปยังสวนสมุนไพรระหว่างเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านได้ทอดพระเนตรโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันซึ่งได้นำเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานไปปลูกเพื่อบริโภคและมีเหลือจำหน่ายเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวตลอดจนเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานในกระบวนการเกษตรใหม่ตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการนี้ทอดพระเนตรโครงการปลูกพืชสมุนไพรของโรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวางสำหรับนำมาทำยาสมุนไพรและลูกประคบเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ไปรับบริการทางการแพทย์ปัจจุบันมีพื้นที่4ไร่ปลูกพืชสมุนไพร13ชนิดอาทิมหาเมฆขมิ้นชันเตยหอมขิงกระดูกไก่ดำฟ้าทลายโจรรวมถึงปลูกและขยายพันธุ์กล้วยคาเวนดิชและกล้วยน้ำว้าเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้แก่กำลังพลและทอดพระเนตรการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็กเบงกอลที่พระราชทานจากโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็กเบงกอลอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายจำนวน13ตัวเมื่อวันที่15มีนาคม2569เพื่อขยายพันธุ์และส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดนครพนมปัจจุบันให้กำเนิดสมาชิกลูกแพะเพศผู้จำนวน1ตัวนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงกระบือพระราชทานเพศผู้และเพศเมียจำนวน1คู่ซึ่งได้รับมาจากโครงการอาหารพันดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่8เมษายน2569จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพับพลาชั่วคราวสนามฝึกนักศึกษาวิชาทหารพระราชทานพระราชบรมกาศให้ผู้คณะผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองทัพ บกและกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเฝ้าทูลอองพระบาทโอกาสนี้พระราชทานกำลังใจและมีพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความก้าวหน้าต่อไป
1: แล้วก็สร้างมิตรภาพ

พระอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆหนึ่งในเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวันละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไป

องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2519ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก85โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ30โครงการการพัฒนาด้านสังคม11โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม19โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา25โครงการครอบคลุมพื้นที่300หมู่บ้านของจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดบึงกาฬมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 3,000 คนหากการดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงจะสามารถสร้างนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมกว่า90นวัตกรรมที่เข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพที่เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นประมาณ190ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการวิศวกรสังคมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนและยกระดับขีดความสามารถของนักศึกษาในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโอกาสนี้องคมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงค์

พื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีการพัฒนา soft skills ในนักศึกษาสู่การต่อยอดงานบริการวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือทางวิจัยของบุคลากรในการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบผ่านการดำเนินงานด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมองค์กรตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์วันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะเดินทางไปยังทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อพ้นโทษออกไปสู่สังคมภายนอกจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับทั่วไปมีขนาด350เตียงสังกัดกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมให้บริการแก่เรือนจำและทัณฑสถานรวมจำนวน7แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครคือเรือนจำกลางคลองเปรมทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทัณฑสถานหญิงกลางทัณฑสถานหญิงธนบุรีเรือนจำพิเศษธนบุรีและเรือนจำพิเศษมีนบุรีมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรรวมจำนวน325คนและมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจจำนวน53คนปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วยเข้ารับการรักษาจำนวน348รายและมีผู้ต้องขังป่วยส่งรักษาโรงพยาบาลภายนอกจำนวน3รายในช่วงเดือนตุลาคม2568ถึงเดือนพฤษภาคม2569มีผู้ต้องขังเข้ารับบริการรวมจำนวน 117,708 รายโรคที่เข้ารับการรักษามากที่สุดคือโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายโอกาสนี้องคมนตรีและคณะได้ประชุมติดตามการดำเนินงานการก่อสร้างทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ตั้งอยู่เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2565เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ต้องขังป่วยจากทั่วประเทศตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องจากปริมาณผู้ต้องขังทั่วประเทศมีจำนวนมากกว่า 350,000 คนทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2มีขนาด120เตียงสูง8ชั้นประกอบด้วยห้องและงานต่างๆอาทิงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินงานรังสีวินิจฉัยนิติเวชงานเภสัชกรรมคลังยาห้องแลบงานกายภาพบำบัดแผนกทันตกรรมแผนกไตเทียมห้องคลอดห้องผ่าตัดห้อง ICU ห้องแยกโรคและห้องผู้ป่วยในนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังเช่นการดูแลผู้ต้องขังสูงอายุและผู้ช่วยพยาบาลคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี2571หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมารามวัดปากน้ำกรุงเทพนครและวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุ

뭐 다나 เวลา14:30บริษัทคลับ21ประเทศไทยจำกัดสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริษัทสำนักงานกฎหมาย DTL จำกัดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาครในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดสมุทรสาครและมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปฐมคงคาวัดเพลงกลางสวนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครวัดบางน้อยวัดตโนดรายวัดแก้วฟ้าวัดเขายี่สานวัดแก้วเจริญจังหวัดสมุทรสงครามและวัดเขาท่าพระจังหวัดชัยนาทสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 บริษัท JK บรรจุภัณฑ์กรุ๊ปจำกัดสมาคมโรงแรมไทยนางพุทธิยาพันแสงและคณะบริษัทสยามเอาท์เลทเซอร์วิสจำกัดและบริษัทฮีดากาโยโกเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพธิทองวัดราชโอรสารามวัดกำแพงบางจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดสะเกดวัดนางนองวัดบางประทุนนอกกรุงเทพมหานครและวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปทันทีสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในวันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สมาชิกเอกมะลีกีเจ๊แวร์เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลบ้านนอกซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่นำส่งผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาบริเวณพื้นที่บ้านกลางหมู่5ตำบลบ้านกลางอำเภอปานาเรสจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่17มิถุนายน2569ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับสมาชิกเอกมะลีกีเจ๊แวร์ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจเว
วันนี้ณบ้านเลขที่38หมู่4ตำบลท่าข้ามอำเภอปานเรศจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติเมาะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีชันตระก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวนายหมู่ใหญ่อิรุยัสดอนเลาะเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลบ้านนอกซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่นำส่งผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาบริเวณพื้นที่บ้านกลางหมู่5ตำบลบ้านกลางอำเภอปานเรศจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่17มิถุนายน2569ท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพนายหมู่ใหญ่อิรุยัสดอนเลาะไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวนายหมู่ใหญ่อิลยาสดอลล้อหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ส่งระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ค่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: คอยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยคอยไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
7: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
2: ดีมากเลย
7: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: ักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลไผ่ล้อมอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภัตตาคารบ้านทุ่งได้เวลาพาคุณผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของอาหารชนิดหนึ่งครับที่หารับประทานได้ยากนั่นก็คือเรื่องราวของต้นฝอยทองต้นฝอยทองจะเป็นอย่างไรไปลุยกันครับ

0: นี่คือบริเวณที่ต้นฝอยทองขึ้นอยู่นะครับเป็นริมข้างทางนะครับเพราะว่าต้นฝอยทองเนี่ยเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นวัชพืชที่กินได้ครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับต้นฝอยทองนั้นถูกจัดให้เป็นวัชพืชชนิดหนึ่งจัดอยู่ในวงผักบุ้งต้นฝอยทองเป็นพืชล้มลุกเลื้อยพันธุ์จำพวกกาฝากเจริญเติบโตอยู่บนต้นไม้อื่นดูดอาหารจากต้นไม้ที่เกาะอาศัยอยู่ไม่สามารถอยู่เดียวๆได้เป็นพืชที่ต้องเบียดเบียนพืชอื่นจึงเรียกว่าเป็นวัชพืชจำพวกกาฝากนั่นเองครับแต่ต้นฝอยทองนั้นเป็นวัชพืชที่สามารถนำมารับประทานได้โดยจะนำลำต้นไปประกอบอาหารซึ่งมีรสชาติจืดต้นฝอยทองนั้นมีชื่อเรียกอื่นได้แก่ผักไหมฝอยไหมเครือเขาคำ
0: วันนี้เรามาเก็บต้นฝอยทองบริเวณหน้าบ้านของตาสอนนะครับตาสอนบอกว่าตาสอนกินมาตั้งแต่เป็นหนุ่มแล้วครับตอนนี้ตาสอนอายุเท่าไหร่แล้ว
2: 84
0: ตาสอนกินมาตั้งแต่อายุ10กว่านะครับเกือบ60 70ปีแล้วที่กินมานะ
2: โอ
0: ้เอาไปทำอะไรกินอร่อย
2: ลวกน้ำร้อนก็จิ้มน้ำพริก
0: ลวกน้ำร้อนแล้วจิ้มน้ำพริก
1: ที่มาของชื่อต้นฝอยทองนั้นสันนิษฐานได้ว่าได้มาจากลักษณะทางกายภาพของต้นที่เป็นเถาเลื้อยมีลักษณะเป็นเส้นยาวเถาสีเหลืองทองคล้ายกับขนมฝอยทองจึงเปรียบเทียบเรียกกันว่าต้นฝอยทองต้นฝอยทองเป็นพันธุ์ไม้ที่ต้องการความชื้นมักพบขึ้นตามบริเวณพุ่มไม้ที่มีความชุ่มชื้นทั่วไปเช่นตามสวนริมถนนริมคลองเป็นต้นพบกระจายทวีปแอฟริกาทวีปเอเชียในประเทศมองโกเลียรัสเซียจีนอินเดียศรีลังกาอินโดนีเซียเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันและประเทศไทยพบการกระจายพันธุ์มากในประเทศจีนเช่นในพื้นที่มณฑลเหอหนานมณฑลเจียงซูและมณฑลซานตงในภาษาจีนกลางเรียกว่าทู่ซือจือส่วนจีนแต้จิ๋วเรียกว่าโถซีจี้ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีชาวบ้านนำต้นฝอยทองมาประกอบอาหารเช่นนำยอดอ่อนมาลวกจิ้มน้ำพริกหรือโซ่น้ำมันลำต้นมีลักษณะเป็นเถาเลื้อยยาวกลมอ่อนนุ่มแต่กิ่งก้านสาขามากเถาสีเหลืองความยาวเฉลี่ยของเถาประมาณ100เซนติเมตรส่วนความกว้างของเถานั้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน1เซนติเมตรใบนั้นมีลักษณะเป็นเกล็ดรูปสามเหลี่ยมเล็กๆออกจากลำต้นแบบสลับสีเหลืองเหมือนกับสีของลำต้นเนื่องจากใบของต้นฝอยทองลดรูปเป็นเกล็ดเล็กๆทำให้มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากหากมองผิวเผินดูเหมือนไม่มีใบนะครับและจากลักษณะใบที่ลดรูปแบบนี้จึงทำให้ต้นฝอยทองไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารได้จึงต้องอาศัยสารอาหารและน้ำจากต้นพืชที่เกาะอาศัยอยู่ส่วนของรากต้นฝอยทองมีระบบรากแบบรากกาฝากหรือรากปรสิตคือรากที่แทงเข้าไปในกิ่งของพืชชนิดอื่นเพื่อพักอาศัยและเป็นแหล่งอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตทำให้ส่วนของต้นพืชที่ต้นฝอยทองอาศัยอยู่นั้นจะถูกต้นฝอยทองเบียดเบียนจนทำให้พืชที่ถูกเกาะนั้นแห้งตายได้เลยล่ะครับต้นฝอยทองนั้นมียางสีใสแต่เมื่อสัมผัสกับผิวหนังหรือเสื้อผ้าน้ำยางจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำติดเสื้อผ้าแล้วซักไม่ออกหากติดมือหรือถูกผิวหนังบริเวณผิวหนังที่ถูกยางนั้นก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำล้างออกยากอีกด้วยล่ะครับคุณป้าเล่าให้ฟังว่าคนโบราณโบราณในสมัยก่อนจึงนำต้นฝอยทองนี่แหละครับมาใช้เป็นยาสระผมเพื่อย้อมสีผมให้มีสีดำ
0: ในสมัยโบราณนะครับคุณป้าบอกว่าเขาจะเอายางของต้นฝอยทองนี่แหละครับใช้ในการสระผมเพื่อให้ผมเงาดำสวยครับ

ต้นฝอยทองที่ขึ้นเกาะบนพืชมีพิษเช่นต้นลำโพงต้นยี่โถต้นยาสูบและต้นถอบแตบน้ำไม่ควรเก็บมาใช้เพราะอาจจะมีพิษนะครับและก็ควรระวังอีกอย่างก็คือสตรีมีครรภ์และผู้ที่มีอาการท้องผูกไม่ควรรับประทานต้นฝอยทองนะครับต้นฝอยทองนั้นมีตลอดปีแต่จะมีความอวบสมบูรณ์ในช่วงหน้าฝนเนื่องจากได้รับน้ำฝนส่วนหน้าแล้งเมื่อขาดน้ำต้นก็จะค่อยแห้งเหี่ยวรีบลงหรือบางครั้งก็อาจเฉาตายไปเลยนะครับในส่วนสรรพคุณและการใช้ประโยชน์สามารถใช้ต้นฝอยทองทั้งต้นช่วยห้ามเลือดเลือดกำเดาไหลตกเลือดอุจจาระเป็นเลือดและช่วยบำรุงไตขับลมขับเหงื่อแก้ปวดเอวและต้นขารักษาแผลเรื้อรังและผดผื่นจากอากาศร้อนพบข้อมูลจากงานวิจัยของต่างประเทศว่าต้นฝอยทองนั้นใช้เป็นยาแผนโบราณในประเทศจีนเกาหลีปากีสถานเวียดนามอินเดียและไทยซึ่งมีสรรพคุณช่วยเรื่องต่อต้านริ้วรอยต้านการติดเชื้อและอักเสบมีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดและเป็นยาบำรุงกำลัง

0: มือดำหมดเลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไร
0: เออดู
1: ล้างออก
0: เดี๋ยวๆให้กล้องดูหน่อย เป็นหมึกเลยเนาะ คุณป้าเวลาที่ย้อมแล้วมันดำเงางามนานไหม

0: ดำอ่ะ
1: โอ้
0: ผมหงอกเราก็มันก็จะสีเลื่อเลื่อเลื่อเหมือนกับดอกอัญชัน
1: ดอกอัญชันนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวตามไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับ

0: กรอบนี่ก็คือร้อนๆเลยนะร้อนไหมโดนมือป้า
1: ไ
0: หม
1: โดน
0: โอเคเรากินยอดอ่อนๆแบบนี้นะครับก็คือล้างน้ำสดๆแล้วก็กินกับน้ำพริกกะปิก็ได้เลยนะครับรสชาติของมันเนี่ยมันจะหวานหวานจืดๆมันๆคล้ายๆผักแว่นครับแล้วก็มันจะมีความกรอบอย่างมากเลยนะ
1: กินดึกนะมันจะกรอบกว่า
0: อันนี้คือพอผัดน้ำมันอย่างนี้ไปเนี่ยกลิ่นผักมันหายไปมันกินง่ายขึ้นแต่ว่ามันจะเหนียวขึ้นครับ
1: เหนียว
0: อ
1: ิ่มแล้วกลางวันไม่ต้องกินแล้ว
0: อิ่มแล้ว
2: เมนูแรกวันนี้ป้าติ๋วและป้าหนุนชวนน้องตั๊กนำต้นฝอยทองสีเหลืองอารามยิ่งนักมาจัดการปรุงเมนูราดหน้าผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรไปลุ้นกันครับ

ป้าหนุนเริ่มด้วยการเตรียมก่อเตาน้องตั๊กและป้าติ๋วนำกุ้งและปลาหมึกมาจัดการทำส่วนคุณยายมานั่งยิ้มให้กำลังใจอยู่ข้างๆป้าหนุนจัดการล้างหอยแมลงผู้ก่อนจะผ่าหลังกุ้งแล้วลงคมบ้างริ้วชิ้นปลาหมึกได้เวลาตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำสารต่อจัดการปอกแครอทขูดเส้นเพื่อทำเป็นร่องก่อนจะหั่นไว้เป็นแว่นๆเมื่อน้ำเดือดจึงนำหอยแมลงผู้ลงไปลวกให้สุกสะดุ้งน้องตั๊กหมายมุ่งหั่นชิ้นเห็ดหอมสดตามไปไม่ละลดนำกุ้งสดลงไปลวกให้สุกส้มสวยตามต่อด้วยจัดการลวกชิ้นปลาหมึกปิดท้ายจึงลวกหนวดปลาหมึกเตรียมไว้เช่นกันต่อจากนั้นป้าติ๋วเตรียมหั่นบล็อกโคลี่น้องตั๊กช่วยแกะกระเทียมส่วนป้าหนุนเตรียมลิดก้านคะน้าใบเล็กน้องตั๊กช่วยปอกลิดก้านคะน้าฮ่องกงป้าติ๋วบรรจงหั่นชิ้นแฉลบเฉียงก่อนจะบุบเตรียมไว้คือกระเทียมแล้วสับเตรียมไว้รอขั้นตอนต่อไปจึงมาเตรียมล้างต้นฝอยทองแล้วจัดการหั่นท่อนเตรียมไว้

0: ตามไปคือแป้งมันต่อจากนั้นคือน้ำเปล่าตีคนให้ละลายเข้ากันด้านป้าหนุนนำกระทะวางเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ตามลงไปคือต้นฝอยทองนำลงไปคลุกกับแป้ง
1: วันนี้นะคะเราจะมารังสรรค์เมนูใหม่ค่ะจากต้นฝอยทองนะคะเราจะเอาต้นฝอยทองแบบนี้ค่ะมาชุบแป้งแล้วก็จะเอาไปทอดนะคะแล้วก็จะทำเป็นเมนูราดหน้าฝอยทองกรอบค่ะ
0: เมื่อน้ำมันร้อนได้ที่จึงนำต้นฝอยทองชุบแป้งลงไปทอดแลดูก็ละไม้คล้ายกับเส้นหมี่เหลืองกรอบเลยนะครับทอดไปจนกว่าจะสุกได้ที่จากนั้นจึงเตรียมละลายแป้งมัน
1: เคล็ดลับนะคะในการทำราดหน้าค่ะเราจะใช้แป้งมันนะคะลงไปผสมด้วยค่ะเพราะว่าจะเพิ่มความข้นเหนียวใช่ไหมคะคุณป้า
0: เมื่อละลายแป้งมันเสร็จสับจึงขยับตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบน้ำมันลงใส่ตามไปคือกระเทียมเจียวไปให้หอมสุกรุกต่อคือเห็ดหอมสดตามไปคือแครอทผัดคลุกรุกประสานแล้วจึงเอาเจี้ยวตามลงน้องตั๊กช่วยตักน้ำซุปจากกระดูกซี่โครงไก่ลงใส่ในกระทะเหยาะตามลงไปคือน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแล้วจึงตักน้ำซุปลงเพิ่มเติมลงไปอีกรอบก่อนจะส่งมอบตามด้วยเนื้อกุ้งและปลาหมึกปิดท้ายด้วยหอยแมลงภู่จากนั้นตามลงไปอยู่คือน้ำซุปต้มหวานปล่อยให้น้ำเดือดอีกสักพักแล้วถ่ายทักด้วยก้านคะน้าฮ่องกงบล็อกโคลี่และคะน้าใบผัดคลุกต่อไปจนกว่าผักจะสลบสุกได้ที่ตามต่อทันทีคือแป้งมันความเหนียวหนืดนั้นจึงค่อยๆเกิดแค่เห็นก็บันเจิดเกิดความรู้สึกหิวปิดท้ายความอร่อยด้วยเนื้อปูดูสิครับว่าน่ากินแค่ไหนก่อนจะตักราดรสลงใส่บนเส้นฝอยทองทอดกรอบแล้วส่งมอบพริกไทยป่นเหยาะใส่ปรุงรสเค็มหวานตามชอบใจแต่ละคนเลยละครับรสชาติราดหน้ามันเข้าท่าอร่อยมากกินลื่นนุ่มไม่ยากอร่อยเพราะกุ้งปลาหมึกเนื้อปูและเนื้อหอยให้ความอร่อยเพราะก้านคะน้าประสานคุณค่ากับต้นฝอยทองทอดกรอบเมนูนี้แต่ละคนต่างก็ชอบเพราะทั้งกรอบทั้งนุ่มกันเลยล่ะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะแต่ว่าเมนูนี้ค่ะเรามีกองเชียร์คึกคักเลยมาจากไหนกันคะ
1: กศน.ภาชีค่ะ
0: กศน.ภาชีนะคะเมนูนี้ค่ะเราจะนำต้นฝอยทองนะคะมาทำเมนูแบบพื้นบ้านค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะ
2: แกงคั่วส้มฝอยทอง

0: ริ่มด้วยการนำพริกแห้งเม็ดใหญ่เตรียมแช่น้ำตามไปคือพริกแห้งเม็ดเล็กจากนั้นป้าหนุนช่วยปอกหอมป้าเล็กพร้อมหั่นชิ้นบ้องปลาสีเสียดแดดเดียวน้องตั๊กเตรียมละลายไว้คือมะขามเปียกตามไปจึงแกะกระเทียมจากนั้นจึงลิดปอกหัวชายเท้าป้าหนุนช่วยซอยกระชายตามต่อได้ป้าเล็กนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ก่อนจะลงคมมีดซอยตะไคร้หั่นชิ้นไว้คือหัวชายเท้าเมื่อน้ำมันร้อนจึงนำปลาสีเสียดลงใส่กระทะทอดไปจนกว่าจะสุกด้านป้าหนุนรุกต่อเตรียมนำกระชายหอมแดงและกระเทียมลงโคลกส่วนป้าเล็กช่วยตักกะปิห่อใส่ใบตองนำพาไปปิ้งไฟตามต่อไปน้องตั๊กช่วยเด็ดใบมะกรูดแล้วฉีกรูดเตรียมไว้รอเมื่อโขลกสมุนไพรจนแหลกจึงแทรกตามคือเกลือที่เหลือจึงกระหยุมพริกลงใส่ตอนนี้กะปิก็สุกหอมพร้อมใช้ได้ส่วนปลาสีเสียดที่ทอดไว้ก็ทยอยสุกเช่นกันตักทิ้งหย่อนลงใส่คือกะปิแล้วจึงแกะเอาเฉพาะเนื้อบางส่วนลงไปโขลกในพริกแกงแล้วจัดแจงหั่นผักบุ้งไว้เป็นท่อนๆละลายเกลือเจือใส่น้ำแช่ผักบุ้งเตรียมพักไว้ด้านป้าเล็กเตรียมตั้งกระทะเทน้ำลงใส่ตามไปคือชิ้นต่อนปลาร้าต้มไปจนกว่าจะสุกหอมพร้อมส่งกลิ่นป้าหนุนนำมะกรูดมาผ่าแบ่งครึ่งก่อนจะแคะเมล็ดเตรียมไว้น้องตั๊กเร็วไวช่วยจัดการต้นฝอยทองก่อนจะเทกลองคือน้ำมะขามเปียกนำกระทะวางเตาอีกรอบแล้วส่งมอบน้ำเปล่าลงไปต้มตอนนี้น้ำปลาร้าที่ต้มไว้ก็เดือดสุกส่งกลิ่นหอมเย้ายวนรันจวนใจจริงๆครับก่อนจะนำขึ้นมาเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำแบบนี้เอกลักษณ์แกงส้มของคนที่นี่ไม่ธรรมดา
1: คุณป้าต้องใส่น้ำปลาร้าใส่ทำไมอะคะ
2: ใส่ให้มันหอมกลิ่นปลาร้า
1: แล้วก็ให้มัน
2: ถึงจะเป็นแกงคั่วส้ม
1: เอกลักษณ์ของบ้านเราเลย
2: เอกลักษณ์ของบ้านเรา
1: ปลาร้าปลาอะไรคะเนี่ย
2: ปลากระดี่ค่ะ
1: หอมเลยนะ
2: หอมค่ะ
0: เมื่อน้ำเดือดพลุ่งพล่านจึงประสานน้ำปลาร้าลงใส่ตามลงไปคือพริกแกงก่อนจัดแจงตักน้ำล้างครกแล้วกระดกเทตามเมื่อน้ำแกงเดือดได้ความตามลงใส่ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเรียกความหวานเพิ่มเติมน้ำตาลปี๊บได้เวลานำลงใส่คือหัวชายเท้าก่อนจะกระหยุมผักบุ้งลงไปสะดุ้งในน้ำแกงปล่อยเวลารอให้ผักสุกสักพักเมื่อน้ำแกงเดือดรอบสุดท้ายตามต่อได้ด้วยชิ้นปลาสีเสียดตามเบียดลงใส่คือต้นฝอยทองปิดท้ายด้วยผลมะกรูดและใบมะกรูดน้ำลายแทบพุ่งกระฉูดมันหอมชวนหิวเลยล่ะครับรสชาติแกงส้มมันสุกสมเปรี้ยวส้มสมใจหอมกลิ่นปลาร้าโดนใจยิ่งถูกปากสะใจจากความเค็มของปลาสีเสียดเบียดประสานรสเข้ากันกับต้นฝอยทองที่มีความสดและกรุบกรอบผลมะกรูดก็ส่งมอบความหอมเมนูนี้มีครบพร้อมสะใจกันเลยล่ะครับ

0: อัสสลามุอะลัยกุมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบทาง NBT ยะลาค่ะวันนี้เช่นเดิมนะคะพาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พาคุณผู้ชมมาพูดคุยเรื่องของการบริการวิชาการที่เข้าถึงชุมชนค่ะและทำเพื่อชุมชนนอกจากนั้นแล้วก็สามารถกระตุ้นเตือนค่ะให้ทุกคนได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมในพื้นถิ่นค่ะวันนี้เรานั่งอยู่กับท่านผอ.วชช.ปัตตานีค่ะซึ่งท่านเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะคะกิจกรรมดีๆงานวิชาการที่บริการเข้าถึงชุมชนคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูรดำรงรักษ์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับค่ะผอ.ค่ะถ้าเราพูดถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมพันธกิจงานของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเองเนี่ยค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงพันธกิจก่อนว่าวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเนี่ยเรามีพันธกิจอย่างไรที่จะให้เข้าถึงสู่ชุมชนจริงๆค่ะ
1: ครับครับขอบคุณครับในส่วนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีนะครับเรามีบทบาทหรือพันธกิจหลักของเราอยู่4พันธกิจโดยพันธกิจที่1ก็เรื่องของการจัดการการสอนพันธกิจที่2เรื่องของการบริการวิชาการแล้วพันธกิจที่3เรื่องของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพันธกิจที่4ก็เรื่องของการวิจัยนะครับซึ่งโดยตัวบทบาทของวิทยาชุมชนนั้นก็บอกวิทยาชุมชนเราก็เป็นของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนเพราะฉะนั้นพันธกิจทุกอย่างเราทำเพื่อชุมชนเพราะเราเป็นวิทยาชุมชนนะครับโดยการจัดการสอนนี่เราแบ่งออกเป็น3เทร็กเรียกว่า3เทร็กโดยที่เทร็กแรกคือจัดการสอนระดับอนุปริญญาเรามีอยู่ทั้งหมดอยู่7สาขาวิชานะครับแล้วก็เทร็กที่2เรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและเทร็กที่3เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนส่วนในการบริการวิชาการเราก็บริการวิชาการที่ครอบคลุมในจังหวัดปัตตานีโดยการศึกษาความต้องการของชุมชนก่อนและมาทำเป็นแผนและก็ลงบริการวิชาการที่ครอบคลุมจังหวัดปัตตานีนะครับ
0: ในส่วนของการให้บริการแต่ละครั้งแน่นอนว่า1เรื่องของการบริการวิชาการเนี่ยเราให้บรรดาผู้ที่สนใจเข้ามาสู่ที่ตั้งนั่นก็คือที่วชช.ปัตตานีก็คือเข้ามารับการบริการสาขาวิชาโดยปกติที่เราเปิดทำการเรียนการสอนอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจะเข้าถึงชุมชนจริงๆก็คือเราต้องลงพื้นที่ไปหาข้อมูลเพื่อที่จะรู้ว่าชุมชนแต่ละชุมชนมีอะไรเด่นมีอะไรดีและอะไรที่ควรค่าในการสนับสนุนถือว่าเป็นการบริการวิชาการในเรื่องของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทีนี้ในอีกหนึ่งส่วนของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแน่นอนว่าในจังหวัดปัตตานีเนี่ยค่ะพ่อค่ะมีหลากหลายชุมชนหลากหลายวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะที่ค่อยๆเลือนหายไปตรงนี้ทางวชช.ปัตตานีได้นำศิลปวัฒนธรรมไหนที่มาหยิบยกแล้วก็ต้องกระตุ้นเตือนช่วยกันแล้วก็จัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับชุมชนค่ะ
1: ครับในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมหรือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดปัตตานีเรามีหลายอย่างเราทราบว่าปัตตานีนี่เป็นเมืองเก่าแก่นะครับ สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ที่เราได้ดำเนินการอยู่ก็คือเรื่องของการรักอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวเบื่อมัดซึ่งอยู่ที่เทศบาลตำบลตะลุบันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมนี้เราบูรณาการไปกับการบริการวิชาการโดยที่ในปีงบประมาณ2560เนี่ยเราได้ดำเนินการศึกษาสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วกับภูมิปัญญาครูภูมิปัญญาท่านแวมิวานินะครับและก็ท่านไวโรจน์ที่เป็นลูกชายของท่านนะครับเราก็ได้องค์ความรู้เราก็ถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ลงไปถึงโรงเรียนเทศบาลตะลุบันที่สายบุรีนะครับเราเห็นว่าไอ้ภูมิปัญญาเหล่านี้มันเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นนะครับเพราะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องถ่ายทอดลงไปในคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่นะครับเราก็ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาอบรมครูของโรงเรียนเทศบาลตะลุบันทั้งหมด6โรงโดยการลง MOU กับ6โรงและเทศบาลด้วยนะครับก็ได้ดำเนินการถ่ายทอดได้ครูภูมิปัญญาเรียบร้อยด้วยครูที่เป็นวิทยากรแกนนำเรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะให้ครูเหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ต้องเป้าไว้ที่ประมาณโรงเรียนละ50นะครับเพราะนั้น6โรงก็300คนคิดว่าเราก็จะได้คนรุ่นใหม่ที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาว่าวเบื่อมัดไว้กับชุมชนนี้ซึ่งเป็นว่าวที่เป็นของในวังสมัยก่อนนะครับเป็นตัวว่าวที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะครับเป็นลักษณะคล้ายตัวคนนะครับในตัวว่าวนะครับ
0: อันนี้ว่าวปฐมัตินะคะที่ทางวิทยาลัยชุมชนลงไปให้ความรู้และก็บริการวิชาการเป็นหลักสูตรระยะสั้นสำหรับคุณครูแม่ไก
2: ่
0: ถือว่าเป็นคุณครูที่สอนในโรงเรียนเทศบาลนะคะของอำเภอสายบุ
2: ร
0: ีตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะตำนานเราก็พูดถึงลักษณะว่าความเป็นมาว่าเป็นยังไงตรงนี้โบชัวร์นี้เราก็จะแจกให้กับผู้ที่เข้าร่วมการอบรมแล้วก็ลักษณะของว่าวอย่างที่ท่านผอ.บอกว่าจะมีลักษณะคล้ายๆคนอันนี้คือดั้งเดิมจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการกลายมานะคะให้มีวิวัฒนาการลักษณะของภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาว่าแต่ละรุ่นแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างบนพื้นฐานเดียวกันก็คือลักษณะของว่าวเปอร์ฮามัตนะคะนี่คือเป็นศิลปะที่โดดเด่นของชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็ควรค่าแก่การสืบทอดเรียนรู้ด้วยทีนี้ค่ะในส่วนตรงนี้ค่ะผอ.ค่ะเราทำไปในลักษณะของหลักสูตรระยะสั้นเนี่ยค่ะเราจัดขึ้นให้กับชุมชนเนี่ยกี่วันได้คะ
1: ในตอนนี้ที่เราจัดหลักสูตรที่คราวที่แล้วเราจัดกว่าเสร็จให้4วันน
0: ะ
1: ได้สามารถทำเป็นตัวว่าวได้เรียบร้อยนะครับซึ่งเพื่อที่จะให้เขาได้เรียนรู้เพราะว่าการทำนี้มันเริ่มตั้งแต่การเลือกชนิดไม้ไผ่การทำต้องปราณีตในการเรื่องของลายต้องปราณีตมากๆนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่ปราณีตคุณค่าของมันก็จะสูญหายไปคือต้องให้ดำรงถึงคุณค่าที่มีความสวยงามซึ่งที่แตกต่างและไม่มีใครเหมือนและเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับเพราะนั้นก็ต้องใช้ที่อบรมครูคราวที่แล้วนะ4วันก็งานก็ออกมาด้วยสมบูรณ์นะครับได้รูปว่าวตัวอย่างที่ก็เหมือนกับครูภูมิปัญญาถ่ายทอดมานั่นก็แสดงว่าถ่ายทอดจากครูภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ได้อย่างดีนะคร
0: ับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพักให้คุณผู้ชมไปดูนะคะว่าบรรยากาศในการสืบทอดสืบสานศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นถิ่นโดยคนในชุมชนจากวชช.ปัตตานีเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เสียงสะท้อนของผู้ที่เข้าร่วมของวิทยากรเองเนี่ยเขามีเสียงสะท้อนไว้อย่างไรแล้วก็ผู้ที่ช่วยขับเคลื่อนนั่นก็คือในส่วนของเทศบาลนะคะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลก็เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนศิลปะวัฒนธรรมนี้ด้วยค่ะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันก่อนเลยค่ะ
3: ก็คัดเลือกครูแกนนำนะครับเพื่อที่จะไปเป็นแม่ไก่ในการที่จะนำความรู้ตัวนี้ไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนนะครับซึ่งเราก็ให้โรงเรียนส่งครูแกนนำมาโรงเรียนละ2คนนะครับทั้งหมดทั้ง6โรงก็12คนด้วยกันนะครับก็เมื่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วทางวิทยาลัยชุมชนก็ในส่วนของหลักสูตรนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนนะครับร่วมกับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านตะลุบันซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำครั้งแรกที่ได้มีจัดกิจกรรมตัวนี้ก็ปรับปรุงหลักสูตรนะครับเมื่อเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็ได้เกิดจัดกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมานั่นก็คือการถ่ายทอดความรู้ให้กับครูแกนนำทั้ง6โรงได้กันนะครับเพื่อที่จะนำความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนของเราในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งการจัดการเรียนการสอนในส่วนของเด็กนักเรียนนะครับเราก็จะจัดในส่วนของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับ
4: เป็นที่น่าภาคภูมิใจที่เด็กๆของเราเนี่ยมีความสนใจแล้วก็ตั้งใจแล้วก็คิดว่าว่าวเบอร์มัดเนี่ยจะเป็นชื่อเสียงหนึ่งของจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของอำเภอสายบุรีซึ่งเป็นที่มาของว่าวเบอร์มัดซึ่งเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในพื้นที่ระดับหนึ่งนะครับ
5: ชื่นใจแล้วก็ขอบคุณทางเทศบาลทางไอวชช.ที่หยิบยกของนี้ออกมาแกเป็นคนตัวตั้งตัวตีมาก่อนเนี่ยผมทำอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้ออกหน้าออกนะอันนี้มีลูกค้าสืบทอดมาลูกศิษย์ก็เยอะสอนมาประมาณหลายปี
6: ว
5: ัน
6: นี้ถ้ามีโอกาสอยากจะบอกอะไรกับลูกศิษย์รุ่นนี้บ้างคะ
5: นั่นแหละพยายามลูกศิษย์นะทุกคนที่ได้ความรู้มาใช่ไหมผมอยากให้เก็บไว้ในใจคิดถึงทำให้เสร็จทำให้จริงจังให้มันถูกของดั้งเดิมใช่ไหมนั่นแหละผมภูมิใจแล้ว

0: ในฐานะครูผู้สอนนะครับก็มีกิจกรรมสามารถมีกิจกรรมเพิ่มในการสอนเด็กๆให้มีความรู้สึกรักและก็หวงแหนวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะครับก็สามารถทำให้เด็กมีความใจรักในวัฒนธรรมนี้แล้วก็สามารถต่อยอดเป็นอาชีพต่อไปนะครับ
1: คาดหวังว่าเมื่อเขาเข้าใจมรดกภูมิปัญญาตัวนี้ไปแล้วสามารถที่จะต่อยอดหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆจากสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ในพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะฮะ
2: ก็จะรู้สึกดีใจอะค่ะคือในฐานะที่วิทยาลัยของเราอะค่ะจะเป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมในเรื่องการจัดการความรู้ซึ่งความรู้ตรงนี้ค่ะถ้ามันอยู่กับที่อะค่ะมันไม่ได้ใช้ประโยชน์มันก็ไม่ได้เกิดคุณค่าอะไร

แต่ความรู้ที่เราศึกษาในครั้งนี้ค่ะเรานำไปต่อยอดโดยส่งให้ชุมชนเป็นผู้รับความรู้ตรงนี้ต่อไปค่ะแล้วความรู้ตรงนี้ก็จะคงอยู่แทนคือจะคงอยู่จะร่วมสืบสานกันในชุมชนของทุกคนนะคะ

0: กับเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการตะวันยิ้มแล้วก็พูดคุยเรื่องของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่โดยวชช.ปัตตานีหรือว่าวิทยาลัยชุมชนปัตตานีค่ะซึ่งเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะคะทำให้ชุมชนเพื่อชุมชนแล้วก็ให้ชุมชนได้เกิดความยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะท่านผอ.ค่ะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้พูดถึงกิจกรรมการจัดหลักสูตรระยะสั้นในการสืบทอดการเรียนรู้แล้วก็ฟื้นฟูคืนตำนานว่าวเปอร์ฮามัสของอำเภอสายบุรีแล้วทีนี้จากบรรยากาศที่พอออกไปเห็นไปสัมผัสค่ะคุณครูแม่ไก่ที่เรารับเป็นคุณสบานของสายบุรีเองเนี่ยค่ะเราจะเห็นความตั้งใจหรือว่าภาพสะท้อนอะไรบ้างจากกิจกรรมที่เราจัดค่ะ
1: ครับก็จากที่เราทำมาในครั้งแรกก่อนในปีประมาณ2560นะครับเราพบว่าคุณครูทั้งหมดตั้งใจในการที่จะขับเคลื่อนถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวเปอร์ฮามัสนี้นะครับเพราะนั้นเราก็ขยายผลมาในปีที่2โดยอบรมครูทั้ง6โรงเรียนนะครับครูทั้งหมดตั้งใจทำงานนะครับผมเองก็อยู่ร่วมในวันงานในร่วมในปีเปิดแล้วก็ร่วมทานข้าวพูดคุยแลกเปลี่ยนว่าเป็นยังไงบ้างเขาให้ความสนใจผมถือเป็นเรื่องดีครูเหล่านั้นก็เป็นครูรุ่นหนุ่มทั้งหมดเหมือนกันก
0: ็
1: ถือว่าอย่างน้อยก็นั่นคือถ่ายทอดมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับถ่ายทอดจากครูปริญญารุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็ต่อไปครูเหล่านี้ทั้ง6โรงจะถ่ายทอดลูกให้ลูกศิษย์อีก50คนนะครับเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนในการอนุรักษ์ว่าวเปอร์ฮามัสไว้กับชุมชนเทศบาลตะลุบันเป็นของสายบุรีของประเทศไทยและของโลกต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องที่วิทยาชุมชนหวังไว้เกิดจากนั้นนะครับนี่ก็ผมคิดว่าหลังจากนี้ระยะหนึ่งพวกวิทยาชุมชนเราก็จะลงไปติดตามการถ่ายทอดองค์ความรู้นี้เมื่ออยู่ในนักเรียนซึ่งอายุน้อยๆสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าว่าวเป็นสิ่งหนึ่งที่เด็กชอบเล่นนะครับเราเองก็วิทยาชุมชนตั้งเป้าว่าในงานวันตกปลาของเทศบาลตะลุบันเราจะจัดการแข่งว่าวของของโรงเรียนนักเรียนของโรงเรียนเนี่ยร่วมอย่างน้อยเราก็มีผู้ที่ทำว่าวเข้าร่วมกิจกรรมของเรานี้นะครับ
0: ค่ะในส่วนของกิจกรรมแน่นอนว่าเข้าปีที่2แผนงานของการจัดกิจกรรมก็เข้มข้นมากขึ้น
1: ค
0: ุณครูก็สามารถตอกย้ำการเรียนรู้แล้วก็ขยายผลไปสู่ตัวผู้เรียนนั่นก็คือน้องๆลูกศิษย์เด็กๆนักเรียนในโรงเรียนค่ะ
1: เป็นหลักสูตรระยะสั้นเป็นหลักสูตรให้กับโรงเรียนน
0: ะ
1: เป็นเขาเรียกหลักสูตรท้องถิ่นที่ทำไป
0: ค่ะก็จะใช้ในช่วงของวิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับน้องๆเยาวชนแล้วทีนี้ในส่วนล่าสุดทราบว่าทางวชช.เองเนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือการทำ MOU ร่วมกันตรงนี้ทำ MOU ขยายผลในเรื่องใดบ้างคะ
1: ก็เรื่อง MOU หลักๆเราก็ทำครอบคลุมในเรื่อง3ด้านเรื่องการจัดการสอนเรื่องวิจัยเรื่องบริการวิชาการและก็ที่เน้นย้ำมาตรงนี้ก็คือเรื่องของการทำว่าวเปอร์ฮามัสเพื่อที่จะให้เทศบาลเองก็จะให้เขาเองก็ให้ความร่วมมือดีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นการผูกมัดระหว่างเทศบาลวิทยาชุมชนทั้ง6โรงเรียนนะครับเราได้ลงร่วมกันในการขับเคลื่อนให้การเกิดการอนุรักษ์ว่าวเปอร์ฮามัสไว้กับชุมชนของสายบุรีของเรานะครับตอนนี้ก็ได้ลงนามเรียบร้อยแล้วก็จะมีนักเรียนเข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนั้นก็มีท่านปลัดอำเภอหุโสเข้ามาร่วมอย่างวิทยาชุมชนเราก็มีท่านกรรมการสภานะครับเข้าไปร่วมเป็นสักขีพยานด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้ทำสิ่งดีๆให้กับพื้นที่ของเราตรงนี้นะครับซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่เราควรจะคนควรรับไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะคร
0: ับ
1: เป็นทุนทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่านะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะในส่วนของหลักสูตรนะคะไม่ว่าจะจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใดก็ตามจะอยู่ในระบบหรือนอกระบบการศึกษามีความสำคัญค่ะที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพสร้างกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์และก็ต่อยอด

0: อดอย่างยั่งยืนสู่การมีรายได้มีงานทำนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดฝากทิ้งท้ายในอีกหนึ่งส่วนของความสำคัญของการศึกษาว่าการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเรามีความสำคัญอย่างไรที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของบุคคลในพื้นที่ค่ะ
1: ครับในส่วนผมจะต่อยอดนิดเดียวในเรื่องของว่าประมาณในตอนนี้เราจะขยับไปจนถึงทำเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพด้วยนะครับในส่วนการจัดการศึกษาของเด็กชุมชนของเรานะครับโดยบทบาทที่กล่าวเบื้องต้นว่าเรามีการจัดการสอนในส่วนเด็กชุมชนเราเปิดทั้งหมดหลักสูตรอยู่ทั้งหมด7หลักสูตรตอนนี้นะครับเป็นหลักสูตรอนุปริญญานะครับเรามีหลักสูตรการปกครองท้องถิ่นหลักสูตรพลังชุมชนหลักสูตรการจัดการทั่วไปหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลักสูตรศึกษาปฐมวัยหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนและหลักสูตรอิสลามศึกษานี่เป็นหลักสูตรที่เราจัดสำหรับประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุเข้าเรียนได้นะครับแล้วก็อยากเรียนที่ไหนตอนนี้เราเปิดศูนย์เรียนอยู่ที่2ศูนย์คือที่สายบุรีกับที่ตั้งของในชุมชนที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับนั่นก็คือเรื่องของการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญานอกจากนั้นในเรื่องของจัดบริการวิชาการสร้างอาชีพซึ่งของเราก็เป็นบทบาทหลักที่เรามีในข้างภายในเราเองนี่เราการเรียนเรื่องของมีโรงงานเรื่องโรงเรียนโรงงานซึ่งตอนนี้ก็เรื่องของตัดเสื้อผ้าตัดเย็บเสื้อผ้าของชุดมลายูต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วเราก็มีโรงงานอาหารร้านของเราก็อบรมหลักๆเรื่องขนมต่างๆเหล่านี
0: ้
1: นอกจากนั้นเราไปถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชนซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานีทุกอำเภอนะครับตอนนี้ไปไม่ว่าจะเป็นที่สระบุรีที่โคกโพที่ยาบีของที่อยู่ติดน้องจิกนะครับติดน้องจิกยะรังปนเรศนอกจากนั้นเรามีในเรื่องของภูมิปัญญาไอ้เรื่องของผู้สูงอายุเราก็ไปส่งเสริมผู้สูงอายุให้ดูแลสุขภาพตัวเองไอ้นี้เราร่วมมือกับวิเลยสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลาต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อดูแลสุขภาวะต่างๆให้เขาอยู่ดีมีสุขอายุยิ่งยืนยาวนานโดยที่เรามีคอนเซ็ปต์ว่าให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีทัศนคติที่ดีต่อการมีอายุยืนยาวนะครับซึ่งเราทำทุกวันศุกร์นะครับลงไปในชุมชนตอนนี้เราทำอยู่ที่ยางแดงและที่ปนเรศต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากนั้นในเรื่องของการจัดการขยะซึ่งเราเองก็ทำในพื้นที่บ้านโผงนอกนะครับตอนนี้ตั้งร้านเรียกว่าโอเคศูนย์บาทนะครับซึ่งให้ชาวบ้านเอาขยะมาแลกและจะได้สินค้ากลับโดยที่ไม่ต้องใช้ตังค
0: ์
1: นะครับไม่ต้องใช้สักบาทก็ได้อาหารกลับไปบ้านนะครับต่างๆเหล่านี้นอกจากนั้นก็ที่ช่างให้ตกของตำบลช่างให้ตกเองเราก็ไปคุยพูดคุยกับชุมชนซึ่งเขาก็มีปัญหาขยะซึ่งปัญหาขยะนี้ตอนนี้มีปัญหาของระดับประเทศระดับโลกนะครับเราก็ลงไปช่วยให้เขากำจัดขยะโดยเอาขยะมารวมและก็ทำบัญชีอันนี้ขายตรงเลยนะครับที่นั่นนะครับนอกจากนั้นกลุ่มขยะเปียกเราก็ทำเป็นแก๊สชีวภาพให้กับชุมชนนะครับได้ใช้ให้เขาได้เรียนรู้ทำเป็นแหล่งเรียนรู้ไว้นะครับตอนนี้ในส่วนที่เราขับเคลื่อนครับ
0: ค่ะนั่นก็ทำให้เราได้เห็นว่าการศึกษานั้นมีความสำคัญอย่างไรเพราะว่าทุกรูปแบบทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนค่ะเมื่อเราเห็นว่ามีความสำคัญร่วมการศึกษาเรียนรู้ทำการวิจัยนี่ก็คือถือว่าเราให้ความสำคัญของการเรียนรู้และก็ร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ไม่เพียงแค่สถานศึกษาอย่างเดียวชุมชนก็มีส่วนสำคัญค่ะท้ายสุดค่ะท่านผอ.ขาฝากไว้สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจค่ะอยากจะเข้ามาติดต่อสอบถามเรื่องของกิจกรรมบ้างการสอบเข้าบ้างหรือว่ามีสาระดีๆอะไรที่อยากจะมาศึกษาค้นหาเนี่ยสามารถติดต่อได้อย่างไรบ้างคะ
1: ในส่วนที่ติดต่อเราก็หนึ่งติดต่อโดยตรงที่ชุมชนปัตตานีเราอยู่ที่ตำบลสมิตรูสมิแลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์ของวิไลนะครับ073460205นะครับนั้นหรือเบอร์โทรศัพท์ของปูนวิกอ063-265-3408นะครับติดต่อได้ตลอดเวลานะครับผมไม่มีปิดเครื่องนะครับเราสามารถที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริชุมชนได้ตลอดเวลานะครับก็อาจจะติดต่อทางเว็บไซต์ของเราเข้าดูที่เว็บไซต์ www.pncc.ac.th ก็ได้นะครับก็จะมีกิจกรรมอยู่ตรงนั้นนะครับ
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นการพูดคุยแล้วก็พาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมนะคะการสืบทอดสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นถิ่นค่ะช่วยกันยกระดับคุณภาพการ

ศึกษาด้วยวิทยาลัยชุมชนปัตตานีค่ะที่ลงพื้นที่ทำงานอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้และการศึกษาค่ะนั่นก็เพื่อในการที่จะช่วยกันยกระดับคุณภาพการศึกษานอกจากนั้นก็ยังเป็นการต่อยอดคุณภาพชีวิตให้เกิดความยั่งยืนในการมีรายได้มีงานทำในอนาคตนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ.นะคะมานั่งพูดคุยกับเราค่ะครั้งหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับประเด็นการเรียนรู้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ค่ะรายการตะวันจะเป็นกิจกรรมของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนที่มีความหลากหลายหรือว่าแหล่งเรียนรู้ใดหรือว่าวิทยากรท่านไหนจะมาพูดคุยประเด็นด้านการศึกษานะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ค่ะในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ทาง NBT ยะลานะคะสำหรับคุณผู้ชมค่ะเน้นย้ำทุกครั้งนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้อยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มแล้วก็รวมไปถึงท่านผอ.ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะวัสสลาม

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ก็ทำได้
1: ต้นกล้วยเป็นผลไม้เขตร้อนมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศ

0: รากของต้นมาพัฒนากระบวนการผลิตจะนำกากกล้วยที่ได้มาเข้าเครื่องขูดเนื้อเยื่อกากกล้วยเพื่อนำเส้นใยไปผ่านกระบวนการทางเคมีสิกทอหลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเป็นเส้นได้แล้วนำไปทอเป็นผืนผ้าสำหรับความโดดเด่นของผ้าใยกล้วยนั้นคือการดูดซับน้ำได้ดีช่วยระบายอากาศและมีความทนเรียงแนวยาวของเส้นใยเป็นรูปทรงกลวยตอนปลายแหลมจัดอยู่ในประเภทเส้นใยสั้นลักษณะตามขวางเป็นรูปวงรีเกือบกลมผนังเซลล์ค่อนข้างบางเส้นใยค่อนข้างแข็งแรงและกระด้างแต่เส้นใยกล้วยมีความมันคล้ายไหมมีความเหนียวสามารถต้านแรงดึงได้ดี
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
2: โครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันครับผมวันนี้อาร์ซีน่านะครับจะพาทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินะฮะเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: เครื่องสกัดเพื่อแยกใยกล้วยพร้อมใช้อัตโนมัติประสิทธิภาพสูงแบบปรับความยาวเส้นใยกล้วยได้เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาต่อจากเครื่องใยกล้วยจากประเทศอินเดียที่ใช้ใบมีดกัดติดอยู่บนแกนหมุนและได้ปรับปรุงให้สามารถป้อนกากกล้วยได้มากขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจาก1กาบเป็น4กาบและไม่ต้องคอยยืนป้อนทีละกาบสามารถต้านแรงดึงของเครื่องและพลิกเครื่องนอนลงทำให้สามารถวางกากกล้วยบนเครื่องแล้วหนีบหัวท้ายไว้ได้ใช้กระบอกลมดึงไปกลับแทนคนควบคุมแรงดึงด้วย Pastron Regulator ทำให้แรงดึงสม่ำเสมอไม่เร็วหรือว่าช้าเกินไปเหมือนใช้คนดึงและเศษจะหล่นลงฐานเก็บด้านล่างการจับทั้งสองด้านทำให้เส้นใยไม่หย่อนและพันกันเสร็จแล้วตัดหัวท้ายออกก็จะได้ใยกล้วยออกมาจุดเด่นคือเส้นใยกล้วยที่สกัดออกมาจะเป็นเส้นที่เรียบเนียนพร้อมที่จะนำไปใช้ทอเป็นผ้าใยกล้วยได้ทันทีไม่ต้องคอยดึงกากกล้วยเข้าออกจากเครื่องเพื่อสกัดเส้นใยกล้วยซึ่งมีความอันตรายในการทำงานเนื่องจากอาจถูกเครื่องจักรดูดเข้าไปได้โดยเครื่องที่พัฒนาขึ้นจะสมบูรณ์และสามารถวางกากกล้วยลงไปในเครื่องได้เลยจากนั้นเครื่องจะทำการสกัดเส้นใยกล้วยทั้งหมดออกมาอัตโนมัติและยังมีกลไกควบคุมความยาวของเส้นใยที่สกัดออกมาได้ตามความต้องการเช่นใยขนาดสั้นยาวเท่าใดหรือต้องการยาวเท่ากับกากกล้วยที่ใส่เข้ามาเลยในกรณีที่ต้องการทำผ้าทอใยกล้วยซึ่งจุดเด่นนี้ทำมาเพื่อสามารถผลิตเส้นใยกล้วยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ซื้อเส้นใยกล้วยซึ่งลูกค้าแต่ละเจ้ามีความต้องการความยาวของเส้นใยกล้วยที่แตกต่างกันออกไป
1: ครู่นี้นะฮะเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัติแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะได้อยู่กับอาจารย์เรือพลยิ้มสินสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าอาจารย์รู้ทุกอย่างเลยนะฮะเขาเป็นนักวิจัยด้วยนะฮะทำเองด้วยนะครับอยากรู้เลยครับเดี๋ยวเจออาจารย์ดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะฮะก็เมื่อกี้ผมก็ได้ดูเครื่องมาแล้วได้รู้ความเป็นมาบ้างแล้วฮะแล้วอยากทราบว่าอาจารย์นะฮะรู้เจ้ารู้จักเจ้าโครงการเนี่ยยังไง
4: ก็โครงการนี้พอดีรู้จักกับพี่ที่อยู่ในกระทรวงท่านหนึ่งนะครับแล้วท่านได้แนะนำให้ท่านได้มาสอบถามผมว่ามีโจทย์วิจัยอะไรไหมที่เจอปัญหาในชุมชนนะครับแล้วก็พอดีเราเจอปัญหาเรื่องของการสกัดแยกใยพืชธรรมชาติอยู่แล้วนะครับในจังหวัดพะเยานะ
1: ครับ
4: แล้วก็จริงๆมันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดที่เป็นผู้ประกอบการทางเชิงเนี้ยเขาจะมีกระบวนการที่ค่อนข้างวุ่นวายมากในการได้มาซึ่งเส้นใยนะครับ
1: คือกว่าจะได้เส้นใยเนี่ยมันก็จะทำยากอย่างที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังไปรอบที่แล้วว่าการที่จะได้เส้นใยเนี่ยต้องมีการขูดแช่น้ำยาใช่ไหมกว่าจะได้ต้นหนึ่งก็นานใช่ไหมครับ
4: ใช่ก็คือกระบวนการเดิมของเขาเนี่ยก่อนที่จะมามีเครื่องสกัดแยกใยพืชธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีใช้แรงงานคนเนาะเป็นเรื่องปกติใช้แรงงานคน

0: โดยการที่เอาของมีคมหรือว่ามีดเนี่ยเอามาสางมันนะคร
1: ับ
0: ถ้าเป็นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยนะ
1: คร
0: ับข้างในจะมีใยซึ่งของเดิมเนี่ยเขาจะใช้วิธีสางเอามีดมาค่อยๆสางเหมือนขอดเกล็ดปลาอย่างเงี้ยนะครับจนถึงเส้นใยนะครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับแล้วก็เหนื่
1: อ
0: ยเกิดการเหนื่อยล้าในการทำงานได้ปริมาณน้อยด้วย
1: ก่อนที่จะสางเขาต้องแช่น้ำยาก่อนใช่ไหมฮะ
0: ถ้าเป็นการสางสดอย่างนี้จะไม่แช่น้ำยา
1: อ๋อสางเลย
0: สางเลย
1: แต่ช้า
0: แต่จะช้าแล้วก็เหนื่อยนะครับได้น้อยประเด็นคือได้น้อย
1: ครับ
0: แล้วใช้แรงงาน
1: แล้วถ้าแช่ล่ะฮะ
0: ถ้าอีกกระบวนการนึงเนี่ยที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนเนี่ยก็จะใช้วิธีในเอาพืชเนี่ย
1: ครับ
0: เช่นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยมาแช่ในโซดาไฟในน้ำโซดาไฟ
1: โอ้โหแช่โซดาไฟเลย
0: เพื่อที่จะทำการเขาเรียกว่าทำลายเซลลูโลสก
1: ับ
0: เนื้อเยื่อให้เหลือแต่ไฟเบอร์นะครับให้มันกันแตกออกมาซึ่งก็จะใช้เวลานาน
1: ก็คือเสียเวลา
0: ต้องใช้แรงงานคนอันนี้แต่ใช้เวลานานง่ายง่ายคือเสียเวลานาน
1: ครับ
0: ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะได้เส้นใยออกมาซึ่งเส้นใยมันก็จะไม่สดละ
1: คืออย่างแรกคือเส้นใย
0: มันจะเคมีด้วย
1: ไม่สดนะฮะก็มีสารเคมีปนปะปนด้วย
0: ทำให้เส้นใยเขาเรียกว่าสภาพจะไม่เหมือนเดิ
1: ม
0: ถ้าพูดถึงทางกายภาพเนาะเพราะโดนสารเคมีกัดเข้าไปนะคร
1: ับ ครับแล้วแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นที่จะทำเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
0: แรงบันดาลใจที่สาเหตุหลักเลยอะที่มาทำเครื่องนี้ก็เพราะว่าอย่างที่เล่ามาเมื่อกี้ก็คือเราเห็นปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการต่างๆที่ทำแปรรูปเส้นใยเนี่ยเขาทำได้ช้าแล้วก็คือเขามาปรึกษาเราด้วยแหละทีแรกที่ได้รู้จักกันนะมาปรึกษาเราแล้วก็เราก็มองดูเอ๊ะเขาจะอยู่ได้เขาใช้วิธีนี้เขาจะอยู่ได้เขาจะทำธุรกิจได้ยั่งยืนไห
1: ม
0: นะครับเพราะว่าใช้กระบวนการนานนะครับแล้วก็ต้นทุนอาจจะไม่ได้สูงหรอกนะครับแต่ว่าใช้นานแล้วใช้แรงงานคนนะฮะก็เลยมานั่งคิดวิธีว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันได้เครื่องที่สามารถช่วยเขาได้เลยให้ได้เส้นใยทันทีณเวลานั้นเลย
1: ครับนะฮะเจ้าเครื่องนี้ก็คือประสบปัญหาทุกๆจังหวัดเหมือนกัน
0: ทุกๆจังหวัดที่มีการทำ
1: เจ้า
0: เกี่ยวกับเส้นใยพวกนี้มาแปรรูปนะครับ
1: อ๋อทีนี้ก็ง่ายขึ้นเยอะเลย
0: ก็ทำให้เร็วขึ้นนะ
1: ฮะหลังจากที่ร่วมโครงการนะฮะทางโครงการช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
0: โครงการหลังจากที่ได้เข้ามาร่วมโครงการนี้โครงการได้เข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนนะครับงบประมาณในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาน ะครับ
1: ครับ
0: เราก็เป็นในฐานะนักวิจัยเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาประดิษฐ์นะครับมาคิดคอนเซปต์ว่าจะทำยังไงให้ใส่เอาพืชมาเนี่ยใส่ปุ๊บแล้วได้เส้นใยออกมาเลยในเวลานั้นเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาร่วม 4-5 วันหรือว่าต้องใช้แรงงานคน
1: ครับ
0: ซึ่งได้ปริมาณน้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถพอคิดค้นเครื่องตัวนี้ขึ้นมาคอนเซปต์ในการสกัดได้ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ล่นเวลาไปได้โอ้โหค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างนานค่อนข้างเร็วมากนะครับ
1: เร็วมากเลย
0: เร็วมากคือใส่ปุ๊บได้ปั๊บนะครับชั่วโมงนึงได้เป็นประมาณ10โลนะครับถ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติ
1: หลังถ้าขูดนี้ประมาณชั่วโมงได้ประมาณกี่โลครับ
0: ถ้าขูดเนี่ยทั้งวัน 3-4 คนนี่จะได้ประมาณ3ขีด
1: ทั้งวัน 3-4 ขีดเองเหรอฮะ
0: ประมาณนั้น
1: คือว่าง่ายว่าล่นเวลา
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะ
0: มาเป็นชั่วโมงละเกือบ10กิโล
1: โอ้โหเร็วเนาะเร็วมากเร็วมากเหมือนกับว่าใช้ค
0: นกิโลของเส้นใยแห้งนะ
1: โอ้โหถึงโลชั่นนะโอ้โหเยอะมากเยอะจริง
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะก้อนนี้ก็คือว่าไงว่ามันเป็นการช่วยเหลือชุมชน
0: ครับ
1: นะฮะทำให้ได้เส้นใยมากขึ้นด้วยเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจะพาไปรู้ลึกรู้จริงนะครับว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยทำงานยังไงเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ใต
1: ้เครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินั้นมีประสิทธิภาพในการสกัดแยกใยกล้วยได้ถึง20กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือ100กิโลกรัมต่อวันของใยกล้วยที่ได้ซึ่งมากกว่าเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันถึง4เท่าซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้ผลิตเส้นใยกล้วยส่งได้ตามคำสั่งซื้อที่มีมากเกินกว่ากำลังผลิตได้ทันทีอีกทั้งมีระบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้กากกล้วยเข้าออกจากเครื่องด้วยตนเองซึ่งต่างจากเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้ลดความเสี่ยงของผู้ทำงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เพียงแค่ใส่กากกล้วยไว้ที่ทางเข้าเครื่องเท่านั้นจากนั้นเครื่องจะทำการฟีดอินโดยอัตโนมัติและใยกล้วยที่จะได้ออกมาจากเครื่องอย่างสม่ำเสมอเท่ากันเหมือนการใช้แรงงานคนทำและมีความขาวใสไม่ช้ำไม่ฉีกขาดหรือมีขนาดไม่เท่ากันอีกทั้งใยกล้วยที่ได้สามารถนำไปใช้งานในการทอหรือทำผลิตภัณฑ์ใยกล้วยได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการล้างอีกครั้งเพราะเครื่องจะทำการล้างเศษใยออกให้เรียบร้อยทำให้ลดขั้นตอนและเวลาในกระบวนการได้มากขึ้นและสามารถปรับขนาดความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการอีกด้วยซึ่งสามารถปรับความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการต่างจากเครื่องทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงและมีราคาที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และสามารถผลิตในปริมาณมากตามความต้องการของผู้ใช้ได้อีกด้วย
2: กลับเข้ามาสู่ในช่วงเบรกที่2แล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เราได้รู้เรื่องแบบพื้นฐานแล้วตอนนี้เราจะรู้ลึกรู้จริงขึ้นนะฮะเอาละฮะคำถามแรกที่อยากจะถามอาจารย์นะครับเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำอะไรได้บ้าง
3: ครับเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับอัตโนมัติตัวนี้ก็สามารถสกัดพืชนะครับได้แทบทุกชนิดเลยนะครับที่มีเส้นใยนะครับขอมีเส้นใยยาวอย่างเช่นกล้วยนะครับ
2: กล้วยนี่คือตรงแกนมัน
3: กล้วยเนี่ยใช่ต้นกล้วยเน
2: ี่
3: ย
2: ต้นกล้วย
3: ต้นมันเนี่ยนะครับเอามาเอากาบมันมานะครับถ้าเราเคยเล่นม้าเรียกอะไร
2: ม้าก้านกล้วย
3: ม้าก้านกล้วยเราน่าจะเคยเห็นว่ามันข้างในเนี่ยมันเหนียวมาก
2: มันจะมีเส้นๆอยู่นะมันจะมีใยเหนียวๆเลย
3: ใช่ใช่ตัวนั้นแหละที่สามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้แล้วก็สับปะรดนะ
2: ครับ
3: สับปะรดลิ้นมังกรนะครับ
2: ลิ้นมังกรคืออะไรฮะ
3: ลิ้นมังกรเนี่ยก็คือพืชชนิดหนึ่งที่เป็นเหมือนน่าจะเคยเห็นที่เป็นเหมือนคล้ายๆมีปลายแหลมๆ
2: แหลมๆยาวๆอ๋อโอเคผมนึกออกแล้ว
3: ครับมีลายสีขาวนะครับคือพูดง่ายว่าทุกพืชแหละครับที่มีเส้นใยถ้าลองเอามาเข้าดูต้นขาต้นตะไคร้เนี่ยก็มีเส้นใยสามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้เพียงแต่ว่าประเด็นของพืชตัวไหนที่จะมาทำเนี่ยมันจะต้องมีปริมาณด้วยนะครับเพราะว่าเรามาทำเราต้องมาต่อยอดให้กับกลุ่มไม่ใช่เอาพืชที่มีปริมาณน้อยๆมาใช้มันก็จะ
2: คือ
3: แป๊บเดียวก็หมด
2: อย่างแรกก็ต้องต้นทุนที่ต่ำ
3: ใช่
2: นะฮะจะเอาขิงข่ามาทำนี่ก็กินดีกว่า
3: ครับ
2: เนาะ
3: ใช่เอาไปกินดีกว่าน
2: ะฮะเอากล้วยที่ไม่ได้ใช้เอากากรดที่เหลือทิ้งแล้วเมื่อกี้ทำอะไรแล้วเจ้าเครื่องนี้ดีอย่างไร
3: ดีอย่างไรก็คือการที่สกัดด้วยเครื่องนี้มันจะทำให้ได้เส้นใยที่มีความสดนะครับใหม่นะครับโอกาสที่จะเป็นเชื้อราเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับที่ลองทิ้งไว้เนี่ยไม่มีการเกิดเชื้อราเลย
2: คือเพราะมันสดมาก
3: ครับมันสดนะครับแล้วก็ได้เร็วนะครับได้เยอะ
2: ครับ
3: คอนเซ็ปต์หลักๆก็คือได้เส้นสดนะครับแล้วก็ได้ปริมาณเยอะเร็วนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลย
2: นี่ก็คือประโยชน์และความพิเศษของเขาม
3: ีความสวยงามโดดเด่น
2: อ๋อเฉพาะของเขาเลย
3: ครับเฉพาะเลย
2: นะฮะแล้วแนวทางการตลาดในการจะทำเครื่องเจ้าเครื่องนี้ขายออกมานะฮะตอนนี้เขาเริ่มทำขายออกมาหรือยังครับ
3: ตอนนี้ที่ทำหมายถึงตัวเครื่องนี้ใช่ไหม
2: ครับใช่ครับ
3: ก็มีคนติดต่อสนใจพอเริ่มมีเครื่องนี้แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์จากโครงการนะครับก็เริ่มมีคนติดต่อสนใจซื
2: ้อ
3: ที่จะอยากได้เครื่องนี้มาคือพอสมควรเหมือนกัน
2: เพราะว่าผมว่ามันการตลาดมันต้องการมาก
3: ครับ
2: นะฮะซึ่งทุกวันนี้เขาทำแล้วมันก็ช้าเน
3: า
2: ะ
3: คือนอกเหนือจากต้องบอกว่าอย่างนี้คือนอกเหนือจากที่จะเอาเส้นใยไปทำพวกไฟเบอร์เท็กซ์ไทล์อย่างนี้นะครับ
2: ครับ
3: ยังสามารถเอาไปแปรรูปอย่างอื่นได้เช่นทำพวกกระดาษครับทำให้กระบวนการทำกระดาษของเขาเนี่ยได้กากใยออกมาทำกระดาษได้เลยนะครับไม่ต้องรอเวลานะครับแล้วก็ไม่ต้องเอามือมาสัมผัสกับสารเคมีที่ต้องของเดิมเนี่ยใช้โซดาไฟแช่อย่างเงี้ยเอามาทำสบู่เส้นใย
2: อ๋อสบู่เส้นใย นะผมเห็นแล้วเมื่อกี้ตั้งอยู่สวย
3: สวยสวยมาก
2: ดูดีมาก
3: แล้วก็ใช้ได้เป็นเส้นใยขัดตัวได้เลยพอใช้ไปถูไปเนี่ยก็
2: มันจะมีเส้นใยอยู่ข้างใน
3: เส้นใยอยู่ข้างในขัดไปพร้อมกับขัดไปพร้อมกับอาบน้ำเลย
2: ต้องบอกก่อนว่าถ้าจะทำสบู่เส้นใยนี้ต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีสารเคมี
3: ใช่ครับ
2: ใช่ไหม
3: ได้สดจากใยพืชเลยนะคร
2: ับ นะฮะแล้วเจ้าทิศทางต่อไปในอนาคตเนี่ยฮะจะสามารถทำเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ออกมาไหมฮะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
3: ตอนนี้ก็ผมก็มานั่งดูตลอดแหละว่าเครื่องปัจจุบันเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับตอนแรกเครื่องทดสอบเนี่ยจะใช้แรงคนเป็นการดึงเข้าดึงออกพอปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ระบบออโต้ฟีดอินเอาท์อัตโนมัติออกมานะครับใส่ใยแล้วก็เข้าออกมาแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังมีจุดด้อยอยู่เยอะพอสมควรนะครับจุดด้อยที่ว่าก็คือว่าเรายังต้องเตรียมพืช
2: ครับ
3: มาเอาต้นสมมุติถ้าทำกล้วยเนี่ยก็ต้องตัดต้นมาแล้วก็แยกออกมาเป็นกาบอย่างที่เมื่อกี้ได้ไปลองดู
2: กาบคือเปาะมันใช่ไหมแยกออกเป็นชิ้นๆ
3: ชิ้นๆมาเพื่อจะใส่นะครับ
2: อ๋อครับ
3: ไอสเต็ปต่อไปเนี่ยที่อยากพัฒนาที่วางแผนไว้เนี่ยก็คือจะใส่ทั้งต้นเลย
2: โอ้คือใส่ปาร์ทเดียว
3: ครับคือตัดกล้วยมาอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็เอาวางไว้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นเส้นใยแยกกับเศษมันเลย
2: oh. อ
3: ย่างเงี้ยจะลดได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตอนเนี้ยพอกระบวนการทำเส้นใยเนี่ยเร็วละก็มาเราก็ดูคอขวดแต่ละจุดคอขวดมาอยู่ที่การเตรียมกาบละ
2: ก่อนที่จะเริ่ม
3: กับการเอามือเอาคนเนี่ยมาใส
2: ่
3: เดี๋ยวไปดูจะเห็นว่าจะต้องใช้เวลารออยู่ oh. นะครับแต่ก็เร็วกว่าเดิมเยอะแต่ถ้าจะให้ดีก็อยากจะพัฒนาตัวที่เอาตัดต้นกล้วยมาสดๆเลยเนี่ยวางไว้หรือว่าเอาใบสดๆเนี่ยวางไว
2: ้โยนไปเลย
3: แล้วก็เครื่องก็ออกมาเป็นใยหมดเลยอย่างนี้ก็จะสบายหน่อย
2: ครับ
3: นะที่วางไว้นะ
2: พูดกันขนาดนี้แล้วผมได้รู้ลึกรู้จริงแล้วแต่ผมอยากเห็นตัวเครื่องจริง
3: ครับ
2: อยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
3: ได้ครับ
2: ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าคร
3: ับ ได้ครับ
2: ครับ

0: ได
1: ้เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้เดินมาดูถึงเครื่องแล้วนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกับอาจารย์ว่าเจ้าส่วนประกอบเจ้าเครื่องนี้ฮะทำงานยังไงมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
2: ครับองค์ประกอบหลักๆของเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับก็คือองค์ประกอบหลักก็คือ1มีชุดควบคุมนะครับชุดควบคุมการทำงานของเครื่องนะครับก็ประกอบด้วยชุดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร
1: ์ครับ
2: แล้วก็จะมีส่วนสื่อสารกับผู้ใช้ก็เป็นแป้นคอนโทรลนะครับที่อยู่หน้าเครื่องนะครับซึ่งมีปุ่มควบคุมออนออฟแล้วก็สั่งให้เครื่องนำใยพืชนำใบพืชเข้าไปสกัดออกมาแล้วก็ออกมาสู่ผู้ใช้นะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนมอเตอร์หลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนของตัวเครื่อง
1: ครับ
2: นะครับ
1: นะฮะและส่วนขั้นตอนการทำงานนะครับอย่างแรกจะต้องทำอะไรก่อน
2: ขั้นตอนการทำงานนะครับผู้ใช้ก็นะครับนำเอาตัวพืชที่ต้องการจะมาสกัดเส้นใยเช่นตัวกล้วยก็คือใช้กาบกล้วยนะครับ
1: ครับ
2: ก้านกล้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสับปะรดเนี่ยก็ใช้ใบมันนะครับส่วนที่มีใยว่าง่ายๆเอามาเข้าสกัดเพื่อสกัดนะครับ
1: ครับผมนะฮะ
2: ก็หลังจากนั้นก็กดให้เครื่องทำงานนะครับเครื่องก็จะพาเอาตัวใบพืชตัวนั้นเข้าไปสกัดออกมาหลังจากนั้นพอออกมาปุ๊บก็จะเหลือแต่เส้นใยอย่างเดียวเลย
1: ครับผม
2: ณเวลานั้นเลย
1: อยากให้อาจารย์สาธิตวิธีการทำงานนะครับ
2: ได้ครับ
1: ได้ครับนะฮะเดี๋ยวดูวิธีการสาธิตการทำงานว่าทำงานยังไงดีกว่าครับ
2: ครับ
1: ครับผม
2: ขั้นตอนการทำงานของเครื่องนะครับเครื่องสกัดแยกใยนะครับธรรมชาติอัตโนมัติพร้อมใช้เนี่ยก็คือผู้ใช้เนี่ยก็คือเตรียมนะครับเตรียมใบพืชนะครับหรือว่าถ้าเป็นกล้วยก็เป็นกาบกล้วยมานะครับเพื่อที่จะเอามาใส่เครื่องนะครับโดยที่เอามาใส่ที่ตัวเครื่องแล้วก็ใช้ชุดล็อกเนี่ยชุดล็อกเนี่ยกดลงไปเพื่อล็อกตัวใบพืชนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ง่ายๆก็คือเปิดให้มอเตอร์หลักทำงานนะครับแล้วก็กดสวิตช์ออโต้นะครับเครื่องก็จะเข้าทำงานอัตโนมัตินะครับโดยการนำเอาตัวพืชเนี่ยตัวใบพืชเนี่ยหรือกาบกล้วยเนี่ยเข้าไปที่เครื่องแล้วก็สกัดเป็นเส้นใหญ่แล้วก็ถอยหลังกลับมานะครับหลังจากนั้นผู้ใช้ก็สามารถเอาตัวเส้นใหญ่ออกมาจากเครื่องได้เลยนะเพียงแค่ประมาณ2วินาที2ถึง3วินาทีเนี่ยไม่2ถึง3วินาทีก็จะได้เส้นใหญ่พืชที่วางไว้บนชุดเครื่องเนี่ยออกมาตามที่ต้องการนะครับ
1: นี่
2: ก็ง่ายๆว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย
1: โอ้ง่ายมากคือแค่วางปุ๊
2: บ
1: เครื่องดันเข้าไปปุ๊บ2 3นาทีดึงเครื่องออกมาปุ๊บได้เส้นใหญ่เลย
2: ออกมาก็ได้เลยนะครับ
1: โอ้โหง่ายมาก
2: ทันที
1: โอ้โห
2: ลดเวลาของกลุ่มลดเวลาของผู้ใช้ไปได้ค่อนข้างเยอะเยอะมากเลยนะฮะ
1: ครับนะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับก็ทำง่ายๆว่าประหยัดเวลามากขึ้น
2: ครับ
1: ใช้งานง่ายขึ้น
2: ครับ
1: ได้ผลผลิตที่มากขึ้น
2: ครับ
1: เอาละครับนะฮะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะไปพบกับผู้ประกอบการแต่ก่อนที่จะลากันไปนะครับอาจารย์ให้อาจารย์ฝากหน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทรเผื่อว่าใครที่จะสนใจติดต่อครับ
2: ได้ครับยินดีก็ใครที่ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับที่จะทำนะครับหรือว่าต้องการที่จะใช้เครื่องสกัดแยกใยพืชนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์ติดต่อผมนะครับก็0846414608นะครับยินดีให้คำปรึกษาตลอดนะครับ
1: ครับผมนะฮะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณ
1: ครับนะฮะเดี๋ยวไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าให้เข้ามาสัมภาษณ์ว่าได้อะไรกับเจ้าเครื่องนี้บ้างดูเลยครับเอาละครับตอนนี้ไอ้ก็อยู่กับผู้ประกอบการนะครับคุณอาทิตย์วัชศรีครับสวัสดีครับนะฮะเราก็ได้สัมภาษณ์อาจารย์ไปแล้วนะฮะก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องนะครับและตอนนี้นะฮะผมอยากทราบเหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ฮะมันดีอย่างไร
3: เครื่องนี้ครับก็เมื่อก่อนเราจะไม่มีเครื่องนี้เราต้องใช้คือมือ
1: มือขูดเอา
3: ใช่ที่ให้มันยุ่ยออกมาแต่พอมีเครื่องนี้ข้อดีของมันคือรวดเร็วรวดเร็วในปริมาณที่เราจะได้เพิ่มขึ้นแล้วการบำรุงรักษาหรือว่าวิธีการใช้งานมันก็ถ้าเราใช้เนี่ยเราขั้นตอนไม่ยุ่งยากฮะแล้ววิธีการบำรุงรักษาคือเราสามารถดูแลบำรุงรักษาได้ด้วยตัวเองเครื่องแล้วเวลาเครื่องนี้คือเมื่อก่อนเราถ้าเราใช้มือเนี่ยมันจะได้ปริมาณที่น้อยต่อยอดที่เขาสั่งเข้ามาอย่างเงี้ยแต่พอมีเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอย่างว่าถ้าเราใช้คนเนี่ยต่อคนเนี่ยคือแต่ว่าคนนึง วันนึงเราถ้าใช้คนเนี่ยจะได้ทักประมาณแค่ประมาณ1กิโล
1: คนนึงเต็มที่ได้1กิโล
3: ใช่ครับต่อคนแต่ถ้าใช้เครื่องเนี่ยวันนึงก็ตกประมาณ20 30ต่อกิโล
1: 20โอ้โหหมายถึงว่าคูณ30
3: ใช่บางทีอาจจะมากกว่านั้นน
1: ่ะโอ้โหนะฮะคือว่าไงว่าถ้าเรามีเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อม
3: ใช่ครับ
1: เตรียมต้นกล้วยไว้พร้อมแล้วมันก็ทำได้เร็วขึ้น
3: ใช่คร
1: ับ สมมติจะช้าตอนเริ่มใช
3: ่
1: ไหม
3: ใช่ตอนจัดวางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราพอเครื่องทำงานรีดไปปุ๊บถ้าเครื่องไม่ติดปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเครื่องรันได้ตลอดเนี่ยมันจะไวกว่าคนเยอะมากครับ
1: คือตั้งปุ๊บใส่ปั๊บตั้งปุ๊บใส่ปั๊บใช่ไหมฮะโอ้ว่าง่ายว่าสะดวกขึ้นเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นคืออนาคตมันอาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือว่าอาจารย์คุยอาจารย์ว่าตอนนี้เขาบอกว่าจะเริ่มคิดแบบโปรเจกต์แบบ2ว่าให้มันเร็วขึ้น
3: ครับ
1: นะฮะก็จาก30กิโลก็กลายอาจจะเป็น60กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้เพียงพอกับชุมชนเนาะ
3: ครับ
1: นะฮะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะหลายๆอย่างอย่างเช่นมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมฮะสำหรับชุมชนนี
3: ้อย่างรายได้มีเพิ่มขึ้นแน่นอนครับถือว่าเราอย่างน้อยถ้าว่าบางคนคิดว่าเอ้ยถ้าเราเอาอย่างมีคนใช้เนี่ยแล้วเรามาเอาเครื่องมาทำเนี่ยมันคนเขาจะไม่มีงานทำหรือเปล่า
1: บางคนกลัวแบบว่าเฮ้ยเรามีเครื่องปุ๊บคนจะตกงานหรือเปล่า
3: ของเราไม่แน่นอนครับถือว่าเราทำปุ๊บเนี่ยออเดอร์เรามีมาตลอดแน่นอนเราถือว่าเราเอากระดาษของกากมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะแปรรูปมาเป็นกระดาษพอเป็นกระดาษเสร็จปุ๊บเราก็จะแปรรูปเป็นพวกสมุดเป็นโคมไฟเป็นกล่องกระดาษอย่างเช่นเราโคมไฟเนี่ยเราก็จะให้คนในชุมชนเราเป็นคนทำโครงขึ้นมา
1: ขึ้นโครงไว้
3: ใช่ครับแล้วก็นำมาส่งเราแล้วก็เหมือนเรากระจายรายได้ให้เขา
1: อ๋อหมายถึงว่าเราให้ชุมชนนี้ทำโครงขึ้นมา
3: ใช่ครับ
1: แล้วไอ้กากที่อยู่ในกระมังนั้น
3: เราก็แปรรูปไปเป็นกระดาษ
1: แปรรูปเป็นกระดาษ
3: ใช่แล้วเราก็เอากระดาษนั้นมาทำเป็นโคมไฟ
1: อ๋อแล้วง่ายว่าได้ทั้งครอบได้ชุมชนเลย
3: ใช่ครับแล้วก็จะกลายเป็นอุตสาหกรรมเป็นโอท็อปขึ้นมาแล้วพอเราไปขายปุ๊บเนี่ยมันของเราตอนนี้เราก็กระจายไปแบบส่งต่างประเทศได้แล้วเป็นโครงไฟเพราะว่ามันมาจากวัสดุธรรมชาติต่างประเทศเขาจะชอบมาก
1: อ๋อเนาะนะฮะนี่ก็คือแบบว่าไงว่าข้อคิดดีๆสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการนะฮะแล้วอยากให้พี่อาทิตย์ฝากไว้หน่อยว่าสำหรับใครที่อยากจะประกอบอาชีพนี้สามารถติดต่อได้เบอร์อะไรชื่ออะไรครับ
3: ถ้าคนสนใจกับพวกผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยนะครับโทรมาที่เบอร์086-676-0086ครับหรือว่ามี2เบอร์ครับแล้วก็086-712-9867ของเราจะรับทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยทุกชนิดครับ
1: นะฮะ
3: ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟกล่องกระดาษสมุด
1: คือไว้งานที่เป็นกระดาษ
3: ใช่ครับ
1: สามารถโทรมาปรึกษาได
3: ้ได้ครับ
1: นะฮะรับรองฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่ชอบนะฮะหรือว่าอยากจะสั่งไปขายเนาะก็สามารถติดต่อได้ข้างล่างเบอร์นี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาทิตย์มากเลยนะครับขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวผมพาไปเดินเล่นดีกว่า

เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะฮะสำหรับรายการคิดการใหญ่นะครับขอขอบคุณอาจารย์วีรพลยิ้มสินสมบูรณ์ครับและคุณอาทิตย์ปัตศรีนะฮะที่ให้ความรู้มากมายนะครับและเอื้อเฟื้อสถานที่นะฮะต้องขอขอบคุณโครงการดีๆด้วยนะครับโครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนต้องขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิงห์นาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ทุกคนได้ความรู้มากมายเลยเจอกันตอนหน้าครับคิดการใหญ่สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกนี่ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับผมเชื่อว่าแนวคิดในเรื่องของการพึ่งพาตนเองนั้นก็ค่อยๆขยายออกไปสู่พี่น้องเกษตรกรจำนวนมากนะครับตามชนบทหลายๆท่านนำวิธีการนี้ไปทดลองทำแล้วก็ประสบผลสำเร็จแล้วนะครับจนกระทั่งทำให้ตนเองนั้นสามารถที่จะมีฐานอาหารที่มั่นคงได้สามารถผลิตได้ทั้งข้าวปลาอาหารต่างๆนะครับรวมถึงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองในครัวเรือนด้วยนะครับและมีหนำซ้ำบางท่านแทบจะไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเงินเพื่อที่จะไปซื้อน้ำปลาน้ำตาลมาใช้เองด้วยนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสามารถที่จะนำมาผลิตเองได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับวันนี้เราจึงมีแนวคิดของเกษตรกรท่านหนึ่งจากกลุ่มข้าวคุณธรรมในจังหวัดยโสธรจะมาสอนวิธีการสร้างความหวานในครัวเรือนหรือว่าการผลิตน้ำตาลไว้ใช้เองนั่นเองนะครับเพราะว่าน้ำตาลที่มาจากอ้อยนั้นจริงๆอ้อยก็ปลูกไม่ยากแถมยังใช้พื้นที่น้อยด้วยนะครับสามารถปลูกได้ตามหัวไร่ปลายนา

0: ต่างๆแล้วก็นำอ้อยนั้นมาแปรเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเพื่อที่จะใช้ในครัวเรือนเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาซื้อน้ำตาลทรายมาใช้เลยนะครับวิธีการทำนั้นต้องบอกว่าง่ายแสนง่ายไม่ซับซ้อนด้วยนะครับส่วนจะทำอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามชมได้เลยครับ
1: เรื่องทำน้ำตาลเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆนะครับเป็นเรื่องง่ายๆแต่ตั้งแต่สมัยก่อนนี้บรรพบุรุษมีองค์ความรู้ให้เรามาแล้วนะครับน้ำตาลที่เราจะทำเนี่ยก็อ้อยก็เป็นอ้อยที่เราคัดพันธุ์ที่มันเหมาะสมที่จะทำน้ำตาลที่มันตกทรายได้ง่ายอ้อยสายพันธุ์ทุกๆสายพันธุ์ไม่เคยปลูกยากนะครับมีแต่เรื่องที่ปลูกง่ายๆตามหัวไร่ปลายนาหรือตามคันนาก็ได้นะครับครอบครัวหนึ่งปลูกประมาณสัก50หลุม50กอนี่ก็พอกินเหลือได้ขายด้วยเดี๋ยวจะพาไปตัดอ้อยเลยครับตัดอ้อยแล้วลงมือทำให้ดูเลยครับตรงนี้ก็ไปใช้ทำพันธุ์ต่อนะครับนี่มันจะเริ่มออกรากแตกหน่อใหม่ตรงนี้ก็เอาไปปลูกครับส่วนนี้เราก็ไปทำน้ำตาล5-6 ต้นก็พอครับสำหรับต่อกระทะหนึ่งนะครับปล่อยมาแล้วก็ตัดให้เป็นท่อนแล้วก็ทำความสะอาดครับตัดให้เฉียงนะครับถ้าตัดกลมๆมันเข้าเครื่องหีบยากเวลานั้นเราก็ทำความสะอาดครับทำความสะอาดใช้มีดขูดก็ได้ใช้น้ำล้างก็ได้ครับ

นี่เราหีบน้ำอ้อยมาแล้วที่นี่เราต้องกรองให้สะอาดก่อนครับสีน้ำอ้อยที่คั้นมาแล้วที่หีบมาแล้วเนี่ยจะออกสีเหลืองแบบนี้ทีนี้พอกรองเสร็จที่นี่ก็ตั้งเตาที่นี่เตรียมที่จะขึ้นตั้งไฟเคี่ยวให้เป็นน้ำตาลที่นี่จากน้ำอ้อยหลังจากเทใส่ในกระทะเสร็จก็ตั้งไฟให้มันเดือดมาดูความข้นของน้ำตาลในกระทะเพราะว่าเราไล่ความชื้นออกแล้วเนี่ยเราจะดูความข้นในกระทะวิธีดูคือมันจะขึ้นฟองบ้านผมเรียกว่าไล่ความชื้นคือเคี่ยวให้น้ำมันเดือดอันนี้ตอนนี้เนี่ยไล่ความชื้นออกเยอะแล้วนี่ครับน้ำตาลมันจะเอื่อยช้าๆช้าๆนี่ครับมันจะเหนืดลงไปแล้วนี่ครับดูเวลามันหยดลงนี่มันวิ่งช้าวิ่งเร็วหยดน้ำหมายความว่ามันจะเหลือแต่เนื้อน้ำตาลแล้วความชื้นมันจะออกหมดนี่น้ำตาลที่เราเคี่ยวลงมามันจะได้ที่แล้วทีนี้เราจะปั่นให้เป็นน้ำตาลแล้วครับทีนี้เราจะต่ำปั่นน้ำให้มันเป็นน้ำตาลเป็นผงแล้วครับทีนี้ก็ยกลงครับยกลงทีนี้ต้องปั่นนะครับปั่นไล่ความชื้นนะครับพอก้นกระทะมันนูนเราต้องหาวางตรงที่มันเป็นหลุมปั่นไปเรื่อยๆครับทีนี้ตัวนี้ต้องทำใจหน่อยนะต้องดูเวลามันค่อยๆปั่นไปเรื่อยๆครับสีมันก็เริ่มเปลี่ยนนี่ตกทรายแล้วครับทีนี้เราปั่นไปปั่นมาแล้วก็ตกทรายที่นี่เราก็บี้ให้มันแตกครับก้อนที่มันเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยก็ต้องทำให้มันแตกให้เป็นผงเวลาเราเอามาใช้ประโยชน์ได้ใช้ง่ายครับเรานำออกจากกระทะมาเทใส่ถาดแล้วก็เพื่อไล่ความชื้นออกให้มันแห้งครับมาผึ่งให้มันแห้งด้วยถ้าก้อนไหนที่ยังใหญ่อยู่เราก็แตะให้มันแตกก่อนครับครับนี่แหละครับน้ำตาลที่เราควรที่จะทำเองไม่ยากวิถีชีวิตของชาวบ้านธรรมดาครับทำวิธีทำน้ำตาลเองตามหัวไร่ไปนาเราก็เหมาะสมที่จะปลูกนะครับขอเชิญชวนพี่น้องเรานี่มาปลูกเพื่อการบริโภคในครอบครัวในครอบครัวหนึ่งก็ไม่มากครับประมาณสัก50กอนี่ก็มากเกินพอสำหรับที่เราจะทำกินเองเหลือกินครับ50กอถ้าได้กอหนึ่งประมาณสัก20ต้นก็ผลผลิตก็อยู่ประมาณ300กว่ากิโลครับก็เหลือกินครับไว้เผื่อทำบุญบ้างไว้เป็นของขวัญของกำนันผู้เฒ่าผู้แก่ที่มาเยี่ยมเยียนบ้างนะครับงั้นก็ขอเชิญชวนพวกญาติพี่น้องเราทั้งหลายพวกเกษตรกรทั้งหลายเนี่ยเข้ามาทำกินกันเถอะครับ

0: ำหรับช่วงนี้ก็คือช่วงของสุขภาพพึ่งตนครับที่ผ่านมาในช่วงของสุขภาพพึ่งตนนั้นเราจะแนะนำสมุนไพรหลากหลายชนิดหลากหลายประเภทให้คุณผู้ชมไปทดลองทำนะครับเพื่อที่จะนำมาเป็นยาสำหรับการบำบัดรักษาอาการป่วยหรือว่าป้องกันโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าสมุนไพรไทยนั้นมีสรรพคุณมากมายและก็ยังมีอีกหลายชนิดเหลือเกินนะครับที่เราสามารถที่จะนำมาใช้เป็นยาสามัญประจำบ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมีผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งนะครับเป็นเภสัชกรจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศรมาแนะนำในการใช้ยาสมุนไพรพื้นฐานง่ายๆที่หาได้ง่ายๆตามบ้านของเรานี่นะครับเพื่อที่จะนำมาแปรเปลี่ยนให้กลายมาเป็นยาสามัญประจำบ้านแทนที่เราจะต้องไปหาซื้อนะครับวิธีการทำอย่างไรบ้างมีสมุนไพรชนิดไหนนั้นไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: ยาสามัญประจำบ้านก็คือยาที่ควรมีไว้ประจำบ้านนะคะเพื่อบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยได้เล็กน้อยนะคะหรือการปฐมพยาบาลแบบปัจจุบันทันด่วนนะคะในรายการของยาสามัญประจำบ้านที่รัฐมนตรีประกาศเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสัก70ขนาด นะคะที่เรารู้จักกันดีก็ตัวอย่างเช่นพาราเซตามอลหรือแอสไพรินในการรักษาอาการปวดหัวเป็นไข้นะคะหรือโซดามินแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะอันนี้ก็เป็นยาสามัญประจำบ้านสำเร็จรูปที่วางขายอยู่ในท้องตลาดแต่ท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วมีสมุนไพรสามัญประจำบ้านนะคะซึ่งอยู่รอบตัวเรานะคะไม่ต้องไปพึ่งพายาแผนปัจจุบันนะคะเพราะว่าในสมัยก่อนก็คงไม่มียาแผนปัจจุบันนะคะแต่ท่านก็ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยสมุนไพรเหล่านี้นะคะซึ่งส่วนประกอบเนี่ยก็เป็นสมุนไพรพื้นๆนะคะที่หาได้ทั่วไปนะคะก็มีตั้งแต่เสล็ดทองควันตัวเมียหรือพญายอนะครับแล้วก็ว่านหางจระเข้ซึ่งท่านผู้ชมคงรู้จักกันดีนะคะแล้วก็ตำรับนี้เนี่ยมีพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือมีเกลือนะคะ3อย่างนะครับอันแรกเลยนะคะก็จะทำง่ายๆตั้งแต่ฉีกใบของเสล็ดทองควันนะคะลงในครกและจากนั้นก็นำเอาวุ้นว่านหางจระเข้นะคะใส่ลงไปด้วยว่านหางจระเข้ก็มีฤทธิ์เป็นยาเย็นนะคะลดอาการเจ็บปวดลดการอักเสบนะคะพอโขลกให้ละเอียดแล้วก็คุณยายก็จะใส่เกลือตามลงไปนะคะเกลือนี่ก็จะเป็นตัวที่จะไล่ตัวยานะคะเมื่อโขลกให้ละเอียดแล้วนะคะก็แปะบริเวณที่ถูกแมลงสัตว์กัดต่อยนั่นเลยค่ะจะเห็นว่าตำรับนี้เป็นตำรับที่ง่ายๆนะคะก็อยู่บนพื้นฐานของหลักการที่ว่าพิษของสัตว์ที่มีพิษเนี่ยจะเป็นพวกโปรตีนนะคะแล้วก็สารโปรตีนเนี่ยจะถูกทำลายโดยกรดนะคะดังนั้นคนโบราณเนี่ยจึงนิยมอะไรก็ได้ที่มีรสเปรี้ยวไม่ว่าจะเป็นมะนาวมะขามนะคะมาเป็นน้ำกระสายยาหรืออาจจะเรียกว่าเป็นตัวยาหลักก็ได้นะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยก็จะใช้ อะไรที่มีรสเปรี้ยวนะคะโดยใช้น้ำมะนาวนะคะมาใช้ในการรักษาแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะแล้วก็ยังมีตัวช่วยอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือผงชูรสนะคะผงชูรสที่เราใช้กันตามบ้านนี่แหละค่ะในคราวที่เกิดสงครามนี่ก็ถือเป็นยุทธปัจจัยเพราะว่าผงชูรสเนี่ยสามารถที่จะห้ามเลือดได้สามารถที่จะทำให้ไฟบินเนี่ยเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นทำให้แผลหายเร็วนะคะใช้น้ำมะนาวเนี่ยผสมกับผงชูรสจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะนำผ้าก๊อซและสำลีที่สะอาดมาชุบน้ำมะนาวแล้วก็แปะบริเวณที่ถูกแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะกดทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะคะจนกว่าอาการเจ็บปวดนั้นจะหายนะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการรักษาอาการแมลงสัตว์กัดต่อยท่านผู้ชมทราบไหมคะว่ามีไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิดมีคุณค่ามากกว่าความสวยงามนะคะมีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะอย่างเช่นเจ้าต้นลิ้นมังกรนะคะลิ้นมังกรนอกเหนือจากการเป็นไม้ประดับแล้วลิ้นมังกรยังมีสรรพคุณในการเป็นยาเย็นช่วยดับพิษร้อนลดอาการอักเสบนะคะการทำยาดับพิษร้อนจากลิ้นมังกรนะคะวิธีทำนะคะก็ง่ายๆนะคะก็นำใบลิ้นมังกรเนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วนำไปโขลกให้ละเอียดนะคะการโขลกให้ละเอียดก็คือการที่เราจะได้คั้นน้ำคั้นตัวยาออกมาจากลิ้นมังกรนะคะ เมื่อโขลกให้ละเอียดแล้วเราก็นำไปใส่ในผ้าขาวบางแล้วก็บีบคั้นเอาน้ำออกมานะคะแล้วนำน้ำที่บีบคั้นอันนั้นเนี่ยไปทาบริเวณที่ถูกแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะคะหลักการที่สำคัญในการรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกก็คือการดับที่ร้อนนะคะการดับที่ร้อนก็คือหาอะไรเย็นๆมาช่วยดับที่ร้อนที่เรารู้จักอันนี้ก็คือน้ำแข็งบางครั้งน้ำแข็งก็หาได้ยากนะคะแล้วก็บางครั้งน้ำแข็งเย็นเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำลายเนื้อเยื่อนะคะสิ่งที่พอจะหาได้นอกจากน้ำแข็งแล้วก็คือพืชที่อยู่ใกล้ตัวที่มีฤทธิ์เย็นนะคะยกตัวอย่างเช่นฟักนะคะฟักแฟงที่เรามาทำอาหารนี่แหละค่ะที่ทางอีสานเรียกว่าบักโตนเนี่ยนะคะฟักแฟงเนี่ยมีฤทธิ์เป็นยาเย็นนะคะมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบนะคะคนโบราณเนี่ยก็มาใช้ในการดับพิษร้อนวิธีการก็ง่ายๆนะคะเราก็นำฟักแฟงมานะคะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนที่1เนี่ยเราก็หั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะคะชิ้นบางๆพอประมาณนะคะถ้าเกิดขนาดใกล้เคียงกับบริเวณที่ถูกแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกนี่ก็จะยิ่งดีนะคะจากนั้นเราก็นำฟักแฟงในส่วนที่หั่นเป็นชิ้นๆนะคะไปชุบในส่วนที่เป็นน้ำนะคะจากนั้นเราก็นำมาแปะบริเวณที่มีอาการนะคะบริเวณที่ถูกไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะคะท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าสมุนไพรมีประโยชน์หลายอย่างนอกจากการเป็นพืชผักที่จะใช้ในครัวนะคะ
0: ผมเชื่อว่าองค์ประกอบอย่างหนึ่งในร่างกายที่คุณผู้ชมหลายๆท่านให้ความสนใจมากเป็นพิเศษก็คงจะต้องมีเรื่องของเส้นผมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับเส้นผมนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าหลายๆท่านมองว่าเป็นเครื่องช่วยเสริมบุคลิกทำให้หล่อมากขึ้นทำให้สวยมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันหลายๆท่านก็มีปัญหาเรื่องเส้นผมแล้วก็เป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกนะครับทั้งในเรื่องของผมร่วงผมแตกปลายผมงอกหรือแม้กระทั่งเกิดปัญหารังแคบนหนังศีรษะนะครับบางท่านหาวิธีการโดยการไปพบแพทย์บ้างหรือไม่ก็ซื้อยามารักษาเองซึ่งยาบางอย่างนั้นก็มีส่วนผสมของสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญของเราจึงมาหาทางออกให้กับท่านที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมครับโดยจะมีตัวยาสมุนไพรเพื่อที่จะมาช่วยทั้งเรื่องของการรักษาแล้วก็เรื่องของการบำรุงเส้นผมด้วยนะครับวิธีการง่ายถูกแล้วก็ปลอดภัยส่วนจะทำอย่างไรนั้นไปติดตามได้เลยครับ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเส้นผมนะคะซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาของต่างๆของเส้นผมนะคะเรามาดูซิค่ะว่าเมื่อปัญหาของเส้นผมนั้นมีอะไรบ้างนะคะ1ผมแห้งหรือผมแตกปลายนะคะสาเหตุที่2ก็คือรังแคนะคะผมร่วงผมงอกก่อนวัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ท่านติดตามตอนต่อไปนะคะซึ่งเราจะกล่าวถึงการทำผลิตภัณฑ์นะคะที่ดูแลเส้นผมซึ่งจะช่วยลดปัญหาทั้ง4ข้อนี้ได้นะคะสำหรับวิธีการในการดูแลเส้นผมนะคะมักจะเป็นการสระผมใช่ไหมคะนะเพราะนั้นตอนนี้เราจะมาดูการทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการสระผมนะคะจากสมุนไพรธรรมชาตินะคะในสูตรแรกก็จะเป็นสมุนไพรที่เราหาง่ายๆในครัวเรือนนะคะนะตัวแรกก็คือมะกรูดนะคะในส่วนของลูกมะกรูดข้างในนะคะหรือน้ำลูกมะกรูดนั้นนะคะจะมีรสเปรี้ยวนะคะจะสามารถชะล้างสิ่งสกปรกนะคะแล้วก็ชะล้างรังแคออกจากหนังศีรษะได้อันนี้จะเห็นว่าจะมีต่อมน้ำมันนะคะอยู่ทั่วผิวมะกรูดเลยนะคะซึ่งน้ำมันในผิวมะกรูดนี่จะมีสรรพคุณทำให้กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดมาเลี้ยงหนังศีรษะได้นะคะนะแล้วก็ช่วยให้ผมตกดำนะคะแล้วก็ชะลอผมร่วงได้นะคะต่อมานะคะใบยะหนังที่เราใช้ทำแกงกันท่านผู้ชมคงทราบดีนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสมุนไพรที่มีรสเย็นนะแล้วก็ช่วยลดอาการคันหนังศีรษะช่วยลดรังแคช่วยทำให้ผมตกดำนะคะเราใช้มะกรูดประมาณ80กรัมนะคะแล้วก็ใบยะหนัง20กรัมนะวิธีการทำก็คือนำ2ตัวนี้นะคะนะมาใส่ในหม้อนะคะแล้วก็ใส่ใบยะหนังลงไปนะคะภูมิปัญญาตั้งเดิมของไทยนะการต้มนะพวกสมุนไพรดูแลตัวเองนั้นนะคะจะต้องเทน้ำพอท่วมนะคะเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะระหว่างต้มนะคะเราจะต้องปิดฝาด้วยเนื่องจากว่าตัวผิวมะกรูดนั้นมีน้ำมันนะหอมระเหยใช่ไหมคะซึ่งเมื่อโดนความร้อนแล้วจะระเหยได้ง่ายเราก็จะพบว่าผิว

มะกรูดเนี่ยมีลักษณะที่เหลืองนะคะเพื่อที่จะให้เราคั้นมะกรูดได้ง่ายนั่นเองนะคะนะเพราะนั้นขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำเอาจำพูที่ออกมานะคะถ้ายังร้อนอยู่เนี่ยท่านอย่าเพิ่งมาคั้นหรืออะไรทั้งนั้นนะคะก็ปล่อยให้เย็นลงก่อนนะคะเมื่อเราตั้งทิ้งไว้จนอุ่นได้ที่แล้วนะคะหรือว่าอาจจะเย็นเลยก็ได้นะคะนะเราก็จะเริ่มคั้นนะคะแล้วเราก็ใช้วิธีการคั้นนะคะนะคะเสร็จแล้วเราก็นำมากรองนะคะนำมากรองนะคะเอากากออกนะคะนำส่วนนี้นะคะไปผสมกับแชมพูที่เราใช้สระผมนะคะนะอาจจะผสม1ต่อ1ก็ได้นะคะโดยการสระนั้นนะเราสระ2ครั้งใช่ไหมคะปกติเราสระ2ครั้งครั้งแรกนะล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะครั้งที่2เนี่ยท่านอาจจะทิ้งไว้สักครู่นะคะเพื่อให้น้ำมันจากผิวมะกรูดเนี่ยซึมเข้าสู่เส้นผมแล้วทำให้เส้นผมนิ่มนะคะก็กลายเป็นครีมนวดไปในตัวด้วยซึ่งหลังจากที่ล้างออกแล้วรับรองว่าผมท่านจะนิ่มนะคะโดยที่ท่านไม่ต้องใช้ครีมนวดเลยทีนี้ก็มาถึงผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปนะคะเขาเรียกว่าฮอตออยล์นะคะของเรานี่จะเป็นฮอตออยล์จากสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเลยนะคะตัวแรกก็จะมีผิวมะกรูดอันนี้ท่านเอาลูกมะกรูดมาเราฝานมาเฉพาะผิวนะคะตัวต่อมาก็คือขิงนะคะสำหรับขิงนี่ให้ท่านผู้ชมใช้ขิงแก่เพราะว่าน้ำมันจากขิงแก่นี่จะมีสรรพคุณในการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะให้นำอาหารมาเลี้ยงรากผมนะคะตัวต่อมาก็คือใบโบโบก็จะมีสารสำคัญซึ่งกระตุ้นการไหลเวียนเลือดให้มาเลี้ยงรากผมเช่นเดียวกันแล้วก็มีฤทธิ์นะคะกระตุ้นทำให้ผมงอกได้ต่อมานะคะตะไคร้ใช้ตะไคร้บ้านนะคะที่เราใช้ทำอาหารนะคะตะไคร้ก็จะมีสรรพคุณที่ทำให้เส้นผมนะอ่อนนุ่มนะคะแล้วก็รักษาพวกผมแตกปลายได้ดีนะคะเราจะใช้น้ำมัน2ตัวนะคะก็คือ1น้ำมันมะพร้าวอันนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะแล้วก็น้ำมันงานะคะน้ำมันงาเราจะใช้น้ำมันงาดำจะมีสรรพคุณในการทำให้ผมตกดำอันดับแรกเราก็จะใช้สมุนไพรใส่ลงไปก่อนนะคะสมุนไพรนั้นน่ะถ้าเราใช้สมุนไพรสดก็จะดีนะคะก็จะใส่สมุนไพรลงไปก่อนนะคะนะทุกตัวเลยนะคะทีนี้เราก็มาใส่น้ำมันนะคะคือตามตำรับโบราณเขาก็จะบอกว่าน้ำมันพอท่วมนะคะหรือถ้าต้มน้ำก็อยู่ว่าน้ำพอท่วมสมุนไพรนะคะนี่น้ำมันงานะคะนะคะพอท่วมเท่านั้นนะคะเสร็จแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆนะคะไม่ควรใช้ความร้อนเกิน70องศานะคะเพราะว่าถ้าความร้อนเกิน70องศานี้จะทำให้น้ำมันสกัดเย็นนี่เปลี่ยนโครงสร้างคือโมเลกุลมันจะใหญ่ขึ้นทำให้ซึมเข้าสู่ผิวได้น้อยลงนะคะหรือซึมเข้าสู่เส้นผมได้น้อยลงทอดไปเรื่อยๆค่ะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงอันนี้ก็เริ่มมีฟองหน่อยแล้วนะคะแล้วก็แสดงว่าเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วเราก็จะปิดฝาไว้ก่อนนะคะนะคะก่อนจะเปิดก็ระวังนิดนึงนะคะก็ทอดจนสมุนไพรกรอบขั้นต่อไปคือเราจะทำการกรองนะคะเอากากสมุนไพรนี่ออกนะคะแล้วก็นำเอาน้ำมันมาใช้นะคะวิธีการใช้ก็คือนะคะเอาน้ำมันนี้นะคะไปตั้งไฟพออุ่นนำมาชโลมเส้นผมให้โดนหนังศีรษะแล้วก็ลูบมาที่ปลายผมด้วยให้ทั่วเส้นผมเลยนะคะแล้วก็ใช้ผ้ากันหนูนะคะพันอกไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะทำไมต้องให้มีความร้อนเพราะว่าความร้อนจะช่วยเปิดเกล็ดผมแล้วก็เปิดรูขุมขนน้ำมันนี้ก็จะสามารถแทรกซึมเข้าไปบำรุงเส้นผมแล้วก็แก้ไขปัญหาของเส้นผมของท่านได้นะคะโดยใช้สูตรไปที่หาได้ในโรงเรือนค่ะเราก็แผ่นะคะผืนผ้าออกแล้วก็นำสมุนไพรทั้งหมดนะคะเอามารวมกันนะคะนะแต่ละตัวให้ท่านซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะใบบกนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะทำการห่อนะคะก็เริ่มจากนะคะจับมุมเข้าหากันนะคะทีละมุมนะคะแล้วก็มาดูนะคะว่าค่อยๆกรอบนะคะให้เป็นลูกกลมๆนะคะทีนี้ก็เอาเชือกผูกก่อนนะคะลูกประคบผมนี่ไม่จำเป็นต้องแน่นเหมือนกับลูกประคบตัวก็ได้นะคะ

0: เราก็ปลูกเพื่อนตอนแรกก่อนนะคะแล้วก็ค่อยดึงปรับรูปทรงให้มันสวยงามอ่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็มาหามุมที่ใหญ่ๆที่เป็นแผ่นใหญ่ๆนะคะนำมาประกบกันนะคะนะพับลงไป3ส่วนนะคะนะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ปิดบังส่วนนอกเพราะนั้นเวลาที่เราหมุนเข้าข้างในเพื่อที่จะห่อให้สวยค่ะเราพับตรงด้านนี้เข้ามานะคะนะก็พับอาจจะเป็นลักษณะม้วนๆเข้ามาก็ได้นะคะมาประกบกันนะคะนะเสร็จแล้วก็ที่เหลือนะคะเราก็เวียนขึ้นมาใช้เชือกเวียนขึ้นมาสวยๆลักษณะไขว้นะคะนะถ้าต้องการให้แน่นเราก็อาจจะลงวนลงอีกรอบหนึ่งนะคะก็ผูกจะได้แน่นๆนะคะเงื่อนสุดท้ายนะคะเราก็ผูกเป็นโบไว้หน่อยก็ได้นะคะเพราะว่าเชือกกับผ้าของลูกประคบเนี่ยนะคะสามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะนี่ก็เสร็จนะคะอย่าลืมนะคะนึ่งก่อนที่จะนำมาคลึงที่หนังศีรษะนะคะต้องเช็คก่อนนะคะว่าอุ่นหรือยังนะคะไม่ใช่ว่ามาประคบตอนที่ยังร้อนๆนะคะนะแล้วก็วางตรงส่วนบริเวณที่มีปัญหานะคะนะแล้วเวลาคลึงนะคะท่านคลึงให้หนังศีรษะขยับด้วยนะคะนะไม่ใช่คลึงแค่เส้นผมนะคลึงให้หนังศีรษะขยับนะคะบริเวณที่มีผมร่วงประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะลักษณะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็เก็บใบนะแช่ตู้เย็นนะคะวันต่อมาก็นำมาใช้ใหม่หวังว่าทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนั้นคงจะเป็นประโยชน์กับท่านนะคะพร้อมทั้งช่วยประหยัดนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยและสามารถที่ทำให้เราพึ่งตนเองได้นะคะ
1: คุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าการทำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องเส้นผมสามารถที่จะทำเองได้โดยที่ไม่มีขั้นตอนยุ่งยากสลับซับซ้อนเลยนะครับที่สำคัญก็คือว่าราคาถูกมากๆด้วยนะครับเมื่อเทียบกับการที่จะต้องไปพบแพทย์เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของเส้นผมนะครับจะเห็นนะครับว่าถ้าหากว่าเรามีองค์ความรู้มีเคล็ดลับมีเทคนิควิธีการเราก็สามารถที่จะใช้สมุนไพรที่อยู่ในรั้วบ้านของเราหรือไม่ก็หาซื้อได้ง่ายๆตามท้องตลาดนี่นำมาแปรเปลี่ยนเป็นสรรพคุณทางยาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของเส้นผมได้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าหากว่ายังไม่เข้าใจวิธีการหรือว่ายังไม่แน่ใจยังจดไม่ทันก็สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆเข้ามาได้อย่างรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับสำหรับวันนี้วิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

มันเป็นไห่เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไห่นะเฮ็ดไห่เฮ็ดไห่อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเขื่อนนี่บ้าอยู่ในน้ำเขื่อนเดียวนี่

0: ก็แก้กลัวมากมันก็สิบ่อดสิบ่ไหวหกขั้นรถตั้งแต่แก่มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำโดมน้อยบริเวณตำบลคันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: ยายมาอยู่ปงลินดำปงลินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่ปงลินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนมาพ่อสอ19แม่เข้ามาอยู่ดี
1: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในไฮในนาเขานะครับเพราะท่านได้เห็นในใหม่ในน้ำนะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันเสียได้มาสร้างประโยชน์ในนาก็เลยมาเห็ดเป็นร่องเห็ดเบิ้งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พอมันขายได้พอมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบัดก็ได้ตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อปี552ครับพอใหม่ในไฮในยังเฮาเบิดเป็นพวกต่อใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับมันก็บ่ค่อยมีก็เลยมาลงไปในน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่าเออมันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดำน้ำมีปั๊มล่มมียังตอนนี้มานี่ก็เขาก็เลยไปหาใหม่ตอนนี้มาครับ
1: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
3: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแม่นครับเอาแพร่ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิล่องไปเรื่อยนะครับแพร่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

ไปของของพวกใหม่พวกยังอย่างสินะครับสิเฮ็ดให้สายยางรุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางรุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเขาบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

ื่อนสิรินธรเลิกสุดนี่บ่เกิน40หาเมตรครับคือเสี่ยงกับไอ้1กับปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางหลุดนะครับสายยาง

วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นพวกไม้ตะเคียนไม้จิกหรือว่าไม้เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ไม้กันเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

0: แต่ถามว่าย่านบ่อก็มันคือว่าล่ะไม่ชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตนี่ในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่ครับมันก็
3: สุดแล้วท่าน
2: ถ้าน้ําเลือกย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: ิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินกันยังไง
2: ฮะเดี๋ยว

0: แต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เออเจ้าที่เจ้าทานนี่เขาน้ำหลวงน้ำหลานรักษารักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้ยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
4: มันก็บ่อน้ำผมรอผมก็หมดรอมาได้ถึงพุ่นละเพราะว่าเกิดอยากบางแน่อยู่เกิดอยากบางแน่คันเหลือสิเหลือตัวครับตัวผมตัวเป็นใหม่ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่เลยบ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Voy a elevar.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกๆวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
2: ์วิธีการไปซื้อเขากับเขามาในริมฟังเขากับลงไปดำน้ำมึงครับว่าใหม่ตัวนี้เขาพอซื้อซำไหนเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณซำไหนนะครับเพราะว่าเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณซำไหนนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวินขึ้นมาครับวินแล้วก็แก้ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เที่ยวละทั้งวินทั้งอันนี้ก็ทั้งวินทั้งแก้นี่ก็เที่ยวละ400ครับ
1: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้น

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันสิพารูปแบบใดใหม่เฮาบอกไม่ตองสิคันเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบาดเพิ่นชินน่ะนะเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นเลยสินะครับ

ภายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นๆไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนนานบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงการเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยๆนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปหน่อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านนั้นโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางกระทรวงท่านยังเพิ่งสนับสนุนครับคือว่านุ่นเป็นท่องเที่ยวเฮาก็สิจัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปขนาดจังซี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที
2: ่วิ่งระวังเตี๋ยขาระวังไหนว่างมาก่อน
0: ระวังมาติดไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: ครับก็ดีกว่าแต่สมัยแต่ก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากกับพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทำงานในเมืองนะครับในกรุงเทพจังซี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย

0: มันก็สำคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮามันบ่ค่อยมีที่ทำกินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
1: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบากชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพอได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
2: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็มิอาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: พี่มาหรอบ่ยายเอาบักตัวมาฝาก
1: ครับยาย
3: พี่ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตบ้านๆของบ้านเฮาเด
4: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จากแผ่นหนังรูปต่างๆถูกถ่ายทอดผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นตามประเพณีและวัฒนธรรมของภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นจนนำมาสู่การเป็นศิลปะการแสดงประจำท้องถิ่นที่ยังคงได้รับการสืบสานจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือหนังตะลุงหนังตะลุงคือศาสตร์การแสดงที่มีมาตั้งแต่โบราณเป็นการแสดงละครแบบเงาหรือ Shadow Puppet ที่ปรากฏในฝั่งของยุโรปเอเชียโดยเฉพาะในแถบประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียกัมพูชาและเมียนมาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่การแสดงในรูปแบบนี้ต่างกันออกไปตามอัตลักษณ์คติธรรมความเชื่อของประเทศต่างๆในสมัยโบราณภาคใต้เรียกหนังตะลุงสั้นๆว่าหนังแต่คำว่าหนังตะลุงเริ่มใช้เมื่อมีการนำหนังจากภาคใต้ไปแสดงให้เป็นที่รู้จักในภาคกลางเพื่อไม่ให้ซ้ำกับหนังใหญ่โดยเข้าไปเล่นในกรุงเทพมหานครครั้งแรกสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพระยาพัทลุงเพื่อนำไปเล่นย่านนางเลิ้งซึ่งหนังที่เข้าไปในครั้งนั้นเป็นนายหนังจากจังหวัดพัทลุงคนกรุงเทพจึงเรียกว่าหนังพัทลุงต่อมาเสียงเพี้ยนเป็นหนังตะลุงอย่างเช่นในปัจจุบันหนังตะลุงแสดงที่ร้อยเรื่องเล่าผูกร้อยเป็นนิยายดำเนินเรื่องด้วยบทร้อยกรองที่ขับร้องเป็นสำเนียงท้องถิ่นภาษาใต้หรือที่เรียกกันว่าเป็นการว่าบทซึ่งจะมีบทสนทนาเข้ามาแทรกเป็นระยะและใช้การแสดงเงาบนจอผ้าเป็นจุดดึงดูดสายตาของผู้ชมโดยการแสดงเงานี้นายหนังตะลุงจะเป็นคนแสดงเองทั้งหมด
1: มาใต้รถชนนุ่งหัวมึงกับว่างได้อย่างว่าคุณนะหรือก็ว่าอะไรอย่าพิดลูกเมียคนอื่นหรือไหนแอวกลับก็ไม่พิดลูกเมียคนอื่นกับเออแล้วก็ต่อไปละหลวงพ่อก็มีสี
0: ่อุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการแสดงหนังตะลุงได้แก่จอหนังไฟสำหรับใช้ส่องแสงรูปหนังตัวละครทั้งรูปฤาษีรูปพระอิศวรรูปเจ้าเมืองนางเมืองรูปพระเอกนางเอกรูปเทวดารูปยักษ์รูปตัวตลกและรูปต่างๆนอกจากอุปกรณ์สำหรับการแสดงดนตรีประกอบถือเป็นเอกลักษณ์ของหนังตะลุงเช่นกันซึ่งเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวใต้ได้แก่ปีในโมงทับกลองตุ๊กชิงและแตรโดยมีนักดนตรีเรียกว่าลูกคู่ทำหน้าที่บรรเลงขณะแสดงในบรรดาเครื่องดนตรีทั้งหมดทับเป็นเครื่องกำกับจังหวะและท่วงทำนองที่สำคัญที่สุดผู้บรรเลงดนตรีชิ้นอื่นๆต้องคอยฟังและยักย้ายจังหวะตามทับสิ่งที่ถือว่าต้องอยู่คู่กับหนังตะลุงและขาดไม่ได้รวมถึงเป็นสิ่งที่หลายคนเฝ้าชมในการแสดงก็คือตัวตลกหนังตะลุงเพราะเป็นเสน่ห์ที่สร้างความประทับใจและตรึงให้ผู้ชมจดจ่อจนจบการแสดงรวมถึงความมีปฏิภาณไหวพริบของผู้แสดงที่จะต้องหยิบยกเหตุการณ์ทางสังคมมาใช้เพื่อหยอกล้อหรือการใช้ความสามารถในการพากย์เสียงเลียนเสียงและต้องมีบทที่สามารถพลิกแพลงได้อย่างหลากหลายทำให้ผู้ชมเกิดเสียงหัวเราะไปพร้อมกัน
1: เออขนาดในวัดเปล่าเล่นคนเมาก็ยังได้ไงได้เลย
0: แต่เมื่อวันเวลาผ่านเลยไปผู้ที่เข้าชมหนังตะลุงไม่ได้สูงมากเหมือนในอดีตและยังต้องเป็นการแสดงโดยไม่ต้องเสียค่าเข้าชมอีกด้วยตามคำบอกเล่าของนายกสมาคมหนังตะลุงที่บอกว่ายุคนี้จะนำหนังมาประชันแล้วเก็บ 3-5 บาทเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ต่อไปแต่ก็ยังมีเวทีให้ทำการแสดงได้บ้างทั้งงานศพงานตามประเพณีสำคัญที่ราชการกำหนดไว้เช่นงานประเพณีชักพระสงกรานต์หรือช่วงเทศกาลปีใหม
2: ่คำนิยมของหนังตะลุงถ้าเราประเมินเมื่อก่อนหนังตะลุงใดที่มีชื่องานเทศกาลหรือจัดการประชันเพื่อเก็บเงินเก็บเงินให้กับองค์กรใดก็ว่าวัดก็ตามก็รับหนังตะลุงที่มีชื่อไปแข่งขันก็เก็บไม่มาก3บาท5บาทก็ได้เงินนะเมื่อก่อนแต่ยุคนี้ เอาหนังมาประชันเพื่อเก็บประตูไม่ได้มันขาดทุนรายจ่ายไม่พอจ่ายโอกาสที่แสดงทุกวันนี้ก็หนึ่งไปแสดงเป็นเกียรติให้กับเจ้าภาพไปไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตเนี่ยโอกาสที่จะเล่นทุกวันและก็ได้เล่นเวทีที่ทางหน่วยงานราชการเขาจัดเช่นว่างานเดือน10เทศกาลเดือน10พระประธานของนครนะครับหั่นชักพระหั่นสงกรานต์หั่นปีใหม่ลอยกระทงเนี่ยจะมีโอกาสได้ไปแสดงเมื่อก่อนเนี่ยใครก็ตามนายกนายขอที่นักจัดรายการอ่ะเขาจะคัดเลือกหนังจังหวัดนี้เจอกับหนังจังหวัดนี้ดึงคนได้แล้วก็หนังจังหวัดนี้เจอจังหวัดนี้อำเภอนี้อำเภอนี้มาหางบอ่ะแต่ทุกวันหามันไม่อยู่เพราะอะไรเพราะไอ้สิ่งมาเทียบเคียงมันเยอะคนมันจะดูทีวีมันคนจะดูเสียมาก

0: เมื่อก่อนคนดูหนังเป็น100 200ทุกวัน50ฐาน40คนอย่างนั้นน่ะคนเดิมบางทีเขาจ้างไปดำไปสร้างภาพวายวงเรามีคนนำใช่ไหมดึงคนอื่นกลับมาแต่หนังตะลุงเราไม่มีนะที่จะว่าไปแสดงงานนี่แล้วก็ไปเกณฑ์คนไปวักวานว่ามาช่วยดูหนังนะไปสร้างเราไม่ทำ
1: เอกลักษณ์ที่งดงามเรื่องเล่าอันทรงคุณค่าที่ถูกบันทึกไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าและหวงแหนอย่างหนังตะลุงทำให้อาจารย์วาทีทรัพย์สินซึ่งเป็นบุตรชายนายหนังตะลุงสุชาติทรัพย์สินศิลปินแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชสาขาศิลปะการแสดงการแสดงพื้นบ้านได้จัดทำพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงเพื่อให้เป็นแหล่งมรดกภูมิปัญญาของชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น
2: จริงๆแล้วการเติบโตของพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงเนี่ยมันมีแรงบันดาลใจพ่อมีโอกาสได้แสดงหนังตะลุงให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และทอดพระเนตรโอกาสในคราวนั้นเวลาแสดงหนังตะลุงประมาณ40นาทีหน้าพระพักนั่งถวายรายงานถวายเรื่องราวเกี่ยวกับหนังตะลุงให้พระองค์ท่านประมาณ4ชั่วโมงสุดท้ายพระองค์ท่านรับสั่งว่าขอบใจนายหนังที่รักษาของเก่าไว้ให้อย่าหวงวิชาช่วยเผยแพร่ช่วยถ่ายทอดนั่นคือเกิดแรงบันดาลใจจากคนเล่นหนังตะลุงยุคเก่าที่หวงวิชาพอกระแสรับสั่งของนายหลวงให้ช่วยรักษาวัฒนธรรมก็เปลี่ยนวิธีคิดเป็นผู้ให้ทำบ้านเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็สอนคนโดยไม่คิดค่าตอบแทนเป็นวิทยาทานทั้งเชิงช่างทั้งศิลปะการแสดงจากอดิสงของการเป็นผู้ให้พิพิธภัณฑ์เป็นที่รู้จักมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายมากขึ้นมากขึ้นจนพัฒนาเป็นการเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องหนังตะลุงขึ้นมาระยะแรกๆชุมชนไม่เข้าใจเราทำอะไรทำไมมีคนเดินเข้ามาในชุมชนทำไมมีฝรั่งเดินเข้ามาทำไมมีรถบัสนักเรียนนักศึกษาเข้ามาถึงบ้านก็เริ่มเข้ามาหาความรู้หาคลายข้อสงสัยว่าเข้ามาทำไมพอมาที่จุดนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องราวของหนังตะลุงทุกคนก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจในบริเวณใกล้ๆจากเดิมที่ไม่เคยมีร้านกาแฟไม่มีร้านอาหารพอบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาเป็น100คน200คนก็เริ่มบอกให้เขาขายเครื่องดื่มขายขนมจีนขายข้าวยำขายละอาหารทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมมีรายได้กับพิพิธภัณฑ์สิ่งนี้คิดว่าการทำความเข้าใจและก็เป็นผู้ให้เขาก่อนกลายเป็นสิ่งที่ดีวันหลังๆเขาก็กลายเป็นมิตรของเราเวลาฝรั่งหลงทางอยากจะมาดูปั๊บเป็ดเขาก็นำมาส่งบางคนชี้ทางบางคนซ้อนมอเตอร์ไซค์มาส่งถึงบ้านเลยว่านั่นคือเป็นภาพที่รู้สึกว่าทุกคนไม่ได้รังเกียจพิพิธภัณฑ์ทุกคนอยากให้ฝรั่งมีความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
1: ขณะเดียวกันการส่งเสริมจากภาคส่วนต่างๆทั้งสถาบันการศึกษาภาครัฐและท้องถิ่นยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยการพยายามทำให้คนรุ่นใหม่มองเห็นถึงคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมต่างๆและพร้อมร่วมมือกันอนุรักษ์ให้อยู่คู่คนไทยต่อไป
3: ค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าสังคมเปลี่ยนทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนศิลปะการแสดงหรือภูมิปัญญาที่เป็นมรดกตกทอดมาเดิมๆเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่เหมาะกับวิถีชีวิตแนวใหม่แต่ทำอย่างไรที่เราจะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยนะคะได้เห็นคุณค่าแล้วก็ได้เห็นความสำคัญเพราะว่าเท่าที่ศึกษามาเนี่ยนะคะมรดกภูมิปัญญาเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของแนวการสั่งสอนให้คนประพฤติดีให้คนทำความดีแล้วก็เป็นการสร้างความสุขในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในการที่เราจะให้เครือข่ายเนี่ยนะคะได้ร่วมมือกันรักษาก็คือต้องให้เขาได้เห็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาที่เขาเป็นเจ้าของแล้วก็ถ้าเขารักษาไว้เนี่ยมันก็จะสร้างมูลค่าให้กับเขาด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของการขับเคลื่อนทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในฐานะขององค์กรภาครัฐเราก็จะต้องร่วมมือกับองค์กรอื่นๆทุกภาคส่วนในการที่จะร่วมกันทำให้มรดกภูมิปัญญาเหล่านี้นะคะได้รับการส่งเสริมและก็เผยแพร่ค่ะ
1: จากการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์และครองใจผู้ชมมาอย่างยาวนานและยังคงอัตลักษณ์พื้นถิ่นภาคใต้ ทำให้หนังตะลุงได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2552

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
2: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอ่ะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางหนังจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นหนังจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเขาว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ย
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: กลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารัก ในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูม
5: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านกันด้วยมาตลอด
4: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเป็นวัดสำคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างไรวันนี้เรามาทราบพร้อมๆกันครับเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่8เสด็จมาสักการะพระศรีศากยมุนีได้ทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะมีพระราชดำรัสว่าจะเสด็จมาผนวดที่วัดนี้เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตจึงอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาประดิษฐานที่ฐานชุกกชีพระศรีศากยมุนีพระประธานในพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางพระนครด้วยเหตุนี้การออกแบบวัดจึงมีองค์ประกอบที่มีความหมายตามคติศูนย์กลางจักรวาลของคัมภีร์ไตรภูมิเริ่มจากพระอุโบสถเป็นชมพูทวีปมีระเบียงคดเป็นกำแพงจักรวาลพระวิหารเปรียบเสมือนศูนย์กลางจักรวาลภาพจิตรกรรมภายในพระวิหารล้วนบอกเล่าว่ากำลังนำเราเข้าสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงมีพระศรีศักยมุนีพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งอัญเชิญมาจากสุโขทัยประดิษ

0: สถานเป็นพระประธานภายในพระวิหารยังมีแผ่นศิลาจำหลักสมัยทวารวดีที่งดงามล้ำค่าเป็นภาพพระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์และภาพขณะทรงแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาณสวรรค์ชั้นดาวดึงรวมทั้งองค์พระสุนทรีวานีเทพธิดาตามคติในศาสนาพุทธทำหน้าที่คุ้มครองดูแลรักษาพระธรรมและพระไตรปิฎก
1: การเข้ามาอยู่ในพระวิหารหลวงแห่งนี้ก็เปรียบได้กับการที่เราได้มาสักการะพระพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นเองครับ
0: ส่วนพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธตรีโลกเชษฐ์พระพุทธรูปปางมารวิชัยภายในองค์พระบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเบื้องหน้ามีพระอสีติมหาสาวกพระสาวกผู้ใหญ่80องค์ในสมัยพุทธกาลนั่งพนมมือจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงามปรากฏเป็นงานเขียนพุทธประวัติและภาพประวัติของพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยนอกจากนี้ที่ศาลาการประเรียนยังมีพระพุทธเศรษฐมุนีที่หล่อจากกลักฟินจากการกวาดล้างในสมัยรัชกาลที่3เมื่อแรกจึงเรียกว่าพระกลักฟินเป็นกุศโลบายว่าผู้ติดสิ่งเสพติดทั้งหลายสามารถกลับใจเป็นคนดีได
1: ้ทั้งหมดนี้คือศิลปกรรมอันวิจิตรสอดแทรกคติธรรมจะลงจิตใจพุทธศาสนิกชนคนไทยของวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดเดินทางมาถึงวัดที่10วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารวัดที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ทรงรับวัดทุ่งสาธิตไว้ในพระอุปถัมภ์และพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดวชิรธรรมสาธิตได้รับการตั้งเป็นพระอารามหลวงเนื่องในวรโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารงานศิลปกรรมที่สำคัญของวัดนี้เป็นงานศิลปะแบบร่วมสมัยที่ได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปะล้านนาและกลายเป็นวัดสำคัญของพื้นที่ตะวันออกของกรุงเทพมหานครครับ
0: การออกแบบเป็นลักษณะของการใช้พื้นที่ตามความเหมาะสมเน้นการใช้สอยเป็นหลักโดยมีพระเจดีย์จุฬามณีศรีล้านนาเป็นประธานซึ่งมีรูปแบบเดียวกับพระธาตุหฤปุญชัยที่จังหวัดลำพูนภายในพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ25องค์ธาตุพระอรหันต์289องค์พระพุทธรูปทองคำ2องค์แหวนเพชร1วงและเครื่องประดับที่ถวายเป็นพุทธบูชาอีกจำนวนมากพระอุโบสถลักษณะทรงไทยสถาปัตยกรรมล้านนาได้รับอิทธิพลมาจากวิหารลายคำวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน3องค์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยลักษณะเดียวกับในภาคเหนือที่นิยมประดิษฐานพระพุทธรูปประธานที่เป็นสำริดขนาดเล็กไว้ในปราสาทที่เรียกว่ากู่หรือโขงพระเจ้าจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพเวชสันดรชาดกและภาพพระพุทธเจ้าแสดงพระยมกปาฏิหาริย์พระวิหารลักษณะทรงไทยสถาปัตยกรรมล้านนาภายในประดิษฐานพระพุทธมหามุนีศรีหฤปุญชัยพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยนอกจากนี้ยังมีสังเวคเจดีย์ที่จำลองแบบมาจากวิหารพุทธคยาประเทศอินเดียและวิหารสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอีกหลังหนึ่งหอพระไตรปิฎกหลังนี้มีชื่อว่าวชิรเกล้าธรรมานุสรได้รับอิทธิพลมาจากหอไตรวัดพระสิงห์เมืองเชียงใหม่เพราะถือว่ามีรูปแบบที่งามที่สุดในศิลปะล้านนา
1: วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารจากวัดร้างสู่วัดราษฎร์และกลายเป็นวัดหลวงโดยพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญครับสวัสดีครับ

การศึกษาที่มีคุณภาพคือโอกาสที่ช่วยให้คนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวได้แต่ปัจจุบันนะคะความแตกต่างของคุณภาพการศึกษามีภาพที่ชัดเจนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคุณภาพระหว่างเมืองกับชนบทระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่กับโรงเรียนขนาดเล็กและระหว่างโรงเรียนต่างสังกัดรวมถึงปัญหาคุณภาพครูและปัญหาการเรียนการสอนอีกมากมายอะไรคือหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาและโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาที่บอกว่ามีการกระจายอำนาจไปที่โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือพื้นที่ห่างไกลเป็นความจริงหรือทำได้จริงหรือไม่ปัจจุบันนะคะมีโรงเรียนในหลายพื้นที่ที่มีศักยภาพในตัวเองมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่ต่างกันแต่การจัดการศึกษายังติดอยู่ในกรอบอำนาจของส่วนกลางแต่ถ้ามีการปลดล็อกอำนาจให้ครูได้มีอิสระในการคิดออกแบบหลักสูตรทางการศึกษารวมถึงมีอิสระในการบริหารจัดการโรงเรียนได้อย่างเต็มที่ทุกพื้นที่ก็จะได้คนเก่งที่เหมาะกับบริบทในสังคมของตัวเองและจะทำให้โรงเรียนกลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนอีกด้วยแล้วเมื่อไหร่การศึกษาไทยจะปลดล็อกจากกรอบอำนาจของส่วนกลางนี้ได้เราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากดร.รัตนาแซ่ละ

0: าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549และดร.สุกรีนักแย้มอาจารย์จากวิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคามกันค่ะ
1: วันนี้นะคะรายการหนึ่งในพระราชดำริก็อยู่

0: ป็นเพราะว่าท่านเนี่ยมีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับการศึกษาเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กอยู่เกือบ10ปีเป็นผอ.โรงเรียนขนาดเล็กในมหาสารคามและปัจจุบันเป็นนักวิชาการรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยสารคามในวิทยาลัยการเมืองการปกครองนะคะการที่ท่านเนี่ยได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรงเกี่ยวกับการเป็นนักวิชาการการเป็นนักการศึกษาการเป็นครูการเป็นผู้อำนวยการทำให้ท่านเห็นภาพค่ะว่าประเทศไทยควรมุ่งเน้นไปทางไหนการพัฒนาการศึกษาควรเป็นอย่างไรและการปัจจัยใดเป็นปัจจัยที่เหนี่ยวรั้งการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยนะคะเราเห็นว่าการที่ท่านมีประสบการณ์รอบด้านแบบนี้เนี่ยทำให้เห็นจริงด้วยแล้วก็เห็นทางทฤษฎีด้วยนะคะตั้งแต่การปฏิรูปการศึกษาปี2542นะคะประเทศไทยเนี่ยพัฒนาการศึกษาอยู่โดยคาบเกี่ยวของ2ปัจจัยหลักปัจจัยแรกก็คือการตอบรับกับกระแสโลกาภิวัตน์ทำยังไงให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ภายใต้โลกโลกาภิวัตน์หรือ globalization ได้การ catch up การเป็นส่วนหนึ่งของพลวัตโลกนะคะก็เป็นประเด็นสำคัญที่ภาคสมัยการศึกษาปี2542ต้องการจะทำให้เห็นนะคะในขณะเดียวกันพระราชบัญญัติตัวนี้เนี่ยก็มันเน้นเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นคือทำยังไงให้เราบาลานซ์ระหว่างไปทางโลกแล้วก็ไปทางท้องถิ่นได้ทางพระราชบัญญัติการศึกษาเนี่ยก็เลยมุ่งเน้นให้นักเรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้การศึกษาท้องถิ่นนะคะคือการศึกษาที่โรงเรียนหรือชุมชนคิดขึ้นมาควบคู่ไปกับการศึกษาแกนกลางของสพท.หรือกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็จะเป็นหลักสูตรที่ชุมชนเนี่ยคิดขึ้นมาควบคู่ไปกับการศึกษาระดับกลางแกนกลางนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือการให้โอกาสการกระจายโอกาสกระจายรายกระจายอำนาจกระจายโอกาสให้กับชุมชนเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมมีตัวตนในการพัฒนาการศึกษาของตัวเองนะคะมันก็สำคัญมากค่ะเพราะว่าบริบทของประเทศไทยในทั่วประเทศเนี่ยต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าการศึกษาเนี่ยสามารถผลักดันให้กับพื้นที่หรือท้องถิ่นเนี่ยมีตัวตนเป็นของตัวเองเราก็จะสามารถเห็นการศึกษาที่หลากหลายและหน้าตาของการศึกษาทั่วประเทศเนี่ยก็จะเป็นไปตามบริบทของตัวเอง
1: พอเรามองผ่านความเคลื่อนไหวของการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเราทำหรือว่าเราคิดในสิ่งที่นานาประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาทำนะครับพอเขาพูดเรื่องอะไรเขาเปิดประเด็นเรื่องไหนเราก็รับเรื่องนั้นมาอันนี้มุมหนึ่งก็คือเราจะเห็นว่าภายใต้อิทธิพลของแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเรามีความเคลื่อนไหวตลอดเรารับโน่นนี่เข้ามาแต่ในอีกมุมหนึ่งเวลาที่เราเคลื่อนไหวตามกระแสโลกหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของบริบทเนี่ยเราไปรับสิ่งโน่นนี่เข้ามาสิ่งที่น่าสังเกตหรือว่าสิ่งที่อยากจะชวนทำความเข้าใจก็คือว่าเราบรรจุสิ่งโน่นนี่ลงไปภายในโครงสร้างหลักๆที่อยากจะชี้ให้เห็นอยู่2โครงสร้างด้วยกัน1ก็คือโครงสร้างทางการบริหารครับโครงสร้างที่2ก็คือโครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางนะครับทีนี้พอเราไปรับโน่นนี่เข้ามาในขณะที่เรื่องโครงสร้างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องตั้งคำถามหรือเปิดอกคุยกันอย่างจริงจังว่าภายใต้โครงสร้างเนี่ยเรามีความยืดหยุ่นหรือว่าเราสามารถบรรจุใส่อะไรลงไปได้แค่ไหนแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าเราไม่ตั้งต้นตรงโครงสร้างที่เรามีอยู่นะว่ามันสามารถจะรองรับอะไรได้แค่ไหนเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบที่สุดก็คือโรงเรียนซึ่งเป็นคนนำโน่นนี่นั่นที่เราใส่เข้าไปภายในโครงสร้างแบบนี้ครับอันนี้คือเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราแก้ปัญหาเรื่องโน่นนี่นั่นภายใต้แนวคิดเรื่องปฏิรูปการศึกษาในขณะเดียวกันเราไม่เคยถามว่าเราแก้ถูกจุดไหมอะไรคือการปฏิรูปที่มันเป็นแก่นมันจริงๆนะอีกอันหนึ่งก็ที่จะเห็นก็คือว่าเรายังทำเรื่องเดิมแก้ยังไม่ตกเราก็ไปเอาโน่นนี่นั่นใส่เข้าไปเนี่ยครับนี่คือภาพที่ผมมองครับเวลาเราฟังเรื่องหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยมัน

0: คำเนี้ยมันน่าจะให้ภาพว่าเป็นเอาละคงจะตอบโจทย์อะไรที่หลักสูตรแกนกลางให้ไม่ได้นะครับมันน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าตรงเนี้ยในแต่ละท้องถิ่นมันเขาก็จะมีความหลากหลายมีเขาเรียกว่าindigenous หรือว่ามีความเป็นพื้นเมืองของเขาตรงเนี้ยมันน่าจะอยู่ในหลักสูตรท้องถิ่นน่าจะตอบโจทย์ได้แต่ทีนี้พอมันมีโครงสร้างแบบนี้ฮะเราไปบล็อกว่าแต่ละปีจะต้องมีจำนวนรายชั่วโมงแล้วก็ไปจัดกระจายออกมาว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ได้ชั่วโมงเท่าไหร่เนี่ยครับตรงนั้นแหละครับในความเห็นของผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวหลักสูตรท้องถิ่นอะไรเนี่ยมันมีอยู่ก่อนที่เราจะมาจุดประเด็นขึ้นอีกทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ตามประสบการณ์ของผมนะครับในโรงเรียนขนาดใหญ่เนี่ยด้วยทรัพยากรเขาพร้อมเนี่ยเวลาที่เขาจะรันหรือว่านำนโยบายการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยเขามีทรัพยากรพร้อมเขาทำได้ตามนั้นแต่ว่าในโรงเรียนขนาดเล็กมันกลายเป็นว่าโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมีหลักสูตรก่อนที่ใครจะมาจุดหรือว่าเราจะหยิบยกมาพูดหรือว่านำมาวางไว้ในหลักสูตรแกนกลางก็ตามทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ครับคือในโรงเรียนขนาดเล็กที่ทรัพยากรโดยเฉพาะครูไม่พอเนี่ยขณะที่กลุ่มสาระการเรียนรู้มี8กลุ่มเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ครู 3-4 คนเนี่ยจะสอนโดยตามเนี่ยนอกจากครูไม่พอแล้วมันเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญหรือสาขาที่ครูจบมาทีนี้เขาทำยังไงฮะเขาปรากฏว่าในสิ่งที่เขาไปทำในแต่ละวันเนี่ยเขาให้เด็กไปลงไปปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ไปเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเห็นไหมครับเขามันเกิดมาตั้งนานแล้วมุมมองที่ผมมองเห็นก็คือว่าเนี่ยมันกลับไปเกิดในโรงเรียนขนาดเล็กที่เขาพยายามจะอยู่รอดท่ามกลางความกดดันหรือว่าสิ่งที่ส่วนกลางกำหนดให้อะ
1: ประเทศไทยควรจะเปิดโอกาสให้โรงเรียนเลือกค่ะคือต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ทุกโรงเรียนทำการศึกษาท้องถิ่น10ปี20ปีที่ผ่านมาเนี่ยคำว่าการศึกษาท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาในการศึกษาไทยเข้าๆออกๆถ้าเกิดว่าผู้บริหารเห็นด้วยมันก็เข้ามามีบทบาทสำคัญถ้าผู้บริหารไม่เห็นด้วยผู้บริหารกระทรวงอะนะคะถ้าผู้บริหารไม่เห็นด้วยเรื่องนี้ก็ตกลงไป10ปีที่ผ่านมาการศึกษาท้องถิ่นยังไม่ใช่ปัจจัยสำคัญของการศึกษาไทยแต่มันควรจะเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งของการศึกษาไทยค่ะการที่ประเทศไทยจะก้าวข้ามกลับจากรายได้ปานกลางแล้วเป็นส่วนหนึ่งในพลวัตโลกเนี่ยเราต้องมีตัวตนมีไอดีนิตี้ชัดเจนของท้องถิ่นแต่เราต้องอย่าลืมนะคะว่าไม่ใช่ทุกโรงเรียนเนี่ยที่สามารถเน้นหลักสูตรท้องถิ่นได้ทุกวันนี้เนี่ยเรื่องที่น่าเศร้าคือเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ก็เน้นหลักสูตรแกนกลางเพื่อเน้นให้เด็กเนี่ยสามารถแคชอัพหรือตอบโต้ตอบโจทย์พลวัตโลกสอบปีซ่าได้สอบโอเน็ตได้นี่ก็คือโรงเรียนขนาดใหญ่ที่พยายามที่จะเป็นแข่งขันสูงกับประเทศนานาประเทศกลายเป็นว่าหลักสูตรท้องถิ่นกลายมาเป็นงานของโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดครูมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นค่ะหลักสูตรท้องถิ่นควรจะเป็นที่ที่โรงเรียนและท้องถิ่นแข็งแรงและโรงเรียนและท้องถิ่นจับมือกันผลักดันหลักสูตรท้องถิ่นให้เกิดขึ้นในเชิงนโยบายการศึกษาเนี่ยเรามีทิศทางว่าหลักสูตรแกนกลางอ่ะสอน 70% หลักสูตรท้องถิ่น 30% ซึ่งก็เป็นทิศทางที่เหมาะสมแล้วก็น่าสนใจเพราะมันจะทำให้บาลานซ์ระหว่างหลักสูตรแกนกลางกับหลักสูตรท้องถิ่นได้แต่ในความเป็นจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นนะคะในความเป็นจริงเนี่ยพอเปลี่ยนผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการหลักสูตรใหม่ๆก็เกิดขึ้นมากมายหลักสูตรต้านยาเสพติดหลักสูตรโรงเรียนสีขาวหลักสูตรคุณธรรมวิชาการหลักสูตรลดโรงเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้คืออะไรต่างๆมันเพิ่มเข้ามาในหลักสูตรเนี่ยมากมายจนหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้เป็นหลักสูตรท้องถิ่นมันเป็นแค่ชั่วโมงที่ใส่อะไรก็ได้เข้ามาจากกระทรวงนะคะการที่กระทรวงศึกษาเนี่ยเปลี่ยนนโยบายมากมายตลอดเวลาทำให้ความสั่นคลอนของหลักสูตรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรไม่มีเสถียรภาพพอนักสูตรไม่มีเสถียรภาพนักเรียนก็เรียนแบบสเปะสปะนะคะทุกวันนี้เนี่ยเรามีหลักสูตรมากมายแทรกเข้ามาในหลักสูตรท้องถิ่นที่คุณครูที่ทางผอ.ที่ทางคนที่เราคุยด้วยเนี่ยบอกว่าหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญของการศึกษาไทย
2: อ
0: ียนขนาดเล็กปรากฏว่ามันไปสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเรื่องความรู้3ประเภทที่นักการศึกษาเขาให้ไว้คือความรู้ที่มันเป็นความรู้ที่เป็นแกนหรือเป็น knowledge จริงๆแล้วก็ความรู้ทักษะทางด้านกระบวนการหรือทักษะทางกายนะครับเช่นการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อะไรแบบนั้นอีกความรู้ประเภทหนึ่งก็คือความรู้ทางด้านอารมณ์หรือว่าค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมปรากฏว่ามันไปสอดคล้องครับทางออกของโรงเรียนขนาดเล็กที่เขาพยายามจะมีตัวตนท่ามกลางการขาดแคลนทรัพยากรที่เขาไม่สามารถจะพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตรท้องถิ่นที่หลักสูตรแกนกลางเนี่ยกลางไว้ให้แล้วว่าคุณควรจะไปวางมันไว้ตรงไหนอย่างนี้ครับซึ่งมันเป็นเรื่องซับซ้อนไม่น้อยแต่จริงๆแล้วเขาทำแบบนี้ฮะโดยเขาไม่ไปเริ่มจากอาจจะไปเริ่มจากการกลางหลักสูตรแกนกลางออกมาด้วยซ้ำแต่เขาทำเพราะมันนี่มันคือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นแล้วก็นักเรียนก็พอให้ทำแบบนี้มันสอดคล้องกับทักษะแล้วก็วิถีชีวิตของเขาด้วยครับทำยังไงที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยเราจะทำให้เขารู้สึกภาคภูมิใจภาคภูมิใจถ้าเราไปเข้าถ้าศัพท์ทางวิชาการก็จะเรียกว่า intervention การเข้าไปแทรกแซงการเอากฎระเบียบอะไรที่ไปสร้างขึ้นมาแล้วเอาไปหยิบสิ่งที่ชุมชนเขาทำอยู่แล้วเช่นหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อจะเข้ามาสู่สิ่งที่รัฐหรือว่าสิ่งที่โครงสร้างทางการบริหารแบบนี้เซตขึ้นมาเนี่ยมันไปลดแรงจูงใจเขาลงหรือเปล่าในที่สุดเราก็สิ่งที่เขาเคยปฏิบัติจริงเนี่ยอย่างเช่นไปเซตแบบฟอร์มขึ้นมาแทะเขาอาจจะวางมือจากสิ่งที่อยู่ในฟิลอยู่ในภาคสนามกลับมาทำเอกสารอะไรแบบนี้ครับแล้วจากที่เคยเขามีความสุขกับการที่จะถ่ายทอดหรือว่าพานักเรียนเนี่ยเรียนรู้ในสิ่งที่มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเขาพอเราเอาอะไรที่มันเป็นทางการไปเซตสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นระบบเนี่ยขึ้นมานะครับแรงจูงใจหรือว่าความกระตือรือร้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะลดลงหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อคำนึงคือส่วนหนึ่งนอกจากจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วมันเกิดจากประสบการณ์ของผมด้วยอ่ะคือเราเคยทำอยู่ดีๆเราเคยปฏิบัติจริงๆพอไปหยิบตรงนั้นเนี่ยเพื่อเข้ามาเข้าสู่ระบบรายงานเข้าสู่ระบบแบบฟอร์มอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเราไม่สามารถจะทุ่มเทกับตรงนั้นได้เต็มที่ก็อยากจะให้ทุกฝ่ายนะครับเปิดอกคุยกันอย่างจริงจังในเรื่องโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องการปฏิรูปการศึกษานี่แหละเราปฏิรูปตรงไหนมันถึงจะถูกจุดมันถึงจะตรงกับรากเหง้าของปัญหาจริง
1: ๆเราพูดมาหลายครั้งแล้วนะคะว่าการศึกษาเนี่ยต้องเอาทุกภาคส่วนเป็นศูนย์กลางในการผลักดันต้องเอานักเรียนเป็นศูนย์กลางต้องเอาครูเป็นศูนย์กลางต้องเอาผอ.เป็นศูนย์กลางสรุปทั้งหมดคำว่าศูนย์กลางเนี่ยคือการที่ประชาชนได้รับอำนาจมากขึ้นในการเป็นส่วนร่วมในการผลักดันการศึกษาเรามองว่าการกระจายอำนาจเนี่ยค่ะจะเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาการศึกษาให้มันทั่วถึงเพราะว่าประเด็นสำคัญของการเรียนรู้คือ relevantคือความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับการเรียนรู้ของเด็กถ้าเด็กเรียนไปแล้วเขารู้สึกว่าบทเรียนที่เขาได้เรียนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตของเขาเขาก็ไม่มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะฉะนั้นการกระจายอำนาจการกระจายโอกาสการกระจายการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวผลักดันที่สำคัญที่จะให้เด็กสามารถรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเรียนอยู่มีบทบาทกับชีวิตของเขาและเขาจะตั้งใจเรียนการกระจายการศึกษาเนี่ยคือทำยังไงให้เด็กตั้งใจเรียนทำยังไงให้เด็กตั้งใจเรียนด้วยตัวของเด็กเองทำยังไงให้เด็กตั้งใจเรียนแล้วคิดวิเคราะห์ด้วยตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นเราต้องผลักดันค่ะให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกทำกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทำงานเป็นทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สำคัญของการศึกษา
2: เวลาแล้วนะคะที่การกระจายอำนาจในทุกภาคส่วนจะเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ที่สามารถจัดหรือออกแบบการศึกษาร่วมกันได้โดยมีอิสระความคล่องตัวในการบริหารและจัดการศึกษาที่เหมาะสมต่อตัวผู้เรียนและพื้นที่ให้มากที่สุดเพราะเป้าหมายที่สำคัญ

ะคะก็คือผู้เรียนได้นำไปใช้ในชีวิตจริงเรียนแล้วเกิดการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอันเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: อ แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Kapun ka.
1: How much?
0: Oh, no.
1: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher, teacher. Spider.
1: Thank you.
2: Oh, มันไม่ใช่ spider. มันคือ spicy.
1: Okay, so students, this is the end of our class for today.
3: Teacher.
1: Thank you so much.
4: Gift for you.
1: Oh, my gift. Oh, this is so cute. Oh, thank you so much.
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พว

0: เราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: หากจะพูดถึงแฟชั่นในปัจจุบันทรงผมน่าจะเป็นส่วนประกอบสำคัญที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของแต่ละคนได้ซึ่งทรงผมในสมัยนี้ก็มีหลากหลายแล้วก็มากมายทั้งสั้นทั้งยาวทั้งทำสีหรือว่าจะดัดเป็นลอนแต่คุณผู้ชมเคยชะโงนเหมือนมินไหมคะว่าแล้วคนในสมัยก่อนเขามีทรงผมแบบไหนกันและมีความหลากหลายเหมือนปัจจุบันนี้หรือเปล่า
1: พูดถึงสมัยก่อนในหนังสมัยเก่าๆที่จะเป็นแสกกลางหรือไม่ก็เป็นแบบทรงมหาไทยถ้าเป็นผู้หญิงน่าจะเป็นผมสั้นค่ะ
2: ก็ทรงผมสั้นค่ะแล้วก็พวกดัดลอนผมผู้หญิงก็ทุยๆสั้นๆผมผู้ชายก็ตัดเกรียน
3: ชายก็ทรงมหาไทย
4: ผู้หญิงเหรอครับน่าจะก้าวมวย
5: ผู้หญิงก็คงไว้ผมยาวมั้งครับส่วนผู้ชายก็ถ้าเป็นเด็กก็คงไว้ผมจุกมั้งครับแล้วผู้ใหญ่ก็คงไว้ผมสั้นแบบคล้ายๆกระลาครอบครับ
6: ทรงมหาไทยเปิดข้างขึ้นไป2ข้างเปิดข้างบนไปสูงๆหน่อยทรงผู้หญิงก็ปล่อยผมยาวอ่ะครับเพราะคงไม่มีแฟชั่นเลยมาก
7: แฟชั่นผู้ชายสมัยก่อนคิดว่าน่าจะเซอร์ๆหน่อยนะครับ
8: ทรงผมคนสมัยก่อนน่าจะตีพองๆมั้งคะเป็นแบบเป็นผมฟูๆใช่ถ้าผู้หญิงแต่ถ้าผู้ชายก็อาจจะแบบแป๊ะๆเรียบแป๊ะหน่อยค่ะ

0: ผู้ชมแหมวันนี้ผมสวยมาขนาดนี้แล้วเรื่องสงวนของมิ้นวันนี้ก็คือเรื่องทรงผมเนี่ยแหละค่ะอยากรู้จังเลยว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขามีทรงผมแปลกแหวกแล้วก็เยอะแยะมากมายเหมือนปัจจุบันหรือเปล่าไหนจะร้านทำผมอีกว่าเขามีเยอะเหมือนทุกวันนี้ไหมแล้วเขาไปเรียนทำผมกันที่ไหนมิ้นเลยถือโอกาสมาเริ่มต้นสงวนที่นี่เลยค่ะร้านทำผมชลาชนตอนนี้ผมสวยแล้วพูดเลยว่าสวยมากสุขมากแต่หาคนคลายสงวนยังไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวลองหาดูก่อนว่าจะมีใครมาช่วยคลายสงวนได้บ้างพี่ต้อมคะพอดีสงวนเรื่องทรงผมอยากรู้ว่าจะมีใครมาช่วยคลายสงวนเรื่องนี้ได้บ้างคะ
1: อาจารย์สมศักดิ์ชลาชนค่ะอยู่ที่ชลาชนอะคาเดมี่ค่ะ
0: เจ้าของเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทรงผมแห่งประเทศไทยของเรานี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นชลาชนอะคาเดมี่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่ารอช้าคุณผู้ชมไปคลายสงวนกันที่ชลาชนอะคาเดมี่เลยขอบคุณพี่ต้อมนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้มันอยู่ที่ชลาชน Academy เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปหาอาจารย์สมศักดิ์ข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ

0: ศักดิ์
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: คือพอดีว่ามินได้ไปทำผมที่ร้านชลาชนมาแล้วก็เกิดฉงนเรื่องทรงผมขึ้นมาค่ะเขาเลยบอกว่าถ้าฉงนเรื่องนี้เนี่ยต้องมาหาอาจารย์สมศักดิ์ที่ชลาชนแอคมี่หนูก็เลยมาถึงที่นี
1: ่ยินดีครับ
0: รบกวนให้อาจารย์ช่วยคลายฉงนได้ไหมคะ
1: ทุกคำถามมีคำตอบ
0: เย้ดีใจจังถ้างั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกัน
1: เชิญครับ
0: ขอบคุณค่ะอาจารย์คะคือวันนี้เนี่ยมิ้นมีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับทรงผมอะค่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงผู้เชี่ยวชาญเรื่องของทรงผมในประเทศไทยแล้วเนี่ยก็นึกถึงใครไม่ออกนอกจากอาจารย์นี่แหละค่ะเลยอยากจะมาถามว่าสมัยก่อนเนี่ยเขามีทรงผมแบบไหนกันแล้วหลากหลายเหมือนในปัจจุบันไหมคะอาจารย
1: ์ทรงผมสมัยก่อนเนี่ยจะตามดารานะเราจะเอายุคไหนอะใช่ไหมถ้าเป็นยุคแรกๆเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นที่ดังที่สุดในโลกเนี่ยก็จะเป็นมาริลีน มอนโรช่วงนั้นเป็นช่วงซึ่งเขาเรียกอะไรหลังสงครามโลกเบบี้บูมเมอร์มาริลีน มอนโรเนี่ยเป็นไอคอนของผู้
0: หญ
1: ิ
0: ง
1: เป็นผู้หญิงทั่วโลกนะครับแล้วก็ซึ่งมาตรงกับในประเทศไทยก็เป็นยุคปริศนา
0: ซึ่ง
1: ได้ดูใช่ไหมคะที่มือม้วนผมแล้วตอนนั้นนวัตกรรมทางทรงผมในแฟชั่นหรือว่านวัตกรรมทางเรื่องเครื่องมือเครื่องไม้มันเริ่มมีการดัดโดยใช้เหล็กร้อน
0: ทำยังไงคะอาจารย์เหล็กร้อน
1: คือสมัยก่อนเนี่ยวิวัฒนาการก็ไม่ดีก็คือเอาเหล็กเผาไฟนี่แหละ
0: นะธรรมดา
1: เนี่ยเขาเรียกตอนนั้นเขาเรียกดัดร้อนแล้วก็เอามาม้วนผม
0: วิ่งขาดเป็นหลอน
1: ก็จริงๆแล้วมนุษย์สมัยก่อนเนี่ยทุกอย่างในร่างกายแข็งแรงหมดแต่มนุษย์สมัยนี้อ่อนแอหมดใช่ไหมจากอะโพลูชันจากอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมีการพัฒนามาเรื่อยๆนี่คือนวัตกรรมต่อมายุคนั้นน่าจะสัก50หรืออะไรดาราชื่อฟาร่าฟอร์เซส
0: ฟาร่า
1: ทรงฟาร่า
0: ทรงนี้นี่หนูเคยได้ยินเวลา
1: ใช่แล้วก็เป็นชื่อของดาราคนนี้เลยก็คืออะไรหนังเรื่องอะไรนะ
0: ชาล
1: ี
0: แองเจ
1: ิ้ลใช่ชาลีแองเจิ้ลก็เลยกลายเป็นชื่อทรงฟาร่าเลยนะฮะ
0: ได้ยินมาตั้งแต่เด็ก
1: ๆแล้วก็มาอีกอันนึงก็คือยุคของไมเคิลแจ็คสันก็คือเป็นแอฟโร
0: ที่ยังเป็นแจ็คสันไฟฟ์
1: แจ็คสันไฟฟ์ตอนนั้นแล้วก็ยังเป็นหัวพองๆนั่นแหละฮะอันนั้นก็จะเป็นไอคอลของทรงผมของโลกเหมือนกัน
0: ก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็เอามาจากพวกดารานักแสดงฮอลลีวูด
1: ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแต่ในปัจจุบันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้ว
0: ถ้าถามถึงทรงผมปัจจุบันคุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าปัจจุบันนี้มีทรงผมแปลกๆแหวกๆเยอะมากเลยใครเป็นคนกำหนดคะอาจารย์
1: สมัยก่อนตามดาราแต่ในปัจจุบันเนี่ยตามเทรนด์ของโลกนะฮะเทรนด์ของโลกเกิดที่ไหนก็คือแฟชั่นวีคตอนสมัยเมื่อประมาณก่อน5ปีที่แล้วเนี่ยมี5แฟชั่นวีคนะฮะเราจะได้ยินคำว่าแฟชั่นวีคแคทวอล์กแฟชั่นวีคแต่ว่าตอนนี้ญี่ปุ่นหายไปเพราะว่าด้วยซูนามิด้วยเศรษฐกิจนะครับก็จะมีลอนดอนแฟชั่นวีคมิลานแฟชั่นวี
0: ค
1: ปารีสแฟชั่นวีคแล้วก็นิวยอร์กแฟชั่นวีคทีนี้ทั้ง4แฟชั่นวีคเนี่ยจะเป็นที่เกิดของดีไซเนอร์ใหม่ๆหรือเป็นการเบรนสตอร์มการทำทรงผมทำเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างแอคเซสซอรี
0: ่นี่คือทั้งหน้าแล้วก็ผมด้วย
1: ครับบนแคททั้งหมดเลยบนแคทวอล์กทีนี้ดีไซเนอร์ทั่วโลกก็จะต้องไปก่อนหน้าที่เขาจะมีแฟชั่นวีคทุกปีเนี่ยเขาจะมีการประชุมกันประชุมกันเสร็จเนี่ยเขาก็จะบอกว่าปีนี้เนี่ยนะเราจะเอายุค70สมมติดีไซ

0: เนอร์ทั้งหมดก็จะไปศึกษาว่าใน1970ถึง1979เนี่ยภาวะโลกมีอะไรบ้างนะฮะแฟชั่นคราวนั้นเป็นยังไงบ้างเศรษฐกิจเป็นไงการเมืองสังคมเป็นยังไง
1: อ๋อนี่คือต้องศึกษาทุก
0: ต้องศึกษาอย่างนี้นี่คือแฟชั่นฮะและบางคนไม่เข้าใจอย่างย
1: กดูแต่เสื้อผ้าหรือทรงผม
0: ไม่ได้บางคนเนี่ยจะอย่างคริสเตียนดิออร์มีอยู่ปีนึงเนี่ยพอ70ปั๊บเขาก็ไปศึกษาว่าอ้อตอนนั้นมีโลกมีสงครามเวียดนามเขาก็ออกแบบลายทหารมาเลย
1: อ๋อคือเราเอาแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์
0: เหตุการณ์สังคมเศรษฐกิจการเมืองเนื้อไหมฮะเพราะนั้นดีไซเนอร์ไม่ใช่ว่าเก่งแต่ตัดเสื้อผ้าตัดผมอย่างเดียวดีไซเนอร์ต้องเรียนรู้ทั้งโลกหมดเลยแล้วก็เสร็จแล้วมา brainstorm แล้วก็มาออกกันได้เจอแล้วว่าในยุคนี้น
1: ะ
0: สังเกตไหมฮะว่าแบรนด์ดังๆทั่วโลกเวลาถึงซีซั่นหนึ่งทำไมออกมาคล้ายๆกัน
1: ใช่
0: เป็น24ก็24กันหมด
1: เป็น
0: ยุคสมัยใหม่เป็นยุคดิสโก้กับเป็นดิสโก้กันหมด
1: ตอนแรกนึกว่าคือแต่ละคนเนี่ยคือแบบเหมือนแข่งกันทำจริงๆคือรวมกัน
0: ที่ปารีสเนี่ยอย่างเสื้อผ้าเนี่ยปารีสเนี่ยเขาจะมีสมาคมใหญ่ๆซึ่งดีไซเนอร์ทั่วโลกจะต้องไป brainstorm กันในยุคนี้ออกมาเป็นอะไรช่างทำผมเนี่ยก็เข้าไปทำผมเพื่อให้เข้ากับเสื้อผ้าในยุคสมัยนั้นก็ดึงออกมาช่างแต่งหน้าก็ดึงออกมาแอสเซสซอรี่เครื่องประดับก็ดึงออกมาก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเทรนด์เกิดขึ้นทั้งหมด
1: มา
0: แต่ว่าในแฟชั่นวีคเนี่ยtotal look
1: ค่ะก็คือทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าเลยแล้วทีนี้ถามอาจารย์นิดนึงว่าสมัยก่อนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ร้านทำผมร้านตัดผมมันแพร่หลายเหมือนปัจจุบันไหมคะ
0: สมัยก่อนเนี่ยเขาแบ่งกันเป็นผู้หญิงก็ผู้หญิงผู้ชายก็ผู้ชาย
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: ของผู้ชายเนี่ยก็คือบาร์เบอร์นะแล้วต่อของผู้หญิงเนี่ยเป็นสลอน
1: เขาต่างกันยังไงคะ
0: เขาแยกกันเลยเพราะว่าในอดีตเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็แยกกันมาตั้งนานแล้วนะฮะอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่มีบาร์เบอร์ดีที่สุดในโลกแล้วก็สังคมผู้ชายเนี่ยเขาจะไม่ปะปนกับสังคมผู้หญิงในสมัยก่อนเขาเรียกเขา very gentleman เนี่ยเขา
1: ค
0: ือเขาจะให้เกียรติผู้หญิงเขาจะไม่เข้าไปบุกรุกใน area ของผู้หญิง
1: ก็คือเหมือนกับว่าให้พื้นที่เลยว่าอันนี้เป็นโซนของผู้หญิง
0: ในต่อมาเนี่ยในยุคประมาณสัก70ได้ก็เริ่มบาร์เบอร์เนี่ยผู้ชายเนี่ยความเรื่องไฮยีนเนี่ยมันจะน้อยลงนี่ก็มาเรื่องความสะอาดเรื่องอะไรเงี้ยผู้ชายก็พัฒนาขึ้นก็รู้สึกว่ามีการเข้ามาในร้านผู้หญิงเยอะ
1: ก็คือเหมือน
0: คือเข้ามาไม่สำอางขึ้นแต่เข้ามาคือน่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดมากกว่านี่ก็มาหรือว่าภรรยาก็พามาอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นมีซาลอนที่เป็นยูนิเซ็กซ์เกิดขึ้นแบบเป็นซาลอนยูนิเซ็กซ์ก็พัฒนามาเรื่อยๆจนเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าซาลอนของผู้หญิงเนี่ยผู้ชายเข้ามากกว่าเพราะว่าด้วยผู้ชายเนี่ยก็เป็นเมโทรเซ็กชวลเป็นสำอางมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ให้ความไว้วางใจช่างทำผมผู้ชายในซาลอนผู้หญิงก็เยอะแยะไปหมดอะไร
1: พูดถึงช่างทำผมแล้วเท่าที่ฟังมาจริงๆก็น่าจะมีหลายขั้นตอนเหมือนกัน
0: ค
1: นสมัยก่อนเขาเริ่มเรียนทำผมกันยังไงคะ
0: เริ่มเรียนคนสมัยก่อนเขาเรียนแบบครูพักรักจำ
1: อย่างอย่างงั้นเราที่ใกล้ตัวอาจารย
0: ์ตัวผมเองเนี่ยเรียนหลักสูตรแต่ว่ามีเด็กๆที่อยู่ในร้านของคนเก่งๆเนี่ยก็แอบก็ไม่ใช่แอบดูก็ดูตรงๆอะไร
1: ก็คือดูแล้วก็ทำ
0: ห้าแล้วก็ทำตามมันเป็นงานฝีมือแล้วตัวเราเองเนี่ยเริ่มแรกเราก็เรียนในเมืองไทยเสร็จแล้วเราได้โอกาสดีที่ว่าเราได้อยู่กับอาจารย์เก่งๆเราก็ได้เห็นเทคนิคเก่งๆพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่มีพรสวรรค์อย่างเดียวมันต้องมีพรแสวงด้วยนึกออกไหมฉะนั้นพอไอ้ครูพักรักจำเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าดีเพราะว่ามันจะด้วน
1: ๆคือได้แบบผิดบ้างถูกบ
0: ้
1: าง
0: แล้วมันก็จะได้ด้วนๆในยุคนั้นอะไรเงี้ยมันไม่มีเบสิกที่แน่นอน
1: ค่ะ
0: แต่ในสมัยนี้เนี่ยการเรียนทำผมเนี่ยมันต้องเรียนตั้งแต่โครงสร้างเส้นผมเรียนอะไรพวกนี้เพราะว่ามันเหมือนเลขาคณิตเลย
1: มันเป็นเลขาคณ
0: ิ
1: ต
0: แน่นอนเพราะว่าในเมืองนอกอย่างเงี้ยอย่างวิเดนซันซูนเองเนี่ยพอคุณจะได้จับผมได้เนี่ยคุณต้องเรียนทฤษฎีเป็นปี
1: อุ้ยเป็นปีเลยเหรอคะคือโห
0: มันมีเรื่องสงสารเคมีมันเป็นเรื่องของฉากของผมแต่คนไทยเนี่ยคือเรียนแล้วจับกรรไกรได้ก็ตัดเลยแต่ปรากฏว่าไปไหนไม่ได้ก็ได้แค่ตรงนั้น
1: ก็คือได้แค่เฉพาะหน้าตรงนั้น
0: แต่ว่าถ้าเราเรียนแบบเป็นระบบเรียนแบบเลขาคณิตเรียนอะไรเราจะรู้โครงสร้างเส้นผมเราจะรู้ว่าตัดตรงนี้ฉากตรงนี้ออกไปเนี่ยผมจะตกมาเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยแล้วสามารถที่จะนำไปสู่ความเป็นดีไซเนอร์ได้เป็นคนออกแบบได
1: ้คุณผู้ชมคะไม่น่าเชื่อเวลาเราเข้าร้านตัดผมบางทีชั่วโมงนึงเราก็รู้สึกว่าเออช่างเขาก็ตัดแล้วเราก็ได้ทรงตามต้องการแต่จริงๆมันละเอียดอ่อนมันมีหูเรื่องราวรายละเอียดขนาดนี้
0: อันนี้แหละตอบโจทย์ให้กับสังคมไทยซึ่งสังคมไทยส่วนใหญ่จะเรียนแบบ ง่ายๆอ่ะเร็วๆแล้วเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าแต่ละร้านก็จะมีความชำนาญอย่างนึงอย่างนึงมันไม่ได้แบบ
1: ครอบคลุม
0: ครอบคลุมทั้งหมดอันนี้เราทางสถาบันชลาชนเนี่ยก็เปิดอันนี้ขึ้นมาเพราะหลักสูตรของเราเนี่ยต้องเรียนกันแบบจริงจัง
1: อันนี้คือเรียน1ปีกว่าจะได้จับเส้นผมเหมือนกัน
0: มั้ยค
1: ะก็คือตามเหมือนกับว่าเบสิก
0: ตามเบสิกของสากลเลยเพราะว่าเราก็ทำมาตรฐานอาชีพช่างทำผมอยู่นะฮะคุณวุฒิวิชาชีพเนี่ยซึ่งแน่นอนเราจะต้องทำมาตรฐานให้ลิงก์เก็ตกับในเมืองนอกด้วย
1: ก็คืออันนี้คือเพื่อที่จะต่อยอดด้วย
0: ใช่เพื่อจะต่อยอดต่อไปเนี่ยช่างทำผมไทยเนี่ยเมื่อมีมาตรฐานเรียบร้อยแล้วเพราะผมเป็นประธานในโครงการนี้อยู
1: ่
0: ก็จะสามารถที่จะไปทำงานแต่ประเทศอื่นที่เขายอมรับสแตนดาร์ดเดียวกัน
1: เห็นถามเยอะขนาดนี้คุณผู้ชมคงไม่สามารถจะเปิดร้านได้แต่ว่าวันนี้ไหนๆมาถึงชลาชลอะคาเดมี่ทั้งทีขออนุญาตเรียนวิธีการเทคนิคทำผมเล็กๆน้อยๆเผื่อวันไหนต้องออกไปเองได้นะคะอาจารย์
0: ย
1: ิน
0: ด
1: ี
0: ค่ะยินดี
1: วันนี้ขอสมัครเป็นลูกศิษย์อาจารย์หนึ่งวันเนาะงั้นวันนี้ขอบคุณอาจารย์สมศักดิ์มากเลยเดี๋ยวอาจารย์จะให้พาขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะโอ้ยขอบคุณมากนะคะวันนี้ได้รู้เรื่องทรงผมในอดีตแล้วว่าใครกำหนดเทรนด์แล้วสมัยก่อนเนี่ยดาราฮอลลีวูดเขามีอิทธิพลเรื่องทรงผมมากขนาดไหนแต่ว่าการทำผมง่ายๆแบบ DIY ที่ชลาชลจะสอนวันนี้จะเป็นยังไงตามขึ้นไปดูข้างบนเลยค่ะ

0: ดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
0: พอดีว่าอาจารย์สงสารแนะนำมาบอกว่าถ้าอยากจะมาเรียนทำผมเนี่ยให้ขึ้นมาข้างบนเลยแล้วเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยสอน
1: มีค่ะมี
0: ช่วยสอนหนูได
1: ้ไหมได้เลยค่ะเดี๋ยวให้น้องเขาช่วยสอนให้
0: เอาแบบผมง่ายๆเนาะ
3: ได้
1: ทำเอง
0: ได
4: ้
0: อะไรอย
4: ่
0: างเง
4: ี้
0: ยม
4: ี
0: ตรง
4: แ
0: บบไหนบ้างให้คุณอิทธิสอนแล้วว่า
4: ทำให้ดูได้ไหมได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเป็นEveryday Lookนะคะก็จะเป็นร้อนคล้ายๆเบาๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะใช้ความร้อนอยู่ที่ประมาณ250องศาแล้วแบ่งผมนะคะแล้วจะแบ่งเป็นวีคว่ำตามรูปผมรูปผมจะออกเป็นแนวแบบบ๊อบเทนหน่อยๆใช่ไหมคะใช่
0: ใช้เวลานานป่ะคะ
4: ก็จะอยู่ประมาณสักไม่เกิน10นาทีก็เสร็จ

0: ามาพอดีเลยเขาเป็นคนทำบ้าง
1: ทรงผมแบบ everyday look ที่พี่หนูสอนมิ้นเนี่ยง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมมีเครื่องเหมือนผม1อันจากนั้นแบ่งผมเป็นปล่อยๆตามรูปศีรษะจะแบ่งตรงๆก็ได้หรือว่าถ้าใครอยากจะได้ผมพองๆแบบมีวอลลุ่มหน่อยก็แบ่งให้เป็นรูปตัว V สักนิดนึงจากนั้นก็เอาเครื่องม้วนผมค่อยๆม้วนผมทีละปล่อยตามที่แบ่งเอาไว้ค่ะเท่านี้ก็จะได้ทรงผมสวยเก๋ชนิดที่เรียกได้ว่าไปช้อปปิ้งก็ได้หรือจะออกงานหรูก็เหมาะง่ายขนาดนี้คราวหน้าอย่าลืมไปลองทำกันนะคะหลังจากที่เราได้ไปคลายฉงนเรื่องทรงผมกับคุณสมศักดิ์ชลาชนมาแล้วความฉงนของมิ้นก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะเพราะว่ามิ้นแอบรู้มาว่าที่เควินเลจแห่งนี้มีร้านตัดผมสุภาพบุรุษร้านหนึ่งที่น่าสนใจมากๆแต่ว่าร้านนี้เนี่ยจะมีคำตอบเพิ่มเติมอะไรมาช่วยคลายฉงนให้มิ้นได้หรือเปล่าตามมิ้นเข้าไปที่ร้านกันเลยค่ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ีครับสวัสดีครับ
2: ให้หนูเรียกพี่ว่าอะไรดี
3: สวัสดีฮะ
2: ช่างสวัสดี
3: ครับ
2: ก็คือจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยนะคะมิ้นมีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับการตัดผมทรงผมคือก่อนหน้านี้ไปที่ชลาชล Academy มาแล้วเขาก็เลยบอกมาว่าเออเนี่ยทรงผมผู้หญิงหรือว่าการตัดผมอะไรอย่างเงี้ยในสมัยก่อนของผู้หญิงเป็นแบบไหนแต่ทีนี้มันก็เลยฉงนเพิ่มขึ้นมาค่ะว่าอ้าวมีผู้หญิงก็ต้องมีของผู้ชายด้วยสิแล้วทีนี้ค่ะก็เลยมีคนเขาแนะนำมิ้นมาบอกว่าถ้าอยากรู้เรื่องนี้ต้องมาคลายฉงนที่นี่เลย Blue Harbor มีที่นั่งเรียบร้อยแล้วทีนี้ขอถามข้อสงสัยต่อก่อนเมื่อกี้นี้เห็นช่างสวัสดิ์บอกว่ามีประสบการณ์ประมาณนึงนี่นานเท่าไหร่คะ
3: ประมาณ40กว่าปี
2: นานมากตัดมา40กว่าปีนี่ขอถามหน่อยค่ะทรงแรกที่ได้แบบว่าตัดผมลูกค้าเนี่ยทรงอะไรคะ
3: ก็เป็นทรงนักเรียน
2: อ๋อนักเรียนมาตัดผมมิ้นมีข้อฉงนค่ะไอ้ทรงอเมริกันทรงลานวินเนี่ยมันคือทรงอะไรคะแล้วมันมาจากไหน
3: มันก็ทรงอเมริกันเขาสมัยนั้นก็ฝรั่งเขาจะตัดเหมือนกับทหาร
2: ก็คือทหารที่มารบ
3: ทหารผิวขาวผิวขาวเขาจะเขาเรียกทรงอเมริกันใช่ไหมแต่ถ้าผิวดำก็มันก็ผมมันไม่เหมือนกันนะใช่ไหม
2: ก็คือแล้วแต่ลักษณะผมแล้วทรงลานบินหนูเคยได้ยินมา
3: ทรงลานบินก็แบบว่าข้างบนเนี่ยจะแบนจะลงอย่างเงี้ย
2: แบนเลยหรอแล้วสั้นไหมคะ
3: สั้นเหมือนแต่ตรงนี้สูงเงี้ยก็สั้นนั่นแหละแต
2: ่คือข้างบนแบน
3: แบน
2: แต่ข้างอย่างเงี้ยหรอเป็นอย่างเงี้ยหรอ
3: สูงแบบเนี้ยแบบคล้ายๆไอ้สกินเฮดนั่นแหละแต่สกินเขากลมใช่ไหมแต่นี่เขาไม่กลมก็ขึ้นอย่างนี้เลยใช่ไหม
2: แล้วอันนี้เป็นของสมัยที่ทหารอเมริกันเข้ามาก็เป็นช่วงหนึ่งที่ฮิตในบ้านเราไหมคะ
3: ครับ
2: แล้วถ้าพูดถึงสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายเขานิยมตัดผมทรงอะไรกันคะช่างผม
3: สมัยก่อนก็มีรองทรงรากไซ
2: รากไซเดี๋ยวก่อนที่ซอย
3: ใช่
2: จริงเหรอคะ
3: ใช่ครับ
2: คือมันฮิตตั้งแต่ตอนนู้นเลยเหรอ
3: ใช่ฮิตตั้งแต่ตอนนู้นแล้วคือทรงผมผู้ชายเนี่ยไม่เปลี่ยนมากอ่ะเพราะเขากลับไปกลับมาเงี้ยทั่ว
2: หลักๆมีรองทรง
3: ครับ
2: มีรากไซ
3: ครับ
2: มีอีกไหมคะ
3: ก็มีสมัยก่อนก็มีเนี่ยทรงสมัยนี้แบบเขาเรียกทรงมหาไทยนะครับเหมือนคุณพระต่อไปบุระคุณแม่จะเห็นนะที่ตอนนี้เขากลับมาฮิตอีกแล้ว
2: ช่วงนั้นเนี่ยต้องมีบุคคลที่มีอิทธิพลต่อเรียกว่าวงการแฟชั่นวงการทรงผมอย่างนักร้องพวกเอลวิสเจมส์ดีนมีอิทธิพลไหมคะแบบว่ามีคนมาขอตัดช่างสวัสดิ์เอาทรงนี้เลยขอเอลวิส
3: มี
2: นะคะก็คือมีการตัดผมตามแบบดารานักร้อง
3: ไม่มี
2: ตัดยากป่ะคะ
3: ก็ไม่ยากอะฮะไม่ยากเมื่อก่อนสมัยก่อนทรงเอลวิสก็เราใช้น้ำมันตันโจก็ไม่มีเยลไม่มีอะไร
2: สม
3: ั
2: ยนั้นยังไม่ใช้เยล
3: ใช้ตันโจแล้วก็ตันเอลวิสนุ่งกางเกงครับเนี่ย
2: ถ้าช่างสวัสดิ์ตัดมา40กว่าปีต้องทันยุคที่เป็นแอฟโรใช่ป่ะมีคนมาขอทำทรงแอฟโรป่ะคะ
3: มี
2: จริงเหรอคะแล้วหนูอยากรู้ว่าอะไรทรงแอฟโรมันทำยังไงให้มันฟูได้ขนาดนั้นอะ
3: คือเราใช้ไดฮะ
2: ไดอย่างเดียวเหรอคะ
3: ไดยืดออกมา
2: ก็คือแต่ว่าผมต้องยาว
3: ต้องยาวนิดแต่เหมือนกับผิวดำอ่ะคุณผิวดำใช่เขามีไอ้หวีของเขาโดยเฉพาะนะ
2: ตะกุย
3: ตัวมาตัวทำให้เป็นพุ่มแล้วก็สเปรย์ฉีดพุ่มผิวดำเขาจะแต่งอย่างนั้น
2: เลยรู้สึกน่าอิจฉาที่ช่างสดผ่านมาแล้วทั้งทรงเอลวิสทรงแอฟโรคือแบบว่าในแต่ละยุคเปลี่ยนผ่านนี่คือต้องผ่านมือคู่นี้มาแล้ว
3: ครับ
2: คนไทยที่ช่างสวัสดิ์ตัดขายบ้างพอจะจำได้ไหมคะ
3: ทำไมนั่นก็มีท่านดร.สุรเกียรติก็ตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มอยู
2: ่
3: ท่านดร.สุรเกียรติเสถียรไทยใช่ไหมคุณคณินบุษวรรณใช่ไหมคุณประจวบชยสารอันนี้ผมฐานตัดมาพระองค์เจ้าอนุสรณ์มงคลการอะไรเงี้ย
2: คุณพ่อของ
3: ท่าน
2: เ
4: นี่ใหญ่มาก
3: แม้กระทั่งน้องเอไอที่ชนสวัสดิ์อ่ะแต่ผมก็ตัดให้เด็กๆ
2: เรียกว่าผ่านมือช่างสวัสดิ์มาหมดแล้ว
3: หมดแล้ว
2: โอ้ถามนิดนึงว่าไหนๆก็คืออาชีพนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่ช่างสวัสดิ์รักแล้วก็โอ้โหทำมายาวนาน40กว่าปีเกือบครึ่งชีวิตถามจริงๆค่ะว่าอาชีพช่างตัดผมมันมีเสน่ห์ตรงไหนคะ
3: คืออาชีพช่างตัดผมฮะหนึ่งเราจะได้สัมผัสกับลูกค้าหลายระดับแล้วก็พูดง่ายๆว่าเรามีความรู้ได้ความรู้คือได้ความรู้ประสบการณ์ที่ว่าจะเป็นนักการเมืองพ่อค้าทหารตำรวจได้สัมผัสหมดใช่ไหม
2: ก็คือได้รู้จักตัวตนได
3: ้
2: คุยแลกเปลี่ยนนี่แหละค่ะ
3: ใช่
2: มีขอหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ช่างสวัสดิ์เนี่ยประกอบอาชีพเนี้ยแล้วก็ยึดอาชีพช่างตัดผมมาจนถึงทุกวันนี
3: ้ครับ
2: ขอหนึ่งเหตุผล
3: ครับครับชอบทำให้คนอื่นสวยอะไรแบบ
2: อยากให้คนอื่นดูดี
3: ดูดี
2: วันนี้นี่เริ่มจากการที่มิ้นขอไปทำสวยแล้วก็มีความฉงนเรื่องทรงผมจนมาถึงที่นี่ได้รู้ทั้งเรื่องของทรงผมผู้หญิงแล้วก็ทรงผมผู้ชายต้องขอบคุณช่างสวัสดิ์มากๆนะคะมาช่วยเล่าเรื่อง40กว่าปีที่ผ่านมาว่าทรงผมผู้ชายมีแบบไหนอะไรยังไงบ้างสงสัยว่ามิ้นต้องไปถามอาจารย์เผ่าทองแล้วไปชวนอาจารย์เผ่าทองมาเมาส์ด้วยกันแล้วล่ะค่ะว่าทรงผมเนี่ยที่นี่เนี่ยร้านเจ๋งขนาดไหนช่างเขาฝีมือดีขนาดไหนแต่อีกอย่างนึงที่มิ้นเริ่มฉงนค่ะก็คือว่าย้อนกลับไปถ้าก่อนหน้านี้อีกอะ40กว่าปีถอยไปอีก50กว่าปี60กว่าปีคนสมัยก่อนเขาเริ่มตัดผมทรงอะไรกันแล้วมันเริ่มมาจากไหนมีที่มาที่ไปยังไงสงสัยช่วงหน้าต้องไปคลายฉงนต่อกับอาจารย์เผ่าทองแล้วล่ะค่ะ
5: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องวิกผมในอดีตแม้ว่าชาวอียิปต์โบราณจะนิยมโกนศีรษะกันเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนทำให้ยากต่อการทำความสะอาดและป้องกันหมัดและเหาแต่วิกผมกลับถูกค้นพบว่าชาวอียิปต์โบราณเป็นชนชาติแรกๆที่คิดค้นขึ้นมาวิกผมทำมาจากผมจริงของทาสหรือเชลยสงครามโดยใช้เส้นผมผู้หญิงจำนวน 120,000 เส้นทอเข้ากันเป็นร่างแหรูปหมวกและทำให้เกาะกลุ่มกันด้วยขี้ผึ้งหรือยางไม้สำหรับผู้ที่มีฐานะก็จะมีการประดับตกแต่งด้วยลูกปัดและเพชรพลอย

0: ุกครู
1: ทำอะไรเอ่ย
0: ดีมั้ยเ
1: ท่
0: มากเลย
1: ดีมั้ยหล่อแบบแก่ๆด้วยนะ
0: เฮ้ยหนูว่าเท่ออกนี่อาจารย์ทำอะไรบ้างคะเนี่ย
1: โอ้วันนี้ทำผมแบบเยอะแยะมากเลยนะเป็นร้านบาร์เบอร์แบบเก่าเลยนะแต่ร้านโมเดิร์นสวยงามคลาสสิก
0: วันก่อนหนูมาคุยเขาบอกมีปั่นหูกับล้างตา
1: โอ้ทำครบวันนี้ตัดผมเสร็จเรียบร้อยก็มีกันนะกันรอบตีนทั้งหมดเสร็จแล้วก็ต่อไปที่ตัดสะกันกันหน้าแคะหู5อย่างเลย
0: แคะหูสบายไหมอาจารย์หนูอยากลองมากเลย
1: หลับไปเลย
0: จริงเหรอคะ
1: หลับไปเลยมันสบายจริง
0: ๆอาจารย์ชอบไหมทรงนี
1: ้ชอบมาก
0: จริงๆหนูว่ามันเฟี้ยวมากเลยอ่ะอาจารย
1: ์
0: รุ่นนะ
1: รุ่นสุดท้าย
0: รุ่นไม่สุดท้ายเสียอาจารย์
1: รุ่นแรกแยง
0: พูดถึงรุ่นแล้วหนูจะถามอาจารย
1: ์ได้
0: ก็คือเรื่องทรงผมนี่แหละค่ะอาจารย์คนสมัยก่อนนี่เขาตัดผมทรงอะไรกันคะอาจารย
1: ์คนสมัยก่อนตัดผมทรงอะไรโอ้ยเอาสมัยไหนอะเก่าไปเลยไหมอ่
0: ะเก่าเลยเก
1: ่
0: าเลย
1: โอเคนู้นสุโขทัย 7-800 ปีที่แล้ว
0: โอ้
1: นะเรามีหลักฐานเดี๋ยวจะหาว่าเกิดทันนะไม่ทันเกิดไม่ทัน
0: เกิดทันหนูกลัวนะ
1: มันมีพวกภาพลายเส้นก็มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ยังพอเหลืออยู่บ้างก็
0: ม
1: ีนะผู้หญิงเนี่ยนะถ้าเป็นในราชสำนักเนี่ยนะไว้ผมยาวไว
0: ้
1: ผมยาวแล้วรวบขึ้นไปเนี่ยนะมาลัดอยู่กลางศีรษะ
0: ตรงนี้เหรอคะ
1: ตรงกลางศีรษะเลยเนี่ยนะลัดให้มันคอดเข้านะข้างบนเนี่ยเนื้อส่วนที่ขึ้นไปเนี่ยตั้งขึ้นไปแล้วก็พับครึ่งลงมา
0: อ๋อหนูเคยเห็นในหนัง
1: ใหญ่ๆข้างบนแล้วคอดข้างล่างเราเรียกว่าทรงองคดงเป็นภาษาโบราณก็คือเป็นผมมวยกล้าวมวยกลางกับกลางโบราณจะใช้คำว่ากลางกบาล
0: น
1: ะอันนี้ไม่ใช่คำหยาบนะกลางกบาลเนี่ยก้าวบัวอยู่กลางกบาลก
0: ็น
1: ะ
0: ฮะ
1: สวยมากผู้หญิงถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปก็ไว้ผมยาวก้าวบัวต่ำ
0: ก็คือรวบเป็นมวย
1: รวบเป็นมวยต่ำอยู่ตรงเท้าทอยแล้วก็สำหรับทรงผมผู้ชายเนี่ยนะในสมัยสุโขทัยมันก็มีหลากหลายแบบอีกนะฮะเราเจอจากตุ๊กตาเสียกบาลตุ๊กตาเสียกบาลที่เขามาทำสะเดาะเคราะห์สมมติพี่ไม่สบายพี่ก็จะให้ปั้นตุ๊กตาไปเนี่ยนะแล้วก็หนูก็ถือไปเอากระทงข้าวปลาอาหารไปวางทำสามแพร่งแล้วก็เรียกผีมาบอกเอาผีทั้งหลายมากินข้าวปลาอาหารแล้วก็เนี่ยเอาตุ๊กตาเนี่ยตุ๊กตาเนี่ยชื่อในเผ่าทองนะเอาไปแล้วหนูก็ยื่นไปแล้วก็รู้ว่าเอ้าทุบหัวให้แตก
0: ท
1: ุบหัวตุ๊กตาขาดเสร็จก็บอกอ่ะเผ่าทองตายแล้ว
0: เอาไปเลย
1: เอาไปเลยเออ
0: แล้วเขาก็จะไม่ยุ่งกับอาจารย์เผ่า
1: ไม่ต้องมายุ่งอีกเลยพี่ก็หายไอ้เจ้าตุ๊กตาเสียกบาลเนี่ยนะมันจะเป็นเหมือนกับตัวแทนของคนจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายทรงผมทรงขูดหัวก็คือโกนโดยรอบศีรษะนะฮะเหลืออยู่ข้างบนประมาณฝ่ามือเขาก็จะเอาฝ่ามือของเราเนี่ยประมาณเนี้ยไม่ได้หุบอย่างนี้นะกลางนิดนึงแล้วก็ครอบลงไปบนหัวส่วนที่เกินออกมาจากฝ่ามือทั้งหมดเนี่ย เขาก็จะเอาใบมีดโกนเนี่ยขูดลงไปถึงหนังศีรษะขาวเลย
0: ใช้คำว่าขูดเลย
1: ขูดใช้โบราณใช้คำว่าขูดส่วนข้างบนเนี่ยก็ไว้เป็นผมยาวตัดอยู่ยาวสัก3นิ้วแล้วก็จับน้ำมันหวีขึ้นหวีเสยบางทีก็หวีตั้งขึ้นเสยขึ้นไปนั่นแหละเสยขึ้นไป
0: จริงๆก็คล้ายๆทรงวัยรุ่นปัจจุบันนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ขูดด้านข้างออก
1: ใช่แต่ทุกวันนี้เราวัยรุ่นเราก็ตัดจน
0: มีไถ
1: สั้นไถหมดแล้ว
0: ไถเลยอ่ะ
1: ก็ใกล้เคียงใกล้เคียงบางทีก็มีเสยไปหมดเลยน
0: ะ
1: แล้วทำเป็นมวยต่ำกระจุกอยู่ข้างหลังนิดนึงอันนี้อาจจะเป็นวรรณะพราหมณ์ก็ได้
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ่
0: านเคยเห็น
1: ที่มีผมหลายแบบ
0: ใช่อันนี้ชาวบ้านก็ทำได้เหมือนกันใช่ไหม
1: ไม่ส่วนมากจะเป็นพราหมณ์พอมาถึงในสมัยอยุธยาเนี่ยบ้านเมืองมันค่อนข้างมีศึกสงครามอยู่เรื่อยนะผู้หญิงก็เริ่มไม่นิยมที่จะไว้ผมยาวละนอกจากในราชสำนักเราก็จะเจอว่ามีการไว้ผมยาวบ้างนะฮะดูจากเครื่องทองในกรุวัดราชบูรณะที่เป็นตัวมงกุฎเอ่ยก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยนะเราก็จะเห็นในลักษณะของว่าผู้หญิงเนี่ยไว้ผมยาวแต่ว่าชาวบ้านทั่วไปเกือบจะทั้งหมดเนี่ยจะเป็นผมตัดสั้นหมดผมตัดสั้นบางทีก็สั้นขูดหัวก็มี
0: ผู้หญิงก็ขูดหัว
1: ผู้ชายก็ขูดหัวผู้ชายที่เป็นสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็จะใส่พวกศิราภรณ์คือเครื่องประดับศีรษะเป็นมงกุฎเนี่ยก็จะมีแบบรอบมวยผม
0: อ๋อที่เป็นเหมือนแบบสีทองๆแล้วก็เป็นคล้ายๆมงกุฎเล็กๆ

0: ใช่ครอบอันนี้
1: อ๋
0: ครอบมวยจุกอยู่ตรงกลางก็มีนะฮะบาง
1: เหม
0: ท
1: ือน
0: ี
1: กุม
0: ท
1: าร
0: ํา
1: ท
0: เป็น
1: องเลยอ่ะอาจา
0: เออเหมือนกุมารทองแล้วก็กุมารทองมันก็แต่งตัวตามแบบคนโบราณนี่ไงเสร็จแล้วก็จะมีอย่างที่เป็นทรงมงกุฎครอบลงไปนะฮะแล้วก็เว้นด้านหลังของมงกุฎไว้เป็นครึ่งวงกลมให้ครอบลงไปแล้วไปลงไปจดฐานมวยพอดี
1: เครื่องประดับเขาดูแบบละเอียดดูมีดีเทลในการ
0: โอ้โหเยอะแยะมากเลย
1: ปรับแต่งเข้ากับ
0: สำหรับทรงผมนี่นะในสมัยอยุธยาตอนปลายถ้าเราอ่านในบทพระราชนิพนธ์ของเจ้าฟ้ากุ้งก็จะพูดเอาไว้ว่าผมประบ่าอาเอี่ยมไรเราก็ไปดูในจิตรกรรมฝาผนังเออเราเจอจริงๆนะผู้หญิงเนี่ยนะฮะไว้ผมเนี่ยนะแสกแล้วก็ยาวมาข้างถึงไหล่แล้วบานออกอันนี้อยู่ในจิตรกรรมฝาผนังก็มีเดี๋ยวๆพี่ไปจะไปค้นหนังสือมาให้
1: ด
0: ูนะอันนี้เห็นแล้วชัดเจนเลยอ่ะเสร็จละนอกจากนี้นะพอเข้าในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยในสมัยรัชกาลที่1 2 3เนี่ยบ้านเมืองมันยังอยู่ในการศึกสงครามน
1: ะ
0: มันก็ยังเอาไว้ผมยาวแบบสมัยอยุธยาผู้หญิงก็ขูดหัวผู้ชายก็ขูดหัวขูดหัวแล้วหวีเสยพอมาถึงในสมัยปลายรัชกาลที่4เนี่ยเริ่มไว้ผมยาวและเริ่มเป็นทรงดอกกระทุ่มคือไว้ยาวขึ้นแล้วก็เสยไปข้างหลังใส่น้ำมันบางทีก็จะมีแสกกลางแสกกลางเนี่ยรัชกาลที่4ท่านก็บอกว่าไม่ชอบทรงนี้เลยเพราะว่าท่านเรียกว่าทรงแสกควาย
1: ใช่นี่หนูเคยได้ยินตอนแรกที่หนูได้ยินหนูนึกว่าเพื่อนพูดกันเล่น
0: แต่ว่ามันคือ
1: จริ งๆใช่ป่ะ
0: เออแล้วเขียนเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะนี่เดี๋ยวจะให้ไปถ่ายเดี๋ยวจะเอารูปมาให้ดู
1: ตูด
0: เป็นลายพระราชหัตถ์ทะเลขาเขียนเอาไว้พอถึงในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะฮะเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเนี่ยพระชนมายุแค่15พรรษากับ10วันท่านขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ละท่านก็มองการไกลท่านบอกเอ๊ะประเทศเราตอนนั้นน่ะมันเจริญสู้ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติไม่ได้พออายุ19อ่ะท่านบอกท่านจะเสด็จละไปดูกิจการบ้านเรือนบ้านเมืองของเขาท่านเตรียมการตั้งแต่พระชนมพรรษา17พรรษา
1: คือเตรียมการถึง2
0: ปี2ปีเตรียมอะไรเตรียมไว้ผมเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านไว้ทรงขูดหัวถ้าเราดูภาพถ่ายโบราณตอนทรงพระเยาว์เนี่ยนะก็ทรงขูดหัวด้านรอบๆนะแล้วก็ไว้เป็นกระจุกอยู่ข้างบนพอมาถึงอายุ17เนี่ยท่านบอกให้ทุกคนเริ่มไว้ผมยาวหมดแล้วก็พอจะเสด็จต่างประเทศเนี่ยเอาข้าราชการพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารตามเสด็จเนี่ยไป200กว่าคน
1: หูเยอะมาก
0: ขบวนใหญ่มากไปเรือหมด
1: ทุกค
0: นเสด็จโดยเรือพระดำเนินโดยเรือเพราะฉะนั้นก็เอาไปได้เยอะคนเหล่านี้ออกไปดูงานเนี่ยนะก็เอากลับมาทำความเจริญในประเทศเราหมดเลยซึ่งมันก็จะเกี่ยวเรื่องของมหาดไทยเป็นที่มาของคำว่าทรงมหาดไทยเพราะข้าราชการที่กลับมาแล้วส่วนใหญ่ก็จะนิยมทำผมทรงนี้ต่อไปเลย
1: อันนี้นี่คือเหมือนกับว่าเป็นทรงที่ไปเจอมาจากที่เมืองนอกหรือว่ายังไงอะคะ
0: เป็นทรงที่ท่านเตรียมมาจากประเทศไทยทรงมหาดไทยเนี่ยนะฮะก็คือทรงที่เลิกขูดหัวแล้วแต่ว่าตัดผมให้สั้นแล้วก็หวีเสยไปข้างหลังรัชกาลที่5เองเนี่ยนะในช่วงปลายรัชกาลที่5ก็โปรดที่จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะโปรดที่จะให้มีการไว้ผมยาวบ้างแล้วนะฮะโปรดให้บาทบริจาริกาพระองค์แรกของพระองค์ท่านน่ะก็คือเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ไว้ผมยาวเป็นการนำในราชสำนัก
1: เป็นผู้บุกเบิก
0: เป็นผู้บุกเบิกพอมาถึงในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยผู้หญิงเนี่ยนะรับอิทธิพลจากภาพยนตร์เรื่องแกสบี้
1: นึ
0: กออกมั้ยฮะบางทีจะแสกนิดนึงแล้วก็ไว้ยาวลงมานะแล้วก็ตัดสั้นประมาณหูนะหรือว่ายาวเลยติ่งหูลงมาสักนิ้ว2นิ้วนะก็เริ่มเป็นทรงบ๊อบมากขึ้นปลายก็งอนมากขึ้น
1: ค่ะ
0: ไอ้ผมทรงนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับเครื่องประดับศีรษะก็คือมีสายคาด
1: ผ้าคาดผมเงี้ยหรอคะ
0: ไม่เป็นผ้าคาดใช้สายสร้อยคนโบราณเนี่ยใช้สายสร้อยเพชรนะคาดเหมือนอินเดียนแดง
1: หนูกำลังจะพูดเลยว่าเหมือนอินเดีย
0: ใช่เหมือนอินเดียเหมือนแขกอินเดียเหมือนอินเดียนแดงคาดลงไปบางทีก็คาดทับผมลงไปบางทีก็คาดสอดเข้าไปใต้ผมสวยมากทรงรัชกาลที่6นี่ต้องถือว่าทันสมัยในจังหวะรัชกาลที่6เป็นจังหวะที่เกิดสงครามโลกครั้งที่1ทหารไทยเราเป็นจำนวนมากเลยส่งเข้าไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็เมื่อทหารเหล่านี้กลับมาก็เห็นรูปแบบการไว้ทรงผมของฝรั่งก็ไว้ผมทรงแสกข้างนะผู้ชายผู้หญิงก็เริ่มเป็นบ๊อบพอมาถึงในสมัยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีสมัยรัชกาลที่7เนี่ยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะโอ้คราวนี้ผู้ชายเนี่ยเป็นทรงฝรั่งแสกข้างหมดเลย
1: ก็คือเต็มเป็นอิทธิพลฝรั่งเต็มเลย
0: อิทธิพลฝรั่งเข้ามาเยอะมากเลยโดยเฉพาะ

0: วัยรุ่นวัยหนุ่มคนที่เคยศึกษาต่อต่างประเทศส่วนคนแก่เนี่ยก็ยังติดค้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่6น
1: ะ
0: บางคนก็ยังเป็นทรงมหาดไทยทรงดอกกระทุ่มอยู่บ้างอย่างเช่นสมเด็จกรมพระยาดำรงท่านก็ไม่ได้เปลี่ยนพระเกศานะฮะท่านก็ยังทรงไว้พระเกศาทรงเดิมสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศก็ไว้ทรงเดิมมาจนกระทั่งสิ้นพระชน
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่ว่าต้องบอกว่าในสมัยรัชกาลที่7

0: ื่องนี้บอกว่าเต็มเลยตอนนี้เต็มล้นมากเดี๋ยวพักสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคลายสงวนกันต่อค่ะ
1: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของการทำสีผมชนชาวกอลในอาณาจักรโรมันโบราณและชาวอังกฤษโบราณแซกซอนนิยมย้อมผมเพื่อแสดงถึงตำแหน่งหน้าที่สำคัญของเผ่าและสร้างอำนาจข่มศัตรูในการรบชาวบาบิโลเนียนโบราณนิยมพรมทองคำที่เป็นผงลงบนศีรษะเพื่อแสดงถึงฐานะอำนาจและโชคลาภวาสนาจากเทพเจ้าของตนชาวอียิปต์โบราณและชาวกรีกโรมันใช้สีที่มาจากพืชในการย้อมผมเพื่อแสดงฐานะทางสังคมจวบจนอาณาจักรยุคบาร็อกยุคการทำวิกสีต่างๆเริ่มแพร่หลายเน้นการใช้โทนสีอ่อนๆเช่นชมพูขาวเหลืองโดยการใช้สารเคมีฟอกสีผมให้สว่างขึ้นซึ่งสตรีในยุควิกตอเรียนใช้สารเคมีและสวมหมวกปีกกว้างเจาะรูเปิดด้านบนรับแสงแดดเพื่อทำให้สีผมสว่างขึ้นในยุคนั้นผมสีขาวเริ่มเป็นที่นิยมในแวดวงจึงมีการนำแป้งมาทาผมเป็นสีขาวการย้อมสีผมยังคงพัฒนาและเป็นที่นิยมมาจนถึงทุกวันนี้

0: คุณผู้ชมมิ้นไปย่อยมาแล้วเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้มาคลายสมองกันต่อเรื่องเกี่ยวกับทรงผมกันเลยค่ะอาจารย์ทรงผมก่อนหน้านี้นี่มีแรงบันดาลใจจากฝรั่งใช่ไหมคะจากทหารมีจากดาราอะไรพวกนี้ด้วยไหมคะ
1: คือต้องบอกว่าหลังจากสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อพ.ศ. 2475แล้วเนี่ยนะฮะแต่ก่อนเนี่ยต้องบอกว่าราชสำนักเนี่ยจะเป็นต้นแบบของแฟชั่นทรงผ
0: ม
1: นะเมื่อราชสำนักลดบทบาทลงไปเยอะมากเลยเนี่ยประชาชนก็ต้องหาแรงบันดาลใจ
0: นะคร ับ
1: หาไอดอลใหม่นะพูดปัจจุบันภาษาปัจจุบันง่ายดีตอนนั้นเนี่ยความนิยมในเรื่องของภาพยนตร์เนี่ยเริ่มมากขึ้นนะประเทศไทยเราเริ่มมีผลิตภาพยนตร์ได้ด้วยตัวเองนะมีดารารุ่นเก่าๆเยอะแยะมาผมตอนผมเกิดใหม่ๆเนี่ยนะดาราดังๆก็ต้องมิตรชัยบัญชาพัชรานะฮะสมบัติเมธนีพิษสมัยวิไลศักดิ์นะเพราะฉะนั้นดาราเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นต้นกำเนิดของทรงผ
0: ม
1: ทรงผมส่วนใหญ่ตอนนั้นผู้ชายก็เอามาจากอเมริกาหมดผู้หญิงเองก็เพชรราเยาวราชก็ทำผมทรงเพชรราเราต้องบอกว่าอย่างนั้นนะมีการทำมงทำมวยต่าง
0: ๆ
1: ช่วงก่อน2510นะรู้สึกอภัสราผงสกุลนะ
0: ก
1: ็ได้เป็นนางสาวไทยแล้วก็ไปเป็นนางสาวจักรวาลตามปกติเนี่ยนะคนที่เข้าตัวเต็งเขารู้กันก่อนว่าใครเป็นตัวเต็งตัวเต็งน
0: ะ
1: ส่วนมากแล้วเนี่ยเขาก็จะทำผมแบบพร้อมที่จะใส่มงกุฎ
0: ใช่หนูจะได้ยินคือมันจะมีคำศัพท์บอกว่าเป็นทรงรับมง
1: ทรงรับมงนะฮะแต่ว่าอภัสราวันนั้นนะฮะก็สวยงามคือท่านก็ทำเป็นกล้ามวยอย่างเงี้ยของท่าน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มวยทรงสูงใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้น
0: มวยใหญ่เลยล่ะ
1: มวยใหญ่เลยค่ะมวยอ้วนอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนรับมงกุฎนี่รับมงนี่มันอุตลุดมากเลยนะเพราะว่ามันต้องยัดมง
0: ครอบไม่ได้
1: ครอบไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่กลับมาเมืองไทยอภัสราก็ทำผมทรงก้าวมวยทรงที่รับมงกุฎแล้วจากนั้นก็เลยกลายเป็นทรงที่โด่งดังเอาข้อจริงแล้วเนี่ยนะฮะคนจะเรียกว่าเป็นทรงอภัสราหมดเลยแต่อยากจะเรียนว่าพูดนำทรงแฟชั่นทรงผมอันนี้เนี่ยนะคือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถองค์ปัจจุบันเนี่ย
0: อ๋อสมเด็จพระราชินีของเรา
1: ของเราเนี่ยถ้าเราย้อนไปดูภาพถ่ายนะฮะตั้งแต่2503 504นะตอนที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆในทวีปยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาตอนนั้นเนี่ยทำพระเกศาเป็นทรงมวยสูงใหญ่แบบนี้หมดเลยนะแล้วอภัสราเองเนี่ยก็มาเรียนแบบทรงผมของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแต่ว่าคนตอนนั้นก็มาเรียกกันว่าเป็นทรงอภัสราทรงอภัสราม
0: ิ้นอยากรู้มากเลยค่ะอาจารย์อย่างพระมหากษัตริย์ใครจะเป็นคนที่ตัดผมให้กับท่านนะคะ
1: อ๋อสำหรับการตัดผมของพระมหากษัตริย์เนี่ยนะเราจะใช้คำเฉพาะนะว่าทรงเครื่องใหญ
0: ่ทรงเครื่องใหญ่
1: ทรงเครื่องใหญ่ทรงเครื่องใหญ่นี่คนทั่วไปฟังแล้วจะนึกว่าแต่งตัว
0: ใช่เหมือนแต่งองค์ทรงเครื่อง
1: แต่งองค์ทรงเครื่องไม่ใช่ถ้าเผื่อมีคำเฉพาะว่าทรงเครื่องใหญ่เมื่อไหร่เนี่ยก็แปลว่าตัดผมของพระเจ้าอยู่หัวใช้กับพระองค์เดียวค
0: ือ
1: ทรงเครื่องใหญ่เท่านั้นการทรงเครื่องใหญ่ของพระมหากษัตริย์นี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตจริงๆทรงเครื่องใหญ่คือเรื่องใหญ่จริงๆนะฮะพื้นดาด

0: เสื่อ
1: ค่ะ
0: นะพื้นปูเสื่อนะฮะจากนั้นก็ตัดตองปู
1: ใบตอง
0: ปูทั้งห้องปูบนพื้นนั้นนะฮะแล้วก็จากนั้นปูผ้าขาว
1: ทับอีกทีสามชั้น
0: สามชั้นแล้วก็จะถึงตั้งพระเก้าอี้ที่จะ เสด็จขึ้นประทับสำหรับทรงเครื่องใหญ
1: ่
0: นะฮะเจ้าพนักงานนี่อาบน้ำตะผมสีฟันแปรงฟันเรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาแหวนนพเก้าใส่นิ้วชี้มือขวาสำหรับถวายทรงเครื่องใหญ
1: ่ทำไมถึงต้องใส่อะ
0: คือเราถือว่าพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวทั้งพระองค์เนี่ยนะก็ไม่มีใครจับต้องอยู่แล้วนะเพราะถือว่าเป็นสมมุติเทพยิ่งเป็นพระเศียรกับเส้นพระเจ้าเส้นผมคือเส้นพระเจ้าเส้นพระเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นของสูงส่งคนเราอย่างธรรมดาพวกเราเนี่ยไปจับก็จะเป็นอัปมงคลกับตัวเรานะไม่ใช่จับแล้วจะเป็นมงคลคนทั่วไปเดี๋ยวนี้นึกว่าของสูงยิ่งไปจับแล้วจะยิ่งดีกับตัวไม่ใช่บางทีของสูงสูงเกินตัวไปจับแล้วเนี่ยนะกลายเป็นอัปมงคลกับตัวเสนียดจังไรเข้าตัวคนโบราณจะใช้คำว่า
1: ไปทำให้แปดเปื้อนแบบ
0: ใช่ไปทำให้ของสูงแปดเปื้อนมือของเรานี่สกปรกต่ำช้ามากนะไปแตะของสูงไม่ได้เพราะฉะนั้นคนโบราณอ่ะพลอยก้าวเนี่ยเพชรทับทิมมรกตบุษกรรมเพทายไพฑูรย์มุกดาหารอะไรต่างๆถือว่าเมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยจะเกิดพลังปกป้องคนที่จะถวายทรงเครื่องใหญ่ให้กับพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นต้องใส่ที่นิ้วชี้มือขวา
1: เท่านั้น
0: นิ้วชี้เนี่ยมือขวาเท่านั้นแล้วก็จะป้องกันได้ก็เวลาที่ถวายทรงเครื่องใหญ่ก็เสด็จประทับก็ปัจจุบันก็ถวายทรงเครื่องใหญ่ตามปกตินะฮะคนที่ช่างถวายทรงเครื่องใหญ่ของพระบาทสมเด็จอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันก็มีอยู่2ท่านคนที่ผมพอจำชื่อได้ก็คือคุณชุบแย้มเพตานะฮะก็ท่านก็อายุเยอะแล้วค่ะ60 70 60เยอะๆ70ละนะก็ยังถวายทรงเครื่องใหญ่พระบาทสมเด็จอยู่หัวอีกท่านนึงจำชื่อไม่ได้จริงๆน
1: ะ
0: เช่นพระเจ้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเจริญเครื่องใหญ่แล้วหรือทรงเครื่องใหญ่แล้วเนี่ยนะจะไม่ทิ้งก็จะมีเจ้าพนักงานเนี่ยเก็บรวบรวมเอาไว
1: ้ทุกเส้น
0: ทุกเส้นคำว่าทุกเส้นในนี้เนี่ยต้องบอกว่าทุกเส้นจริงๆเพราะว่าอย่างเวลาที่ตื่นบรรทมขึ้นมาจากพระแท่นบรรทมแล้วเนี่ย
1: ะ
0: นะฮะก็จะมีคนที่ใกล้ชิดเนี่ยไปเก็บเส้นพระเจ้าที่ร่วงอยู่บนหมอน
1: อ
0: นะฮะทุกวันนี้ก็คือท่านวุฒิสุมิตรก็จะมีพระอบเอาไว้เนี่ยเก็บเส้นพระเจ้าที่อยู่บนหมอนหรือบางทีเข้าไปในห้องสงนะเวลาที่อาบน้ำพระเจ้าหัวทรงสระเส้นพระเจ้าสระพระเศียรเนี่ยนะฮะแล้วเนี่ยบางทีเราตัดสระผมร่วงอยู่ที่พื้นเนี่ยท่านวุฒิก็จะเป็นคนเก็บเส้นพระเจ้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เก็บรวบรวมเอาไว้เนี่ยนะฮะก็มีเหตุผลในการใช้นะฮะ
1: อยากรู้ว่าเอาไปทำอะไร
0: ก็คือเวลาที่จะมีการบรรจุนะฮะยอดของธงชัยเฉลิมพลธงชัยเฉลิมพลเนี่ยเวลาบรรจุยอดธงเนี่ยก็จะมีพระยอดธงแล้วก็จะมีเส้นพระเจ้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย
1: เป็นสิริมงคล
0: เป็นสิริมงคลอยู่บนยอดธงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าธงเนี่ยเวลาเขาเชิญธงเนี่ยนะไปบนรถเนี่ยเขาก็เชิญปักเอาไว้สูงเลยนะฮะเชิญปักสูงเลยธงชัยเฉลิมพลเนี่ยจะยกสูงตลอดจะไม่มีการลดธงลงเลยนะครับจะลดธงต่อเมื่อมีการสวนสนามผ่านพระพักเฉพาะพระพักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะเป็นเจ้าของธงนั่นเองทรงเป็นเจ้าของเส้นพระเจ้าที่บรรจุอยู่ก็ต้องลดให้กับตัวจริง
1: อ
0: ันนี้ต้องบอกได้เลยว่าระบบอาวุโสนะฮะเส้นพระเจ้าเนี่ยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยนะเส้นพระเจ้าของพระบาทสมเด็จอยู่หัวที่เราทรงรวบรวมไว้ก็โปรดให้นำมาบรรจุมาบดรวมเข้ากับผงธูปจากวัดสำคัญทั่วประเทศไทยพระยุหัวให้ทรงเก็บนี่หนึ่งผงธูปจากวัดสำคัญทั่วประเทศไทยนะครับผงทรายจากกระถางธูปวัดสำคัญทั่วประเทศไทยดินจากสถานที่สำคัญทั่วประเทศและสังเวชนียสถาน
1: นะฮะเวชนีย
0: สถานในประเทศอินเดียแล้วก็สถานที่วัดสำคัญทั่วประเทศไทยนะฮะน้ำที่ตักมาจากบ่อน้ำสระน้ำสำคัญทั่วประเทศไทยแล้วก็ท่านก็จะเอามารวมเป็นผงสำหรับผงมงคลแล้วก็จากนั้นก็โปรดให้เอาพวงมาลัยเวลาที่หนูไปเห็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเปลี่ยนเครื่องทรงวัดพระแก้วนะฮะเนี่ยพวงมาลัยที่ราษฎรถวายไม่เคยทิ้งนะท่านรับเสร็จก็ส่งให้คนบรรจุลงถุงเอาไปตาก แห้งอยู่บนดาดฟ้าชั้น3ของพระตำหนักจิรดาลโหฐานโปรดให้บดเป็นผงเอามารวมกับขี้ทูบทรายน้ำดินทั้งหมดเนี่ยเป็นมวลวัตถุมงคลก็จะอัดลงไปในแม่พิมพ์สร้างเป็นพระผงจิรดา
1: พระผงจิรดามีที่มาแบบนี้เอง
0: ใช่แล้วในการบดเนี่ยนะก็จะมีการนำเส้นพระเจ้าลงไปด้วยลงไปด้วยนะฮะอันนี้สำคัญมากเลยสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับพระราชทานเนี่ยถ้าเอากล้องส่องดีๆลงไปบนเนื้อพระเนี่ยนะ
1: จะเห็น
0: บางทีจะเห็นเป็นเส้นพระเจ้าโผล่อยู่บนองค์พระเลย
1: ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่นี่หลายคนถ้ามีอยู่ในครอบครองสงสัยต้องแปลว่ามาส่องแล้วแน่นอน
0: ขาดใจตายขาดใจตายอันนั้น
1: แค่หนูคิดยังรู้สึก
0: แค่เราคิดเราก็ขาดใจตายแล้วถ้าได้เป็นเจ้าของก็ไม่ต้องพูดถึงอันนี้นะสำคัญมากนี่คือเส้นพระเจ้าของพระเจ้าอยู่หัว
1: อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์อันนี้นี่เป็นความเชื่อที่เป็นความเชื่อตั้งแต่สมัยก่อนแล้วจนปัจจุบันนี้ก็ยังได้ยินอยู่อย่างเพื่อนมีคนนึงชวนไปตัดผมวันพุธไม่เคยไปเลยนะอาจารย์บอกว่าวันพุธไม่ได้ห้ามตัดผมไม่ดีกาลกินีไม่เอาอาจารย์มันคืออะไรคะมันเป็นความเชื่อมาจากไหนยังไง
0: วันพุธห้ามตัดนะวันพฤหัสห้ามถอนวันศุกร์ห้ามเผาวันเสาร์ห้ามแต่งเนี่ยคนโบราณเขาจะมี
1: แต่วันเสาร์เพียบเลยนะ
0: ใครแต่งวันเสาร์ก็เลิกกันหมดนั่นแหละคนโบราณบอก
1: เป็นความเชื่อมาจากไหนคะอาจารย
0: ์เป็นความเชื่อของคนโบราณที่อยู่ในตำราสวัสดิรักษาว่าด้วยวิถีปฏิบัติของสามัญชนวิถีปฏิบัติของสามัญชนก็คืออย่างพวกเราวันพุธห้ามตัดเหตุผลว่าตัดผมวันพุธไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าเจ้านายสมัยโบราณพระมหากษัตริย์จะทรงเครื่องใหญ่หรือจะตัดผมวันพุธ
1: อ๋อก็จะไปทับซ้อน
0: ไปทับซ้อนกันจะไปเหมือนกันก็เราตัดวันอื่นนึกก็เจ้าที่เราไพร่เราต้องรู้ตัวเราเป็นใครแบ่งแยกกันเราอย่าไปตีเสมอท่าน
1: โอ้โหวันนี้นี่คุณผู้ชมคะจากเรื่องแค่ว่าทรงผมที่มิ้นสงสัยแล้วก็ชะงนว่าตกลงทรงผมแต่ละทรงในสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงไว้ยังไงผู้ชายไว้ยังไงจนถึงได้มาคลายชะงนกับอาจารย์โอ้โหมีเรื่องราวทั้งประวัติศาสตร์รูปแบบการตัดผมวิธีการที่มาแรงบันดาลใจที่สำคัญที่มินประทับใจมากคือได้รู้เรื่องประวัติศาสตร์เรื่องสงครามแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับการทรงเครื่องใหญ่ของพระมหากษัตริย์ของเราด้วยได้รู้ว่าเส้นพระเจ้าทุกเส้นของพระองค์เนี่ยเรียกว่า
0: เก็บรวบรวมไว้อย่างดีใช่
1: แล้วพระองค์เก็บรวบรวมไว้อย่างดีแล้วก็รวมถึงดอกไม้พวงมาลัยที่คนถวายพระองค์ไม่เคยทรงทิ้งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากๆสำหรับประสบกรณิกรชาวไทยอย่างพวกเรา
0: ไม่ทราบมาก่อน
1: ไม่เคยรู้เลยจริงๆ
0: จริงๆค่ะ
1: เชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านที่ฟังอยู่ก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันแหละว่าแบบทุกอย่างที่เราให้ท่านไม่เคยไม่สนใจท่านไม่เคยไม่ทิ้งวันนี้ถือว่าประทับใจมากนี่ขนาดแค่เรื่องเส้นผมมาถึงเรื่องความประทับใจวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากเลยนะคะมาช่วยขายสินค้า
0: ดีดีมากมากเลย
1: เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมิ้นจะพาคุณผู้ชมไปคลายสงวนเรื่องอะไรห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะต้องรอติดตามรวมถึงอย่าลืมเรามี Facebook นะคะเพราะฉะนั้นเข้ามาพูดคุยกับเราหรือว่าถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องอะไรฉงนเนี่ยส่งเข้ามาได้เลยเผื่อที่ว่าเรื่องของคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวคลายสงวนของเราก็ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วมิ้งกับอาจารย์เผ่าทองต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Yes. Kapun ka.
1: How much?
2: Oh, no.
1: Oh, thank you. Kapun ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้ว
1: okay. Thank
3: จากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: ชอร์สไปเดอร์
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today thank you so much
3: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
4: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
5: ที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชีคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
6: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙干啥？
7: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
6: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
7: 很闪亮，很漂亮，
6: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
5: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยม

ชซองที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: ืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling S E E D L I

ing seedling แปลว่าต้นกล้า weed weed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆ เรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: เป็นไห้เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไห้นะเฮ็ดไห้เฮ็ดไห้อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเขื่อนนี่บ่ะอยู่ในน้ำเขื่อนเดียวนี่บัดมื้อนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512อุปนิยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านเฮาสิใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000บ้านผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้แต่ผู้5,000 6,000ก็แก่กลัวมากมันก็สิบ่ฮอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก่มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ.2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำดมน้อยบริเวณตำบลคันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: ใหญ่มาอยู่ปงลินดำปงลินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่ปงลินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนมาพ่อส19แม่เข้ามาอยู่นี
1: ่พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในไฮในนาเฮานะครับเพราะท่านได้เฮ็ดในใหม่ในน้ำนะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันสิเอาได้มาสร้างประโยชน์ในนาก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พอมันขายได้พอมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบ้านก็เลยตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี552ครับพ่อใหม่ในไห้ในยังเฮาเบิดเป็นไผมันเบิดสิเบิดแน่นะครับกับบ่ค่อยมีก็เลยมาลงในน้ํามึงในอ่างเก็บน้ําเขื่อนสิรินธรก็เลยว่ามันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดําน้ํามีปั๊มล่มมียังนี่บัดนี้ก็เขาก็เลยไปหาใหม่จากนี้มาครับ
1: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
3: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแน่นครับเอาแพ่ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิล่องไปเรื่อยนะครับแพ่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

เขื่อนสิรินธรเลิกสุดนี่บ่เกิน45เมตรครับคือเสี่ยงกับไอ้1กับปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางรุดนะครับสายยางไปของพวกไม้พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางรุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางรุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเขาบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

ส่วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นพวกไม้ตะเคียนไม้จิกหรือว่าไม้เต็งนี่แหละครับแล้วก็ไม้กั้นเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

0: แต่ถามว่าย่านบ่ก็มันคือว่าล่ะบ่ชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่ครับมันก็
3: ชุดแล้วท่าน
2: ถ้าน้ําเลิกย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: กิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินกันยังไงจังไง
2: ฮะ

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

แต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว

0: เอาเข้าเอาออกได้แล้วอ่าเจ้าที่เจ้าทางนี่เขานำหลวงนำหลานรักษารักษา
1: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
2: ตอนนี้มันยังเหลือ
1: ครับยังเหลืออยู
2: ่แต่ปริมาณมันก
1: ็ลดลงไปเรื่อยๆแล้วครับ
3: มันก็บ่อน้ําผมเนาะผมก็หมดเนาะมันสิถึงพุ่นล่ะเพราะว่าก็อยากบังแน่อยู่ก็อยากบังแน่คันเหลือสิเหลือตัวครับตัวของตัวเป็นไม้ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่บ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Vuoi dire leva?
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกๆวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
2: ์ที่การไปซื้อเขาก็เขามาในริมฟังเขาก็ลงไปดำน้ำมึงครับว่าไม้ตัวนี้เขาพอซื้อสำหรับเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณสำหรับนะครับเพราะเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณสำหรับนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวิ่งขึ้นมาครับวินแล้วก็แก้ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เที่ยวละทั้งวินทั้งอันนี้ก็ทั้งวินทั้งแก้นี่ก็เที่ยวละ400ครับ
1: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันสิพารูปแบบใดใหม่เฮาปอกไม้ตองสิคั่นเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบาดเพิ่นชินนะเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นเลยสินะครับ

ภายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นๆไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมันน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงการเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปหน่อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านอันโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางอันกะช่วงทางยังเพื่อนกะสนับสนุนครับคือว่านุ่นให้เป็นท่องเที่ยวเฮากะสีจัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปขนาดจังซี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที
2: ่วิทย์เลยระวังเตี๊ยขาขบวนในว่างมาก่อน
0: ไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: ครับก็ดีกว่าแต่สมัยแต่ก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทำงานในเมืองนะครับในกรุงเทพฯจังซี่ก็เดียวนี่ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
3: มันก็สำคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮามันบ่ค่อยมีที่ทำกินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
4: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบางชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพอได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
0: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็ไม่อาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางาน

การทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล้นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจ

ความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: จากแผ่นหนังรูปต่างๆถูกถ่ายทอดผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นตามประเพณีและวัฒนธรรมของภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นจนนำมาสู่การเป็นศิลปะการแสดงประจำท้องถิ่นที่ยังคงได้รับการสืบสานจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือหนังตะลุงหนังตะลุงคือศาสตร์การแสดงที่มีมาตั้งแต่โบราณเป็นการแสดงละครแบบเงาหรือ Shadow Puppet ที่ปรากฏในฝั่งของยุโรปเอเชียโดยเฉพาะในแถบประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียกัมพูชาและเมียนมาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่การแสดงในรูปแบบนี้ต่างกันออกไปตามอัตลักษณ์คติธรรมความเชื่อของประเทศต่างๆในสมัยโบราณภาคใต้เรียกหนังตะลุงสั้นๆว่าหนังแต่คำว่าหนังตะลุงเริ่มใช้เมื่อมีการนำหนังจากภาคใต้ไปแสดงให้เป็นที่รู้จักในภาคกลางเพื่อไม่ให้ซ้ำกับหนังใหญ่โดยเข้าไปเล่นในกรุงเทพมหานครครั้งแรกสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพระยาพัทลุงเพื่อนำไปเล่นย่านนางเลิ้งซึ่งหนังที่เข้าไปในครั้งนั้นเป็นนายหนังจากจังหวัดพัทลุงคนกรุงเทพจึงเรียกว่าหนังพัทลุงต่อมาเสียงเพี้ยนเป็นหนังตะลุงอย่างเช่นในปัจจุบันหนังตะลุงเป็นการแสดงที่ร้อยเรื่องเล่าผูกร้อยเป็นนิยายดำเนินเรื่องด้วยบทร้อยกรองที่ขับร้องเป็นสำเนียงท้องถิ่นภาษาหรือที่เรียกกันว่าเป็นการว่าบทซึ่งจะมีบทสนทนาเข้ามาแทรกเป็นระยะและใช้การแสดงเงาบนจอผ้าเป็นจุดดึงดูดสายตาของผู้ชมโดยการแสดงเงานี้นายหนังตะลุงจะเป็นคนแสดงเองทั้งหมด
1: มาไต่รถชนหนุ่มหัวมึงกับว่างได้อย่างว่าคุณนะหรือก็ว่าอะไรอย่าพิดลูกเมียคนอื่นหรือนายแก้วกับพวกไม่พิดลูกเมียคนอื่นกับเออแล้วก็ต่อไปละหลวงพ่อก็มีสี
0: ่อุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการแสดงหนังตะลุงได้แก่จอหนังไฟสำหรับใช้ส่องแสงรูปหนังตัวละครทั้งรูปฤาษีรูปพระอิศวรรูปเจ้าเมืองนางเมืองรูปพระเอกนางเอกรูปเทวดารูปยักษ์รูปตัวตลกและรูปต่างๆนอกจาก

ุปกรณ์สำหรับการแสดงดนตรีประกอบถือเป็นเอกลักษณ์ของหนังตะลุงเช่นกันซึ่งเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวใต้ได้แก่ปีในโมงทับกลองตุ๊กชิงและแตรโดยมีนักดนตรีเรียกว่าลูกคู่ทำหน้าที่บรรเลงขณะแสดง

0: ไม่ได้รวมถึงเป็นสิ่งที่หลายคนเฝ้าชมในการแสดงก็คือตัวตลกหนังตะลุงเพราะเป็นเสน่ห์ที่สร้างความประทับใจและตรึงให้ผู้ชมจดจ่อจนจบการแสดงรวมถึงความมีปฏิภาณไหวพริบของผู้แสดงที่จะต้องหยิบยกเหตุการณ์ทางสังคมมาใช้เพื่อหยอกล้อหรือการใช้ความสามารถในการพากย์เสียงเลียนเสียงและต้องมีบทที่สามารถพลิกแพลงได้อย่างหลากหลายทำให้ผู้ชมเกิดเสียงหัวเราะไปพร้อมกัน
1: เออขนาดในวัดเปล่าเลยคนเมาก็ยังด่าไงได้เลย
0: แต่เมื่อวันเวลาผ่านเลยไปผู้ที่เข้าชมหนังตะลุงไม่ได้สูงมากเหมือนในอดีตและยังต้องเป็นการแสดงโดยไม่ต้องเสียค่าเข้าชมอีกด้วยตามคำบอกเล่าของนายกสมาคมหนังตะลุงที่บอกว่ายุคนี้จะนำหนังมาประชันแล้วเก็บ 3-5 บาทเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ต่อไปแต่ก็ยังมีเวทีให้ทำการแสดงได้บ้างทั้งงานศพงานตามประเพณีสำคัญที่ราชการกำหนดไว้เช่นงานประเพณีชักพระสงกรานต์หรือช่วงเทศกาลปีใหม
2: ่คำนิยมของหนังตะลุงถ้าเราประเมินเมื่อก่อนหนังตะลุงใดที่มีชื่องานเทศกาลหรือจัดการประชันเพื่อเก็บเงินให้กับองค์กรใดก็ว่าวัดก็ตามก็รับหนังตะลุงที่มีชื่อไปแข่งขันก็เก็บไม่มาก3บาท5บาทก็ได้เงินนะเมื่อก่อนแต่ยุคนี้เอาหนังมาประชันเพื่อเก็บประตูไม่ได้มันขาดทุนรายจ่ายไม่พอจ่ายโอกาสที่แสดงทุกวันนี้ก็หนึ่งไปแสดงเป็นเกียรติให้กับเจ้าภาพไปไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตเนี่ยโอกาสที่จะเล่นทุกวันและก็ได้เล่นเวทีที่ทางหน่วยงานราชการเขาจัดเช่นว่างานเดือน10เทศกาลเดือน10พระประธานของนครนะครับหันชักพระหันสงกรานต์หันปีใหม่ลอยกระทงเนี่ยจะมีโอกาสได้ไปแสดงเมื่อก่อนเนี่ยใครก็ตามนายกนายขอที่นักจัดรายการอ่ะเขาจะคัดเลือกหนังจังหวัดนี้เจอกับหนังจังหวัดนี้ดึงคนได้แล้วก็หนังจังหวัดนี้เจอจังหวัดนี้อำเภอนี้อำเภอนี้มาหางบอ่ะแต่ทุกวันหามันไม่อยู่เพราะอะไรเพราะไอ้สิ่งมาเทียบเคียงมันเยอะคนมันจะดูทีวีมันคนจะดูเสียมากจากเมื่อก่อนคนดูหนังเป็น100-200ทุกวัน50ฐาน40คนอย่างนั้นน่ะคนเดิมบางทีเขาจ้างไปทำไปสร้างภาพอ่ะว่าไอ้วงเรามีคนนำใช่ไหมดึงคนอื่นกันมาแต่หนังตะลุงเราไม่มีนะที่จะว่าไปแสดงงานนี้แล้วก็ไปเกณฑ์คนไปวักวานว่ามาช่วยดูหนังนะไปสร้างเราไม่ทำ
0: เอกลักษณ์ที่งดงามเรื่องเล่าอันทรงคุณค่าที่ถูกบันทึกไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าและหวงแหนอย่างหนังตะลุงทำให้อาจารย์วาทีทรัพย์สินซึ่งเป็นบุตรชายนายหนังตะลุงสุชาติทรัพย์สินศิลปินแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชสาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้านได้จัดทำพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงเพื่อให้เป็นแหล่งมรดกภูมิปัญญาของชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น
3: จริงๆแล้วการเติบโตของพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงเนี่ยมันมีแรงบันดาลใจพ่อมีโอกาสได้แสดงหนังตะลุงใหพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และทอดพระเนตรโอกาสในคราวนั้นเวลาแสดงหนังตะลุงประมาณ40นาทีหน้าพระพักนั่งถวายรายงานถวายเรื่องราวเกี่ยวหนังตะลุงให้พระองค์ท่านประมาณ4ชั่วโมงสุดท้ายพระองค์ท่านรับสั่งว่าขอบใจในหนังที่รักษาของเก่าไว้ให้อย่าหวงวิชาช่วยเผยแพร่ช่วยถ่ายทอดนั่นคือเกิดแรงบันดาลใจจากคนเล่นหนังตะลุงยุคเก่าที่หวงวิชาพอกระแสรับสั่งของนายหลวงให้ช่วยรักษาวัฒนธรรมก็เปลี่ยนวิธีคิดเป็นผู้ให้ทำบ้านเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็สอนคนโดยไม่คิดค่าตอบแทนเป็นวิทยาทานทั้งเชิงช่างทั้งศิลปะการแสดงจากอดีตสงของการเป็นผู้ให้พิพิธภัณฑ์เป็นที่รู้จักมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายมากขึ้นจนพัฒนาเป็นการเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องหนังตะลุงขึ้นมาระยะแรกๆชุมชนไม่เข้าใจ

0: เราทำอะไรทำไมมีคนเดินเข้ามาในชุมชนทำไมมีฝรั่งเดินเข้ามาทำไมมีรถบัสนักเรียนนักศึกษาเข้ามาถึงบ้านก็เริ่มเข้ามาหาความรู้หาคลายข้อสงสัยว่าเข้ามาทำไมผมว่าที่จุดนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องราวของหนังตะลุงทุกคนก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจในบริเวณใกล้ๆจากเดิมที่ไม่เคยมีร้านกาแฟไม่มีร้านอาหารพอบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาเป็น100คน200คนก็เริ่มบอกให้เขาขายเครื่องดื่มขายขนมจีนขายข้าวยำขายละอาหารทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมมีรายได้กับพิพิธภัณฑ์สิ่งนี้คิดว่าการทำความเข้าใจและก็เป็นผู้ให้เขาก่อนกลายเป็นสิ่งที่ดีวันหลังๆเขาก็กลายเป็นมิตรของเราเวลาฝรั่งหลงทางอยากจะมาดูปั๊บเป็ดเขาก็นำมาส่งบางคนชี้นำชี้ทางบางคนซ้อนมอเตอร์ไซค์มาส่งถึงบ้านเลยว่านี่คือเป็นภาพที่รู้สึกว่าทุกคนไม่ได้รังเกียจพิพิธภัณฑ์ทุกคนอยากจะให้ฝรั่งมีความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ
1: ์ขณะเดียวกันการส่งเสริมจากภาคส่วนต่างๆทั้งสถาบันการศึกษาภาครัฐและท้องถิ่นยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยการพยายามทำให้คนรุ่นใหม่มองเห็นถึงคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมต่างๆและพร้อมร่วมมือกันอนุรักษ์ให้อยู่คู่คนไทยต่อไป
2: ค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าสังคมเปลี่ยนทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนศิลปะการแสดงหรือภูมิปัญญาที่เป็นมรดกตกทอดมาเดิมๆเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่เหมาะกับวิถีชีวิตแนวใหม่แต่ทำอย่างไรที่เราจะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยนะคะได้เห็นคุณค่าแล้วก็ได้เห็นความสำคัญเพราะว่าเท่าที่ศึกษามาเนี่ยนะคะมรดกภูมิปัญญาเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของแนวการสั่งสอนให้คนประพฤติดีให้คนทำความดีแล้วก็เป็นการสร้างความสุขในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในการที่เราจะให้เครือข่ายเนี่ยนะคะได้ร่วมมือกันรักษาก็คือต้องให้เขาได้เห็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาที่เขาเป็นเจ้าของแล้วก็ถ้าเขารักษาไว้เนี่ยมันก็จะสร้างมูลค่าให้กับเขาด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของการขับเคลื่อนทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในฐานะขององค์กรภาครัฐเราก็จะต้องร่วมมือกับองค์กรอื่นๆทุกภาคส่วนในการที่จะร่วมกันทำให้มรดกภูมิปัญญาเหล่านี้นะคะได้รับการส่งเสริมและก็เผยแพร่ค่ะ
1: จากการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์และครองใจผู้ชมมาอย่างยาวนานและยังคงอัตลักษณ์พื้นถิ่นภาคใต้ทำให้หนังตะลุงได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2552

เส้นใยทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันได้แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

ปักเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องปักกายแห่งกรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: พราะว่าล็อกใหญ่ก็ผ้าแค่ผ้าผู้ชายของแก้มมีหัวเชิง
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของละปูเลยนะ
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงทำผ้าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: เพราะมันแตะ

ความงามความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห
3: มีพลังด้วย
4: ด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
5: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงปรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลไผ่ล้อมอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภัตตาคารบ้านทุ่งได้เวลาพาคุณผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของอาหารชนิดหนึ่งครับที่หารับประทานได้ยากนั่นก็คือเรื่องราวของต้นฝอยทองต้นฝอยทองจะเป็นอย่างไรไปลุยกันครับ

0: ี่คือบริเวณที่ต้นฝอยทองขึ้นอยู่นะครับเป็นริมข้างทางนะครับเพราะว่าต้นฝอยทองเนี่ยเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นวัชพืชที่กินได้ครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับต้นฝอยทองนั้นถูกจัดให้เป็นวัชพืชชนิดหนึ่งจัดอยู่ในวงผักบุ้งต้นฝอยทองเป็นพืชล้มลุกเลื้อยพันจำพวกกาฝากเจริญเติบโตอยู่บนต้นไม้อื่นดูดอาหารจากต้นไม้ที่เกาะอาศัยอยู่ไม่สามารถอยู่เดี่ยวๆได้เป็นพืชที่ต้องเบียดเบียนพืชอื่นจึงเรียกว่าเป็นวัชพืชจำพวกกาฝากนั่นเองครับแต่ต้นฝอยทองนั้นเป็นวัชพืชที่สามารถนำมารับประทานได้โดยจะนำลำต้นไปประกอบอาหารซึ่งมีรสชาติจืดต้นฝอยทองนั้นมีชื่อเรียกอื่นได้แก่ผักไหมฝอยไหมเครือเขาคำ
0: วันนี้เรามาเก็บต้นฝอยทองบริเวณหน้าบ้านของตาสอนนะครับตาสอนบอกว่าตาสอนกินมาตั้งแต่เป็นหนุ่มแล้วครับตอนนี้ตาสอนอายุเท่าไหร่แล้ว
2: 84
0: ตาสอนกินมาตั้งแต่อายุ10กว่านะครับเกือบ60 70ปีแล้วที่กินมานะ
2: โอ
0: ้เอาไปทำอะไรกินอร่อย
2: ลวกน้ำร้อนก็จิ้มน้ำพริก
0: ลวกน้ำร้อนแล้วจิ้มน้ำพริก
1: ที่มาของชื่อต้นฝอยทองนั้นสันนิษฐานได้ว่าได้มาจากลักษณะทางกายภาพของต้นที่เป็นเถาเลื้อยมีลักษณะเป็นเส้นยาวเถาสีเหลืองทองคล้ายกับขนมฝอยทองจึงเปรียบเทียบเรียกกันว่าต้นฝอยทองต้นฝอยทองเป็นพันไม้ที่ต้องการความชื้นมักพบขึ้นตามบริเวณพุ่มไม้ที่มีความชุ่มชื้นทั่วไปเช่นตามสวนริมถนนริมคลองเป็นต้นพบกระจายพันธุ์ในทวีปแอฟริกาทวีปเอเชียในประเทศมองโกเลียรัสเซียจีนอินเดียศรีลังกาอินโดนีเซียเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันและประเทศไทยพบการกระจายพันธุ์มากในประเทศจีนเช่นในพื้นที่มณฑลเหอหนานมณฑลเจียงซูและมณฑลซานตงในภาษาจีนกลางเรียกว่าทู่ซือจือส่วนจีนแต้จิ๋วเรียกว่าโถซีจี้ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีชาวบ้านนำต้นฝอยทองมาประกอบอาหารเช่นนำยอดอ่อนมาลวกจิ้มน้ำพริกหรือโซ่น้ำมันลำต้นมีลักษณะเป็นเถาเลื้อยยาวกลมอ่อนนุ่มแต่กิ่งก้านหนามากเถาสีเหลืองความยาวเฉลี่ยของเถาประมาณ100เซนติเมตรส่วนความกว้างของเถานั้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน1เซนติเมตรใบนั้นมีลักษณะเป็นเกล็ดรูปสามเหลี่ยมเล็กๆออกจากลำต้นแบบสลับสีเหลืองเหมือนกับสีของลำต้นเนื่องจากใบของต้นฝอยทองลดรูปเป็นเกล็ดเล็กๆทำให้มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากหากมองผิวเผินดูเหมือนไม่มีใบนะครับและจากลักษณะใบที่ลดรูปแบบนี้จึงทำให้ต้นฝอยทองไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารได้จึงต้องอาศัยสารอาหารและน้ำจากต้นพืชที่เกาะอาศัยอยู่ส่วนของรากต้นฝอยทองมีระบบรากแบบรากกาฝากหรือรากปรสิตคือรากที่แทงเข้าไปในกิ่งของพืชชนิดอื่นเพื่อพักอาศัยและเป็นแหล่งอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตทำให้ส่วนของต้นพืชที่ต้นฝอยทองอาศัยอยู่นั้นจะถูกต้นฝอยทองเบียดเบียนจนทำให้พืชที่ถูกเกาะนั้นแห้งตายได้เลยล่ะครับต้นฝอยทองนั้นมียางสีใสแต่เมื่อสัมผัสกับผิวหนังหรือเสื้อผ้าน้ำยางจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำติดเสื้อผ้าแล้วซักไม่ออกหากติดมือหรือถูกผิวหนังบริเวณผิวหนังที่ถูกยางนั้นก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำล้างออกยากอีกด้วยล่ะครับคุณป้าเล่าให้ฟังว่าคนโบราณในสมัยก่อนจึงนำต้นฝอยทองนี่ล่ะครับมาใช้เป็นยาสระผมเพื่อย้อมสีผมให้มีสีดำ
0: ในสมัยโบราณนะครับคุณป้าบอกว่าเขาจะเอายางของต้นฝอยทองนี่ล่ะครับใช้ในการสระผมเพื่อให้ผมเงาดำสวยครับ

ต้นฝอยทองที่ขึ้นเกาะบนพืชมีพิษเช่นต้นลำโพงต้นยี่โถต้นยาสูบและต้นถอบแตบน้ำไม่ควรเก็บมาใช้เพราะอาจจะมีพิษนะครับและก็ควรระวังอีกอย่างก็คือสตรีมีครรภ์และผู้ที่มีอาการท้องผูกไม่ควรรับประทานต้นฝอยทองนะครับต้นฝอยทองนั้นมีตลอดปีแต่จะมีความอวบสมบูรณ์ในช่วงหน้าฝนเนื่องจากได้รับน้ำฝนส่วนหน้าแล้งเมื่อขาดน้ำต้นก็จะค่อยแห้งเหี่ยวรีบลงหรือบางครั้งก็อาจเฉาตายไปเลยนะครับในส่วนสรรพคุณและการใช้ประโยชน์สามารถใช้ต้นฝอยทองทั้งต้นช่วยห้ามเลือดเลือดกำเดาไหลตกเลือดอุจจาระเป็นเลือดและช่วยบำรุงไตขับลมขับเหงื่อแก้ปวดเอวและต้นขารักษาแผลเรื้อรังและผดผื่นจากอากาศร้อนพบข้อมูลจากงานวิจัยของต่างประเทศว่าต้นฝอยทองนั้นใช้เป็นยาแผนโบราณในประเทศจีนเกาหลีปากีสถานเวียดนามอินเดียและไทยซึ่งมีสรรพคุณช่วยเรื่องต่อต้านริ้วรอยต้านการติดเชื้อและอักเสบมีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดและเป็นยาบำรุงกำลัง

0: เลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไร
0: เออดู
1: ล้างออก
0: เดี๋ยวๆให้กล้องดูหน่อยเป็นหมึกเลยเนาะคุณป้าเวลาที่ย้อมแล้วมันดำเงางามนานไหม
1: ดำอ่ะ
0: อ๋อ
1: ผมหงอกเราก็มันก็จะสีเลื่อเลื่อเลื่อเหมือนกับดอกอัญชัน
0: ดอกอัญชันนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวตามไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับ

0: นี่ก็คือร้อนๆเลยนะร้อนไหมโดนมือป้าไหม
1: ไม่โดน
0: โอเคเรากินยอดอ่อนๆแบบนี้นะครับก็คือล้างน้ำสดๆแล้วก็กินกับน้ำพริกกะปิก็ได้เลยนะครับรสชาติของมันเนี่ยมันจะหวานๆจืดๆมันๆคล้ายๆผักแว่นครับแล้วก็มันจะมีความกรอบอย่างมากเลยนะ
1: กินดึกมามันจะกรอบกว่า
0: อันนี้คือพอผัดน้ำมันอย่างนี้ไปเนี่ยกลิ่นผักมันหายไปมันกินง่ายขึ้นแต่ว่ามันจะเหนียวขึ้นครับ
1: เหนียว
0: อิ
1: ่มแล้วกลางวันไม่ต้องกินแล้ว
0: อิ่มแล้ว
2: เมนูแรกวันนี้ป้าติ๋วและป้าหนุนชวนน้องตั๊กนำต้นฝอยทองสีเหลืองอารามยิ่งนักมาจัดการปรุงเมนูราดหน้าผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรไปลุ้นกันครับ

ุนเริ่มด้วยการเตรียมก่อเตาน้องตั๊กและป้าติ๋วนำกุ้งและปลาหมึกมาจัดการทำส่วนคุณยายมานั่งยิ้มให้กำลังใจอยู่ข้างๆป้าหนุนจัดการล้างหอยแมลงก่อนจะผ่าหลังกุ้งแล้วลงคมบ้างริ้วชิ้นปลาหมึกได้เวลาตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำสารต่อจัดการปอกแครอทขูดเส้นเพื่อทำเป็นร่องก่อนจะหั่นไว้เป็นแว่นๆเมื่อน้ำเดือดจึงนำหอยแมลงภู่ลงไปลวกให้สุกสะดุ้งน้องตั๊กหมายมุ่งหั่นชิ้นเห็ดหอมสดตามไปไม่ละลดนำกุ้งสดลงไปลวกให้สุกส้มสวยตามต่อด้วยจัดการลวกชิ้นปลาหมึกปิดท้ายจึงลวกหนวดปลาหมึกเตรียมไว้เช่นกันต่อจากนั้นป้าติ๋วเตรียมหั่นบล็อกโคลี่น้องตั๊กช่วยแกะกระเทียมส่วนป้าหนุนเตรียมลิดก้านคะน้าใบเล็กน้องตั๊กช่วยปอกลิดก้านคะน้าฮ่องกงป้าติ๋วบรรจงหั่นชิ้นแฉลบเฉียงก่อนจะบุบเตรียมไว้คือกระเทียมแล้วสับเตรียมไว้รอขั้นตอนต่อไปจึงมาเตรียมล้างต้นฝอยทองแล้วจัดการหั่นท่อนเตรียมไว้

0: ตามไปคือแป้งมันต่อจากนั้นคือน้ำเปล่าตีคนให้ละลายเข้ากันด้านป้าหนุนนำกระทะวางเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ตามลงไปคือต้นฝอยทองนำลงไปคลุกกับแป้ง
1: วันนี้นะคะเราจะมารังสรรค์เมนูใหม่ค่ะจากต้นฝอยทองนะคะเราจะเอาต้นฝอยทองแบบนี้ค่ะมาชุบแป้งแล้วก็จะเอาไปทอดนะคะแล้วก็จะทำเป็นเมนูราดหน้าฝอยทองกรอบค่ะ
0: เมื่อน้ำมันร้อนได้ที่จึงนำต้นฝอยทองชุบแป้งลงไปทอดแลดูก็ละไม้คล้ายกับเส้นหมี่เหลืองกรอบเลยนะครับทอดไปจนกว่าจะสุกได้ที่จากนั้นจึงเตรียมละลายแป้งมัน
1: เคล็ดลับนะคะในการทำราดหน้าค่ะเราจะใช้แป้งมันนะคะลงไปผสมด้วยค่ะเพราะว่าจะเพิ่มความข้นเหนียวใช่ไหมคะคุณป้า
0: เมื่อละลายแป้งมันเสร็จสับจึงขยับตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบน้ำมันลงใส่ตามไปคือกระเทียมเจียวไปให้หอมสุกรุกต่อคือเห็ดหอมสดตามไปคือแครอทผัดคลุกรุกประสานแล้วจึงหยอดเต้าเจี้ยวตามลงน้องตั๊กช่วยตักน้ำซุปจากกระดูกซี่โครงไก่ลงใส่ในกระทะเหยาะตามลงไปคือน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแล้วจึงตักน้ำซุปลงเพิ่มเติมลงไปอีกรอบก่อนจะส่งมอบตามด้วยเนื้อกุ้งและปลาหมึกปิดท้ายด้วยหอยแมลงภู่จากนั้นตามลงไปอยู่คือน้ำซุปต้มหวานปล่อยให้น้ำเดือดอีกสักพักแล้วถ่ายทักด้วยก้านคะน้าฮ่องกงบล็อกโคลี่และคะน้าใบผัดคลุกต่อไปจนกว่าผักจะสลบสุกได้ที่ตามต่อทันทีคือแป้งมันความเหนียวหนืดนั้นจึงค่อยๆเกิดแค่เห็นก็บันเจิดเกิดความรู้สึกหิวปิดท้ายความอร่อยด้วยเนื้อปูดูสิครับว่าน่ากินแค่ไหนก่อนจะตักราดรสลงใส่บนเส้นฝอยทองทอดกรอบแล้วส่งมอบพริกไทยป่นเหยาะใส่ปรุงรสเค็มหวานตามชอบใจแต่ละคนเลยละครับรสชาติราดหน้ามันเข้าท่าอร่อยมากกินลื่นนุ่มไม่ยากอร่อยเพราะกุ้งปลาหมึกเนื้อปูและเนื้อหอยให้ความอร่อยเพราะก้านคะน้าประสานคุณค่ากับต้นฝอยทองทอดกรอบเมนูนี้แต่ละคนต่างก็ชอบเพราะทั้งกรอบทั้งนุ่มกันเลยล่ะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะแต่ว่าเมนูนี้ค่ะเรามีกองเชียร์คึกคักเลยมาจากไหนกันคะ
1: กศน.ภาชีค่ะ
0: กศน.ภาชีนะคะเมนูนี้ค่ะเราจะนำต้นฝอยทองนะคะมาทำเมนูแบบพื้นบ้านค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะ
2: แกงคั่วส้มฝอยทอง

0: นำพริกแห้งเม็ดใหญ่เตรียมแช่น้ำตามไปคือพริกแห้งเม็ดเล็กจากนั้นป้าหนุนช่วยปอกหอมป้าเล็กพร้อมหั่นชิ้นบ้องปลาสีเสียดแดดเดียวน้องตั๊กเตรียมละลายไว้คือมะขามเปียกตามไปจึงแกะกระเทียมจากนั้นจึงลิดปอกหัวชายเท้าป้าหนุนช่วยซอยกระชายตามต่อได้ป้าเล็กนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ก่อนจะลงคมมีดซอยตะไคร้หั่นชิ้นไว้คือหัวชายเท้าเมื่อน้ำมันร้อนจึงนำปลาสีเสียดลงใส่กระทะทอดไปจนกว่าจะสุกด้านป้าหนุนรุกต่อเตรียมนำกระชายหอมแดงและกระเทียมลงโคลกส่วนป้าเล็กช่วยตักกะปิห่อใส่ใบตองนำพาไปปิ้งไฟตามต่อไปน้องตั๊กช่วยเด็ดใบมะกรูดแล้วฉีกรูดเตรียมไว้รอเมื่อโขลกสมุนไพรจนแหลกจึงแทรกตามคือเกลือที่เหลือจึงกระหยุมพริกลงใส่ตอนนี้กะปิก็สุกหอมพร้อมใช้ได้ส่วนปลาสีเสียดที่ทอดไว้ก็ทยอยสุกเช่นกันตักทิ้งหย่อนลงใส่คือกะปิแล้วจึงแกะเอาเฉพาะเนื้อบางส่วนลงไปโขลกในพริกแกงแล้วจัดแจงหั่นผักบุ้งไว้เป็นท่อนๆละลายเกลือเจือใส่น้ำแช่ผักบุ้งเตรียมพักไว้ด้านป้าเล็กเตรียมตั้งกระทะเทน้ำลงใส่ตามไปคือชิ้นต่อนปลาร้าต้มไปจนกว่าจะสุกหอมพร้อมส่งกลิ่นป้าหนุนนำมะกรูดมาผ่าแบ่งครึ่งก่อนจะแคะเมล็ดเตรียมไว้น้องตั๊กเร็วไวช่วยจัดการต้นฝอยทองก่อนจะเทกลองคือน้ำมะขามเปียกนำกระทะวางเตาอีกรอบแล้วส่งมอบน้ำเปล่าลงไปต้มตอนนี้น้ำปลาร้าที่ต้มไว้ก็เดือดสุกส่งกลิ่นหอมเย้ายวนรันจวนใจจริงๆครับก่อนจะนำขึ้นมาเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำแบบนี้เอกลักษณ์แกงส้มของคนที่นี่ไม่ธรรมดา
1: คุณป้าต้องใส่น้ำปลาร้าใส่ทำไมอะคะ
2: ใส่ให้มันหอมกลิ่นปลาร้า
1: แล้วก็ให้มัน
2: จะเป็นแกงคั่วส้ม
1: เอกลักษณ์ของบ้านเราเลย
2: เอกลักษณ์ของบ้านเรา
1: ปลาร้าปลาอะไรคะเนี่ย
2: ปลากระดี่ค่ะ
1: หอมเลยนะ
2: หอมค่ะ
0: เมื่อน้ำเดือดพลุ่งพล่านจึงประสานน้ำปลาร้าลงใส่ตามลงไปคือพริกแกงก่อนจัดแจงตักน้ำล้างครกแล้วกระดกเทตามเมื่อน้ำแกงเดือดได้ความตามลงใส่ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเรียกความหวานเพิ่มเติมน้ำตาลปี๊บได้เวลานำลงใส่คือหัวชายเท้าก่อนจะกระหยุมผักบุ้งลงไปสะดุ้งในน้ำแกงปล่อยเวลารอให้ผักสุกสักพักเมื่อน้ำแกงเดือดรอบสุดท้ายตามต่อได้ด้วยชิ้นปลาสีเสียดตามเบียดลงใส่คือต้นฝอยทองปิดท้ายด้วยผลมะกรูดและใบมะกรูดน้ำลายแทบพุ่งกระฉูดมันหอมชวนหิวเลยล่ะครับรสชาติแกงส้มมันสุกสมเปรี้ยวส้มสมใจหอมกลิ่นปลาร้าโดนใจยิ่งถูกปากสะใจจากความเค็มของปลาสีเสียดเบียดประสานรสเข้ากันกับต้นฝอยทองที่มีความสดและกรุบกรอบผลมะกรูดก็ส่งมอบความหอมเมนูนี้มีครบพร้อมสะใจกันเลยล่ะครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ุณผู้ชมครับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาซึ่งตั้งอยู่บนถนนนางามศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองที่อยู่เคียงคู่ความศรัทธาของผู้คนบนถิ่นฐานย่านนี้มาช้านานศาลเจ้าที่เสกสรรบันดาลขึ้นในสมัยพระยาวิเชียรคีรีเจ้าเมืองสงขลาลำดับที่4ซึ่งได้รับพระราชทานไม้ชัยพฤกษ์หลักชัย1ต้นกับเทียนชัย1เล่มพร้อมด้วยเครื่องทัยทานจึงนำมาประดิษฐานและทำการฝังหลักชัยเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2385ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่3ต่อมาจึงได้ให้ช่างสร้างตึกที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน3หลังครอบทับหลักเมืองไว้ล่วงการผ่านสมัยในปีพุทธศักราช2460สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนลพบุรีราเมศอุปราชมณฑลปักใต้ได้ลงลายพระหัตถ์แจ้งว่าเสาหลักเมืองจังหวัดสงขลาปวกกัดชำรุดสุดโทรมพ่อค้าและประชาชนจังหวัดสงขลาจึงช่วยกันออกเงินทำเสาหลักเมืองขึ้นใหม่ด้วยซีเมนต์คอนกรีตดังที่เห็นเช่นในปัจจุบันนี้ศาสนสถานสำคัญที่ได้รับการดังสรรบันดาลจนโอฬารตระการตาเปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาจากบรรดามหาชนคนเมืองสงขลาที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนจีน
1: และหากเราเดินจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองไปจนสุดถนนสายนางามภูมิสถานบริเวณละแวกบ้านย่านตัวเมืองสงขลาในปัจจุบันยังเป็นที่พำนักพักพิงของชาวไทยมุสลิมเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่ามุสลิมบ้านบน

ทีนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่อู่บ้านฐานถิ่นแผ่นดินประวัติศาสตร์ซึ่งในสมัยโบราณมีชื่อเรียกขานกันว่าสิงคระดินแดนที่มีวัฒนธรรม3ชนชาติซึ่งฉายฉานอัตลักษณ์อันหลากหลายบนผืนพระสุธาเดียวกันและยังร่วมกันรังสรรค์บันดาลให้ถิ่นฐานย่านนี้มีความเจริญก้าวหน้าสืบมาเป็นเวลานับร้อยปีล่วงมาแล้ว

เพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกเก่าการเมืองท่าการค้าโบราณที่ตั้งอยู่ตรงแหลมทองบริเวณฝั่งอ่าวไทยที่มากล้นไปด้วยศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าของสามชนชาติที่สถิตสถาพรอยู่คู่กับวิถี

งขลาปรากฏมีชื่อเสียงตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่21โดยมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่บริเวณฝั่งหัวเขาแดงดังมีหลักฐานจารจารึกอยู่ในจดหมายเหตุของชาวอาหรับปรากฏคำว่าสิงกูลหรือสิงขลาแต่บรรดาบรรพชนคนพื้นเมืองน่าจะออกเสียงคำเหล่านี้ว่าสิงขอนหรือสิงคระแต่บรรดาบรรพชนคนพื้นเมืองน่าจะออกเสียงคำเหล่านี้ว่าสิงขอนหรือสิงคะที่แปลว่าภูเขาหรือยอดเขาสอดคล้องกับที่ตั้งเมืองสงขลาในอดีตบริเวณฝั่งหัวเขาแดงซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาอีกทั้งยังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในแผนที่ราชอาณาจักรสยามโดยใช้ชื่อว่าซิงกอราซึ่งเขียนโดยนักบวชชาวฝรั่งเศสชื่อบาทหลวงปลาซิดเดอแซงเอแลนขณะเดินทางมายังกรุงสยามเมื่อปีพุทธศักราช2229ส่วนอีกหลักฐานหนึ่งที่มีการจดบันทึกจารึกเอาไว้เกี่ยวกับเมืองสงขลาในหนังสือประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยามโดยนายนิโคลาแชเวสความตอนหนึ่งระบุว่าเมืองท่าที่สำคัญทางฝั่งตะวันออกของแหลมทองเมืองหนึ่งที่บรรดาพ่อค้าวานิชจากประเทศที่เจริญแล้วได้แก่จีนโปรตุเกสฮอลันดาและนานาประเทศต่างต้องนำเรือสินค้าเข้ามาเทียบท่าเพื่อนำสินค้ามาขายและรับสินค้าเมืองนี้ชื่อเมืองสิงขอนซึ่งสันนิษฐานกันว่าเรียกตามลักษณะเมืองที่มีภูเขามากต่อมาจึงเรียกเพี้ยนเป็นเมืองสงขลามาจนถึงปัจจุบันสงขลาก่อตั้งขึ้นโดยดาโตะโมกอลชาวมุสลิมที่นำครอบครัวและบริวารลงเรือสำเภาจากชวามาขึ้นฝั่งที่หัวเขาแดงเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2145และได้ก่อร่างสร้างเมืองขึ้นบริเวณปากทางเข้าทะเลสาบสงขลาและขยายเมืองจนเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยาจนได้รับความไว้วางใจในสมเด็จพระเอกาทศรสจึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดาโตะโมกอลเป็นข้าหลวงใหญ่ดูแลเมืองสงขลาล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2185ยุคของสุไลมานบุตรชายของดาโตะโมกอลผู้ได้สืบทอดตำแหน่งเจ้าเมืองสงขลาที่หัวเขาแดงและเริ่มมีการค้าขายกับชาวต่างชาติมากขึ้นทั้งยังเป็นเมืองท่าและสถานีพักสินค้าอันยิ่งใหญ่ส่งผลให้เมืองสงขลาที่หัวเขาแดงนั้นพัฒนาได้อย่างรวดเร็วจนสุไลมานตั้งตัวเป็นกบฏแข็งเมืองต่อกรุงศรีอยุธยาไม่ยอมรับอำนาจของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพร้อมกับสถาปนารัฐสุลต่านขึ้นที่หัวเขาแดงตั้งตัวเป็นอิสระแต่งตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์เรียกกันว่าพระเจ้าเมืองสงขลาลุกการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2223ในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทางอยุธยาได้ส่งกองทัพมาปราบปรามจนเมืองสงขลาถูกทำลายราบคาบทั้งป้อมคูประตูหอรบรวมทั้งบ้านเรือนล้มเหลือไว้แต่เพียงแผ่นดินเท่านั้นครั้นต่อมาจนถึงปีพุทธศักราช2318ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเมืองสงขลาได้รับการทำนุบำรุงให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูขึ้นมาอีกครั้งในฐานะเมืองท่าบริเวณบ้านแหลมสนฝั่งหัวเขาแดงและให้ชาวจีนปกครองเมืองสงขลาจนได้วิวัฒน์พัฒนาขยายตัวอย่างรวดเร็วจนผู้คนเพิ่มพูนคับคั่งในพื้นที่ฝั่งแหลมสนเกิดปัญหาความคับแคบของความเป็นอยู่น้ำจืดเกิดกั

0: ดานไม่สามารถขยายตัวเมืองออกไปได้เพราะด้านหลังเป็นเขาแดงส่วนด้านหน้าก็ประชิดติดกับทะเลสาบไม่สามารถขยายเมืองได้ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2375สมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จึงได้โปรดเกล้าให้พระยาวิเชียรคีรีเทียนเซ้งผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่4ย้ายเมืองสงขลาจากฝั่งแหลมสนมาตั้งเมืองที่ฝั่งตำบลบ่อยางเพื่อสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นใหม่พร้อมทั้งพระราชทานยกเงินภาษีอากรเมืองสงขลาให้เป็นจำนวน200ช่างเพื่อสร้างกำแพงรอบเมืองประตูเมืองป้อมปราการจนแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2385และกลายเป็นเมืองสงขลามาจนถึงปัจจุบันนี
1: ้บริเวณนี้เป็นบริเวณที่เรียกว่าปากน้ำของเมืองสงขลาฝั่งเขาแดงซึ่งเป็นยุคแรกของการตั้งเมืองสงขลาจากภูมิทัศน์หรือว่าจากลักษณะของภูมิศาสตร์ที่เป็นชัยภูมิมันเหมาะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราเข้าไปทางด้านหลังซึ่งเป็นปากอ่าวไปสู่ทะเลสาบออกมาทางด้านหน้าก็จะออกสู่ทะเลเหมาะแก่การคมนาคมอาจจะเป็นเพราะลักษณะดังกล่าวนี้เองที่ทำให้ดะโตโมโกลหรือว่าสุลต่านสุไลมานซึ่งเป็นยุคหลังในที่สุดก็เลยเลือกที่แห่งนี้เป็นชัยภูมิในการที่จะลงหลักปักฐานแล้วก็สร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาภูเขาด้านที่เห็นอยู่ในขณะนี้คือเขาเขียวซึ่งเป็นภูเขาที่ต่อกันมากับเขาแดงอันเป็นที่ตั้งของเมืองสงขลาส่วนที่เป็นพื้นราบลงมาเหมือนกับเป็นแหลมบริเวณนี้ชาวบ้านเรียกบ้านแหลมสนมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมสงขลาฝั่งแหลมสนนั้นเกิดขึ้นในสมัยที่พระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ครองนครยุคแรกๆของการตั้งเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนก็ล้วนแต่เป็นชาวจีนเพราะฉะนั้นอาคารบ้านเรือนที่พอจะมีอยู่ในสมัยนั้นรวมทั้งที่สาธารณะก็ล้วนแต่เป็นศิลปะแนวจีนทั้งสิ้นและที่สำคัญเจ้าเมืองศรัทธาในพระพุทธศาสนาการก่อกำเนิดเกิดขึ้นของวัดจึงมีอย่างมากมายนะครับอย่างวัดสุวรรณคีรีนะครับซึ่งเป็นวัดประจำตระกูลณสงขลาก็จะเห็นได้ว่ายังมีความเป็นศิลปะแบบจีนผสมอยู่และถ้าเข้าไปในวัดเราก็จะพบว่าในวัดนั้นไม่ว่าจะเป็นหอระฆังก็ดีไม่ว่าจะเป็นองค์เจดีย์และที่สำคัญก็คือเจดีย์เฉพาะที่เป็นเจดีย์ทรงจีนก็เกิดขึ้นในยุคของเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนทั้งสิ้นเนื่องจากว่าความเจริญทางด้านการหลั่งไหลกันเข้ามากันเข้ามาอยู่กันอย่างมากมายทำให้เมืองสงขลานี้ขยายตัวไม่ทันนะครับจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่3จึงได้มีการย้ายเมืองสงขลาจากฝั่งแหลมสนข้ามปากน้ำของทะเลสาบสงขลามาอยู่ฝั่งปัจจุบันก็คือฝั่งบ่อยาง
2: นี่คือกำแพงเมืองสงขลานะคะบริเวณถนนนครนอกที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ย้ายสงขลาฝั่งแหลมสนมายังฝั่งบ่อยางนะคะสิ่งแรกที่ทําก็คือให้สร้างกำแพงเมืองนะคะลักษณะเด่นของกำแพงเมืองสงขลาก็คือว่าที่ไม่เหมือนกับที่อื่นเลยนะคะกำแพงนี้จะสร้างด้วยหินสีแดงนะคะในขณะที่กำแพงเมืองอื่นทั่วๆไปจะสร้างด้วยอิฐกำแพงเมืองเนี่ยนะคะก็จะ อยู่คู่กับถนนนครนอกนะคะแต่ถนนนครนอกในอดีตเนี่ยนะคะมันไม่เป็นถนนใหญ่เหมือนอย่างปัจจุบันนะคะจะเป็นทางเล็กๆสำหรับคนเดินและก็รถลากที่เขาเรียกว่ารถแหลนเชียนะคะที่คนจีนลากเนี่ยสัญจรไปมาได้ถนนนครนอกได้ขยายใหญ่เนื่องจากพระยายมราชปั้นสุขุมนะคะได้ให้มีการขยายเมืองสงขลาและก็ให้มีการรื้อกำแพงเมืองเอาอิฐจากกำแพงเมืองนี่ค่ะไปถมถนนนะคะแล้วก็ขยายถนนขึ้นนะคะเพราะว่าเมืองมันเจริญขึ้น

บริเวณตรงนี้คือศาลาจารึก3ภาษาเหตุที่เรียกว่าศาลาจารึก3ภาษาเนี่ยเนื่องจากว่าในศาลาแห่งนี้มีศิลาจารึกโบราณเก่าแก่นะครับอยู่3หลักใน3หลักนี่จารึกเรื่องราวเดียวกันแต่ละหลักนั้นจารึกต่างภาษากันนะครับอย่างเช่นหลักแรกสุดเป็นจารึกด้วยภาษามลายูหลักกลางเป็นจารึกภาษา

ไทยส่วนหลักทางขวาเป็นจารึกภาษาจีนจารึกทั้ง3ภาษานี้จะบอกให้เห็นว่าคนในอดีตของเมืองบ่อยางหรือว่าเมืองสงขลานั้นนะครับเป็นคนกลุ่มใหญ่อยู่3กลุ่มและที่สำคัญก็คือการที่คน3กลุ่มมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลด้วยกันนี่แสดงว่าความขัดแย้งเนี่ยไม่มีสิ่งเหล่านี้บอกให้รู้ว่าจนถึงปัจจุบันเรื่องราวของคน3กลุ่มไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในเมืองสงขลานะครับไม่ใช่ว่าขาดช่วงขาดตอนแต่ไม่เคยลืมซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงปรากฏอยู่สมกับคำปราชญ์เคยกล่าวไว้ว่า3หลักผสมเกลียวเป็น1เดียวในสงขลา

หนึ่งในถนนเก่าการที่เรียกขานกันว่าถนนไซบุรีภูมิสถานที่ตั้งอยู่คู่ขนานกับถนนนางามปรากฏมีพระอารามโบราณที่ถูกเรียกขานกันว่าวัดกลางปูชนียสถานสำคัญที่รังสรรค์บันดาลผ่านงานศิลปะรูปแบบไทยจีนจนเป็นอัตลักษณ์ให้เห็นได้อย่างลงตัวพร้อมทั้งได้รับอิทธิพลความเจริญทางสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมของสยามประเทศมาจากสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยมีการนำรูปแบบอาคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามมาเป็นต้นแบบของพระอุโบสถอีกทั้งวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลจวบการผ่านสมัยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้ายกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีและในปัจจุบันวัดกลางแห่งนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร

0: วัดมัชฌิมาวาดสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาผู้สร้างวัดชื่อนางศรีจันทร์ชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดว่าวัดยายศรีจันทร์ภายหลังมีผู้สร้างวัดขึ้นทางทิศเหนือ1วัดและทางทิศใต้1วัดโดยวัดยายศรีจันทร์อยู่ตรงกลางชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่าวัดกลางในปีพุทธศักราช2431สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสเมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอกรมมหมื่นวชิรญาณวโรรสได้เสด็จเยือนเมืองสงขลาทรงเปลี่ยนชื่อจากวัดนางศรีจันทร์หรือวัดกลางเป็นวัดมัชฌิมาวาดและได้รับการปฏิสังขรณ์เรื่อยมาโดยระหว่างปีพุทธศักราช2390ถึง2408ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่โดยเจ้าพระยาวิเชียรคีรีบุญสังณสงขลาผู้สมเด็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่5ของตระกูลณสงขลาสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ในปีพุทธศักราช2394เป็นพระอุโบสถทรงไทยสมัยรัตนโกสินทร์เป็นฝีมือช่างหลวงในกรมช่างสิบหมู่พร้อมด้วยช่างประจำเมืองสงขลาผสานพุทธศิลป์แบบไทยผสมจีนเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังทั้ง4ด้านเนื้อเรื่องเป็นเทพชุมนุมพระพุทธประวัติและทศชาติชาดกเป็นจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่4ด้วยฝีมือช่างหลวงอีกหนึ่งสิ่งสำคัญภายในวัดมัชฌิมาวาดวรวิหารคือพระประธานภายในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปหินอ่อนประทับนั่งปางสมาธิพุทธลักษณะแบบไทยผสมจีนประดิษฐานอยู่ในบุตรสบกลักษณะคล้ายบุตรสบกของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรขนาดย่อส่วนสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้พระอุโบสถมัชฌิมาวาดนับเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่งดงามมากแห่งหนึ่งของภาคใต้
1: โครงสร้างของอุโบสถเนี่ยจะเห็นว่าสำหรับอุโบสถของวัดมัชฌิมาวาสนั้นจะเป็นอุโบสถที่แปลกกว่า

ของที่อื่นๆเนื่องจากว่าโครงสร้างข้างบนเนี่ยเปิดเผยหมดเปิดกว้างจะไม่มีเพดานนะเพราะเราสามารถดูความอลังการของเครื่องไม้ทั้งหมดพอลงมาที่ผนังของอุโบสถเห็นว่าทั้งทุกด้านของฝาผนังเนี่ยเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังนะตอนบนสุดเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นรูปเทวดานั่งประทับนั่งพนมมือมุ่งตรงไปที่พระประธานเป็นการนมัสการทำความเคารพต่อพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้าภาพที่สะท้อนจากจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถอันนี้มันจะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างจีนไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ปรากฏในยุคที่เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง

0: วัดมัชฌิมาวาสโบราณสถานที่ผสมผสานงานทางสถาปัตยกรรมได้อย่างลงตัวโดดเด่นเป็นสง่าล้ำค่าเคียงคู่ถิ่นฐานย่านเมืองสงขลาแห่งนี้มาช้านานอีกทั้งวัดแห่งนี้ยังมีหลักฐานจารย์จารึกบันทึกเป็นภาษาจีนถึงคุณงามความดีของเจ้าเมืองสงขลาให้เห็นเป็นประจักษ์สืบต่อกันมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนอยู่บนกำแพงแก้วของพระอุโบสถทั้ง4ทิศดังที่เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาสองค์ที่12พระราชศีลสังวรได้เรียบเรียงแปลไว้อยู่ในหนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ดังนี้เจ้าพระยาผู้เป็นใหญ่แห่งตระกูลโง่ตั้งจิตสร้างกุศลปกครองราษฎรนิกรรักความเป็นธรรมขึ้นชื่อลือเกียรติงามเป็นคนสุจริตไม่พูดเท็จมีมนุษยธรรมกุศลทานน้ำใจงามไม่เลวมีพรสวรรค์ยึดหลักเป็นกลางเมืองสงขลาเป็นสุขสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมีเป็นเมืองขึ้นชื่อลือนามทั้ง4ทิศถึงแม้ถูกราวีร้อยครั้งก็ยังยืนยงถาวรตลอดไปกษัตริย์เสด็จสงขลาประทานพรแก่ราษฎรนิกรดังประทีปสาดส่องไปทั่วราษฎรด้วยเมตตาธรรมจากจารึกบนเสาหินแสดงให้เห็นถึงความสงบสุขภายใต้การปกครองของเจ้าเมืองคนจีนบรรพชนต้นตระกูลณสงขลาผู้จงรักภักดีและปกครองบ้านเมืองสงขลาแห่งนี้มาช้านาน
1: บนแผ่นดินประวัติศาสตร์เมืองสงขลามีเกียรติประวัติอันเกรียงไกรของตระกูลณสงขลาบรรพชนที่เดินทางเข้ามาตั้งรกฝังรากฝากชีวิตสถิตติดอยู่ภายในอู่บ้านย่านเมืองแห่งนี้มาช้านานโดยมีผู้ที่เป็นต้นตระกูลคือในเหยียงแซ่เห่าชาวจีนเจียงจิ้วหูตำบลบ้านแซ่หินเหนือเมืองแอมุยมณฑลฮกเกี้ยนประเทศจีนได้อพยพเข้ามาตั้งรกฝังรากฝากชีวิตอยู่ที่เมืองสงขลาเก่าบริเวณบ้านแหลมสนฝั่งเขาแดงจนเติบโตเป็นคหบดีราษฎรต่างเรียกขานว่าตัวแปะต่อมาได้เริ่มชการเป็นนายอากรทำอากรรังนกเกาะ4เกาะ5ถวายเงินปีละ50ชั่งจนได้รับโปรดเกล้าดำรงตำแหน่งให้เป็นพระยาสุวรรณคีรีสมบัติและเป็นผู้ว่าราชการเมืองสงขลาลำดับที่1ซึ่งต่อมามีการสืบเชื้อสายโดยลูกหลานให้เป็นผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลามาหลายชั่วอายุคนและได้ร่วมกันทำนุบำรุงเมืองสงขลาให้มีความเจริญสืบต่อกันมามีการค้าขายกับชาวต่างชาติทำให้เมืองสงขลาเติบโตอย่างรวดเร็วจนมาถึงพระยาวิเชียรคีรีผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่8เมื่อปีพุทธศักราช2437ในรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ได้ทรงปฏิรูปการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลและในปีพุทธศักราช2439ได้รวมเมืองนครศรีธรรมราชเมืองพัทลุงเมืองสงขลาและหัวเมืองมาลายู7หัวเมืองเข้าไว้ด้วยกันตั้งเป็นมณฑลนครศรีธรรมราชโดยมีเจ้าพระยายมราชเป็นข้าหลวงเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลและได้ลดบทบาทให้พระยาวิเชียรคีรีเป็นจางวางกำกับราชการตำแหน่งเจ้าเมืองสงขลาจึงได้สิ้นสุดลงรวมระยะเวลาในการสำเร็จราชการเมืองสงขลาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2318ครั้งสมัยกรุงธนบุรีเป็นลำดับมาจนถึงปีพุทธศักราช2444นับเป็นเวลารวมทั้งสิ้น126ปีหลังจากนั้นพระยาพฤกษาพิรมบุตรชายพระยาวิเชียรคีรีผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่8ได้ทำคุณงามความชอบไว้อย่างมากมายจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากล้นเกล้าพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้าพระราชทานนามสกุลณสงขลาเมื่อวันที่29มิถุนายนปีพุทธศักราช2456เป็นลำดับที่108ของสยามนับเป็นสิริมงคลในตระกูลณสงขลาเป็นอย่างยิ่งนี่คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่บรรพชนคนสงขลาภาคภูมิใจ ที่ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทแห่งพระเจ้าแผ่นดินสยามมายาวนานหลายชั่วอายุคนรวมทั้งยังได้อุตสาหะพัฒนาอู่บ้านย่านเมืองแห่งนี้มาเป็นเวลานับร้อยปีล่วงมาแล้ว
2: นี่คือสุสานของพญาสุวรรณคีรีสมบัติเหยียงแซ่เฮาซึ่งเป็นเจ้าเมืองสงขลาคนที่หนึ่งในตระกูลณสงขลาและเป็นต้นสกุลณสงขลาวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของทุกปีลูกหลานในสกุลณสงขลาทุกสายสกุลก็จะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อทำพิธีคารวะบรรพบุรุษในเทศกาลเชงเม้งบรรพบุรุษของเราได้เลือกสถานที่แห่งนี้เป็นห่วงซุยเนื่องจากทำเลตรงนี้เป็นทำเลที่ดีมากเพราะว่าด้านหลังติดภูเขานะครับและด้านหน้าก็เป็นทะเล

คฤหาสน์หลังนี้นะครับเป็นของท่านเนตรณสงขลานะครับท่านประสงค์ที่จะสร้างให้กับลูกสาวนะครับชื่อท่านชื่นนะครับด้วยความที่จะประสงค์ให้กับทางลูกสาวเนี่ยทำให้รูปแบบของสถาปัตยกรรมในนี้ค่อนข้างเย็นนิ่มนวล นะครับมีการใช้ลวดลายมงคลดอกไม้จีนนะครับสัตว์ต่างๆเนี่ยตามความคติความเชื่อทางจีนเนี่ยเข้ามาผสมนะครับอย่างเราจะเห็นว่าลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมอันนี้จะประกอบด้วยทางยุโรปแล้วก็ทางจีนผสมกันนะครับท่านหลังนี้ตอนหลังท่านเนตรณสงขลานะครับมอบให้กับหลวงอนันตสมบัติไปนะครับท่านได้ขายให้กับทางราชการเพื่อให้เป็นศาลากลางในสมัยนั้นนะครับจากนั้นก็น่าเสียใจที่ถูกทิ้งร้างไปเวลาค่อนข้างนานนะครับหลังจากนั้นก็ถึงจะปรับอีกครั้งนึงแล้วก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์โดยสมเด็จพระบรมโอสถาธิราชเนี่ยทรงพระกรุณาเปิดอย่างเป็นทางการในปี2525ซึ่งปีครบรอบ200ปีกรุงรัตนโกสินทร์พอดีหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอาคารหลังนี้ก็ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรื่อยมาครับจนปัจจุบัน

การเวลาผ่านมาจนถึงพ.ศ.นี้บ้านเมืองอันเรืองนามที่มีประวัติศาสตร์ของบรรพชนคนจีนรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้ยังมีอีกวัฒนธรรมจากคนจีนที่ลือเรื่องคู่เมืองสงขลามาเป็นเวลานานจนคนทั่วไปให้การยอมรับว่านี่คืออัตลักษณ์หนึ่งของเมืองนี้นั่นก็คือข้าวสตูอาหารที่หลอมรวมวิถีอันล้ำเลิศก่อรถปรากฏเป็นตำนานในชื่อร้านเกียรติฟั่งตั้งอยู่บนถนนนางงามเริ่มดำเนินกิจการเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2480โดยปัจจุบันสืบทอดกันมาถึงรุ่นที่3ของตระกูลข้าวสตูเป็นสูตรของคนจีนไหหลำจากที่เคยใช้ชีวิตเป็นพ่อครัวอยู่บนเรือฝรั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยนำสูตรหมูสตูแบบอังกฤษมาปรับรสให้ถูกปากลูกค้าท้องถิ่นดินแดนปากใต้จนใครหลายคนที่ได้ลองลิ้มถึงกับต้องยกนิ้วให้กับความโอชาของอาหารบอกผ่านกันไปทั่ว

0: ให้รู้ว่าร่อยจังฮู
1: ้ประวัติความเป็นมาของข้าวสตูคือกงเขาเล่าต่อๆกันมาบางเมืองไทยนี้ที่นี่ยังมีมะพร้าวก็เลยลองมาทำทานดูแล้วก็คนข้างบ้านก็ชอบว่าให้ทำขายเลยจนมาถึงร้านนี้ปัจจุบันก็ประมาณ80กว่าปีแล้วก็เลยติดปากตั้งแต่รุ่นโขงมาถึงรุ่นหลานนี่รุ่นที่3แล้วค่ะ
2: สตูนี้ของฝรั่งเขาไม่ได้ใช้กะทินะครับแต่ของไทยเราที่คนจีนทำเนี่ยใส่กะทิด้วยทำให้น้ำแกงเข้มข้นขึ้นสิ่งที่ใช้แก้เลี่ยนนะครับก็เป็นน้ำจิ้มซึ่งมีกระเทียมแล้วก็พริกน้ำส้มและครับรสชาติก็กลมกล่อมก็คือหวานเปรี้ยวแล้วก็เค็ม
3: ผมทำที่นี่มาตั้งแต่รุ่นปู่แล้วว่ารุ่นพ่อเขาแล้วว่ารุ่นลูกสมัยก่อนกับสมัยนี้รสชาติเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับไม่ผิดหวังเลยมาคือมากินประจำแล้วก็ถ้าแขกไปพวกมาเยี่ยมก็จะพามากินที่นี่ถ้ามาสงขลาต้องมากินที่นี่ถึงจะถึงสงขลา
0: หนึ่งในหลักฐานชั้นดีที่ยืนยันการันตีได้ว่านครราแห่งนี้ท่วมท้นจนล้นปลีไปด้วยนานาอารยะวัฒนธรรมอันก่อร่างสร้างจากวิถีและภูมิปัญญาของบรรพชนคนโบราณที่ส่งผ่านมาจนถึงอนุชนคนปัจจุบันและยังมีบริเวณสถานที่ซึ่งเป็นโบราณสถานของบ้านเมืองเรืองรองคลองคู่อยู่เคียงข้างกันมาเป็นเวลานับร้อยปีนับพันปีบนพื้นที่เมืองสงขลาชุมชนที่เป็นดั่งแหล่งอารยะวัฒนธรรมจากหลากหลายชาติพันธุ์ซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมาช้านาน

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านโบราณตรงบริเวณปากน้ำสงขลาภูเขาที่ร่วมเรียงเคียงตำนานมากับเกาะหนูเกาะแมวแนวเขตขันแห่งนี้มีชื่อเรียกขานต่อกันมาว่าเขาตังกวนภูเขาเก่าการแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่ชนคนไทยมาตั้งแต่ครั้งอดีตเนื่องจากเมื่อใดที่ได้มาเหยียบยืนบนพื้นยอดเขาตังกวนจะพบกับทัศนียภาพอันพิเศษสุดประดุจกับได้เห็นเมืองสงขลาทั่วทั้งนครราและยังได้เข้าถึงคำเปรียบเปรยของชื่อเมืองสงขลาว่าเป็นเมืองสองทะเลดังหลักฐานบ้านเมืองที่ถูกจารึกบันทึกเอาไว้โดยพระยาศรีธรรมราชาความว่าเมื่อขึ้นไปอยู่บนยอดเขาตังกวนหรือเขาน้อยซึ่งอยู่กลางเมืองและขึ้นไปได้สะดวกแล้วแลไปรอบตัวจะไม่เป็นการมุสาวาทถ้าจะกล่าวว่าเหมือนอยู่ในเมืองสวรรค์ทางด้านทิศเหนือจะเห็นทะเลหลวงและป่าสนที่ปากอ่าวอันงดงามตามธรรมชาติถ้าแลไปทางทิศตะวันตกจะเห็นทะเลสาบหรือทะเลในอันกว้างใหญ่มีเกาะยอหัวเขาเขียวน้ำขาวใบไม้เขียวฟ้าสีเทาหรือสีต่างๆถ้ายิ่งเป็นหนวดแมวด้วยแล้วก็วิวทะเลสาบสวิตเซอร์แลนด์คงสู้ไม่ได้ณบนยอดเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุคู่เมืองสงขลาที่เรียกขานกันว่าพระเจดีย์สุดหมอกหรือพระเจดีย์หลวงเป็นเจดีย์ซึ่งเดิมทีเคยถูกทิ้งไว้ให้รกร้าง
1: จนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงพระราชทานเงินหลวง37ช่างโปรดให้พระยาวิเชียร

0: คีรีผู้ว่าราชการเมืองสงขลาลำดับที่5บูรณะซากเจดีย์ให้สวยงามขึ้นพร้อมโปรดเกล้าให้สร้างพระพราที่ประทับแต่ยังไม่ทันจะแล้วเสร็จดีล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็ทรงเสด็จสวรรคตไปเสียก่อนล่วงสู่พุทธศักราช2432ล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสหัวเมืองมลายูเมื่อถึงเมืองสงขลาจึงมีพระราชศรัทธาโปรดเกล้าให้สร้างต่อจนสำเร็จเป็นรูปทรงก่ออิฐถือปูนแบบยุโรปผสมจีนดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้สิ่งสำคัญหากถ้ายืนอยู่ณจุดสูงสุดบนยอดเขาตังกวนเมื่อหันไปยังทิศตะวันตกพื้นภูมิแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นเขาอีกลูกหนึ่งซึ่งถูกเรียกว่าหัวเขาแดงผมจะพาผู้ชมข้ามจากเขาตังกวนไปยังหัวเขาแดงแหล่งอารยวัฒนะของเมืองสงขลาในยุคแรกเริ่มแหล่งที่เป็นพื้นภูมิของผู้คนชนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสงขลาแหล่งชุมชนที่ถูกถ่ายทอดจากดาโต๊ะโมกอลบิดาผู้ย้ายความเป็นเมืองมาตั้งณสถานที่แห่งนี้สู่รุ่นลูกสุลต่านสุไลมานบุรุษผู้เอกอุกซึ่งนำความรุ่งเรืองมาสู่เมืองสงขลา
1: สุลต่านสุไลมานซึ่งดำรงตำแหน่งพระเจ้าเมืองสงขลาในขณะนั้นหลังจากได้เข้าปกครองเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดงต่อจากดาโต๊ะโมกอลผู้เป็นบิดาแล้วสิ่งแรกที่เร่งรุดดำเนินการนั่นคือการสร้างเมืองให้กลายเป็นเมืองท่าเรือที่สมบูรณ์แบบจัดระเบียบให้กับการเดินเรือสำเภาพาณิชย์นาวีให้สามารถเข้าออกเทียบท่าซึ่งอยู่ในทะเลสาบด้านหลังของหัวเขาแดงสามารถกันคลื่นลมแรงได้เป็นอย่างดีทำให้การซื้อขายถ่ายเทสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นความคึกคักทางด้านการค้าทำให้สงขลาฝั่งหัวเขาแดงถูกขนานนามให้เป็นเมืองปากน้ำในการนั้นแต่หากกล่าวขานถึงชื่อเสียงที่ขจรกระจายของสุลต่านสุไลมานนั้นอยู่ที่การสร้างความมั่นคงให้กับเมืองสงขลาโดยการสร้างป้อมคูประตูหอรบจำนวนมากซึ่งมีระบุอยู่ในผังเมืองของนายลามาวิศวกรชาวฝรั่งเศสซึ่งเขียนบันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2230ว่าเมืองสงขลาที่เขาแดงประกอบด้วยกำแพงเมืองและป้อม20ป้อมทั้งนี้เหตุที่สงขลาได้สร้างกำแพงและป้อมปราการไว้อย่างมากมายอันเนื่องมาจากในยุคนั้นได้มีเหตุการณ์ทางการเมืองอันเลวร้ายในกรุงศรีอยุธยาที่สมเด็จพระเจ้าประสาททองผู้ครองเมืองกรุงศรีอยุธยาได้กระทำการประหารโอรสในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งเป็นรัชทายาทอันชอบธรรมถึงสองพระองค์ทำให้สุลต่านสุไลมานไม่ยอมรับอำนาจที่ไม่ชอบธรรมในสมเด็จพระเจ้าประสาททองจึงเกิดการแข็งเมืองขึ้นดังบทบันทึกของบาทหลวงเดอชัวซีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสใจความว่ามีแขกมาลายูคนหนึ่งได้ไปตั้งตัวเป็นใหญ่ที่เมืองสงขลาและได้กบฏต่อพระเจ้ากรุงสยามแขกมาลายูผู้นี้ได้ทำป้อมคูประตูหอรบอย่างแข็งแรงแน่นหนาฝ่ายไทยก็ยกกองทัพไปปราบหลายครั้งแต่ก็แพ้กลับมาทุกคราวหลังจากนั้นแขกมาลายูคนนี้ก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์เรียกกันว่าพระเจ้าเมืองสงขลาหลังจากสุลต่านสุไลมานแข็งเมืองเป็นผลสำเร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าประสาททองก็ได้ส่งทัพมาตีเมืองสงขลาอีกถึง2ครั้งแต่ถึงกระนั้นเมืองสงขลาภายใต้การปกครองของสุลต่านสุไลมานยังคงเข้มแข็งมากสามารถต้านทานทัพกองกำลังของกรุงศรีอยุธยาให้แตกพ่ายกลับไปเสียทุกครั้งนอกเหนือจากนี้เมืองสงขลาในยุคนั้นก็ยังได้ทำการสึกตีรวมเอาเมืองนครศรีธรรมราชปัตตานีและพัทลุงไว้ในอำนาจอีกด้วยจึงนับได้ว่าในยุคของสุลต่านสุไลมานคือยุครุ่งเรืองของการปกครองเมืองสงขลาอย่างแท้จริง
2: ป้อมปืนแห่งนี้เป็น1ใน14ป้อมของเมืองสิงขลานครเมื่อครั้งที่เมืองสิงขลานครตั้งเป็นยุคแรกที่เรียกว่าเมืองสงขลาฝั่งเขาแดงป้อมจุดนี้เป็นป้อมที่น่าสนเพราะ เปรียบเสมือนกับเป็นป้อมปราการอันเป็นด่านที่คอยสกัดถ้าหากว่ามีข้าศึกล่วงล้ำเข้ามาในหน้าน้ำทางด้านหลังลักษณะเด่นของช่องระหว่างเชิงเทินอันเป็นที่ตั้งปืนใหญ่ของป้อมปืนแห่งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่ามิได้ทำเป็นช่องตรงๆแต่เป็นช่องที่มีลักษณะของสอบเข้ามาตอนปลายแล้วก็ปากผายออกไปในลักษณะเป็นรูปตัววีอย่างน้อยที่สุดเจตนาของวิศวกรที่ออกแบบก็เพื่อให้การขยับของปืนใหญ่สวิงได้ทั้งซ้ายขวาและก็ตรงกลางนักวิชาการเคยสันนิษฐานร่วมกับป้อมปืนอีกหลายๆป้อมว่าน่าจะเป็นแนวคิดหรือว่าเป็นรูปแบบของการก่อสร้างจากวิศวกรที่ไม่ใช่ชาวตะวันออกแต่น่าจะเป็นชาวตะวันตกเข้ามาสัมพันธไมตรีอย่างต่อเนื่องร่องรอยหลักฐานทางโบราณในคดีไม่ว่าจะเป็นป้อมปืนกำแพงเมืองคูเมืองไม่ว่าจะเป็นหลุมฝังศพของสุลต่านสุไลมานทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในสมัยที่เมืองสงขลาอยู่ทางฝั่งเขาแดง
3: ความเชื่อถือการเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือหลุมฝังศพของสุลต่านสุไลมานนั้นความจริงมันไม่ใช่เพราะคนไทยพุทธไทยมุสลิมแม้แต่คนจีนก็ให้ความนับถือในสิ่งเหล่านี้ทวดหลุมจึงคล้ายๆเป็นศูนย์รวมจิตใจในด้านความศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองผู้คนตรงนี้นี่คือเป็นความเชื่อที่ประชาชนบริเวณนี้มีต่อทวดหลุมในยุคปัจจุบัน

ล่วงการผ่านสมัยเชื้อสายชาวมุสลิมยังคงเป็นหนึ่งในชนชาติสำคัญของแผ่นดินสองทะเลโดยอาศัยกระจายอยู่ตามชุมชนในจังหวัดสงขลาร่วมกับชาวไทยและชาวจีนอย่างกลมเกลียวเหนียวแน่น

การอยู่ร่วมกันของ3เชื้อชาติ3วัฒนธรรมทั้งไทยจีนมุสลิมสามารถพบเห็นได้อย่างชัดเจนในเขตตัวเมืองสงขลายุคปัจจุบันณมัสยิดอุษาสนะอิสลามหรือที่ผู้คนในชุมชนต่างเรียกกันว่ามัสยิดบ้านบนศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิมในแถบถิ่นนี้เอกลักษณ์ที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดของมัสยิดแห่งนี้คือตัวอาคารของมัสยิดที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับวิหารของวัดมัชชิมาวาดวรวิหารซึ่งมีรูปลักษณ์เป็นศิลปะไทยเนื่องจากนายช่างผู้สร้างมัสยิดคือนายช่างกลุ่มเดียวกันกับที่สร้างวิหารของวัดนั่นเองแต่ด้วยรูปลักษณ์ก็ไม่ใช่อุปสรรคแห่งความศรัทธาชาวไทยมุสลิมในย่านบ้านบนแห่งนี้ยังคงยึดมั่นในหลักศาสนาและมีมัสยิดอุษาสนะอิสลามเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเสมอมา

0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
1: นอกจากนี้ในเขตบ้านย่านเมืองที่เรียกกันว่าบ้านบนยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ประชาชนคนทั่วไปนิยมชมชอบนั่นก็คือข้าวมันแกงไก่อาหารที่แสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนของคนทั้ง3ชนชาติในด้านวัฒนธรรมการกิน
2: นี่คืออาหารข้าวมันแกงไก่ซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของคนสงขลาแล้วก็ในหลายจังหวัดภาคใต้ด้วยประกอบด้วยข้าวที่หุงด้วยกะทิกะทินี้นะครับผมจะใช้หางกะทิมาหุงข้าวเราก็ใช้หัวกะทิไปทำแกงไก่ที่สำคัญของแกงไก่นะครับก็คือเครื่องปรุงที่เป็นเครื่องแกงซึ่งประกอบด้วย

0: พริกแห้งเม็ดใหญ่ตะไคร้ข่ากระเทียมหอมแดงแล้วก็ผิวมะกรูดเมื่อได้ส่วนผสมครบแล้วก็โขลกให้แหลกละเอียดครับนะหลังจากนั้นก็แบ่งหัวกะทิมาเคี่ยวให้แตกมันแล้วก็ผัดเครื่องปรุงที่โขลกไว้แล้วนะครับแล้วก็จึงใส่เนื้อไก่พอเนื้อไก่ใกล้จะสุกจึงเติมหัวกะทิแล้วก็ปรุงรสครับนอกจากมีแกงไก่แล้วนะครับก็ยังมีเครื่องเคียงประกอบด้วยกุ้งหวานน้ำพริกส้มน้ำพริกกระเทียมและปลาไส้ตันทอดกรอบเครื่องเคียงที่ใช้ประกอบข้าวมันแกงไก่นะครับส่วนประกอบหลักถึงจะได้ข้าวมันครบทุกรสชาติข้าวมันแกงไก่นี่ก็ไม่มีความชัดเจนนะครับว่าใครได้เริ่มทำแต่ก็เป็นอาหารหลักที่นิยมทานกันทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็แม้ทั้งคนไทยเชื้อสายจีนก็นิยมทานกัน
1: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมเมืองสงขลาแห่งนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมได้รับรู้ว่าเมืองท่าการค้าในอดีตที่เคยยิ่งใหญ่เกรียงไกลไปทั่วโลกภูมิสถานย่านใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คน3ชนชาติที่ได้ทิ้งเอกลักษณ์ผ่านศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตให้สถิตติดอยู่เคียงคู่กับนครราแห่งนี้แม้ในปัจจุบันเอกลักษณ์วัฒนธรรมประจำชนชาติได้เลือนลางจางลงไปเหลือเพียงกลิ่นไอบางๆที่ได้มีการผสมผสานผ่านการเวลามาสู่ผู้คนในยุคปัจจุบันหากแต่ไอบางๆนั้นยังคงคุกรุ่นไปด้วยเรื่องราวแห่งความทรงจำที่พร้อมจะส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้มาสืบสานเพื่อให้เอกลักษณ์นั้นได้คงมีคงอยู่สืบไป
2: การผสมผสานวัฒนธรรมที่มันไม่ค่อยจะตึงตัวมากนักคือมันสามารถหลวมวัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยก้าวหากันได้เนี่ยมันทำให้คนอยู่ร่วมกันได
3: ้นี่คือสิ่งที่ดีแล้วก็อยากจะให้ชาวสงขลาภูมิใจแล้วก็อยากจะให้ชาวสงขลาได้บอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามว่าดินแดนแห่งนี้นะครับอยู่ร่วมกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีจะนำมาซึ่งความสงบสุขได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือในอนาคต
1: นี่คือโอกาสอันดีที่อนุชนคนรุ่นใหม่จะได้เรียนรู้ได้เห็นได้รู้จักกับวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สั่งสมสืบต่อกันมาจากบรรพชนคนโบราณเพื่อย้ำเตือนสติให้เราได้รำลึกว่าอะไรคือรากเหง้าของตัวเราอย่างแท้จริงสวัสดีครับ

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว wow.
2: Look so อร่อยมากมากวิ่งคับพี่ของปอดของเอเมลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอเมลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอเมลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยาคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
9: Nice. Incredible.
2: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
8: right,
2: be eating. Right. You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12

0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dl.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อัสสลามุอะลัยกุมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบทาง NBT ยะลาค่ะวันนี้เช่นเดิมนะคะพาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พาคุณผู้ชมมาพูดคุยเรื่องของการบริการวิชาการที่เข้าถึงชุมชนค่ะและทำเพื่อชุมชนนอกจากนั้นแล้วก็สามารถกระตุ้นเตือนค่ะให้ทุกคนได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในพื้นถิ่นค่ะวันนี้เรานั่งอยู่กับท่านผอ.วชช.ปัตตานีค่ะซึ่งท่านเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะคะกิจกรรมดีๆงานวิชาการที่บริการเข้าถึงชุมชนนั่นก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูรดำรงรักษ์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับค่ะผอ.ค่ะถ้าเราพูดถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมพันธกิจงานของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเองเนี่ยค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงพันธกิจก่อนว่าวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเนี่ยเรามีพันธกิจอย่างไรที่จะให้เข้าถึงสู่ชุมชนจริงๆค่ะ
1: ครับครับขอบคุณครับในส่วนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีนะครับเรามีบทบาทหรือพันธกิจหลักของเราอยู่4พันธกิจโดยพันธกิจที่1ก็เรื่องของการจัดการการสอนพันธกิจที่2เรื่องของการบริการวิชาการแล้วพันธกิจที่3เรื่องของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมพันธกิจที่4ก็เรื่องของการวิจัยนะครับซึ่งโดยตัวบทบาทของวิทยาชุมชนนั้นก็บอกวิทยาชุมชนเราก็เป็นของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนเพราะฉะนั้นพันธกิจทุกอย่างเราทําเพื่อชุมชนเพราะเราเป็นวิทยาชุมชนนะครับโดยการจัดการสอนนี่เราแบ่งออกเป็น3แทร็กเรียกว่า3แทร็กโดยที่แทร็กแรกคือจัดการสอนระดับอนุปริญญาเรามีอยู่ทั้งหมดอยู่7สาขาวิชานะครับแล้วก็แทร็กที่2เรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและแทร็กที่3เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนส่วนในการบริการวิชาการเราก็บริการวิชาการที่ครอบคลุมในจังหวัดปัตตานีโดยการศึกษาความต้องการของชุมชนก่อนและมาทำเป็นแผนและก็ลงบริการวิชาการที่ครอบคลุมจังหวัดปัตตานีนะครับ
0: ในส่วนของการให้บริการแต่ละครั้งแน่นอนว่า1เรื่องของการบริการวิชาการเนี่ยเราให้บรรดาผู้ที่สนใจเข้ามาสู่ที่ตั้งนั่นก็คือที่วชช.ปัตตานีก็คือเข้ามารับการบริการสาขาวิชาโดยปกติที่เราเปิดทำการเรียนการสอนอีก1กิจกรรมที่เราจะเข้าถึงชุมชนจริงๆก็คือเราต้องลงพื้นที่ไปหาข้อมูลเพื่อที่จะรู้ว่าชุมชนแต่ละชุมชนมีอะไรเด่นมีอะไรดีและอะไรที่ควรค่าในการสนับสนุนถือว่าเป็นการบริการวิชาการในเรื่องของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทีนี้ในอีก1ส่วนของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแน่นอนว่าในจังหวัดปัตตานีเนี่ยค่ะพ่อค่ะหลากหลายชุมชนหลากหลายวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะที่ค่อยๆเลือนหายไปตรงนี้ทางวชช.ปัตตานีได้นำศิลปวัฒนธรรมไหนที่มาหยิบยกแล้วก็ต้องกระตุ้นเตือนช่วยกันแล้วก็จัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับชุมชนค่ะ
1: ครับในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมหรือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดปัตตานีเรามีหลายอย่างเราทราบว่าปัตตานีนี่เป็นเมืองเก่าแก่นะครับ สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ที่เราได้ดำเนินการอยู่ก็คือเรื่องของการรักอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวเบื่อมัดซึ่งอยู่ที่เทศบาลตำบลตะลุบันอำเภอสระบุรีจังหวัดปัตตานีในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมนี้เราบูรณาการไปกับการบริการวิชาการโดยที่ในปีงบประมาณ2560เนี่ยเราได้ดำเนินการศึกษาสัมภาษณ์เชิงลึก

0: โรงเรียนเทศบาลตะลุบันที่สระบุรีนะครับเราเห็นว่าไอ้ภูมิปัญญาเหล่านี้มันเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นนะครับเพราะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องถ่ายทอดลงไปในคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่นะครับเราก็ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาอบรมครูของโรงเรียนเทศบาลตะลุบันทั้งหมด6โรงโดยการลง MOU กับ6โรงและเทศบาลด้วยนะครับก็ได้ดำเนินการถ่ายทอดได้ครูภูมิปัญญาเรียบร้อยด้วยครูที่เป็นวิทยากรแกนนำเรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะให้ครูเหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ตั้งเป้าไว้ที่ประมาณโรงเรียนละ50คนนะครับเพราะนั้น6โรงก็300คนคิดว่าเราก็จะได้คนรุ่นใหม่ที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาว่าวเบอร์มัดไว้กับชุมชนนี้ซึ่งเป็นว่าวที่เป็นของในวังสมัยก่อนนะครับเป็นตัวว่าวที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะครับเป็นลักษณะคล้ายตัวคนนะครับในตัวว่าวนะครับ
1: ค่ะอันนี้ว่าวปฐมัตินะคะที่ทางวิทยาลัยชุมชนลงไปให้ความรู้และก็บริการวิชาการเป็นหลักสูตรระยะสั้นสำหรับคุณครูแม่ไก่ถือว่าเป็นคุณครูที่สอนในโรงเรียนเทศบาลนะคะของอำเภอสายบุรีตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะตำนานเราก็พูดถึงลักษณะว่าความเป็นมาว่าเป็นยังไงตรงนี้โบชัวนี้เราก็จะแจกให้กับผู้ที่เข้าร่วมการอบรมแล้วก็ลักษณะของว่าวอย่างที่ท่านผอ.บอกว่าจะมีลักษณะคล้ายๆคนอันนี้คือดั้งเดิมจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการกลายมานะคะให้มีวิวัฒนาการลักษณะของภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาว่าแต่ละรุ่นแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างบนพื้นฐานเดียวกันก็คือลักษณะของว่าวปฐมัตินะคะนี่คือเป็นศิลปะที่โดดเด่นของชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็ควรค่าแก่การสืบทอดเรียนรู้ด้วยทีนี้ค่ะในส่วนตรงนี้ค่ะผอ.ค่ะเราทำไปในลักษณะของหลักสูตรระยะสั้นเนี่ยค่ะเราจัดขึ้นให้กับชุมชนเนี่ยกี่วันได้คะ
0: ในตอนนี้ที่เราจัดหลักสูตรที่คราวที่แล้วเราจัดกว่าเสร็จให้4วันน
1: ะ
0: ได้สามารถทำเป็นตัวว่าวได้เรียบร้อยนะครับซึ่งเพื่อที่จะให้เขาได้เรียนรู้เพราะว่าการทำนี้มันเริ่มตั้งแต่การเลือกชนิดไม้ไผ่การทำต้องปราณีตในการเรื่องของลายต้องปราณีตมากๆนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่ปราณีตคุณค่าของมันก็จะสูญหายไปคือต้องให้ดำรงถึงคุณค่าที่มีความสวยงามซึ่งที่แตกต่างและไม่มีใครเหมือนและเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับเพราะนั้นก็ต้องใช้ที่อบรมครูคราวที่แล้วนะ4วันก็งานก็ออกมาด้วยสมบูรณ์นะครับได้รูปว่าวตัวอย่างที่ก็เหมือนกับครูภูมิปัญญาถ่ายทอดมานั่นก็แสดงว่าถ่ายทอดจากครูภูมิปัญญาคนรุ่นใหม่ได้อย่างดีนะคร
1: ับ ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพักให้คุณผู้ชมไปดูนะคะว่าบรรยากาศในการสืบทอดสืบสานศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นถิ่นโดยคนในชุมชนจากวชช.ปัตตานีเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เสียงสะท้อนของผู้ที่เข้าร่วมของวิทยากรเองเนี่ยเขามีเสียงสะท้อนไว้อย่างไรแล้วก็ผู้ที่ช่วยขับเคลื่อนนั่นก็คือในส่วนของเทศบาลนะคะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลก็เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนศิลปะวัฒนธรรมนี้ด้วยค่ะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันก่อนเลยค่ะ
2: ก็คัดเลือกครูแกนนำนะครับเพื่อที่จะไปเป็นแม่ไก่ในการที่จะนำความรู้ตัวนี้ไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนนะครับซึ่งเราก็ให้โรงเรียนส่งครูแกนนำมาโรงเรียนละ2คนนะครับทั้งหมดทั้ง6โรงก็12คนด้วยกันนะครับก็เมื่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วทางวิทยาชุมชนก็ในส่วนของหลักสูตรนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของวิทยาชุมชนนะครับร่วมกับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านตะลุบันซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำครั้งแรกที่ได้มีจัดกิจกรรมตัวนี้ก็ปรับปรุงหลักสูตรนะครับเมื่อเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็ได้เกิดจัดกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมานั่นก็คือการถ่ายทอดความรู้ให้กับครูแกนนำทั้ง6โรงได้กันนะครับเพื่อที่จะนำความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนของเราในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งการจัดการเรียนการสอนในส่วนของเด็กนักเรียนนะครับเราก็จะจัดในส่วนของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับ
3: เป็นที่น่าภาคภูมิใจที่เด็กๆของเราเนี่ยมีความสนใจแล้วก็ตั้งใจแล้วก็คิดว่าว่าวเบอร์มัดเนี่ยจะเป็นชื่อเสียงหนึ่งของจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของอำเภอสายบุรีซึ่งเป็นที่มาของว่าวเบอร์มัดซึ่งเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในพื้นที่อีกระดับหนึ่งนะครับ
4: ขึ้นใจแล้วก็ขอบคุณทางเทศบาลทางไอวชช.ที่ยกห้องนี้ออกมาแกเป็นคนตัวตั้งตัวตีมาก่อนเนี่ยผมทำอยู่อย่างนั้นแหละ

0: ไม่ได้ออกหน้าออกหลังอันนี้มีลูกสืบทอดมาลูกศิษย์ก็เยอะสอนมาประมาณหลายปี
1: วันนี้ถ้ามีโอกาสอยากจะบอกอะไรกับลูกศิษย์รุ่นนี้บ้างคะ
0: นั่นแหละพยายามลูกศิษย์นะทุกคนที่ได้ความรู้มาใช่ไหมผมอยากให้เก็บไว้ในใจคิดถึงทำให้เสร็จทำให้จริงจังให้มันถูกของดั้งเดิมใช่ไหมนั่นแหละผมภูมิใจแล้ว

0: ครูผู้สอนนะครับก็มีกิจกรรมสามารถมีกิจกรรมเพิ่มในการสอนเด็กๆให้มีความรู้สึกรักและก็ห่วงแหนวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะครับก็สามารถทำให้เด็กมีความใจรักในวัฒนนี้แล้วก็สามารถต่อยอดเป็นอาชีพต่อไปนะครับ
1: คาดหวังว่าเมื่อเขาเข้าใจมรดกภูมิปัญญาตัวนี้ไปแล้วสามารถที่จะต่อยอดหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆจากสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ในพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะฮะ
2: ก็จะรู้สึกดีใจอะค่ะคือในฐานะที่วิทยาลัยของเราอะค่ะจะเป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมในเรื่องการจัดการความรู้ซึ่งความรู้ตรงนี้ค่ะถ้ามันอยู่กับที่อะค่ะมันไม่ได้ใช้ประโยชน์มันก็ไม่ได้เกิดคุณค่าอะไรแต่ความรู้ที่เราศึกษาในครั้งนี้ค่ะเรานำไปต่อยอดโดยส่งให้ชุมชนเป็นผู้รับความรู้ตรงนี้ต่อไปอะค่ะแล้วความรู้ตรงนี้ก็จะคงอยู่แทนคือจะคงอยู่จะร่วมสืบสานกันในชุมชนของทุกคนนะคะ

0: กลับเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการตะวันยิ้มแล้วก็พูดคุยเรื่องของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่โดยวชช.ปัตตานีหรือว่าวิทยาลัยชุมชนปัตตานีค่ะซึ่งเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะคะทำให้ชุมชนเพื่อชุมชนแล้วก็ให้ชุมชนได้เกิดความยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะท่านผอ.ค่ะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้พูดถึงกิจกรรมการจัดหลักสูตรระยะสั้นในการสืบทอดการเรียนรู้แล้วก็ฟื้นฟูคืนตำนานว่าวเปอร์ฮามัสของอำเภอสายบุรีแล้วทีนี้จากบรรยากาศที่พอไปเห็นไปสัมผัสค่ะคุณครูแม่ไก่ที่เรารับเป็นคุณครูเทศบาลของสายบุรีเองเนี่ยค่ะเราจะเห็นความตั้งใจหรือว่าภาพสะท้อนอะไรบ้างจากกิจกรรมที่เราจัดค่ะ
1: ครับก็จากที่เราทำมาในครั้งแรกก่อนในปีประมาณ2560นะครับเราพบว่าคุณครูทั้งหมดตั้งใจในการที่จะขับเคลื่อนถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวเปอร์ฮามัสนี้นะครับเพราะนั้นเราก็ขยายผลมาในปีที่2โดยอบรมครูทั้ง6โรงเรียนนะครับครูทั้งหมดตั้งใจทำงานนะครับผมเองก็อยู่ร่วมในวันงานในร่วมในปีเปิดแล้วก็ร่วมทานข้าวพูดคุยแลกเปลี่ยนว่าเป็นยังไงบ้างเขาให้ความสนใจผมถือเป็นเรื่องดีครูเหล่านั้นก็เป็นครูรุ่นหนุ่มทั้งหมดเหมือนกันก็ถือว่าอย่างน้อยก็นั่นคือถ่ายทอดมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับถ่ายทอดจากครูปริญญารุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็ต่อไปครูเหล่านี้ทั้ง6โรงจะถ่ายทอดลูกให้ลูกศิษย์อีก50คนนะครับเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนในการอนุรักษ์ว่าวเปอร์ฮามัสไว้กับชุมชนเทศบาลตะลุบันเป็นของสายบุรีของประเทศไทยและของโลกต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องที่วิทยาชุมชนหวังไว้เกิดจากนั้นนะครับ

0: นี่ก็ผมคิดว่าหลังจากนี้ระยะหนึ่งพวกวิทยุชุมชนเราก็จะลงไปติดตามการถ่ายทอดองค์ความรู้นี้เมื่ออยู่ในนักเรียนซึ่งอายุน้อยๆสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าว่าวเป็นสิ่งหนึ่งที่เด็กชอบเล่นนะครับเราเองก็วิทยุชุมชนตั้งเป้าว่าในงานวันตกปลาของเทศบาลตะลุบันเราจะจัดการแข่งว่าวของโรงเรียนนักเรียนของโรงเรียนเนี่ยเข้าร่วมอย่างน้อยเราก็มีผู้ที่ทำว่าวเข้าร่วมกิจกรรมของเรานี้นะครับ
1: ค่ะในส่วนของกิจกรรมแน่นอนว่าเข้าปีที่2แผนงานของการจัดกิจกรรมก็เข้มข้นมากขึ้น คุณครูก็สามารถตอกย้ำการเรียนรู้แล้วก็ขยายผลไปสู่ตัวผู้เรียนนั่นก็คือน้องๆลูกศิษย์เด็กๆนักเรียนในโรงเรียนค่ะ
0: เป็นหลักสูตรระยะสั้นเป็นหลักสูตรให้กับโรงเรียนน
1: ะ
0: เป็นเขาเรียกหลักสูตรท้องถิ่นที่ทำไป
1: ค่ะก็จะใช้ในช่วงของวิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับน้องๆเยาวชนแล้วทีนี้ในส่วนล่าสุดทราบว่าทางวชช.เองเนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือการทำ MOU ร่วมกันตรงนี้ทำ MOU ขยายผลในเรื่องใดบ้างคะ
0: ก็เรื่อง MOU หลักๆเราก็ทำครอบคลุมในเรื่อง3ด้านเรื่องการจัดการสอนเรื่องวิจัยเรื่องบริการวิชาการแล้วก็ที่เน้นย้ำมาตรงนี้ก็คือเรื่องของการทำว่าวอมัดเพื่อที่จะให้เทศบาลเองก็จะให้เขาเองก็ให้ความร่วมมือดีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นการผูกมัดระหว่างเทศบาลวิทยาชุมชนทั้ง6โรงเรียนนะครับเราได้ลงร่วมกันในการขับเคลื่อนให้การอนุรักษ์ว่าวเบื่อมัดไว้กับชุมชนของสายบุรีของเรานะครับตอนนี้ก็ได้ลงนามเรียบร้อยแล้วก็จะมีนักเรียนเข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนั้นก็มีท่านปลัดอำเภอหุโสเข้ามาร่วมอย่างวิทยาชุมชนเราก็มีท่านกรรมการสภานะครับเข้าไปร่วมเป็นสักขีพยานด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้ทำสิ่งดีๆให้กับพื้นที่ของเราตรงนี้นะครับซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่เราควรจะคนคู่รับไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะคร
1: ับ
0: เป็นทุนทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่านะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะในส่วนของหลักสูตรนะคะไม่ว่าจะจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใดก็ตามจะอยู่ในระบบหรือนอกระบบการศึกษามีความสำคัญค่ะที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพสร้างกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์และก็ต่อยอดอย่างยั่งยืนสู่การมีรายได้มีงานทำนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดฝากทิ้งท้ายในอีกหนึ่งส่วนของความสำคัญของการศึกษาว่าการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเรามีความสำคัญอย่างไรที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของบุคคลในพื้นที่ค่ะ
0: ครับในส่วนผมจะต่อยอดนิดเดียวในเรื่องของว่าวมัดในส่วนว่าวมัดนี่เราจะขยับไปจนถึงทำเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพด้วยนะครับในส่วนการจัดการศึกษาของชุมชนของเรานะครับโดยบทบาทที่กล่าวเบื้องต้นว่าเรามีการจัดการสอนในส่วนชุมชนเราเปิดทั้งหมดหลักสูตรอยู่ทั้งหมด7หลักสูตรตอนนี้นะครับเป็นหลักสูตรอนุปริญญานะครับเรามีหลักสูตรการปกครองท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาชุมชนหลักสูตรการจัดการทั่วไปหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลักสูตรศึกษาปฐมวัยหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนและหลักสูตรอิสลามศึกษานี่เป็นหลักสูตรที่เราจัดสำหรับประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุเข้าเรียนได้นะครับแล้วก็อยากเรียนที่ไหนตอนนี้เราเปิดศูนย์เรียนอยู่ที่2ศูนย์คือที่สายบุรีกับที่ตั้งของในชุมชนที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับนั่นก็คือเรื่องของการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญานอกจากนั้นในเรื่องของจัดบริการวิชาการสร้างอาชีพซึ่งของเราก็เป็นบทบาทหลักที่เรามีในข้างภายในเราเองนี่เราจัดการเรียนเรื่องของมีโรงงานเรื่องโรงเรียนโรงงานซึ่งตอนนี้ก็เรื่องของตัดเสื้อผ้าตัดเย็บเสื้อผ้าของชุดมลายูต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วเราก็มีโรงงานอาหารร้านของเราก็อบรมหลักๆเรื่องขนมต่างๆเหล่านี
1: ้
0: นอกจากนั้นเราไปถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชนซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานีทุกอำเภอนะครับตอนนี้ไปไม่ว่าจะเป็นที่สระบุรีที่โคกโพที่ยะบีของที่อยู่ติดหนองจิกนะครับติดหนองจิกยะรังปนเรศนอกจากนั้นเรามีในเรื่องของภูมิปัญญาไอ้เรื่องของผู้สูงอายุเราก็ไปส่งเสริมผู้สูงอายุให้ดูแลสุขภาพตัวเองไอ้นี้เราร่วมมือกับวิทยาลัยสาธารณสุขทอนโยนยะลาต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อดูแลสุขภาวะต่างๆให้เขาอยู่ดีมีสุขอายุยิ่งยืนยาวนานโดยที่เรามีคอนเซ็ปต์ว่าให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีทัศนคติที่ดีต่อการมีอายุ ยืนยาวนะครับซึ่งเราทำทุกวันศุกร์นะครับลงไปในชุมชนตอนนี้เราทำอยู่ที่ยางแดงและที่ต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากนั้นในเรื่องของการจัดการขยะซ
1: ึ
0: ่งเราเองก็ทำในพื้นที่บ้านโผงนอกนะครับตอนนี้ตั้งร้านเรียกว่าโอเคศูนย์บาทนะครับซึ่งให้ชาวบ้านเอาขยะมาแลกและจะได้สินค้ากลับโดยที่ไม่ต้องใช้ตังค
1: ์
0: นะครับไม่ต้องใช้สักบาทก็ได้อาหารกลับไปบ้านนะครับต่างๆเหล่านี้นอกจากนั้นก็ที่ช่างให้ตกของตำบลช่างให้ตกเองเราก็ไปคุยพูดคุยกับชุมชนซึ่งเขาก็มีปัญหาขยะซึ่งปัญหาขยะนี้ตอนนี้มีปัญหาของระดับประเทศระดับโลกนะครับเราก็ลงไปช่วยให้เขากำจัดขยะโดยเอาขยะมารวมแล้วก็ทำบัญชีอันนี้ขายตรงเลยนะครับที่นั่นนะครับนอกจากนั้นกลุ่มขยะเปียกเราก็ทำเป็นแก๊สชีวภาพให้กับชุมชนนะครับได้ใช้ให้เขาได้เรียนรู้ทำเป็นแหล่งเรียนรู้ไว้นะครับตอนนี้ในส่วนที่เราขับเคลื่อนครับ
1: ค่ะนั่นก็ทำให้เราได้เห็นว่าการศึกษานั้นมีความสำคัญอย่างไรเพราะว่าทุกรูปแบบทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนค่ะเมื่อเราเห็นว่ามีความสำคัญร่วมการศึกษาเรียนรู้ทำการวิจัยนี่ก็คือถือว่าเราให้ความสำคัญของการเรียนรู้และก็ร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ไม่เพียงแค่สถานศึกษาอย่างเดียวชุมชนก็มีส่วนสำคัญค่ะท้ายสุดค่ะท่านผอ.ขาฝากไว้สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจค่ะอยากจะเข้ามาติดต่อสอบถามเรื่องของกิจกรรมบ้างการสอบเข้าบ้างหรือว่ามีสาระดีๆอะไรที่อยากจะมาศึกษาค้นหาเนี่ยสามารถติดต่อได้อย่างไรบ้างคะ
0: ในส่วนที่ติดต่อเราก็1ติดต่อโดยตรงที่บริษัทชุมชนปัตตานีเราอยู่ที่ตำบลสมิตรูสมิแลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์ของวิไลนะครับ073 460 205นะครับงั้นหรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้อำนวยการก็063 2653408นะครับติดต่อได้ตลอดเวลานะครับผมไม่มีปิดเครื่องนะครับเราสามารถที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริษัทชุมชนได้ตลอดเวลานะครับก็อาจจะติดต่อทางเว็บไซต์ของเราเข้าดูที่เว็บไซต์www.pncc.ac.th ก็ได้นะครับก็จะมีกิจกรรมอยู่ตรงนั้นนะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นการพูดคุยแล้วก็พาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมนะคะการสืบทอดสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นถิ่นค่ะช่วยกันยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยวิทยาลัยชุมชนปัตตานีค่ะที่ลงพื้นที่ทำงานอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้และการศึกษาค่ะนั่นก็เพื่อในการที่จะช่วยกันยกระดับคุณภาพการศึกษานอกจากนั้นก็ยังเป็นการต่อยอดคุณภาพชีวิตให้เกิดความยั่งยืนในการมีรายได้มีงานทำในอนาคตนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ.นะคะมานั่งพูดคุยกับเราค่ะครั้งหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับประเด็นการเรียนรู้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ค่ะรายการตะวันยิ้มจะเป็นกิจกรรมของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนที่มีความหลากหลายหรือว่าแหล่งเรียนรู้ใดหรือว่าวิทยากรท่านไหนจะมาพูดคุยประเด็นด้านการศึกษานะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ค่ะในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ทาง NBT ยะลานะคะสำหรับคุณผู้ชมค่ะเน้นย้ำทุกครั้งนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้อยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มแล้วก็รวมไปถึงท่านผอ.ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะวัสสลาม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูล

สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ได้ต้นกล้วยเป็นผลไม้เขตร้อนมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยเส้นใหญ่กล้วยเป็นสิ่งทอจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นของประเทศไทยจำนวนมากมีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นเส้นที่มีความมันเงาสวยงามสามารถนำไปปั่นผสมกับเส้นใยอื่นๆและมีความแข็งแรงเป็นพิเศษการผลิตเส้นใหญ่กล้วยคือการนำเอากาบกล้วยจากบริเวณรากของต้นมาพัฒนากระบวนการผลิตจากนำกากกล้วยที่ได้มาเข้าเครื่องขูดเนื้อเยื่อกากกล้วยเพื่อนำเส้นใยไปผ่านกระบวนการทางเคมีสิ่งทอหลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเป็นเส้นได้แล้วนำไปทอเป็นผืนผ้าสำหรับความโดดเด่นของผ้าใหญ่กล้วยนั้นคือการดูดซับน้ำได้ดีช่วยระบายอากาศและมีความทนทานดีเส้นใหญ่กล้วยจะพบมากบริเวณรากต้นกล้วยรูปร่างของเส้นใหญ่กล้วยตามความยาวจะประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใหญ่เล็กเรียงแนวยาวของเส้นใยเป็นรูปทรงกรวยตอนปลายแหลมจัดอยู่ในประเภทเส้นใยสั้นลักษณะตามขวางเป็นรูปวงรีเกือบกลมผนังเซลล์ค่อนข้างบางเส้นใยค่อนข้างแข็งแรงและกระด้างแต่เส้นใยกล้วยมีความมันคล้ายไหมมีความเหนียวสามารถต้านแรงดึงได้ดี
1: ครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
2: โครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตชุมชน
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันครับผมวันนี้อาร์ซีน่านะครับจะพาทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินะฮะเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: เครื่องสกัดเพื่อแยกใยกล้วยพร้อมใช้อัตโนมัติประสิทธิภาพสูงแบบปรับความยาวเส้นใยกล้วยได้เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาต่อจากเครื่องแยกใยกล้วยจากประเทศอินเดียที่ใช้ใบมีดกัดติดอยู่บนแกนหมุนและได้ปรับปรุงให้สามารถป้อนกาบกล้วยได้มากขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจาก1กาบเป็น4กาบและไม่ต้องคอยยืนป้อนทีละกาบสามารถต้านแรงดึงของเครื่องและพลิกเครื่องนอนลงทำให้สามารถวางกาบกล้วยบนเครื่องแล้วหนีบหัวท้ายไว้ได้ใช้กระบอกลมดึงไปกลับแทนคนควบคุมแรงดึงด้วย Pastron Regulator ทำให้แรงดึงสม่ำเสมอไม่เร็วหรือว่าช้าเกินไปเหมือนใช้คนดึงและเศษจะหล่นลงฐานเก็บด้านล่างการจับทั้งสองด้านทำให้เส้นใยไม่หย่อนและพันกันเสร็จแล้วตัดหัวท้ายออกก็จะได้ใยกล้วยออกมาจุดเด่นคือเส้นใยกล้วยที่สกัดออกมาจะเป็นเส้นที่เรียบเนียนพร้อมที่จะนำไปใช้ทอเป็นผ้าใยกล้วยได้ทันทีไม่ต้องคอยดึงกับกล้วยเข้าออกจากเครื่องเพื่อสกัดเส้นใยกล้วยซึ่งมีความอันตรายในการทำงานเนื่องจากอาจถูกเครื่องจักรดูดเข้าไปได้โดยเครื่องที่พัฒนาขึ้นจัดสมบูรณ์และสามารถวางกับกล้วยลงไปในเครื่องได้เลยจากนั้นเครื่องจะทำการสกัดเส้นใยกล้วยทั้งหมดออกมาอัตโนมัติและยังมีกลไกควบคุมความยาวของเส้นใยที่สกัดออกมาได้ตามความต้องการเช่นใยขนาดสั้นยาวเท่าใดหรือต้องการยาวเท่ากับกาบกล้วยที่ใส่เข้ามาเลยในกรณีที่ต้องการทำผ้าทอใยกล้วยซึ่งจุดเด่นนี้ทำมาเพื่อสามารถผลิตเส้นใยกล้วยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ซื้อเส้นใยกล้วยซึ่งลูกค้าแต่ละเจ้ามีความต้องการความยาวของเส้นใยกล้วยที่แตกต่างกันออกไป
1: สักครู่นี้นะฮะเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัติแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะได้อยู่กับอาจารย์วิรพลยิ้มสินสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าอาจารย์รู้ทุกอย่างเลยนะฮะเขาเป็นนักวิจัยด้วยนะฮะทำเองด้วยนะครับอยากรู้แล้วครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์ดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับผมครับผมนะฮะก็เมื่อกี้ผมก็ได้ดูเครื่องมาแล้วได้รู้ความเป็นมาบ้าง

0: แล้วฮะแล้วอยากทราบว่าอาจารย์นะฮะรู้เจ้ารู้จักเจ้าโครงการเนี่ยยังไง
1: ก็โครงการนี้พอดีรู้จักกับพี่ที่อยู่ในกระทรวงท่านหนึ่งนะครับแล้วท่านได้แนะนำให้ท่านได้มาสอบถามผมว่ามีโจทย์วิจัยอะไรไหมที่เจอปัญหาในชุมชนนะครับแล้วก็พอดีเราเจอปัญหาเรื่องของการสกัดแยกใยพืชธรรมชาติ อยู่แล้วนะครับในจังหวัดพะเยานะ
0: ครับ
1: แล้วก็จริงๆมันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดที่เป็นผู้ประกอบการทางเชิงเนี้ยเขาจะมีกระบวนการที่ค่อนข้างวุ่นวายมากในการได้มาซึ่งเส้นใหญ่นะครับ
0: คือกว่าจะได้เส้นใหญ่เนี่ยมันก็จะทำยากอย่างที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังไปรอบที่แล้วว่าการที่จะได้เส้นใหญ่เนี่ยต้องมีการขูดแช่น้ำยาใช่ไหมกว่าจะได้ต้นหนึ่งก็นานใช่ไหมครับ
1: ใช่ก็คือกระบวนการเดิมของเขาเนี่ยก่อนที่จะมามีเครื่องสกัดแยกใยพืชธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีใช้แรงงานคนเนาะเป็นเรื่องปกติใช้แรงงานคนโดยการที่เอาของมีคมหรือว่ามีดเนี่ยเอามาสางมันนะครับถ้าเป็นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ข้างในจะมีใยซึ่งของเดิมเนี่ยเขาจะใช้วิธีสางเอามีดมาค่อยๆสางเหมือนขอดเกล็ดปลาอย่างเงี้ยนะครับจนถึงเส้นใยนะครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับแล้วก็เหนื่
0: อ
1: ยเกิดการเหนื่อยล้าในการทำปริมาณน้อยด้วย
0: ก่อนที่จะสางเขาต้องแช่น้ำยาก่อนใช่ไหมฮะ
1: ถ้าเป็นการสางสดอย่างนี้จะไม่แช่น้ำยา
0: อ๋อสางเลย
1: สางเลย
0: แต่ช้า
1: แต่จะช้าแล้วก็เหนื่อยนะครับได้น้อยประเด็นคือได้น้อย
0: ครับ
1: แล้วใช้แรงงาน
0: แล้วถ้าแช่ล่ะฮะ
1: ถ้าอีกกระบวนการนึงเนี่ยที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนเนี่ยก็จะใช้วิธีในอันเอาพืชเนี่ย
0: ครับ
1: เช่นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยมาแช่ในโซดาไฟในน้ำโซดาไฟ
0: โอ้โหแช่โซดาไฟเลยเหรอ
1: เพื่อที่จะทำการเขาเรียกว่าทำลายเซลลูโลสกับเนื้อเยื่อให้เหลือแต่ไฟเบอร์นะครับให้มันกัดจนแตกออกมาซึ่งก็จะใช้เวลานาน
0: ก็คือเสียเวลา
1: ไม่ต้องใช้แรงงานคนอันนี้แต่ใช้เวลานานว่าง่ายคือเสียเวลานาน
0: ครับ
1: ประมาณสักอาทิตย์นึงนะครับก็จะได้เส้นใยออกมาซึ่งเส้นใยมันก็จะไม่สดละ
0: คืออย่างแรกคือเส้นใย
1: มันจะเคมีด้วย
0: ไม่สดนะฮะก็มีสารเคมีปนปนด้วย
1: ทำให้เส้นใยเขาเรียกว่าสภาพจะไม่เหมือนเดิ
0: ม
1: ถ้าพูดถึงทางกายภาพเนาะเพราะโดนสารเคมีกัดเข้าไปนะคร
0: ั
1: บ,
0: รบแล้วแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นที่จะทำเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
1: แรงบันดาลใจที่สาเหตุหลักเลยอะที่มาทำเครื่องนี้ก็เพราะว่าอย่างที่เล่ามาเมื่อกี้ก็คือเราเห็นปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการต่างๆที่ทำแปรรูปเส้นใยเนี่ยเขาทำได้ช้าแล้วก็คือเขามาปรึกษาเราด้วยแหละทีแรกที่ได้รู้จักกันนะมาปรึกษาเราแล้วก็เราก็มองดูเอ๊ะเขาจะอยู่ได้เขาใช้วิธีนี้เขาจะอยู่ได้เขาจะทำธุรกิจได้ยั่งยืนไห
0: ม
1: นะครับเพราะว่าใช้กระบวนการนานนะครับแล้วก็ต้นทุนอาจจะไม่สูงหรอกนะครับแต่ว่าใช้นานแล้วใช้แรงงานคนนะฮะก็เลยมานั่งคิดวิธีว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันได้เครื่องที่สามารถช่วยเขาได้เลยให้ได้เส้นใยทันทีณเวลานั้นเลย
0: นะครับนะฮะเจ้าเครื่องนี้ก็คือประสบปัญหาทุกๆจังหวัดเหมือนกัน
1: ทุกๆจังหวัดที่มีการทำ
0: เจ้า
1: เกี่ยวกับเส้นใยพวกนี้มาแปรรูปนะครับ
0: อ๋อทีนี้ก็ง่ายขึ้นเยอะเลย
1: ก็ทำให้เร็วขึ้นนะ
0: ฮะหลังจากที่ร่วมโครงการนะฮะทางโครงการช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
1: โครงการหลังจากที่ได้ช่วยได้เข้ามาร่วมโครงการนี้โครงการได้เข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนนะครับงบประมาณในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาน ะครับ
0: ครับ
1: เราก็เป็นในฐานะนักวิจัยเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาประดิษฐ์นะครับมาคิดคอนเซปต์ว่าจะทำยังไงให้ใส่เอาพืชมาเนี่ยใส่ปุ๊บแล้วได้เส้นใยออกมาเลยในเวลานั้นเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาร่วม 4-5 วันหรือว่าต้องใช้แรงงานคน
0: ครับ
1: ซึ่งได้ปริมาณน้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถพอคิดค้นเครื่องตัวนี้ขึ้นมาคอนเซปต์ในการสกัดได้ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ล่นเวลาไปได้โอ้โหค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างนานค่อนข้างเร็วมากนะครับ
0: เร็วมากเลย
1: เร็วมากคือใส่ปุ๊บได้ปั๊บนะครับชั่วโมงนึงได้เป็นประมาณ10โลนะครับถ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติ
0: หลังถ้าขูดนี่ประมาณชั่วโมงได้ประมาณกี่โลครับ
1: ถ้าขูดเนี่ยทั้งวัน 3-4 คนนี่จะได้ประมาณ3ขีด
0: ทั้งวัน 3-4 ขีดเองเหรอฮะ
1: ประมาณนั้น
0: คือว่าง่ายว่าล่นเวลา
1: ครับ
0: โอ้โหนะฮะ
1: มาเป็นชั่วโมงละเกือบ10กิโล
0: โอ้โหเร็วเนาะเร็วมากเร็วมากเหมือนกับว่าใช้คน
1: 10กิโลของเส้นใยแห้งนะ
0: อ๋อถูกโอ้ถูกโลชั่นนะโอ้โหเยอะมากเยอะจริงๆ
1: ครับ
0: โอ้โหนะฮะก้อนนี้ก็คือว่าไงว่ามันเป็นการช่วยเหลือชุมชน
1: ครับ
0: นะฮะทำให้ได้เส้นใยมากขึ้นด้วย เดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจะพาไปรู้ลึกรู้จริงนะครับว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยทำงานยังไงเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได้
1: เครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินั้นมีประสิทธิภาพในการสกัดแยกใยกล้วยได้ถึง20กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือ100กิโลกรัมต่อวันของใยกล้วยที่ได้ซึ่งมากกว่าเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันถึง4เท่าซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้ผลิตเส้นใยกล้วยส่งได้ตามคำสั่งซื้อที่มีมากเกินกว่ากำลังผลิตได้ทันทีอีกทั้งมีระบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนดึงกากกล้วยเข้าออกจากเครื่องด้วยตนเองซึ่งต่างจากเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้ลดความเสี่ยงของผู้ทำงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เพียงแค่ใส่กากกล้วยไว้ที่ทางเข้าเครื่องเท่านั้นจากนั้นเครื่องจะทำการฟีดอินโดยอัตโนมัติและใยกล้วยที่จะได้ออกมาจากเครื่องอย่างสม่ำเสมอเท่ากันเหมือนการใช้แรงงานคนทำและมีความขาวใสไม่ช้ำไม่ฉีกขาดหรือมีขนาดไม่เท่ากันอีกทั้งใยกล้วยที่ได้สามารถนำไปใช้งานในการทอหรือทำผลิตภัณฑ์ใยกล้วยได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการล้างอีกครั้งเพราะเครื่องจะทำการล้างเศษใยออกให้เรียบร้อยทำให้ลดขั้นตอนและเวลาในกระบวนการได้มากขึ้นและสามารถปรับขนาดความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการอีกด้วยซึ่งสามารถปรับความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการต่างจากเครื่องทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงและมีราคาที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และสามารถผลิตในปริมาณมากตามความต้องการของผู้ใช้ได้อีกด้วย
2: กลับเข้ามาสู่ในช่วงเบรกที่2แล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เราได้รู้เรื่องแบบพื้นฐานแล้วตอนนี้เราจะรู้ลึกรู้จริงขึ้นนะฮะเอาละฮะคำถามแรกที่อยากจะถามอาจารย์นะครับเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำอะไรได้บ้าง
3: ครับเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับอัตโนมัติตัวนี้ก็สามารถสกัดพืชนะครับได้แทบทุกชนิดเลยนะครับที่มีเส้นใยนะครับขอมีเส้นใยยาวอย่างเช่นกล้วยนะครับ
2: กล้วยนี่คือตรงแกนมัน
3: กล้วยๆเนี่ยใช่ต้นกล้วยเนี่ย
2: ต้นกล้วย
3: ต้นมันเนี่ยนะครับเอามาเอากาบมันมานะครับถ้าเราเคยเล่นม้าเรียกอะไร
2: ม้าก้านกล้วย
3: ม้าก้านกล้วยเราน่าจะเคยเห็นว่ามันข้างในเนี่ยมันเหนียวมาก
2: มันจะมีเส้นอยู่นะมันจะมีใยเหนียวๆเลย
3: ใช่ๆตัวนั้นแหละที่สามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้แล้วก็สับปะรดนะ
2: ครับ
3: สับปะรดลิ้นมังกรนะครับ
2: ลิ้นมังกรคืออะไรฮะ
3: ลิ้นมังกรเนี่ยก็คือพืชชนิดหนึ่งที่เป็นเหมือนน่าจะเคยเห็นที่เป็นเหมือนคล้ายๆมีปลายแหลมๆ
2: แหลมๆยาวๆเขียวๆอ๋อโอเคผมนึกออกแล้ว
3: ครับมี
2: คร
3: ับลายสีขาวนะครับคือพูดง่ายว่าทุกพืชแหละครับที่มีเส้นใยถ้าลองเอามาเข้าดูต้นขาต้นตะไคร้เนี่ยก็มีเส้นใยสามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้เพียงแต่ว่าประเด็นของพืชตัวไหนที่จะมาทำเนี่ยมันจะต้องมีปริมาณด้วยนะครับเพราะว่าเรามาทำเราต้องมาต่อยอดให้กับกลุ่มไม่ใช่เอาพืชที่มีปริมาณน้อยๆมาใช้มันก็จะ
2: คือ
3: แป๊บเดียวก็หมด
2: อย่างแรกก็ต้องต้นทุนที่ต่ำ
3: ใช่
2: นะฮะจะเอาขิงข่ามาทำนี่ก็กินดีกว่า
3: ครับ
2: เนาะ
3: ใช่เอาไปกินดีกว่าน
2: ะฮะเอากล้วยที่ไม่ได้ใช้เอากากรถที่เหลือทิ้งแล้วเมื่อกี้ทำอะไรแล้วเจ้าเครื่องนี้ดีอย่างไร
3: ดีอย่างไรก็คือการที่สกัดด้วยเครื่องนี้มันจะทำให้ได้เส้นใยที่มีความสดนะครับใหม่นะครับโอกาสที่จะเป็นเชื้อราเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับที่ลองทิ้งไว้เนี่ยไม่มีการเกิดเชื้อราเลย
2: คือเพราะมันสดมาก
3: ครับมันสดนะครับแล้วก็ได้เร็วนะครับได้เยอะ
2: ครับ
3: คอนเซปต์หลักๆก็คือได้เส้นสดนะครับแล้วก็ได้ปริมาณเยอะเร็วนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลย
2: นี่ก็คือประโยชน์และความพิเศษของเขาม
3: ีความสวยงามโดดเด่น
2: อ๋อเฉพาะของเขาเลย
3: ครับเฉพาะเลย
2: นะฮะแล้วแนวทางการตลาดในการเจ้าเครื่องนี้ขายออกมานะฮะตอนนี้เขาเริ่มทำขายออกมาหรือยังครับ
3: ตอนนี้ที่ทำหมายถึงตัวเครื่องนี้ใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับ
3: ก็มีคนติดต่อสนใจพอเริ่มมีเครื่องนี้เราก็มีการประชาสัมพันธ์จากโครงการนะครับก็เริ่มมีคนติดต่อสนใจซื
2: ้อ
3: ที่จะอยากได้เครื่องนี้มาคือพอสมควรกัน
2: เพราะว่าผมว่ามันการตลาดมันต้องการมาก
3: ครับ
2: นะฮะซึ่งทุกวันนี้เขาทำแล้วมันก็ช้าเน
3: า
2: ะ
3: คือนอกเหนือจากต้องบอกว่าอย่างนี้คือนอกเหนือจากที่จะเอาเส้นใยไปทำพวกไฟเบอร์เท็กซ์ไทล์อย่างนี้นะครับ
2: ครับ
3: ยังสามารถเอาไปแปรรูปอย่างอื่นได้เช่นทำพวกกระดาษนะครับทำให้กระบวนการทำกระดาษของเขาเนี่ยได้กากใยออกมาทำกระดาษได้เลยนะครับไม่ต้องรอเวลานะครับแล้วก็ไม่ต้องเอามือมาสัมผัสกับสารเคมีที่ต้องของเดิมเนี่ยใช้โซดาไฟแช่อย่างเงี้ยเอามาทำสบู่เส้นใย
2: อ๋อสบู่เส้นใย ผมเห็นแล้วเมื่อกี้ตั้งอยู่สวย
3: สวยสวยมาก
2: ดูดีมาก
3: แล้วก็ใช้ได้เป็นเส้นใยขัดตัวได้เลยพอใช้ไปถูไปเนี่ยก็
2: มันจะมีเส้นใยอยู่ข้างใน
3: เส้นใยอยู่ข้างในขัดไปพร้อมกับขัดไปพร้อมกับอาบน้ำเลย
2: ต้องบอกก่อนว่าถ้าจะทำสบู่เส้นใยนี้ต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีสารเคมี
3: ใช่ครับ
2: ใช่ไหม
3: ได้สดจากใยพืชเลยนะคร
2: ับ นะฮะแล้วเจ้าทิศทางต่อไปในอนาคตเนี่ยฮะจะสามารถทำเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ออกมาไหมฮะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
3: ตอนนี้ก็ผมก็มานั่งดูตลอดแหละว่าเครื่องปัจจุบันเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับตอนแรกเครื่องทดสอบเนี่ยจะใช้แรงคนเป็นการดึงเข้าดึงออกพอปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ระบบออโต้ฟีดอินเอาอัตโนมัติออกมานะครับใส่ใยแล้วก็เข้าออกมาแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังมีจุดด้อยอยู่เยอะพอสมควรนะครับจุดด้อยที่ว่าก็คือว่าเรายังต้องเตรียมพืช
2: ครับ
3: มาเอาต้นสมมติถ้าทำกล้วยเนี่ยก็ต้องตัดต้นมาแล้วก็แยกออกมาเป็นกาบอย่างที่เมื่อกี้ได้ไปลองดู
2: กาบคือเปาะมันใช่ไหมแยกออกเป็นชิ้นๆ
3: ชิ้นๆมาเพื่อจะใส่นะครับ
2: อ๋อครับ
3: ไอ้สเต็ปต่อไปเนี่ยที่อยากพัฒนาที่วางแผนไว้เนี่ยก็คือจะใส่ทั้งต้นเลย
2: โอ้คือใส่ปาร์ทเดียว
3: ครับคือตัดกล้วยมาอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็เอาวางไว้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นเส้นใหญ่แยกกับเศษมันเลย อย่างเงี้ยจะลดได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตอนเนี้ยพอกระบวนการทำเส้นใหญ่เนี่ยเร็วละก
2: ็
3: มาเราก็ดูคอขวดแต่ละจุดคอขวดมาอยู่ที่การเตรียมกาบละ
2: ก่อนที่จะเริ่ม
3: กับการเอามือเอาคนเนี่ยมาใส
2: ่
3: เดี๋ยวไปดูจะเห็นว่าจะต้องใช้เวลารออยู่นะครับแต่ก็เร็วกว่าเดิมเยอะแต่ถ้าจะให้ดีก็อยากจะพัฒนาตัวที่เอาตัดต้นกล้วยมาสดๆเลยเนี่ยวางไว้หรือว่าเอาใบสดๆเนี่ยวางไว
2: ้โยนไปเลย
3: แล้วก็เครื่องก็ออกมาเป็นใยหมดเลยอย่างนี้ก็จะสบายหน่อย
2: ครับ
3: นะที่วางไว้นะ
2: พูดกันขนาดนี้แล้วผมได้รู้ลึกรู้จริงแล้วแต่ผมอยากเห็นตัวเครื่องจริง
3: ครับ
2: อยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
3: ได้ครับ
2: ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าคร
3: ับ ได้ครับ
2: ครับ

0: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้เดินมาดูถึงเครื่องแล้วนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันอาจารย์ว่าเจ้าส่วนประกอบเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำงานยังไงมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
1: ครับองค์ประกอบหลักๆของเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับก็คือองค์ประกอบหลักก็คือ1มีชุดควบคุมนะครับชุดควบคุมการทำงานของเครื่องนะครับก็ประกอบด้วยชุดอินเวอร์เตอร์แล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร
0: ์ครับ
1: แล้วก็จะมีส่วนสื่อสารกับผู้ใช้ก็เป็นแป้นคอนโทรลนะครับที่อยู่หน้าเครื่องนะครับซึ่งจะมีปุ่มควบคุมออนออฟแล้วก็สั่งให้เครื่องนำใยพืชนำใบพืชเข้าไปสกัดออกมาแล้วก็ออกมาสู่ผู้ใช้นะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนนึงก็เป็นส่วนมอเตอร์หลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนของตัวเครื่อง
0: ครับ
1: นะครับ
0: นะฮะและส่วนขั้นตอนการทำงานนะครับอย่างแรกจะต้องทำอะไรก่อน
1: ขั้นตอนการทำงานนะครับผู้ใช้ก็นะครับนำเอาตัวพืชนะครับที่ต้องการจะมาสกัดเส้นใยเช่นตัวกล้วยก็คือใช้กาบกล้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก้านกล้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสับปะรดเนี่ยก็ใช้ใบมันนะครับส่วนที่มีใยว่าง่ายเอามาเข้าสกัดเครื่องสกัดนะครับ
0: ครับผมนะฮะ
1: ก็หลังจากนั้นก็กดให้เครื่องทำงานนะครับเครื่องก็จะพาเอาตัวใบพืชตัวนั้นเข้าไปสกัดออกมาหลังจากนั้นพอออกมาปุ๊บก็จะเหลือแต่เส้นใยอย่างเดียวเลย
0: ครับผม
1: ณเวลานั้นเลย
0: อยากให้อาจารย์สาธิตวิธีการทำงานนะครับ
1: ได้ครับ
0: ได้ครับ นะฮะเดี๋ยวดูวิธีการสาธิตการทำงานว่าทำงานยังไงดีกว่าครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ขั้นตอนการทำงานของเครื่องนะครับเครื่องสกัดแยกใยนะครับธรรมชาติอัตโนมัติพร้อมใช้เนี่ยก็คือผู้ใช้เนี่ยก็คือเตรียมนะครับเตรียมใบพืชนะครับหรือว่าถ้าเป็นกล้วยก็เป็นกาบกล้วยมานะครับเพื่อที่จะเอามาใส่เครื่องนะครับโดยที่เอามาใส่ที่ตัวเครื่องแล้วก็ใช้ชุดล็อกเนี่ยชุดล็อกเนี่ยกดลงไปเพื่อล็อกตัวใบพืชนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ง่ายๆก็คือเปิดให้มอเตอร์หลักทำงานนะครับแล้วก็กดสวิตช์ออโต้นะครับเครื่องก็จะเข้าทำงานอัตโนมัตินะครับโดยการนำเอาตัวพืชเนี่ยตัวใบพืชเนี่ยหรือกาบกล้วยเนี่ยเข้าไปที่เครื่องแล้วก็สกัดเป็นเส้นใยแล้วก็ถอยหลังกลับมานะครับหลังจากนั้นผู้ใช้ก็สามารถเอาตัวเส้นใยออกมาจากเครื่องได้เลยนะเพียงแค่ประมาณ2วินาที2ถึง3วินาทีเนี่ยไม่2ถึง3วินาทีก็จะได้เส้นใยพืชที่วางไว้บนชุดเครื่องเนี่ยออกมาตามที่ต้องการนะครับ
0: อย่าง
1: นี้พูดง่ายๆว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย
0: โอ้ง่ายมากคือแค่วางปุ๊
1: บ
0: เครื่องดันเข้าไปปุ๊บ2 3นาทีดึงเครื่องออกมาปุ๊บได้เส้นใยเลย
1: 3วิก็ออกมาก็ได้เลยนะครับ
0: โอ้โหง่ายมาก
1: ทันที
0: โอ้โห
1: ลดเวลาของกลุ่มลดเวลาของผู้ใช้ไปได้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะ
0: นะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับก็ทำง่ายๆว่าประหยัดเวลามากขึ้นใช้งานง่ายขึ้นได้ผลผลิตที่มากขึ
1: ้
0: นเอาละครับนะฮะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะฮะไปพบกับผู้ประกอบการแต่ก่อนที่จะลากันไปนะครับอาจารย์ให้อาจารย์ฝากหน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทรเผื่อว่าใครที่จะสนใจติดต่อครับ
1: ได้ครับยินดีก็ใครที่ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับที่จะทำนะครับหรือว่าต้องการที่จะใช้เครื่องสกัดแยกใยพืชนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์ติดต่อของผมนะครับก็0846414608นะครับยินดีให้คำปรึกษาตลอดนะครับ
0: ครับผมนะฮะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
1: ขอบคุณ
0: ครับนะฮะนะฮะเดี๋ยวไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าให้เข้ามาสัมภาษณ์ว่าได้อะไรกับเจ้าเครื่องนี้บ้างไปดูเลยครับครับตอนนี้ไอ้ก็อยู่กับผู้ประกอบการนะครับคุณอาทิตย์วัดศรีครับสวัสดีครับนะฮะเราก็ได้สัมภาษณ์อาจารย์ไปแล้วนะฮะก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องนะครับและตอนนี้นะฮะผมอยากทราบเหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ฮะมันดีอย่างไร
2: เครื่องนี้ครับก็เมื่อก่อนเราจะไม่มีเครื่องนี้เราต้องใช้คือมือเ
0: วลามือขูดเอา
2: ใช่ที่ให้มันยุ่ยออกมาแต่พอมีเครื่องนี้ข้อดีมันคือรวดเร็วรวดเร็วในปริมาณที่เราจะได้เพิ่มขึ้นแล้วการการบำรุงรักษาหรือว่าวิธีการใช้งานมันก็ถ้าเราใช้เนี่ยเราขั้นตอนไม่ยุ่งยากฮะแล้ววิธีการบำรุงรักษาก็คือเราสามารถดูแลบำรุงรักษาได้ด้วยตัวเองเครื่องแล้วเวลาเครื่องนี้คือเมื่อก่อนเราถ้าเราใช้มือเนี่ยมันจะได้ปริมาณที่น้อยต่อยอดที่เขาสั่งเข้ามาเงี้ยแต่พอมีเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอย่างว่าถ้าเราใช้คนเนี่ยต่อคนเนี่ยคือแต่ว่าคนนึงวันนึงเราถ้าใช้คนเนี่ยจะได้ประมาณแค่ประมาณ1กิโล
0: คนนึงเต็มที่ได้1กิโล
2: ใช่ครับต่อคนแต่ถ้าใช้เครื่องเนี่ยวันนึงก็ตกประมาณ20 30 ต่อกิโล
0: 20โอ้โหหมายถึงว่าคูณ30เลย
2: ใช่บางทีอาจจะมากกว่านั้นน
0: ่ะโอ้โหนะฮะคือว่าไงว่าถ้าเรามีเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อม
2: ใช่ครับ
0: เตรียมต้นกล้วยไว้พร้อมแล้วมันก็ทำได้เร็วขึ้น
2: ใช่คร
0: ับ สมมติจะช้าตอนเริ่มใช่ไหม
2: ใช่ตอนจัดวางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราพอเครื่องทำงานรีดไปปุ๊บถ้าเครื่องไม่ติดปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเครื่องรันได้ตลอดเนี่ยมันจะไวกว่าคนเยอะมากครับ
0: คือตั้งปุ๊บใส่ปั๊บตั้งปุ๊บใส่ปั๊บใช่ไหมฮะโอ้ว่าง่ายว่าสะดวกขึ้นเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นคืออนาคตมันอาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือว่าอาจารย์คุยอาจารย์ว่าตอนนี้เขาบอกว่าจะเริ่มคิดแบบโปรเจกต์แบบ2ว่าให้มันเร็วขึ้น
2: ครับ
0: นะฮะก็จาก30กิโลก็กลายอาจจะเป็น60กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้เพียงพอกับชุมชนเนาะ
2: ครับ
0: นะฮะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะหลายๆอย่างอย่างเช่นมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมฮะสำหรับชุมชนนี
2: ้อย่างรายได้มีเพิ่มขึ้นแน่นอนครับถือว่าเราอย่างน้อยถ้าว่าบางคนคิดว่าเอ้ยถ้าเราเอาอย่างมีคนใช้เนี่ยแล้วเรามาเอาเครื่องมาทำเนี่ยมันคนเขาจะไม่มีงานทำหรือเปล่า
0: บางคนกลัวแบบว่าเฮ้ยเรามีเครื่องปุ๊บคนจะตกงานหรือเปล่า
2: ของเราไม่แน่นอนครับถือว่าเราทำปุ๊บเนี่ยออเดอร์เรามีมาตลอดแน่นอนเราสมมติว่าเราเอากระดาษของกากมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะแปรรูปมาเป็นกระดาษพอเป็นกระดาษเสร็จปุ๊บเราก็จะแปรรูปเป็นพวกสมุดเป็นโคมไฟเป็นกล่องกระดาษอย่างเช่นเอาโคมไฟเนี่ยเราก็จะให้คนในชุมชนเราเป็นคนทำโครงขึ้นมา
0: ขึ้นโครงไว้
2: ใช่ครับแล้วก็นำมาส่งเราแล้วก็เหมือนเรากระจายรายได้ให้เขา
0: อ๋อหมายถึงว่าเราให้ชุมชนนี้ทำโครงขึ้นมา
2: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้กากที่อยู่ในกระมังนั้น
2: เราก็แปรรูปไปเป็นกระดาษ
0: แปรรูปเป็นกระดาษ
2: ใช่แล้วเราก็เอากระดาษนั้นมาทำเป็นโคมไฟ
0: อ๋อแล้วง่ายว่าได้ทั้งครอบใกล้ชุมชนเลย
2: ใช่ครับแล้วก็จะกลายเป็นอุตสาหะเป็นโอท็อปขึ้นมาแล้วพอเราไปขายปุ๊บเนี่ยมันของเราตอนนี้เราก็กระจายไปแบบส่งต่างประเทศได้แล้วเป็นโครงไฟเพราะว่ามันมาจากวัสดุธรรมชาติต่างประเทศเขาจะชอบมาก
0: อ๋อเนาะนะฮะนี่ก็คือแบบว่าไงว่าข้อคิดดีๆสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการนะฮะแล้วอยากให้พี่อาทิตย์ฝากไว้หน่อยว่าสำหรับใครที่อยากจะประกอบอาชีพนี้สามารถติดต่อได้เบอร์อะไรชื่ออะไรครับ
2: ถ้าคนสนใจกับพวกผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยนะครับโทรมาที่เบอร์0866760086ครับ
0: นะ
2: หรือว่ามี2เบอร์นะครับแล้วก็0867129867ของเราจะรับทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยทุกชนิดครับ
0: นะฮะ
2: ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟกล่องกระดาษสมุด
0: คือไว้ง่ายที่เป็นกระดาษ
2: ใช่ครับ
0: สามารถโทรมาปรึกษาได
2: ้ได้ครับ
0: นะฮะรับรองฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่ชอบนะฮะหรือว่าอยากจะสั่งไปขายเนาะก็สามารถติดต่อได้ข้างล่างเบอร์นี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาทิตย์มากเลยนะครับขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวผมพาไปเดินเล่นดีกว่าชมบรรยากาศรอบนอกนะฮะเดินเล่นดีกว่าครับ

เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะฮะสำหรับรายการคิดการใหญ่นะครับขอขอบคุณอาจารย์วีรพลยิ้มสินสมบูรณ์ครับและคุณอาทิตย์ปัตศรีนะฮะที่ให้ความรู้มากมายนะครับและเอื้อเฟื้อสถานที่นะฮะต้องขอขอบคุณโครงการดีๆด้วยนะครับโครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตระดับชุมชนต้องขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิงห์นาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ทุกคนได้ความรู้มากมายเลยเจอกันตอนหน้าครับคิดการใหญ่สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกนี่ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับผมเชื่อว่าแนวคิดในเรื่องของการพึ่งพาตนเองนั้นก็ค่อยๆขยายออกไปสู่พี่น้องเกษตรกรจำนวนมากนะครับตามชนบทหลายๆท่านนำวิธีการนี้ไปทดลองทำแล้วก็ประสบผลสำเร็จแล้วนะครับจนกระทั่งทำให้ตนเองนั้นสามารถที่จะมีฐานอาหารที่มั่นคงได้สามารถผลิตได้ทั้งข้าวปลาอาหารต่างๆนะครับรวมถึงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองในครัวเรือนด้วยนะครับและมีหนำซ้ำบางท่านแทบจะไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเงินเพื่อที่จะไปซื้อน้ำปลาน้ำตาลมาใช้เองด้วยนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสามารถที่จะนำมาผลิตเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับวันนี้เราจึงมีแนวคิดของเกษตรกรท่านหนึ่งจากกลุ่มข้าวคุณธรรมในจังหวัดยโสธรจะมาสอนวิธีการสร้างความหวานในครัวเรือนหรือว่าการผลิตน้ำตาลไว้ใช้เองนั่นเองนะครับเพราะว่าน้ำตาลที่มาจากอ้อยนั้นจริงๆอ้อยก็ปลูกไม่ยากแถมยังใช้พื้นที่น้อยด้วยนะครับสามารถปลูกได้ตามหัวไร่ปลายนาต่างๆแล้วก็นำอ้อยนั้นมาแปรเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเพื่อที่จะใช้ในครัวเรือนเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาซื้อน้ำตาลทรายมาใช้เลยนะครับวิธีการทำนั้นต้องบอกว่าง่ายแสนง่ายไม่ซับซ้อนด้วยนะครับส่วนจะทำอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามชมได้เลยครับ
1: เรื่องทำน้ำตาลเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆนะครับเป็นเรื่องง่ายๆแต่ตั้งแต่สมัยก่อนนี้บรรพบุรุษมีองค์ความรู้ให้เรามาแล้วนะครับน้ำตาลที่เราจะทำเนี่ยก็อ้อยก็เป็นอ้อยที่เราคัดพันธุ์ที่มันเหมาะสมที่จะทำน้ำตาลที่มันตกทรายได้ง่ายอ้อยสายพันธุ์ทุกๆสายพันธุ์ไม่เคยปลูกยากนะครับมีแต่เรื่องที่ปลูกง่ายๆตามหัวไร่ปลายนาหรือตามคันนาก็ได้นะครับครอบครัวหนึ่งปลูกประมาณสัก50หลุม50กอนี่ก็พอกินเหลือได้ขายด้วยเดี๋ยวจะพาไปตัดอ้อยเลยครับตัดอ้อยแล้วลงมือทำให้ดูเลยครับตรงนี้ก็ไปใช้ทำพันธุ์ต่อนะครับนี่มันจะเริ่มออกรากแตกหน่อใหม่ตรงนี้ก็เอาไปปลูกครับส่วนนี้เราก็ไปทำน้ำตาล5-6 ต้นก็พอครับสำหรับต่อกระทะหนึ่งนะครับปล่อยมาแล้วก็ตัดให้เป็นท่อนแล้วก็ทำความสะอาดครับตัดให้เฉียงนะครับถ้าตัดกลมๆมันเข้าเครื่องหีบยากเวลานั้นเราก็ทำความสะอาดครับทำความสะอาดใช้มีดขูดก็ได้ใช้น้ำล้างก็ได้ครับ

นี่เราหีบน้ำอ้อยมาแล้วที่นี่เราต้องกรองให้สะอาดก่อนครับสีน้ำอ้อยที่คั้นมาแล้วที่หีบมาแล้วเนี่ยจะออกสีเหลืองแบบนี้ทีนี้พอกรองเสร็จที่นี่ก็ตั้งเตาที่นี่เตรียมที่จะขึ้นตั้งไฟเคี่ยวให้เป็นน้ำตาลที่นี่จากน้ำอ้อยหลังจากเทใส่ในกระทะเสร็จก็ตั้งไฟให้มันเดือดมาดูความข้นของน้ำตาลในกระทะเพราะว่าเราไล่ความชื้นออกแล้วเนี่ยเราจะดูความข้นในกระทะวิธีดูคือมันจะขึ้นฟองบ้านผมเรียกว่าไล่ความชื้นคือเคี่ยวให้น้ำมันเดือดอันนี้ตอนนี้เนี่ยไล่ความชื้นออกเยอะแล้วนี่ครับน้ำตาลมันจะเอื่อยช้าๆนี่ครับมันจะเหนืดลงไปแล้วดูเวลามันหยดลงนี่มันวิ่งช้าวิ่งเร็วหยดน้ำหมายความว่ามันจะเหลือแต่เนื้อน้ำตาลแล้วความชื้นมันจะออกหมดนี่น้ำตาลที่เราเคี่ยวลงมามันจะได้ที่แล้วทีนี้เราจะปั่นให้เป็นน้ำตาลแล้วครับทีนี้เราจะต่ำปั่นน้ำให้เป็นน้ำตาลเป็นผงแล้วครับทีนี้ก็ยกลงครับยกลงทีนี้ต้องปั่นนะครับปั่นไล่ความชื้นนะครับพอก้นกระทะมันนวลเราต้องหาวางตรงที่มันเป็นหลุมปั่นไปเรื่อยๆครับทีนี้ตัวนี้ต้องทำใจหน่อยนะต้องดูเวลามันค่อยๆปั่นไปเรื่อยๆครับสีมันก็เริ่มเปลี่ยนนี่ตกทรายแล้วครับทีนี้เราปั่นไปปั่นมาแล้วก็ตกทรายที่นี่เราก็บี้ให้มันแตกครับก้อนที่มันเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยก็ต้องทำให้มันแตกให้มันเป็นผงเวลาเราเอามาใช้ประโยชน์ได้ใช้ง่ายครับเรานำออกจากกระทะ

ถ้ามาเทใส่ถาดแล้วก็เพื่อไล่ความชื้นออกให้มันแห้งครับมาผึ่งให้มันแห้งด้วยถ้าก้อนไหนที่ยังใหญ่อยู่เราก็แตะให้มันแตกก่อนครับครับนี่แหละครับน้ำตาลที่เราควรที่จะทำเองไม่ยากเลยครับวิถีชีวิตของชาวบ้านธรรมดาธรรมดาครับทำวิธีทำน้ำตาลกินเองตามหัวไร่ไปนาเราก็เหมาะสมที่จะปลูกนะครับขอเชิญชวนพี่น้องเรานี่มาปลูกเพื่อการบริโภคในครอบครัว

ผลผลิตก็อยู่ประมาณ300กว่ากิโลครับก็เหลือกินครับไว้เผื่อทำบุญบ้างไว้เป็นของขวัญของกำนันผู้เฒ่าผู้แก่ที่มาเยี่ยมเยียนบ้างนะครับงั้นก็ขอเชิญชวนพวกญาติพี่น้องเราทั้งหลายพวกเกษตรกรทั้งหลายเนี่ยเข้ามาทำกินกันเถอะครับ

0: สำหรับช่วงนี้ก็คือช่วงของสุขภาพพึ่งตนครับที่ผ่านมาในช่วงของสุขภาพพึ่งตนนั้นเราจะแนะนำสมุนไพรหลากหลายชนิดหลากหลายประเภทให้คุณผู้ชมไปทดลองทำนะครับเพื่อที่จะนำมาเป็นยาสำหรับการบำบัดรักษาอาการป่วยหรือว่าป้องกันโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าสมุนไพรไทยนั้นมีสรรพคุณมากมายและก็ยังมีอีกหลายชนิดเหลือเกินนะครับที่เราสามารถที่จะนำมาใช้เป็นยาสามัญประจำบ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมีผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งนะครับเป็นเภสัชกรจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศรมาแนะนำในการใช้ยาสมุนไพรพื้นฐานง่ายๆที่หาได้ง่ายๆตามบ้านของเรานี่นะครับเพื่อที่จะนำมาแปรเปลี่ยนให้กลายมาเป็นยาสามัญประจำบ้านแทนที่เราจะต้องไปหาซื้อนะครับวิธีการทำอย่างไรบ้างมีสมุนไพรชนิดไหนนั้นไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: ยาสามัญประจำบ้านก็คือยาที่ควรมีไว้ประจำบ้านนะคะเพื่อบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยได้เล็กน้อยนะคะหรือการปฐมพยาบาลแบบปัจจุบันทันด่วนนะคะในรายการของยาสามัญประจำบ้านที่รัฐมนตรีประกาศเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสัก70ขนาด นะคะที่เรารู้จักกันดีก็ตัวอย่างเช่นพาราเซตามอลหรือแอสไพรินในการรักษาอาการปวดหัวเป็นไข้นะคะหรือโซดามินแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะอันนี้ก็เป็นยาสามัญประจำบ้านสำเร็จรูปที่วางขายอยู่ในท้องตลาดแต่ท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วมีสมุนไพรสามัญประจำบ้านนะคะซึ่งอยู่รอบตัวเรานะคะไม่ต้องไปพึ่งพายาแผนปัจจุบันนะคะเพราะว่าในสมัยก่อนคงไม่มียาแผนปัจจุบันนะคะแต่ท่านก็ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยสมุนไพรเหล่านี้นะคะซึ่งส่วนประกอบเนี่ยก็เป็นสมุนไพรพื้นๆนะคะที่หาได้ทั่วไปนะคะก็มีตั้งแต่เสล็ดทองควันตัวเมียหรือพญายอนะครับแล้วก็ว่านหางจระเข้ซึ่งท่านผู้ชมคงรู้จักกันดีนะคะแล้วก็ตำรับนี้เนี่ยมีพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือมีเกลือนะคะ3อย่างนะครับอันแรกเลยนะคะก็จะทำง่ายๆตั้งแต่ฉีกใบของเสล็ดทองควันนะคะลงในครกและจากนั้นก็นำเอาวุ้นว่านหางจระเข้นะคะใส่ลงไปด้วยว่านหางจระเข้ก็มีฤทธิ์เป็นยาเย็นนะคะลดอาการเจ็บปวดลดการอักเสบนะคะพอโขลกให้ละเอียดแล้วก็คุณยายก็จะใส่เกลือตามลงไปนะคะเกลือนี่ก็จะเป็นตัวที่จะไล่ตัวยานะคะเมื่อโขลกให้ละเอียดแล้วนะคะก็แปะบริเวณที่ถูกแมลงสัตว์กัดต่อยนั่นเลยค่ะจะเห็นว่าตำรับนี้เป็นตำรับที่ง่ายๆนะคะก็อยู่บนพื้นฐานของหลักการที่ว่าพิษของสัตว์ที่มีพิษเนี่ยจะเป็นพวกโปรตีนนะคะแล้วก็สารโปรตีนเนี่ยจะถูกทำลายโดยกรดนะคะดังนั้นคนโบราณเนี่ยจึงนิยมเอาอะไรก็ได้ที่มีรสเปรี้ยวไม่ว่าจะเป็นมะนาวมะขามนะคะมาเป็นน้ำกระสายยาหรืออาจจะเรียกว่าเป็นตัวยาหลักก็ได้นะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยก็จะใช้ อะไรที่มีรสเปรี้ยวนะคะโดยใช้น้ำมะนาวนะคะมาใช้ในการรักษาแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะแล้วก็ยังมีตัวช่วยอีกชนิดนึงนะคะก็คือผงชูรสนะคะผงชูรสที่เราใช้กันตามบ้านนี่แหละค่ะในคราวที่เกิดสงครามนี่ก็ถือเป็นยุทธปัจจัยเพราะว่าผงชูรสเนี่ยสามารถที่จะห้ามเลือดได้สามารถที่จะทำให้ไฟบิ้นเนี่ยเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นทำให้แผลหายเร็วนะคะใช้น้ำมะนาวเนี่ยผสมกับผงชูรสจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะนำผ้าก๊อซและสำลีที่สะอาดมาชุบน้ำมะนาวแล้วก็แปะบริเวณที่ถูกแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะกดทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะคะจนกว่าอาการเจ็บปวดนั้นจะหายนะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการรักษาอาการแมลงสัตว์กัดต่อยท่านผู้ชมทราบไหมคะว่ามีไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิดมีคุณค่ามากกว่าความสวยงามนะคะมีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะอย่างเช่นเจ้าต้นลิ้นมังกรนะคะลิ้นมังกรนอกเหนือจากการเป็น

0: ไม้ประดับแล้วพริกมังกรยังมีสรรพคุณในการเป็นยาเย็นช่วยดับพิษร้อนลดอาการอักเสบนะคะการทำยาดับพิษร้อนจากพริกมังกรนะคะวิธีทำนะคะก็ง่ายๆนะคะก็นำใบพริกมังกรเนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วนำไปโขลกให้ละเอียดนะคะการโขลกให้ละเอียดก็คือการที่เราจะได้คั้นน้ำคั้นตัวยาออกมาจากพริกมังกรนะคะเมื่อโขลกให้ละเอียดแล้วเราก็นำไปใส่ในผ้าขาวบางแล้วก็บีบคั้นเอาน้ำออกมานะคะแล้วนำน้ำที่บีบคั้นอันนั้นเนี่ยไปทาบริเวณที่ถูกแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะคะหลักการที่สำคัญในการรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกก็คือการดับพิษร้อนนะคะการดับพิษร้อนก็คือหาอะไรเย็นๆมาช่วยดับพิษร้อนที่เรารู้จักกันนี้ก็คือน้ำแข็งบางครั้งน้ำแข็งก็หาได้ยากนะคะแล้วก็บางครั้งน้ำแข็งเย็นเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำลายเนื้อเยื่อนะคะสิ่งที่พอจะหาได้นอกจากน้ำแข็งแล้วก็คือพืชที่อยู่ใกล้ตัวที่มีฤทธิ์เย็นนะคะยกตัวอย่างเช่นฟักนะคะฟักแฟงที่เรามาทำอาหารนี่แหละค่ะที่ทางอีสานเรียกว่าบักโตนเนี่ยนะคะฟักแฟงเนี่ยมีฤทธิ์เป็นยาเย็นนะคะมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบนะคะคนโบราณเนี่ยก็มาใช้ในการดับพิษร้อนวิธีการก็ง่ายๆนะคะเราก็นำฟักแฟงมานะคะแบ่งเป็นสองส่วนนะคะส่วนที่1เนี่ยเราก็หั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะคะชิ้นบางๆพอประมาณนะคะถ้าเกิดขนาดใกล้เคียงกับบริเวณที่ถูกแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกนี่ก็จะยิ่งดีนะคะจากนั้นเราก็นำฟักแฟงในส่วนที่หั่นเป็นชิ้นๆนะคะไปชุบในส่วนที่เป็นน้ำนะคะจากนั้นเราก็นำมาแปะบริเวณที่มีอาการนะคะบริเวณที่ถูกไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะคะท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าสมุนไพรมีประโยชน์หลายอย่างนอกจากการเป็นพืชผักที่จะใช้ในครัวนะคะ
1: ผมเชื่อว่าองค์ประกอบอย่างหนึ่งในร่างกายที่คุณผู้ชมหลายๆท่านให้ความสนใจมากเป็นพิเศษก็คงจะต้องมีเรื่องของเส้นผมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับเส้นผมนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าหลายๆท่านมองว่าเป็นเครื่องช่วยเสริมบุคลิกทำให้หล่อมากขึ้นทำให้สวยมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันหลายๆท่านก็มีปัญหาเรื่องเส้นผมแล้วก็เป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกนะครับทั้งในเรื่องของผมร่วงผมแตกปลายผมงอกหรือแม้กระทั่งเกิดปัญหารังแคบนหนังศีรษะนะครับบางท่านหาวิธีการโดยการไปพบแพทย์บ้างหรือไม่ก็ซื้อยามารักษาเองซึ่งยาบางอย่างนั้นก็มีส่วนผสมของสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญของเราจึงมาหาทางออกให้กับท่านที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมครับโดยจะมีตัวยาสมุนไพรเพื่อที่จะมาช่วยทั้งเรื่องของการรักษาแล้วก็เรื่องของการบำรุงเส้นผมด้วยนะครับวิธีการง่ายถูกและก็ปลอดภัยส่วนจะทำอย่างไรนั้นไปติดตามได้เลยครับ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเส้นผมนะคะซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาของต่างๆของเส้นผมนะคะเรามาดูซิค่ะว่าเมื่อปัญหาของเส้นผมนั้นมีอะไรบ้างนะคะ1ผมแห้งหรือผมแตกปลายนะคะสาเหตุที่2ก็คือรังแคนะคะผมร่วงผมงอกก่อนวัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ท่านติดตามตอนต่อไปนะคะซึ่งเราจะกล่าวถึงการทำผลิตภัณฑ์นะคะที่ดูแลเส้นผมซึ่งจะช่วยลดปัญหาทั้ง4ข้อนี้ได้นะคะสำหรับวิธีการในการดูแลเส้นผมนะคะมักจะเป็นการสระผมใช่ไหมคะนะเพราะนั้นตอนนี้เราจะมาดูการทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการสระผมนะคะจากสมุนไพรธรรมชาตินะคะในสูตรเนี่ยก็จะเป็นสมุนไพรที่เราหาง่ายๆในครัวเรือนนะคะนะตัวแรกก็คือมะกรูดนะคะในส่วนของลูกมะกรูดข้างในนะคะหรือน้ำลูกมะกรูดนั้นนะคะจะมีรสเปรี้ยวนะคะจะสามารถชะล้างสิ่งสกปรกนะคะแล้วก็ชะล้างรังแคออกจากหนังศีรษะได้อันนี้จะเห็นว่าจะมีต่อมน้ำมันนะคะอยู่ทั่วผิวมะกรูดเลยนะคะซึ่งน้ำมันในผิวมะกรูดนี้จะมีสรรพคุณทำให้กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดมาเลี้ยงหนังศีรษะได้นะคะนะแล้วก็ช่วยให้ผมตกดำนะคะแล้วก็ชะลอผมร่วงได้นะคะต่อมานะคะใบยะนางที่เราใช้ทำแกงกันท่านผู้ชมคงทราบดีนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสมุนไพรที่มีรสเย็นนะแล้วก็ช่วยลดอาการคันหนังศีรษะช่วยลดรังแคช่วยทำให้ผมตกดำนะคะเราใช้มะกรูดประมาณ80กรัมนะคะแล้วก็ใบยะนาง20กรัมนะวิธีการทำก็คือนำ2ตัวนี้นะคะนะมาใส่ในหม้อนะคะแล้วก็ใส่ใบยะนางลงไปนะคะภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยนะการต้มนะพวกสมุนไพรดูแล

ัวเองนั้นนะคะจะต้องเทน้ำพอท่วมนะคะเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะระหว่างต้มนะคะเราจะต้องปิดฝาด้วยเนื่องจากว่าตัวผิวมะกรูดนั้นมีน้ำมันน่ะหอมระเหยใช่ไหมคะซึ่งเมื่อโดนความร้อนแล้วจะระเหยได้ง่ายเราก็จะพบว่าผิวมะกรูดเนี่ยมีลักษณะที่เหลืองนะคะเพื่อที่จะให้เราคั้นมะกรูดได้ง่ายนั่นเองนะคะนะเพราะนั้นขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำเอาจำพูที่ออกมานะคะถ้ายังร้อนอยู่เนี่ยท่านอย่าเพิ่งมาคั้นหรืออะไรทั้งนั้นนะคะก็ปล่อยให้เย็นลงก่อนนะคะเมื่อเราตั้งทิ้งไว้จนอุ่นได้ที่แล้วนะคะหรือว่าอาจจะเย็นเลยก็ได้นะคะนะเราก็จะเริ่มคั้นนะคะแล้วก็ใช้วิธีการคั้นนะคะนะคะเสร็จแล้วเราก็นำมากรองนะคะนำมากรองนะคะเอากากออกนะคะนำส่วนนี้นะคะไปผสมกับแชมพูที่เราใช้สระผมนะคะนะอาจจะผสม1ต่อ1ก็ได้นะคะโดยการสระนั้นน่ะสระ2ครั้งใช่มั้ยคะปกติเราสระ2ครั้งครั้งแรกนะล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะครั้งที่2เนี่ยท่านอาจจะทิ้งไว้สักครู่นะคะเพื่อให้น้ำมันจากผิวมะกรูดเนี่ยซึมเข้าสู่เส้นผมแล้วทำให้เส้นผมนิ่มนะคะก็กลายเป็นครีมนวดไปในตัวด้วยซึ่งหลังจากที่ล้างออกแล้วรับรองว่าผมท่านจะนิ่มนะคะโดยที่ท่านไม่ต้องใช้ครีมนวดเลยทีนี้ก็มาถึงผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปนะคะเขาเรียกว่าฮอตออยล์นะคะของเรานี่จะเป็นฮอตออยล์จากสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเลยนะคะตัวแรกก็จะมีผิวมะกรูดอันนี้ท่านเอาลูกมะกรูดมาแล้วก็เราฝานมาเฉพาะผิวนะคะตัวต่อมาก็คือขิงนะคะสำหรับขิงนี่ให้ท่านผู้ชมใช้ขิงแก่เพราะว่าน้ำมันจากขิงแก่นี่จะมีสรรพคุณในการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะให้นำอาหารมาเลี้ยงรากผมนะคะตัวต่อมาก็คือใบโบโบก็จะมีสารสำคัญซึ่งกระตุ้นการไหลเวียนเลือดให้มาเลี้ยงรากผมเช่นเดียวกันแล้วก็มีฤทธิ์นะคะกระตุ้นทำให้ผมงอกได้ต่อมานะคะตะไคร้ใช้ตะไคร้บ้านนะคะที่เราใช้ทำอาหารนะคะตะไคร้ก็จะมีสรรพคุณที่ทำให้เส้นผมนะอ่อนนุ่มนะคะแล้วก็รักษาพวกผมแตกปลายได้ดีนะคะเราจะใช้น้ำมัน2ตัวนะคะก็คือ1น้ำมันมะพร้าวอันนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะแล้วก็น้ำมันงานะคะน้ำมันงาเราจะใช้น้ำมันงาดำจะมีสรรพคุณในการทำให้ผมตกดำอันดับแรกเราก็จะใช้สมุนไพรใส่ลงไปก่อนนะคะสมุนไพรนั้นน่ะถ้าเราใช้สมุนไพรสดก็จะดีนะคะก็จะใส่สมุนไพรลงไปก่อนนะคะนะทุกตัวเลยนะคะทีนี้เราก็มาใส่น้ำมันนะคะคือตามตำรับโบราณเขาก็จะบอกว่าน้ำมันพอท่วมนะคะหรือถ้าต้มน้ำก็อยู่ว่าน้ำพอท่วมสมุนไพรนะคะอันนี้น้ำมันงานะคะนะคะพอท่วมเท่านั้นนะคะเสร็จแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆนะคะไม่ควรใช้ความร้อนเกิน70องศานะคะเพราะว่าถ้าความร้อนเกิน70องศานี้จะทำให้น้ำมันสกัดเย็นนี่เปลี่ยนโครงสร้างคือโมเลกุลมันจะใหญ่ขึ้นทำให้ซึมเข้าสู่ผิวได้น้อยลงนะคะหรือซึมเข้าสู่เส้นผมได้น้อยลงทอดไปเรื่อยๆค่ะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงอันนี้ก็เริ่มมีฟองหน่อยแล้วนะคะแล้วก็แสดงว่าเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วเราก็จะปิดฝาไว้ก่อนนะคะนะคะก่อนจะเปิดก็ระวังนิดนึงนะคะก็ทอดจนสมุนไพรกรอบขั้นต่อไปคือเราจะทำการกรองนะคะเอากากสมุนไพรนี้ออกนะคะแล้วก็นำเอาน้ำมันมาใช้นะคะวิธีการใช้ก็คือนะคะเอาน้ำมันนี้นะคะไปตั้งไฟพออุ่นนำมาชโลมเส้นผมให้โดนหนังศีรษะแล้วก็ลูบมาที่ปลายผมด้วยให้ทั่วเส้นผมเลยนะคะแล้วก็ใช้ผ้าขนหนูนะคะพันอกไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะทำไมต้องให้มีความร้อนเพราะว่าความร้อนจะช่วยเปิดเกล็ดผมแล้วก็เปิดรูขุมขนน้ำมันนี้ก็จะสามารถแทรกซึมเข้าไปบำรุงเส้นผมแล้วก็แก้ไขปัญหาของเส้นผมของท่านได้นะคะโดยใช้สมุนไพรที่หาได้ในครัวเรือนค่ะเราก็แผ่นะคะผืนผ้าออกแล้วก็นำสมุนไพรทั้งหมดนะคะเอามารวมกันนะคะนะแต่ละตัวให้ท่านซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะใบบกนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะทำการห่อนะคะก็เริ่มจากนะคะจับมุมเข้าหากันนะคะ

0: ็มาดูนะคะว่าค่อยๆกรอบนะคะให้เป็นลูกกลมๆนะคะทีนี้ก็เอาเชือกผูกก่อนนะคะพวกผมนี่ไม่จำเป็นต้องแน่นเหมือนกับลูกประคบตัวก็ได้นะคะเราก็ผูกเพื่อนตอนแรกก่อนนะคะแล้วก็ค่อยดึงปรับรูปทรงให้มันสวยงามนะคะเสร็จแล้วเราก็มาหามุมที่ใหญ่ๆที่เป็นแผ่นใหญ่ๆนะคะนำมาประกบกันนะคะนะพับลงไป3ส่วนนะคะนะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ปิดบังส่วนนอกเพราะนั้นเวลาที่เราหมุนเข้าข้างในเพื่อที่จะห่อให้สวยค่ะเราพับตรงด้านนี้เข้ามานะคะนะก็พับอาจจะเป็นลักษณะม้วนๆเข้ามาก็ได้นะคะมาประกบกันนะคะนะเสร็จแล้วก็ที่เหลือนะคะเราก็เวียนขึ้นมาใช้เชือกเวียนขึ้นมาสวยๆทำเป็นลักษณะไขว้นะคะนะถ้าต้องการให้แน่นเราก็อาจจะลงวนลงอีกรอบหนึ่งนะคะก็ผูกจะได้แน่นๆนะคะเงื่อนสุดท้ายนะคะเราก็ผูกเป็นโบไว้หน่อยก็ได้นะคะเพราะว่าเชือกกับผ้าของลูกประคบเนี่ยนะคะสามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะนี่ก็เสร็จนะคะอย่าลืมนะคะนึ่งก่อนที่จะนำมาคลึงที่หนังศีรษะนะคะต้องเช็คก่อนนะคะว่าอุ่นหรือยังนะคะไม่ใช่ว่ามาประคบตอนที่ยังร้อนๆนะคะนะแล้วก็วางตรงส่วนบริเวณที่มีปัญหานะคะนะแล้วเวลาคลึงนะคะท่านคลึงให้หนังศีรษะขยับด้วยนะคะนะไม่ใช่คลึงแค่เส้นผมนะคลึงให้หนังศีรษะขยับนะคะบริเวณที่มีผมร่วงประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วใส่อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็เก็บใบนะแช่ตู้เย็นนะคะวันต่อมาก็นำมาใช้ใหม่หวังว่าทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนั้นคงจะเป็นประโยชน์กับท่านนะคะพร้อมทั้งช่วยประหยัดนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยและสามารถที่ทำให้เราพึ่งตนเองได้นะคะ
1: คุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าการทำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องเส้นผมสามารถที่จะทำเองได้โดยที่ไม่มีขั้นตอนยุ่งยากสลับซับซ้อนเลยนะครับที่สำคัญก็คือว่าราคาถูกมากๆด้วยนะครับเมื่อเทียบกับการที่จะต้องไปพบแพทย์เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของเส้นผมนะครับจะเห็นนะครับว่าถ้าหากว่าเรามีองค์ความรู้มีเคล็ดลับมีเทคนิควิธีการเราก็สามารถที่จะใช้สมุนไพรที่อยู่ในรั้วบ้านของเราหรือไม่ก็หาซื้อได้ง่ายๆตามท้องตลาดนี่นำมาแปลเปลี่ยนเป็นสรรพคุณทางยาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของเส้นผมได้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าหากว่ายังไม่เข้าใจวิธีการหรือว่ายังไม่แน่ใจยังจดไม่ทันก็สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆเข้ามาได้อย่างรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับสำหรับวันนี้วิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วัดเสนาสนารามเดิมชื่อวัดเสื่อตั้งอยู่ภายในเขตพระราชวังหน้าหรือพระราชวังจันทร์เกษมเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาวัดเสือนี้ได้รับการปฏิสังขรณ์และสถาปนาใหม่ทั้งอารามในรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วพระราชทานนามใหม่ว่าวัดเสนาสนารามสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงระฆังซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างครอบทับเจดีย์ประธานองค์เดิมพระอุโบสถเป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูนภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยภายในซุ้มเรือนแก้วยอดเป็นรูปพระมหามงกุฎพระนามว่าพระสัมพุทธมณีผนังทั้ง4ด้านเขียนภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องพระราชพิธี12เดือนสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกแห่งก็คือพระวิหารพระอินทร์แปลงภายในประดิษฐานพระประธานชื่อพระอินทร์แปลงเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดปางมารวิชัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทร์เมื่อพุทธศักราช2401ฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพวัดเสนาสนารามและวัดสำคัญอื่นๆด้านหนึ่งเป็นภาพเล่าเรื่องพระอินทร์แปลงภาพวิทยาธรเทพชุมนุมและลายดอกไม้ร่วงด้านหลังพระวิหารคือวิหารพระพุทธไสยาตภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาตฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพลายดอกไม้ร่วงหน้าต่างและประตูเขียนภาพโต๊ะหมู่บูชาแบบจีน

0: ามพระนครหลวงแห่งนี้เป็นต้น
1: ระหว่างสุขยาถึงฝั่งรับเส้นแรงรวมของสินค้าท่านดีนานา

ภาพของพระสงฆ์ที่เราเห็นคุ้นตากันนะครับเราจะเห็นว่ามีข้าวของเครื่องใช้หลายอย่างและสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือบาตรนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับแหล่งทำบาตรแหล่งเดียวใจกลางกรุงเทพมหานครผมอยากจะชวนมาทำความรู้จักกับบาตรกันสักนิดนึงเพราะว่าบาตรเองมีความสำคัญนะครับถ้าถามว่าสำคัญมากน้อยแค่ไหนก็สำคัญถึงขนาดที่ว่าถ้าไม่มีบาตรเนี่ยก็บวชไม่ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปกันครับ

0: วิถีชีวิตของพระเนี่ยอาศัยชาวบ้านไม่ใช่ว่าสามารถจะเป็นอยู่ได้เองต้องอาศัยก้อนข้าวที่ชาวบ้านเขาอนุเคราะห์ถวายให้การจะอาศัยชาวบ้านรับพระทหารได้ก็ต้องอาศัยบาตรมันก็เชื่อมโยงกันมาเป็นลำดับเพราะฉะนั้นบาตรเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเป็นเครื่องเตือนนะผู้บวชผู้ที่บวชเข้ามาแล้วว่าชีวิตของเราเนี่ยมิใช่ว่าเป็นอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่อาศัยศรัทธาของชาวบ้านอาหารที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นของข้าวก็ดีเป็นของหวานก็ดีผลไม้ก็ดีมันไปปนเป็นอันเดียวกันอยู่ในบาตรยังไงมันก็ไม่อร่อยมันปลดตัวความเยื่อใยในรสชาติของอาหารไปก็ต้องกล่าวได้ว่าบาตรเป็นอุปกรณ์สำคัญเลยที่จะทำให้ชีวิตพระเนี่ยเข้าถึงความเป็นชีวิตของนักบวชจริง
1: ๆบาตรที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้ใช้1 2บาตรโลหะหรือบาตรเหล็ก
2: ครับพระอาจารย์ครับผมขอดูบาตรของพระอาจารย์หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เชิญก่อนอันนี้คือบาตรเหล็กตีมือนะซึ่งก็ทราบว่าทางโยมที่เขาถวายบาตรนี้มาเนี่ยเขาซื้อบาตรใบนี้มาจากที่บ้านบาตรชุมชนบ้านบาตรเนี่ยเป็นชุมชนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นชุมชนที่มีฝีมือในการทำบาตรที่ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะทำกันมานานรุ่นต่อรุ่นนะจนกระทั่งมากลายเป็นบาตรแปดตะเกียบ
2: อย่างที่พระอาจารย์บอกนะครับว่าบาตรเหล็ก8ตะเข็บนะครับที่ทำด้วยมือก็ทำขึ้นด้วยฝีมือของช่างที่บ้านบาตรชุมชนบ้านบาตรเองนะครับก็เป็นชุมชนแบบโบราณดั้งเดิมเก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับที่ทุกวันนี้เองก็ยังตีบาตรด้วยมือแบบโบราณนะครับในวันที่บาตรเนี่ยผลิตออกมาจากโรงงานมากมายรวดเร็วแล้วก็สะดวกแถมราคายังย่อมเยาด้วยชุมชนบ้านบาตรเองยังคงสืบเนื่องอาชีพนี้ต่อมาได้ยังไง

0: ชุมชนบริเวณรอบๆวัดสะเกดเนี่ยนะครับในอดีตก็จะเป็นชุมชนหัตถกรรมหรือว่าช่างฝีมือต่างๆมากมายเลยนะฮะทางขวามือก็จะเป็นชุมชนป้อมมหาการนะในอดีตก็จะมีบ้านดนตรีไทยที่ทำเครื่องดนตรีด้วยดนตรีไทยเองเนี่ยก็จะใช้บรรเลงในงานต่างๆรวมทั้งงานศพนะฮะถัดจากป้อมมหาการไปก็จะเป็นบ้านสายรัตประคตซึ่งก็หมายถึงสายที่คาดเอวพระนะครับถ้าเกิดเดินข้ามแยกไปขวามือก็จะเป็นบ้านดอกไม้ซึ่งก็คือทำดอกไม้ไฟรวมทั้งพุตะไลต่างๆแล้วก็ตรงข้ามกับบ้านดอกไม้ก็จะเป็นบ้านบาทที่เราจะไปนี่แหละครับ
1: ตัววัดสะเกดเนี่ยเป็นศูนย์กลางสำคัญคนรอบๆวัดสะเกดเองเนี่ยก็เข้าวัดสะเกดและในขณะเดียวกันก็ทำบุญตักบาตรที่นี่และทำกิจกรรมนักขัตฤกษ์ก็ที่วัดสะเกดหมายถึงว่าเป็นวั

ยิ่งเดินใกล้เข้ามาเราก็จะได้ยินเสียงแบบนี้ครับเป็นเสียงตีบาทเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครที่ไหนเดี๋ยวเราก็ไปดูกันครับ

0: ุมชนบ้านบาดนะคะเป็นหนึ่งในชุมชนที่เป็นชุมชนช่างฝีมือด้วยอยู่รอบๆกรุงหมายถึงว่ากรุงเทพมหานครในยุคแรกเริ่มที่มีการขุดคลองบางลำพูองอ่างนะคะจนกลายเป็นกรุงรัตนโกสินทร์เกิดขึ้นเนี่ยสันนิษฐานว่าชุมชนบ้านบาดเนี่ยน่าจะสืบเนื่องมาจากคนจากกรุงเก่าก็คือที่กรุงศรีอยุธยานะคะแล้วก็เท่าที่เหลือเนี่ยอพยพมาด้วยบริเวณบ้านบาดเนี่ยชื่อเดียวกันกับบ้านบาดหรือคลองบ้านบาดที่อยู่ที่กรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นหมู่บ้านชั้นนอกเหมือนกันนอกเกาะเมืองนะคะ
1: สกุลช่างทำบาดพระจากอยุธยาใครเป็นใครบ้างครับพี่กฤษณา
2: คนที่นั่งกลางนี่คือคุณทวดชื่อยายต่วนเสือซื้อเสริมนะฮะคนนี้เป็นยายแท้เป็นแม่ของคนนี
1: ้ครับ
2: คนนี้เป็นยายรอง
1: ครับเด็กนี้ก็คือคุณแม่ของ
2: แม่
1: ของพี่กฤษณา
2: ใช่
1: คุณยายทวดเนี่ยก็มาอยู่ที่บ้านบาดนี้ไหมครับ
2: มาอยู่ที่บ้านบาดค่ะแล้วแกก็ทำบาดคือบ้านเนี่ยสี่หลังเนี่ยจะเป็นบ้านทำบาดที่ครบวงจรจากแม่พ่อแล้วก็เป็นลูกแล้วก็เป็นหลานป้าหนาเป็นรุ่นที่5เป็นรุ่นเหลน
3: ที่นี่แต่ก่อนพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าก็ทำเงินเต็มไปหมด
2: เมื่อสมัยเด็กๆความคึกคักด้วยเสียงตีเหล็ก

0: โอ้เราเดินนี้ได้ยินเสียงตีบาทตลอด
1: นะจะเป็นสมัยเมื่อสัก10ปีที่แล้วแต่หูก็หูแตก
2: ในชุมชนที่ดูแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นตรอกเราคนปัจจุบันอาจจะมองเพียงแค่เป็นชุมชนแออัดนะคะแต่ว่าโครงสร้างของสังคมแบบเดิมเนี่ยความเป็นตรอกคนไทยคนท้องถิ่นในกรุงเทพเนี่ยอยู่ตรอกกันทั้งนั้นเลยนะในขณะเดียวกันมีศาลากลางบ้าน
0: นี่ป่ะครับศาลากลางบ
1: ้
0: าน
1: ใช่ค่ะเป็นศาลาแนกประสงค์นะคะ
0: ศาลากลางบ้านนี่มีไว้ทำอะไรครับป้าแมว
1: เอาไว้ตั้งศพทำบุญแล้วแต่ใครมีงานอะไรแต่งานก็ได้ค่ะเข้าพรรษาออกพรรษาปีใหม่ใครเจ็บใครตายก็มาอยู่กันตรงนี
3: ้ในสมัยก่อนนะครับสมัยที่ยังไม่มีน้ำประปาวัดแล้วก็ชุมชนต่างๆนะครับก็จะมีบ่อน้ำสาธารณะเนี่ยเอาไปใช้นะครับปัจจุบันเองเนี่ยก็ยังพอเห็นได้ในวัดบางแห่งแต่ที่นี่พิเศษครับที่ชุมชนบ้านบาดยังเก็บบ่อน้ำสาธารณะแบบดั้งเดิมไว้แล้วก็ยังสามารถตักน้ำขึ้นมาไว้ใช้ได้อีกนะครับ
0: แล้วตรงไหนคือบ่อน้ำครับ
1: บ่อน้ำก็ตรงนี้ค่ะ
0: ยังมีน้ำอยู่ไหมครับ
1: มีค่ะเราใช้ซักผ้า
0: อ๋อยังใช้ซักผ้าจากบ่อน้ำอยู
1: ่ได้ค่ะเมื่อก่อนเราไม่มีก๊อกก๊อกนะคะจับดูดิคะ
0: น้ำใสเลยฮะ
1: ใสกว่าน้ำประปาอีกค่ะ
0: ใช
1: ่มีหลายบ้านที่บ้านป้าแมวก็มีแต่ถมหมดแล้วอะค่ะ
2: อีกส่วนหนึ่งเราพบว่าที่บ้านบาดเนี่ยมีการบูชาครูเตาหรือว่าเป็นพ่อปู่ครูเตาเขาใช้บูชาเครื่องสูบลมเครื่องสูบลมมีรูปแบบหลากหลายนะคะแต่เครื่องสูบลมแบบที่เราใช้กันในประเทศไทยแล้วก็เซาท์อีสต์เอเชียส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เครื่องสูบลมแบบชักขึ้นชักลงเนี่ยนะคะเราจะพบว่าเครื่องสูบลมเนี่ยมีอยู่หลายบ้านที่เป็นนายเตาที่เป็นครูช่างของชาวบ้านบาดเนี่ยแล้วก็ค่อยยกเอาสูบลมเก่าเนี่ยขึ้นมานับถือต่อสืบเนื่องแล้วถือว่าเป็นครูเรื่องของการตีบาดเนี่ยใช้ฝีสูงแล้วก็ใช้เทคโนโลยีสูงเทคโนโลยีในความร้อนในการควบคุมความร้อนการเพิ่มความร้อนในต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะในยุคที่ยังไม่มีเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของเหล็กแผ่นเข้ามาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำยากในทางโบราณคดีที่เราศึกษามาแล้วก็สืบเนื่องมาเนี่ยค่ะว่างานตีเหล็กเนี่ยเป็นงานสำคัญของชุมชนแบบโบราณมากๆเลยคือบ้านเมืองเราเนี่ยเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเป็นบ้านเมืองขึ้นมาได้เนี่ยนะเป็นรัฐเป็นเกิดเป็นรัฐเป็นเมืองขนาดใหญ่ขึ้นมาได้เพราะเรื่องของยุคเหล็กนี่แหละ

0: ั้งหมดที่เราไปเดินดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลากลางบ้านบ่อน้ำเก่าการบูชาเครื่องสูบลมการบูชาองค์พ่อปู่บ้านบาดรวมทั้งการมีวัดที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนทั้งหมดมันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเก่าซึ่งมีรูปแบบโครงสร้างเหมือนชุมชนตามหัวเมืองต่างๆนะครับเมื่อก่อนนะครับชุมชนแบบนี้มีอยู่ทั่วกรุงเทพซึ่งปัจจุบันก็คงจะไม่มีให้เห็นอีกแล้วนะครับนอกจากที่บ้านบาดที่นี่แห่งเดียวที่เรายังพอมองเห็นอัตลักษณ์เหล่านี้อยู่อย่างครบถ้วน
1: อันนี้เขาเรียกว่าวงขอบ
0: วงขอบ
1: อันนี้มาโค้งค่ะ
0: โค้ง
1: มาเป็นวงกลมมันต้องตีให้โค้งเป็นครึ่งวงกลมอะค่ะ
0: อันนี้เรียกว่าอะไรนะ
1: อันนี้เขาเรียกวงบาทอะค่ะ
0: ตรงนี้มีขั้นตอนอะไรอีกครับตรงนี้ครับ
2: มันจะมีแผ่นหน้างัวผมกำลังจะตัด
1: เนี่ยค่ะตัดออกแล้วก็เขาก็มาจับเป็นฟันแล้วก็งอใส่แล้วก็มาเอาขึ้นเอาลงเอาขึ้นเอาลงตัดเข้าไปไอ้อันบนกับอันล่างมันก็ตักออกตัด
2: เดี๋ยวผมมาประกอบข้าวเสร็จปุ๊บข้าวไปให้เขาเชื่อมอีกทีนึง
0: ที่นี่เชื่อมได
2: ้ไหมมีพอดีมีพี่

0: พอหลังจากเชื่อมแล้วเราก็จะมาตีตะเข็บตอนนี้ยังไม่ตีอ่ะมันจะมีความหนาเกือบมิลนึงอ
1: ่
0: ะแข็งนะคะแล้วคุณดูข้างในนะ
1: อ๋อยังเป็นรอยเย็บอยู
0: ่ใช่
1: แล้วก็ยังจับแล้วยังแบบมีคมอย
0: ู่ใช่ค้อนมันก็ต้องใช้ตามน้ำหนัก1ปอนด
1: ์1ปอนด
0: ์เขาเรียกว่าการตีตะเข็บเวลาตีเขาก็จะหนี
1: ตีนานไหมครับกว่าจะเรียบร้อย
0: สำหรับเรา8ชั่วโมงมันจะมีข้อแตกต่างและตรงที่ตีเอามือลูบนี
1: ่อ๋อโอเคเนี่ยหลังจากตีตะเข็บแล้วนะครับข้างนอกเองเนี่ย
0: จะเรียบ
1: จะเรียบด้วยนะฮะ
0: แล้
1: วก็ไม่ได้เรียบแต่ข้างนอกข้างในเองก็เรียบด้วย
2: ขั้นตอนสำคัญต่อมาก็คือการลายบาดหรือการแต่งทรงบาดนั่นเองครับ
3: ต้องทำก็ต้องดูไปด้วยครับว่ากลมไม่กลมขั้นตอนวิธีการทำก็เราจะเริ่มจากปากไล่จากปากขึ้นไปก่อนก็คือช่วงด้านในผมจะทำจากด้านในไล่จากปากขึ้นไปแล้วก็เป็นส่วนกลางที่นี่จะเรียกว่ากระพุ้งหรือว่าเอวหรือแก้มแล้วก็จะไล่ไปที่ตูดไล่ขึ้นไปเป็นรูปทรงครับพอเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นรูปนี้มันก็จะเข้ามือพอดี
2: เมื่อได้ทรงที่ต้องการแล้วช่างจะนำตีให้เรียบหรือที่เรียกว่าตีเรียงเม็ดแบบที่พี่ตุ่มกำลังทำอยู่นี่ครับ
1: อ๋อเห็นลายด้วยใช่ไหมฮะ
0: เมื่อเราทำเสร็จจนกระทั่งท่านที่ว่าตีเรียงเม็ดอะไรเสร็จแล้วนะคะก็ไปจ้างเขาต่อไปงานตะไบนี่เป็นงานมือนะคะ

0: ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อ1ชิ้นนะคะเมื่อบาดเสร็จออกมามันจะเหมือนลายไม้ตะเข็บข้างนอกจะหายไป
1: ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากนี้หากเป็นบาดเหล็กก็จะนำไปบ่มหรือรมให้เป็นสีดำซึ่งกว่าจะมาถึงขั้นตอนนี้ได้ก็ต้องอาศัยความชำนาญของช่างจากหลายๆบ้านมาช่วยกันอย่างที่เห็น

0: บ้านหนึ่งตอนนี้ไม่ได้ทําทุกกระบวนการแล้วเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีความชํานาญทุกกระบวนการแล้วแต่หลายๆบ้านเนี่ยเขาเอื้อกันเขาก็จะรู้ว่าคนนั้นทําไอ้นี่ได้เขาจะให้คนนี้ทําไอ้นี่คนนี้ทําส่วนนี้คนนั้นทําส่วนนั้นนะคะลองไปสืบดูมันก็จะเห็นว่ามันเป็นการเชื่อมโยงเป็นเน็ตเวิร์คของครอบครัวเป็นกลุ่ม
1: อันนี้คือลายที่เกิดจากค้อนนะครับที่ตีลงไปบนสแตนเลสนะฮะความแตกต่างของบาทที่ตีที่แตกต่างจากบาทที่ปั๊มเนี่ยก็คือจะเห็นไหมครับก็เห็นมีรอยตะเข็บอยู่นะส่วนบาทปั๊มเนี่ยก็จะไม่มีรอยตะเข็บนะก็จะเป็นเหมือนหม้อหุงข้าวทั่วไปนะครับ
2: บาททำมือของมันบาทนะคะลักษณะพิเศษก็คือเราต้องประกอบด้วยเหล็กที่ตัดออกมาแล้วอะทั้งวงขอบด้วยให้ได้8ชิ้น
3: คืออย่างนี้ตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยแล้วจะทรงรับข้าวสตุผงสตุข้อนจากตปุสสะกัพพลิกะเนี่ย
4: เท้ามหาราชทั้ง4ที่เป็นเท้าจตุโลกบาลก็น้อมบาทท่านว่าบาทนั้นเนี่ยเป็นบาทศิลาสีเขียวเหมือนกับถั่วเขียวน้อมเข้ามา4ใบพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงอนุเคราะห์จะรับไว้ทั้ง4ใบแต่ว่าจะให้อยู่ทั้ง4ใบแยกกันเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ก็ทรงอธิษฐานให้บาททั้ง4ใบเนี่ยรวมกันเป็นใบเดียวคตินี้ก็ปรากฏนะว่าเวลาที่ทำบาทขึ้นมาแล้วต้องมีรอยประสานให้เห็นว่าบาทที่จะใช้เนี่ยถ้าถือเอาตามแบบโบราณนะก็จะต้องเห็นรอยคล้ายกับว่าเป็นบาทลักษณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับจากเท้าจตุโลกบาลทั้ง4อันนี้ก็เป็นที่มานะ
2: สมัยก่อนที่ขายส่งก็จะเป็นย่านเสาหิงช้าเป็นส่วนใหญ่หัวเม็ดมั่งสำเพ็งมั่ง3แห่งก็จะมีคนจีนแบบเขารับร้านใหญ่ๆเลยก็เหมือนปัจจุบันเนี่ยที่เขาขายเป็นแบบขายส่งมั่งอะไรมั่งแต่ตอนนั้นความต้องการของการใช้บาทดี
5: บริเวณย่านเสาชิงช้าอย่างที่เห็นนะครับก็จะเต็มไปด้วยร้านขายสังฆภัณฑ์ในอดีตเองครับแหล่งนี้ครับเป็นแหล่งใหญ่ที่รับบาทตีมือจากบ้านบาทมาขายซึ่งปัจจุบันก็จะเป็นบาทจากโรงงานไปเกือบทั้งหมดแล้วนะครับและบาทจากโรงงานนี่แหละครับที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวิถีชีวิตของคนที่บ้านบาทครับ
3: เฉพาะบาทเหล็กที่ตีเสร็จแล้วยังไม่ได้บ่มเนี่ยราคาตอนนี้ประมาณ 3,000 บ่มเสร็จเนี่ยถ้าเป็นราคาร้านทั่วไปที่ทำหน่อยก็ 9,500
1: ไอ้บาทปั๊มนี่ใบเท่าไหร่ฮะ
6: ปั๊ม100กว่าบาท7นิ้วนี่เขาขายเนี่ย100กว่าบาท
1: 100กว่าบาทเอง
6: แต่ถ้าเป็นสแตนเลสก็นิ้วละ100มันต่างกันเยอะ
7: บาทปั๊มนี่ที่ออกมาขายไม่มีตะเข็บไม่มีฟันเนี่ยวันหนึ่งเขาปั๊มลอยของผมบาทมือนี่10หรือ15วันได้ใบเดียว
0: พอเริ่มมีโรงงานปั๊มบาทเห็นว่าเราๆ 2,514-15 เองนะคะก็หมดเลยทีนี้มันก็เลยแทบจะบ้านบาทเนี่ยเกือบที่จะไม่เหลือใครที่ทำบาทอีกเลยนะก็ไปซื้อบาทพระที่แบบปั๊มกันหมด
2: มันก็เลยทำให้คนในชุมชนเนี่ยไหลออกไปหางานทำข้างนอกบางคนก็ไปมีครอบครัวอยู่ข้างนอกซื้อบ้านข้างนอกแล้วก็ไม่ได้กลับมา
5: แต่เสียงตีบาทที่บ้านบาทก็ยังดังให้ได้ยินอยู่ทุกๆวันถ้าอย่างนั้นใครเป็นคนสั่งบาทจากบ้านบาทและยังทำให้ชุมชนช่างฝีมือที่ตีบาทด้วยมือไม่ได้สูญสลายไปเหมือนชุมชนช่างฝีมือเก่าแก่อื่น
3: ๆบาทแปดตะเข็บเป็นที่นิยมของพระที่อยู่ในสายกรรมฐานเพราะมันทน
8: บาทที่เราสั่งมาจากบ้านบาทเป็นบาทสแตนเลสตีมือพอเราได้รู้ที่มาของบาทกว่าเขาจะสร้างตีบาทขึ้นมาลูกนึงได้ไม่ได้ทำขึ้นง่ายๆทำให้เรามีความสนใจมากขึ้นหรือมีความละเอียดในบริขารในสิ่งที่เราใช้ประจำอยู่ทุกวัดมากขึ้น
9: ที่ตั้งใจที่จะบวชตลอดชีวิตนี้เลยสั่งไปทำ

0: ถึงจะแพงแต่ว่ามันก็ได้คุณค่าครับก็จะใช้ไปจนจากกันไปข้างหนึ่ง
1: เคยไปดูนะเห็นคนที่แบบอยากจะมาสั่งบาตรด้วยตัวเองมาจากต่างจังหวัดไกลๆโดยเฉพาะภาคอีสานที่มีรับบาตรอยู่เยอะเนี่ยค่ะท่านก็อาจจะแบบว่าฝากมาหรือไม่ตอนนี้มันมีการติดต่อทางออนไลน์กันได้มากพอสมควรเนี่ยพอมีลูกค้าก็มีคนตีพอมีคนตีก็มีลูกค้าเข้าก็เลยยังอยู่ได
2: ้การสืบต่อองค์ความรู้ที่มันตกผลึกแล้วจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยบ้านบาตรมาจากไหนมาจากยุธยาพอย้ายครัวกันมาจากอยุธยามาที่ธนบุรีมาที่กรุงเทพมหานครจนกระทั่งมาอยู่ที่บ้านบาตรเนี่ยไอตัวองค์ความรู้ในการทำบาตรลักษณะนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเห็นเฉพาะที่ในประเทศไทย
1: อันนี้มันก็เป็นของพิเศษนะคะที่เป็นสิ่งที่ทำให้ไอกิจกรรมเนี้ยกิจกรรมการตีบาตรไม่มีวันตายแน่ๆ
3: ทุกวันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีหลายองค์กรหลายหน่วยงานรวมทั้งฝ่ายต่างๆมากมายนะครับที่พยายามจะเข้ามาช่วยกันสนับสนุนชุมชนบ้านบาตรถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าย่านเมืองประวัติศาสตร์เองเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าบ้านบาตรเองก็เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจไม่น้อยเลยสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแต่การสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวอย่างเดียวเพียงพอหรือเปล่าครับที่จะช่วยให้ชาวบ้านบาตรเองสามารถสืบทอดอาชีพของเขาต่อไปได้
1: ตอนนี้การส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าการทำให้แบบไปสนับสนุนบ้านบาตรเนี่ยมันผิดไปหน่อยมันผิดวัตถุประสงค์ไปหน่อยคือไปสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวไปดูคนตีบาตรแล้วก็จบอย่างมากก็คือสนับสนุนให้ซื้อบาตรซึ่งคนทั่วไปจะเอาบาตรทำอะไรใช่ไหมคะเขาก็ไม่ได้เป็นของที่ระลึกอะไรได้ใช่ไหมคะสิ่งที่ควรสนับสนุนก็คือว่าเรื่องของการเอาความรู้เหล่านี้มารวมไว้แล้วก็สร้างวิชาความรู้ขึ้นมาสร้างอะไรก็ได้ในกลุ่มองค์กรอะไรที่อาจจะแบบออกไปอยู่ในสำนักในอะไรต่ออะไรที่เขานำความรู้เหล่านี้ไปสอนคนทั่วไปก็ได้ไม่ใช่คนบ้านบาตรอย่างเดียวเพื่อที่จะสืบวิชาเหล่านี้ไว้เพราะนั้นปัญหาคือต้องจัดระบบความรู้ตรงนี้ให้มันสืบทอดให้ได้ถ้าไม่รีบทำช่วงนี้ก็คือหมดก็เห็นว่าคนที่ตีบาตรตอนนี้ที่มีฝีมือในการตีบาตรแล้วก็ทำชิ้นส่วนต่างๆรู้กลุ่มรู้อะไรต่ออะไรเนี่ยในโครงสร้างของขึ้นบาตรสักใบเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่คนแล้วนะคะ

0: คนไทยกับศาสนาพุทธยังไงก็แยกจากกันไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าถามว่าคนบ้านบาทต้องการอะไรสำหรับผมแล้วผมคิดว่าคนบ้านบาทต้องการการเข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่เพื่อที่ว่าพวกเขาคนรุ่นปัจจุบันจะได้ไม่ต้องกลายเป็นคนทำบาทรุ่นสุดท้ายของกรุงเทพมหานครครับ
1: พี่กฤษณาครับบาทเนี่ยมีกี่รูปทรงครับ
2: คนอยุธยาเขามีเพียง4รูปทรงนะคะจะมีทรงไทยเดิมแล้วก็จะเป็นทรงตะโกมันจะต่างกันคือตรงนี้มันจะแหลมไอ้นี่มันจะมนแล้วก็จะเป็นทรงมะนาวมะนาวจะคือรูปนี้คือวงกลมมันถูกขาครึ่งไปทรงลูกจันทร์มันก็จะเตี้ยกว่านี้นิดนึงเอกลักษณ์ของเสียงบาทฟังไหม
1: ฟังครับโอ้เสียงระฆังระฆังดีๆนี่เอง
2: อันนี้คือเหล็กดี
1: สแตนเลสดังไหม

ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับ

0: คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเนี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เนี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่มันเอาหมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับไม่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง

0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดเดินทางมาถึงวัดที่10วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารวัดที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวัชิราลงกรณ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวัชิราลงกรณ์ทรงรับวัดทุ่งสาธิตไว้ในพระอุปถัมภ์และพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดวชิรธรรมสาธิตได้รับการตั้งเป็นพระอารามหลวงเนื่องในวรโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารงานศิลปกรรมที่สำคัญของวัดนี้เป็นงานศิลปะแบบร่วมสมัยที่ได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปะล้านนาและกลายเป็นวัดสำคัญของพื้นที่ตะวันออกของกรุงเทพมหานครครับ
0: การออกแบบเป็นไปในลักษณะของการใช้พื้นที่ตามความเหมาะสมเน้นการใช้สอยเป็นหลักโดยมีพระเจดีย์จุฬามณีศรีล้านนาเป็นประธานซึ่งมีรูปแบบเดียวกับพระธาตุหริพุนชัยที่จังหวัดลำพูนภายในพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ25องค์ธาตุพระอรหันต์289องค์พระพุทธรูปทองคำ2องค์แหวนเพชร1วงและเครื่องประดับที่ถวายเป็นพุทธบูชาอีกจำนวนมากพระอุโบสถลักษณะทรงไทยสถาปัตยกรรมล้านนาได้รับอิทธิพลมาจากวิหารลายคำวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน3องค์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยลักษณะเดียวกับในภาคเหนือที่นิยมประดิษฐานพระพุทธรูปประธานที่เป็นสำริดขนาดเล็กไว้ในปราสาทที่เรียกว่ากู่หรือโขงพระเจ้าจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพเวชสันดรชาดกและภาพพระพุทธเจ้าแสดงพระยมกปาฏิหาริย์

พระวิหารลักษณะทรงไทยสถาปัตยกรรมล้านนาภายในประดิษฐานพระพุทธมหามุนีสีหริพุนชัยพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยนอกจากนี้

0: พราะถือว่ามีรูปแบบที่งามที่สุดในศิลปะล้านนา
1: วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารจากวัดร้างสู่วัดราษฎร์และกลายเป็นวัดหลวงโดยพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญครับสวัสดีครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: มาแล้วจ้าของปูน้องเจียว
2: โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
2: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะมันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238

0: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
1: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมในไหนเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: เดลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: โอ้ยไม่ใช่
0: เอาไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช
0: ่
1: ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกบอดไส้และก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
0: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
3: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่ใจเย็นลูก
0: จะรอครับ
3: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
3: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
0: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
1: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
3: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญนะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
0: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
1: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
0: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งก็มีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัล

ที่ดิฟไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับตำนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

0: นี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันธุ์ไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกรอกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูดาบฟิโลเดนรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plantornamental plant ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant f o l i a g e p l a n

tree foliage plant แปลว่าไม้ใบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีพระราชประสงค์ให้สถาปนาขึ้นสำหรับพระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกายที่ทรงจัดตั้งขึ้นครับวัดราชประดิษฐ์สร้างขึ้นตามธรรมเนียมโบราณที่ในราชธานีต้องมีวัดสำคัญ3วัดคือวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะและวัดราชประดิษฐ์วัดแห่งนี้เป็นวัดแรกในประเทศไทยที่มีมหาสีมาสามารถประกอบพิธีกรรมของสงฆ์ได้ทั้งวัดเป็นที่มาของชื่อวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามมีบันทึกว่าเมื่อครั้งเริ่มสร้างวัดรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศแผ่พระราชกุศลบอกเข้าบินไหกระเทียมถมพื้นวัดโดยมีราษฎรสนใจนำไหกระเทียมมาบริจาคแลกกับการดูละครตามที่มีการประกาศไว้กันเอิกกระเริกทีเดียวครับ
1: อาคารหลักของวัดในเขตพุทธาวาสได้แก่พระวิหารหลวงและพระเจดีย์สร้างขึ้นอยู่บนฐานไทยทีเดียวกันที่ยกพื้นสูงทำให้เกิดความสง่างามและเป็นประธานของวัดพระปราสาทเจดีย์เป็นเจดีย์แบบพระราชนิยมในรัชกาลที่4สร้างด้วยหินอ่อนทรงระฆังภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระวิหารหลวงปรุผนังด้วยหินอ่อนเช่นเดียวกับพระปราสาทเจดีย์หน้าบรรประดับตราพระราชลัญญากรประจำพระองค์รัชกาลที่4เพื่อสื่อว่าเป็นวัดที่พระองค์ทรงสถาปนาขึ้นซุ้มประตูหน้าต่างทรงยอดมงกุฎลงรักปิดทองบานประตูและหน้าต่างด้านนอกเป็นงานไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกด้านในเป็นงานเครื่องรักประดับมุกศิลปะและฝีมือช่างญี่ปุ่นภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธสิหังคปฏิมากรพระพุทธรูปปางสมาธิจำลองมาจากพระพุทธสิหิงใต้ฐานบรรจุพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารของรัชกาลที่4จิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่4คือภาพทรงทอดพระเนตรสุริยุปราคาประจักษ์พยานแห่งพระอัจฉริยภาพด้านดาราศาสตร์รวมทั้งภาพพระราชพิธี12เดือนแสดงให้เห็นพระราชกรณียกิจสำคัญของพระองค์ที่ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการพระราชพิธีของบ้านเมืองให้เหมาะสมกับยุคสมัย
0: วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารสถาปนาขึ้นด้วยพระราชศรัทธาของรัชกาลที่4ร่วมกับราษฎรในสมัยนั้นซึ่งถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่และเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่มายังราษฎรของพระองค์โดยแท้สวัสดีครับ

0: ะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q UA T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเช้าวันนี้นะคะมินนี่ก็นั่งรถตามพี่เพลแล้วก็ชาวบ้านเข้ามาในป่าชุมชนกันเพื่อที่จะมาหาหนึ่งวัตถุดิบที่มีให้เก็บกันครั้งเดียวในช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้นนั่นก็คือเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวเราเข้าป่าตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดมันปูกันเลยดีกว่าค่ะ
1: อย่างพี่เพลก็เป็นแฟนรายการเนาะที่ทักเข้ามาบอกว่าให้เรามาหาเห็ดมันปูกันที่นี่นะคะคือพี่เพลหาอยู่เป็นประจำอะไรอย่างนี้อยู่ไหมคะ
2: หาทุกวันค่ะถ้าหน้าฝน
1: หาทุกวันก็คือหาเห็ดเป็นอาชีพเลย
2: ค่ะ
1: อย่างป่าตรงนี้ที่เรามาเนี่ยเขาเรียกว่าป่าอะไรคะพี่เพล
2: ป่าตรงนี้มันเป็นป่าเต็งรัง
1: ก็เป็นป่าเต็งรังที่ชาวบ้านมาใช้ประโยชน
2: ์
1: เนาะหาวัตถุดิบหาเห็ดอะไรกันในป่าอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เห็ดที่เราจะมาหากันก็คือเห็ดมันปูอย่างเห็ดมันปูนี่มันมีจุดไหมคะว่าแบบว่าตรงนี้จะขึ้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เขาก็จะขึ้นตามพื้นป่าที่เป็นป่าเต็งรัง
1: ค่ะ
2: อย่างพวกป่าธรรมดาพวกป่าไผ่อะไรเงี้ยมันจะไม่มีเชื้อเพราะพวกนี้มันอาศัยแบบเชื้อใบเต็งใบรังที่มันผุอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะสมเชื้อแล้วก็เกิดเป็นเห็ดมันปูขึ้นมา
1: ซึ่ง1ปีก็คือมีครั้งเดียว
2: เฉพาะฤดูฝนนู่นไงคะนั่นน่ะนะนั่นแหละค่ะคือเห็ดมันปู
1: นั่นเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวมินให้ดูลักษณะกันชัดๆก่อนนี่อันนี้คือสีเขาแบบเหลืองเลยแล้วก็คือเหมือนดอกไม้เลยค่ะแต่กลิ่นเนี่ยพี่พลบอกว่ามันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์หรอคะ
2: มันจะมีกลิ่นอ่อน
1: ๆกลิ่นอ่อนๆคือตอนนี้มินดมแล้วมินรู้สึกว่ากลิ่นเขาอ่ะก็คือกลิ่นของเห็ดนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นกลิ่นเห็ดแบบแรงๆขนาดนั้นมันจะมีความละมุนบาง
2: ๆบาง
1: ๆดูตรงนี้ดีกว่าเหมือนคนแบบเดินถือดอกไม้มาแล้วปุ๊บทำหล่นแต่ความจริงแล้วนี่คือเห็ดมันปูนะคะแต่นี่สังเกตนะคะว่ามันจะขึ้นเป็นกลุ่มๆเนาะ
2: กลุ่ม
1: ๆดึงไม่ยากด้วยนะคะดึงแล้วมันก็จะแบบหลุดออกมาแบบนี้เลยเนาะ
2: ส่วนมากก็ดึง
1: ได้เลย
2: แต่บางคนถ้าเกิดนั้นเราก็ตัดขาอย่างเงี้ย
1: ที่ตัดเอาไว้ที่นี่เพื่อที่มันจะได้ร่วงไปเป็นเชื้อปีหน้าด้วยป่ะคะ
2: เชื้อเขาก็จะอยู่ตามเขาเรียกตามโคนมันตอนที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยพอเขาขึ้นนะมันจะเป็นเหมือนจุดเหลืองๆมันเท่าหัวไม้ขีดเล็กๆ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอคะ
2: ค่ะมันไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้เลยมันจะเป็นมันแบบค่อยๆโตขึ้นมาจนกลายมาเป็นดอกบาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็ดมันปูเรียกได้อีกชื่อนึงว่าเห็ดขมิ้นค่ะซึ่งก็มาจากสีของเห็ดที่มีสีเหลืองไปจนถึงสีเหลืองอมส้มสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทยในบริเวณพื้นดินที่มีความชื้นสูงแล้วก็มีใบไม้ปกคลุมในป่าเต็งรังหรือว่าป่าสนในช่วงหน้าฝนค่ะ
1: อุ้ยของดีมันอยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะปึ๊บนี่ใหญ่กว่าเหรียญ10อันนี้คือของจริงใหญ่มากเห็ดมันปูแล้วดูเหลืองอารามเหลืองทองสีเขาสวยจริงๆนะพี่เพิ่นนะสีสวยมากค่ะเห็ดมันปูค่ะอันนี้คืออย่างนี้แหละที่พี่เพิ่นบอกว่าคือใหญ่เลย
2: ใช่ค่ะอันนี้คือไซส์ใหญ่เลย
1: มีเยอะมากคือเป็นล้านเลยอ่ะ
2: ค่ะ
1: เวลาเรามองไปนะคะในป่าเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นแบบสีน้ำตาลใบไม้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเจอเห็ดมันปูนะมันจะเห็นเป็นแบบเหลืองๆแล้วสีคือมันสดสีมันชัดมากแล้วดูวันนี้คือดอกใหญ่มากมันขึ้นเป็นกลุ่มเลยอะค่ะเห็ดมันปูเนี่ยค่ะมันขึ้นเฉพาะช่วงหน้าฝนอยู่แล้วคราวนี้มันมีเดือนไหมคะแล้วแบบระหว่างเดือน
2: มีค่ะฝนมันก็จะชุกตั้งแต่ประมาณสิงหาถึงตุลาคม
1: ก็คือเก็บได้ตลอดเลย
2: ค่ะเก็บได้ตลอด
1: ปี
2: มีทุกปีนู่นเห็ดระโงกขึ้นเห็นไหม
1: ไหนคะ
2: เขาเรียกว่าระโงกเหลือง
1: แน่นอนว่าเราก็เอาเหมือนกันเด็ดได้เลยอันนี้คือกำลังกิน
2: ค่ะ
1: กำลังกินเลยเห็ดระโงกค่ะ

0: อกค่ะ
1: หนูเด็ดขึ้นมาครึ่งดอก
0: ทำไมอย่างนั้นล่ะ
1: คือถ้าหินไม่ทับนี่เนี่ยเชื้อเห็ดนี่คือเต็มข้างล่างเลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เห็ดมันปูในอีกอย่างนึง
1: ค่ะ
0: ถ้าดินผสมหินนะเขาจะขึ้นเยอะเขาจะชอบดินผสมหินอย่างเงี้ย
1: อุ้ยพี่เพิ่นโอ้ยนี่ก็ดอกใหญ่เนาะอุ้ยอันนี้หอมเนาะพี่เพิ่นบอกว่าความจริงแล้วเห็ดมันปูเนี่ยนะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาที่เขาบอกว่าคล้ายหอมคล้ายๆดอกไม้อันเนี้ยมินว่ายิ่งดอกใหญ่กลิ่นยิ่งชัดกลิ่นมันยิ่งแบบละมุนหอมขอแวะอันนี้ก่อนเลยใหญ่มากดูนี่เห็ดมันปูค่ะเหลืองอร่ามสีทอง
2: เห็ดมันปูที่ขึ้นในป่านะคะจะมีขึ้นเป็นแบบดอกเดียวเป็นกลุ่มกระจายอยู่ตามพื้นบริเวณไหนเนี่ยที่มีก็จะมองเห็นได้จากไกลๆเลยค่ะเพราะว่าสีของเขานี่เหลืองสดชัดมากในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะชาวบ้านก็จะเข้ามาหากันเป็นประจำทุกปีเพราะว่าเห็ดจะขึ้นดีแล้วก็สามารถเก็บกันได้ทั้งวันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาเก็บเห็ดมันปูกันต่อพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมินนี่ตามพี่เพลินหิ้วตะกร้าเข้าป่าชุมชนมาเก็บเห็ดมันปูกันที่มีให้เก็บกันแค่ปีละครั้งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งการหาเห็ดมันปูของชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็จะมีวิธีการสังเกตจากจุดเดิมๆที่เห็ดมันปูเคยขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
1: มันมีช่วงเวลาไหมพี่เพลินอย่างตอนเนี้ยที่เรามาเก็บกันอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเช้าเนาะ
0: เห็ดมันปูมันจะขึ้นไม่เหมือนเห็ดอื่น
1: ๆค่ะ
0: ถ้าเห็ดอื่นๆเราก็จะอาจจะมาหาสองรอบเช้าเย็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเห็ดมันปูอ่ะเราสามารถมาเก็บได้ทั้งวันเห็ดมันปูเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นดอกเงี้ยมันจะไม่เหมือนเห็ดอื่นถ้าเห็ดอื่นมันก็ขึ้นมาตูมพอตูมเสร็จมันบานบานแล้วก็โรยแต่เห็ดมันปูเนี่ยมันสามารถได้อยู่ได้เป็นแบบเป็นสิบวัน
2: และตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่เพิร์นก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามหาเห็ดมันปูกันค่ะเพราะว่าตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็ขึ้นมีให้เก็บกันเยอะมากจริงๆค่ะ

0: แยกกันเดินเก็บเห็ดแต่พอมาเจอกัน
1: หนูได้เยอะกว่าเลยพี่เพิร์ด
0: มีอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่หาได้ในช่วงนี้เหมือนกันคือนอกจากเห็ดแล้วเนี่ยก็คือเป็น
2: ใบเปราะ
0: ใบเปราะใบเปราะนี่คือมันจะขึ้นคนละที่กับเห็ดไหมคะ
2: มันก็ขึ้นรวมๆกันนะคะกระจายทั่วๆป่าเพราะว่าเปราะเนี่ยมันเขาจะมีมันลากคล้ายๆพวกกระชายพวกอะไรเงี้ยหน้าฝนนะเขาก็จะเกิดขึ้นมาใบเขาก็จะแตกมาแต่ถ้าหน้าแรงเขาก็จะเหมือนอยู่ในดินเฉยๆเป็นหัวเปาะเนี่ยมันมีทั้งเปาะลายแล้วก็เปาะเขียวธรรมดานะคะ
0: นี่มินให้ดูลักษณะของใบเปาะก่อนเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนี่ก็คือจะเป็นเหมือนใบไม้เน
2: า
0: ะ
2: ตรงเหมือนใบโพแล้วก็ลาบติดดินเป็นสองใบ
0: ลาบติดกับดินอย่างนี้ก็คือลายแล้วเราเลือกเก็บแบบไหนคะ
2: ถามให้เป็นใบลายแล้วก็มันจะมีกลิ่นเหมือนเย็นๆหน่อยมันมินเย็นๆ
0: มันกรอบเนาะ
2: ค่ะ
0: เขาถึงเรียกว่าใบเปราะ
2: ใบเปราะ
0: อย่างอันนี้คือใบใหญ่เลย
2: ใบใหญ
0: ่มันจะเป็นลายค่ะลายอย่างนี้ก็คือเอาแต่ถ้าเป็นใบเปราะเขียวเราไม่เอาหรอคะ
2: มันไม่หอมมันก็กินได้แต่ว่ามันบางคนเขาบอกว่ามันจะเหม็นเคี้ยวอะไรเงี้ยมาสู้อันนี้ไม่ได
0: ้โอเคเดี๋ยวเราเก็บใบเปราะกันไปเพิ่มค่ะเอาไปทำกับข้าวกัน

0: ตอนเข้ามานี่เข้ามากันหลายคนนะคะแต่ว่าเดินหายกันไปหมดเลยแล้วตอนนี้กลับมารวมตัวกันแล้วที่ทางออกมาเจอกันอีกทีนี่แต่ละคนนี่คือในตะกร้านี่คือมีเห็ดมันปูกันพูนๆเลยอย่างพี่เพลินหาครั้งนึงเนี่ยได้เยอะสุดนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณสักกิโลกว่าๆ2กิโล
0: ประมาณกิโล2กิโลนี่อย่างแม่ใหญ่นี่คือมืออาชีพ
1: มืออาชีพ
0: ดูสิโอ้โหหนักๆเลยอ่ะมันเต็มไปหมดเลยอะค่ะแม่ตอนนี้เราก็ได้เห็ดมันปูกันมาเพียบเลยนะคะรวมไปถึงใบเปลาะด้วยเดี๋ยวเราจะนำวัตถุดิบทั้ง2 อย่างนี้ไปทำกับข้าวกันพักสักครู่เดียวค่ะ

0: กันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือพี่ป๊อปสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือจะเป็นนี่เลยเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปราะเดี๋ยวเราจะทำด้วยกัน2เมนูนะคะเมนูแรกก็จะเป็นห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบเปราะกับอีกเมนูนึงก็จะเป็นลาบเห็ดมันปูห่อหมกของเราเนี่ยก็จะมีแน่นอนเห็ดมันปูอันนี้พี่ป๊อกล้างทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยเลย
1: เรียบร้อยแล้ว
0: อันเนี้ยมินจะให้ดูว่าเห็ดมันปูเนี่ยคือถ้าเป็นเห็ดอื่นนะมินว่ามันสลดอะไรอย่างนี้ไปหมดแล้วพี่ป๊อกคือเรามีการล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแต่มันยังดูแบบสดเด้งอยู่เลย
2: ยิ่งล้างยิ่งสีขึ้น
0: เนาะยิ่งล้างยิ่งสีสดด้วยค่ะเนี่ยสีเหลืองสดมากเดี๋ยวเรามาดูเครื่องห่อหมกกันนะคะเครื่องเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำพริกแกงกันด้วยก็จะมีหอมแดงกระเทียมนะคะข่าตะไคร้รากผักชีเราใช้ทั้ง2พริกเลยเป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสดด้วยมีไข่ไก่มีใบมะกรูดและนี่เราใช้ลูกมะกรูดด้วย
2: ลูกมะกรูด
0: เราใช้เป็นผิวไหม
2: ใช่ผิว
0: ใช่ไหมจ
2: ๊ะใช
0: ่ค่ะแล้วก็มีใบโหระพาแล้วก็แน่นอนใบเปราะเกลือมีพริกไทยเราใช้เป็นพริกไทยเม็ดแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นกะปิเราใส่หัวกะทิด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาตาลปีเป็นเครื่องปรุงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำพริกแกงกันก่อน

0: ถ้าอย่างนี้คนที่ไม่ได้ตำพริกแกงเองนี่เขาใช้เป็นพริกแกงเผ็ด
1: พริกแกงเผ็ด
0: พริกแกงเผ็ดเนาะแล้วเราต้องเติมเครื่องอะไรไหมคะ
1: ไม่ต้องเติม
0: ไม่ต้องเติมเนาะก็พริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: พริกแกงเผ็ดธรรมดาเลย
0: อย่างเห็ดมันปูเนี่ยค่ะพี่ป๊อกปกติแล้วพี่ป๊อกทำอะไรกินกันบ้างบ้านเรา
1: ส่วนใหญ่แกงแบบอีสานทางอีสานแกงใส่ใบยะนางใส่หน่อไม้แล้วก็แกงต้มก็ได้อร่อยดี
0: แทบเหมือนเห็ดอื่นๆเป็นเมนูเห็ด
1: เลยเห็ดนางฟ้าเลย
0: อ๋อเหมือนเห็ดนางฟ้าเอาไปต้มผัดแกงได้หมดใส่พริกแห้งลงไปนะคะพริกแกงของเราเดี๋ยวจะใส่กะปิเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็เสร็จแล้วนะคะโหยสีจัดจ้านมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะผสมกับเครื่องอย่างอื่นมันก็จะพอดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่นี่เนื้อปลาที่ป๊อกกําลังทําอยู่เลยนะคะเนื้อปลาวันนี้เราใช้เป็นเนื้อปลานิ่มเนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะสับแบบให้มันทําเป็นเนื้อห่อหมกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แบบเป็นชิ้นลงไปด้วยนี่อร่อยแน่นอนอันนี้เดี๋ยวเราต้องตำอีกทีเนาะให้มันละเอียดขึ้นนะคะให้เหนียวขออนุญาตใช้ครกเดียวกันไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องผสมพริกแกงกับปลาอยู่ดีตำให้มันฟูเหนียวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะผสมเครื่องห่อหมกกันแล้วนะคะก็จะใส่พริกแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็ไข่ไก่2ฟองคนเลยจัดจ้านมากแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปโอ้โหมันมากเรากะปริมาณให้มันไม่เหลวไม่ข้นเกินไปใช่ไหมคะ
1: อย่าให้เหลวมากคนไปทางเดียวกัน
0: โอเค
1: เนื้อมันจะเนียน
0: ต่อไปเราจะใส่ของอร่อยและเห็ดมันปูเราก็สับๆหยาบๆไปทีนึงให้มันชิ้นไม่ใหญ่เกินไปเนาะมันจะได้เนียนไปกับเนื้อห่อหมกค่ะ
1: เวลากินมันก็จะกรึบกรึบหนึบหนึบ
0: ได้ความหนุบหนับของเนื้อปลาด้วยแล้วก็ความกรึบกรึบของเห็ดด้วยเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะโดยต้องคนไปทางเดียวกันให้เนื้อห่อหมกนั้นเหนียวจับตัวค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ห่อหมกลงในกระทงซึ่งเราก็จะใส่ใบเปลาะแล้วก็ใบโหระพารองเอาไว้ด้านล่างก่อนค่ะตามด้วยเนื้อห่อหมกและเนื้อปลานิลที่หั่นเป็นชิ้นๆค่ะนำไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอห่อหมกสุกได้ที่ก็จะราดหน้าด้วยหัวกะทิที่คั่วไฟอ่อนๆปิดท้ายเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: อไปเดี๋ยวเราจะมาทำลาบเห็ดมันปูกันนะคะมาดูเครื่องลาบของเรากันนะคะก็จะมีหอมแดงพริกมีน้ำตาลทรายข้าวคั่วน้ำมะขามเปียกแล้วก็ใช้มะนาวด้วยใช้ทั้งสองอย่างเลยแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็พริกป่นผักของเรานี่ก็จะมีใบสะระแหน่นะคะมีแบบนี้แล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยผักชีใบยาวแล้วก็ต้นหอมนะคะแต่ลาบของที่นี่ใส่ใบมะกรูดด้วยอะคะพี่ป๊อก
1: ใช่เพราะว่าเวลากินอะกลิ่นหอมมันจะขึ้นจะมีรสขึ้นมาเลยหอมแต่งขึ้นมา
0: หอมขึ้นจมูกแบบนี้เอาให้เครื่องสมุนไพรมันจัดจ้านคอยค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาเตรียมเครื่องกันนี่พี่ป๊อกฉีกใบมะกรูดไม่รอแล้วนะคะ

0: ลาบนี่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มลาบกันต้องมาลวกเห็ดกันก่อน
1: แค่น้ำเป็นตาปูก็เอาเกลือใส่ได้เลย
0: ชอบสับบ้านนี้มากคือน้ำเป็นตาปูคือมันเป็นแบบเดือดเป็นเม็ดเม็ดนี้
1: ใช่
2: แล้วใส่เกลือประมาณไหนจ๊ะ
1: นั่นแหละพ่อ
2: โอเคมานี้นะคะ
1: แต่งรสน้ำตาลนี
0: ่อ๋อต้องใส่น้ำตาลด้วยหน่อยนึงเท่าๆกับเกลือไหมคะ
1: มากกว่าม
0: ากกว่าเกลือนิดนึง
1: รสใช่ให้เห็ดมีรส
0: แล้วเหมือนพอมันยิ่งสุกอ่ะมันเหลืองเข้มขึ้นเนาะได้ไหมจ๊ะสุกไหมคะ
1: สุกแล้วใช่ไหม
0: สุกแล้วยกขึ้นเลยเนาะ
3: เราจะปล่อยให้เห็ดมันปูเย็นตัวลงสักพักนะคะจากนั้นก็จะนำมาหั่นแล้วก็บีบน้ำออกนำไปลาบใส่พริกหอมแดงซอยข้าวคั่วปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวมะขามเปียกค่ะ
0: ปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะข้าวคั่วโอเคหูยตอนนี้นะข้าวคั่วเจอพริกเจอมะนาว
1: กิน
2: ลาบนี่คือขึ้นมาก
1: และอันนี้เด็ดสุด
2: ใบมะกรูด
1: ใช
0: ่ต่อไปนี้ถ้าหนูทำลาบกินเองหนูต้องไปใส่ใบมะกรูดเพิ่มแหละพอเราปรุงรสเสร็จเราก็ใส่ผักใบเขียวของเราเนาะแล้วก็คลุกเบาๆอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลาบเผ็ดมันปู

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูจากเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปลาะของเรานะคะก็จะมีเป็นลาบเห็ดมันปูแล้วก็ห่อหมกนี่มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะน่ากินมากคือลาบเห็ดมันปูเนี่ยนะคะตัวเห็ดอะเราลวกมาแล้วแล้วมันแบบว่าคือต่อให้มันโดนความร้อนยังไงอะมันก็ยังไม่เละไม่อะไรเลยมันยังคงเด้งหนึบอยู่เลยนะคะกรึบกรึบอยู่เลยแล้วก็คือที่ปอกลาบมาเนี่ยนะรสชาติมันแบบแซ่บปรี๊ดปราดมากแล้วก็ใส่ใบมะกรูดคือมันหอมมันหอมขึ้นจมูกจริงๆค่ะมาที่ตัวห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกันบ้างนะคะอันนี้พี่ป๊อกทำเป็นพริกน้ำปลามาให้ด้วยโหดูน่ากินมากนะเป็นแบบพริกน้ำปลาปรุงสำหรับกินกับห่อหมกเลยอะค่ะ

ในเนื้อห่อหมกอะค่ะมีเนื้อปลาที่มันนุ่มๆด้วยเนาะเราใส่ไข่ให้มันนุ่มๆนวลๆเนียนๆแล้วเวลาเราเคี้ยวเนี่ยเราก็จะได้ความแบบว่ากึบๆของเห็ดมันปูแล้วก็จะได้ความมันของใบเปาะค่ะใบเปาะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือมันไม่ได้เหม็นเคี้ยวไม่ได้คมไม่ได้เลยรสชาติออกจะเป็นแบบมันๆอร่อยอร่อยมากรสชาติห่อหมกก็คือแซ่บมากเหมือนกันเพราะว่าเราตำพริกแกงเองเนาะเครื่องพริกแกงก็จะหอมมากค่ะแล้วก็กินกับเนี่ยพริกน้ำปลาที่พี่ป๊อกเตรียมมาให้อันนี้ปรุงรสมาแล้วโอ้โหเติมข้าวแล้วเติมข้าวอีกหนูบอกเลยอร่อยค่ะอร่อยจริงขอบคุณพี่ป๊อกด้วยที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เรากินนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เพลินด้วยนะคะที่พามินไปเก็บเห็ดกันแล้วก็แม่ๆแล้วก็ทุกคนเลยนะสนุกสนานมากเห็ดนี้เก็บเยอะมากจริงๆค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะอยากจะแนะนำติชมรายการหรือว่าอยากจะแนะนำวัตถุดิบนี่บ้านเราก็มีของดีเหมือนกันนะคะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าอยากชมตามอำเภอจานย้อนหลังเนี่ยเข้าไปดูได้ผ่านทาง YouTube มีให้ชมทุกตอนเลยค่ะวันนี้มินนี่พี่ป๊อกลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ป่าความจริงมันต้องเงียบๆเนาะแต่นี่คือเสียงเดี๋ยวมา
1: เดี๋ยวกันเดี๋ยวตัดไป
2: นู้นเฮ้ยคนว่าเงียบหน่อยเรียกเขาฟังหมดแล้ว
0: ก่อนที่พี่ป๊อกจะสับเดี๋ยวมินจะชิมก่อนว่าเห็ดที่มันสุกแล้วเป็นยังไงในเมื่อพี่ป๊อกบอกว่าเดี๋ยวมันจะคับปากไปมินเอาดอกใหญ่เลยมันจะแบบว่าหอมๆมันๆเนาะ
3: อมรินทร์ทีวี

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: พี่มาหรอบ่ยายเอาบักตัวมาฝาก
1: ครับยาย
3: พี่ตาเดี๋ยวพาไปเบิ่งวิถีชีวิตบ้านๆของหมั่นเฮาเด
4: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: เล่นก็มีปลาเขาก็มี
0: การจับกลุ่มแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันเราออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: การศึกษาที่มีคุณภาพคือโอกาสที่ช่วยให้คนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวได้แต่ปัจจุบันนะคะความแตกต่างของคุณภาพการศึกษามีภาพที่ชัดเจนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคุณภาพระหว่างเมืองกับชนบทระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่กับโรงเรียนขนาดเล็กและระหว่างโรงเรียนต่างสังกัดรวมถึงปัญหาคุณภาพครูและปัญหาการเรียนการสอนอีกมากมายอะไรคือหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาและโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาที่บอกว่ามีการกระจายอำนาจไปที่โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือพื้นที่ห่างไกลเป็นความจริงหรือทำได้จริงหรือไม่ปัจจุบันนะคะมีโรงเรียนในหลายพื้นที่ที่มีศักยภาพในตัวเองมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่ต่างกันแต่การจัดการศึกษายังติดอยู่ในกรอบอำนาจของส่วนกลางแต่ถ้ามีการปลดล็อกอำนาจให้ครูได้มีอิสระในการคิดออกแบบหลักสูตรทางการศึกษารวมถึงมีอิสระในการบริหารจัดการโรงเรียนได้อย่างเต็มที่ทุกพื้นที่ก็จะได้คนเก่งที่เหมาะกับบริบทในสังคมของตัวเองและจะทำให้โรงเรียนกลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนอีกด้วยแล้วเมื่อไหร่การศึกษาไทยจะปลดล็อกจากกรอบอำนาจของส่วนกลางนี้ได้เราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549และดร.สุกรีนักแย้มอาจารย์จากวิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคามกันค่ะ
1: วันนี้นะคะรายการหนึ่งในพระราชดำริก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยสารคามนะคะสัมภาษณ์อาจารย์ดร.สุกรีนาคแย้มนะคะซึ่งเป็นเอ็กซ์เพิร์ทหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาของเรานะคะซึ่งเหตุเราต้องการสัมภาษณ์อาจารย์สุกรีนาคแย้มเนี่ยเป็นเพราะว่าท่านเนี่ยมีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับการศึกษาเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กอยู่เกือบ10ปีเป็นผอ.โรงเรียนขนาดเล็กในมหาสารคามและปัจจุบันเป็นนักวิชาการรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยสารคามในวิทยาลัยการเมืองการปกครองนะคะการที่ท่านเนี่ยได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรงเกี่ยวกับการเป็นนักวิชาการการเป็นนักการศึกษาการเป็นครูการเป็นผู้อำนวยการทำให้ท่านเห็นภาพค่ะว่าประเทศไทยควรมุ่งเน้นไปทางไหนการพัฒนาการศึกษาควรเป็นอย่างไรและการปัจจัยใดเป็นปัจจัยที่เหนี่ยวรั้งการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยนะคะเราเห็นว่าการที่ท่านมีประสบการณ์รอบด้านแบบนี้เนี่ยทำให้เห็นจริงด้วยแล้วก็เห็นทางทฤษฎีด้วยนะคะตั้งแต่การปฏิรูปการศึกษาปี2542นะคะประเทศไทยเนี่ยพัฒนาการศึกษาอยู่โดยคาบเกี่ยวของ2ปัจจัยหลักปัจจัยแรกก็คือการตอบรับกับกระแสโลกาภิวัตน์ทำยังไงให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ภายใต้โลกโลกาภิวัตน์หรือ globalization ได้การ catch up การเป็นส่วนหนึ่งของพลวัตโลกนะคะก็เป็นประเด็นสำคัญที่พระราชบัญญัติการศึกษาปี2542ต้องการจะทำให้เห็นนะคะในขณะเดียวกันพระราชบัญญัติตัวนี้เนี่ยก็มันเน้นเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นคือทำยังไงให้เราบาลานซ์ระหว่างไปทางโลกแล้วก็ไปทางท้องถิ่นได้ทางพระราชบัญญัติการศึกษาเนี่ยก็เลยมุ่งเน้นให้นักเรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้การศึกษาท้องถิ่นนะคะคือการศึกษาที่โรงเรียนหรือชุมชนคิดขึ้นมาควบคู่ไปกับการศึกษาแกนกลางของสพท.หรือกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็จะเป็นหลักสูตรที่ชุมชนเนี่ยคิดขึ้นมาควบคู่ไปกับการศึกษาระดับกลางแกนกลางนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือการให้โอกาสการกระจายโอกาสกระจายอำนาจกระจายโอกาสให้กับชุมชนเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมมีตัวตนในการพัฒนาการศึกษาของตัวเองนะคะมันก็สำคัญมากค่ะเพราะว่าบริบทของประเทศไทยในทั่วประเทศเนี่ยต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าการศึกษาเนี่ยสามารถผลักดันให้กับพื้นที่หรือท้องถิ่นเนี่ยมีตัวตนเป็นของตัวเองเราก็จะสามารถเห็นการศึกษาที่หลากหลายและหน้าตาของการศึกษาทั่วประเทศเนี่ยก็จะเป็นไปตามบริบทของตัวเอง
2: พอเรามองผ่านความเคลื่อนไหวของการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเราทำหรือว่าเราคิดในสิ่งที่นานาประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาทำนะครับพอเขาพูดเรื่องอะไร เขาเปิดประเด็นเรื่องไหนเราก็รับเรื่องนั้นมาอันนี้มุมหนึ่งก็คือเราจะเห็นว่าภายใต้อิทธิพลของแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเรามีความเคลื่อนไหวตลอดเรารับโน่นนี่เข้ามาแต่ในอีกมุมหนึ่งนะเวลาที่เราเคลื่อนไหวตามกระแสโลกหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของบริบทเนี่ยเราไปรับสิ่งโน่นนี่เข้ามาสิ่งที่น่าสังเกตหรือว่าสิ่งที่อยากจะชวนทำความเข้าใจก็คือว่าเราบรรจุสิ่งโน่นนี่ลงไปภายในโครงสร้างหลักๆที่อยากจะชี้ให้เห็นอยู่2โครงสร้างด้วยกัน1ก็คือโครงสร้างทางการบริหารครับโครงสร้างที่2ก็คือโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางนะครับทีนี้พอเราไปรับโน่นนี่เข้ามาในขณะที่เรื่องโครงสร้างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องตั้งถามหรือเปิดอกคุยกันอย่างจริงจังว่าภายใต้โครงสร้างเนี่ยเรามีความยืดหยุ่นหรือว่าเราสามารถบรรจุใส่อะไรลงไปได้แค่ไหนแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าเราไม่ตั้งต้นตรงโครงสร้างที่เรามีอยู่นะว่ามันสามารถจะรองรับอะไรได้แค่ไหนเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบที่สุดก็คือโรงเรียนซึ่งเป็นคนนำโน่นนี่นั่นที่เราใส่เข้าไปภายในโครงสร้างแบบนี้ครับ

0: ว่าเราแก้ถูกจุดไหมอะไรคือการปฏิรูปที่มันเป็นแก่นมันจริงๆนะอีกอันหนึ่งก็ที่จะเห็นก็คือว่าเรายังทำเรื่องเดิมแก้ยังไม่ตกเราก็ไปเอาโน่นนี่นั่นใส่เข้าไปเนี่ยครับนี่คือภาพที่ผมมองครับเวลาเราฟังเรื่องหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยมันคำเนี้ยมันเพราะว่าตรงเนี้ยในแต่ละท้องถิ่นมันเขาก็จะมีความหลากหลายมีเขาเรียกว่าindigenous หรือว่ามีความเป็นพื้นเมืองของเขาตรงเนี้ยมันน่าจะอยู่ในหลักสูตรท้องถิ่นน่าจะตอบโจทย์ได้แต่ทีนี้พอมันมีโครงสร้างแบบนี้ฮะเราไปบล็อกว่าแต่ละปีจะต้องมีจำนวนรายชั่วโมงแล้วก็ไปจัดกระจายออกมาว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ได้ชั่วโมงเท่าไหร่นะฮะตรงนั้นแหละครับในความเห็นของผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวหลักสูตรท้องถิ่นอะไรเนี่ยมันมีอยู่ก่อนที่เราจะมาจุดประเด็นขึ้นอีกทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ตามประสบการณ์ของผมนะครับในโรงเรียนขนาดใหญ่เนี่ยด้วยทรัพยากรเขาพร้อมเนี่ยเวลาที่เขาจะรันหรือว่านำนโยบายการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยเขามีทรัพยากรพร้อมเขาทำได้ตามนั้นแต่ว่าในโรงเรียนขนาดเล็กมันกลายเป็นว่าโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมีหลักสูตรท้องถิ่นก่อนที่ใครจะมาจุดหรือว่าเราจะหยิบยกมาพูดหรือว่านำมาวางไว้ในหลักสูตรแกนกลางก็ตามทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ครับคือในโรงเรียนขนาดเล็กที่ทรัพยากรโดยเฉพาะครูไม่พอเนี่ยขณะที่กลุ่มสาระการเรียนรู้มี8กลุ่มเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ครู 3-4 คนเนี่ยจะสอนโดยตามเนี่ยนอกจากครูไม่พอแล้วมันเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญหรือสาขาที่ครูจบมาทีนี้เขาทำยังไงฮะเขาปรากฏว่าในสิ่งที่เขาไปทำในแต่ละวันเนี่ยเขาให้เด็กไปลงไปปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ไปเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเห็นไหมครับเขามันเกิดมาตั้งนานแล้วมุมมองที่ผมมองเห็นก็คือว่าเนี่ยมันกลับไปเกิดในโรงเรียนขนาดเล็กที่เขาพยายามจะอยู่รอดท่ามกลางความกดดันหรือว่าสิ่งที่ส่วนกลางกำหนดให้อ่ะ
1: ประเทศไทยควรจะเปิดโอกาสให้โรงเรียนเลือกค่ะคือต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ทุกโรงเรียนทำการศึกษาท้องถิ่น10ปี20ปีที่ผ่านมาเนี่ยคำว่าการศึกษาท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาในการศึกษาไทยเข้าออกถ้าเกิดว่าผู้บริหารเห็นด้วยมันก็เข้ามามีบทบาทสำคัญถ้าผู้บริหารไม่เห็นด้วยผู้บริหารกระทรวงอะนะคะถ้าผู้บริหารไม่เห็นด้วยเรื่องนี้ก็ตกลงไป10ปีที่ผ่านมาการศึกษาท้องถิ่นยังไม่ใช่ปัจจัยสำคัญของการศึกษาไทยแต่มันควรจะเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งของการศึกษาไทยค่ะการที่ประเทศไทยจะก้าวข้ามกลับจากรายได้ปานกลางแล้วเป็นส่วนหนึ่งในพลวัตโลกเนี่ยเราต้องมีตัวตนมีไอดีนิตี้ชัดเจนของท้องถิ่นแต่เราต้องอย่าลืมนะคะว่าไม่ใช่ทุกโรงเรียนเนี่ยที่สามารถเน้นหลักสูตรท้องถิ่นได้ทุกวันเรื่องที่น่าเศร้าคือเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ก็เน้นหลักสูตรแกนกลางเพื่อเน้นให้เด็กเนี่ยสามารถแคชอัพหรือตอบโต้ตอบโจทย์พลวัตโลกสอบปีซ่าได้สอบโอเน็ตได้นี่ก็คือโรงเรียนขนาดใหญ่ที่พยายามที่จะเป็นแข่งขันสูงกับประเทศนานาประเทศกลายเป็นว่าหลักสูตรท้องถิ่นกลายมาเป็นงานของโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดครูมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นค่ะหลักสูตรท้องถิ่นควรจะเป็นที่ที่โรงเรียนและท้องถิ่นแข็งแรงและโรงเรียนและท้องถิ่นจับมือกันผลักดันหลักสูตรท้องถิ่นให้เกิดขึ้นในเชิงนโยบายการศึกษาเนี่ยเรามีทิศทางว่าหลักสูตรแกนกลางอ่ะสอน 70%หลักสูตรท้องถิ่น 30% ซึ่งก็เป็นทิศทางที่เหมาะสมแล้วก็น่าสนใจเพราะมันจะทำให้บาลานซ์ระหว่างหลักสูตรแกนกลางกับหลักสูตรท้องถิ่นได้แต่ในความเป็นจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นนะคะในความเป็นจริงเนี่ยพอเปลี่ยนผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการหลักสูตรใหม่ๆก็เกิดขึ้นมากมายหลักสูตรต้านยาเสพติดหลักสูตรโรงเรียนสีขาวหลักสูตรคุณธรรมวิชาการหลักสูตรลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้คืออะไรต่างๆมันเพิ่มเข้ามาในหลักสูตรเนี่ยมากมายจนหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้เป็นหลักสูตรท้องถิ่นมันเป็นแค่ชั่วโมงที่ใส่อะไรก็ได้เข้ามาจากกระทรวงนะคะการที่กระทรวงศึกษาเนี่ยเปลี่ยนนโยบายมากมายตลอดเวลาทำให้ความสั่นคลอนของหลักสูตรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรไม่มีเสถียรภาพพอหลักสูตรไม่มีเสถียรภาพนักเรียนก็เรียนแบ

0: สเปะสปะนะคะทุกวันนี้เนี่ยเรามีหลักสูตรมากมายแทรกเข้ามาในหลักสูตรท้องถิ่นที่คุณครูที่ทางผอ.ที่ทางคนที่เราคุยด้วยเนี่ยบอกว่าหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญของการศึกษาไทย
1: เรียนขนาดเล็กปรากฏว่ามันไปสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเรื่องความรู้3ประเภทที่นักการศึกษาเขาให้ไว้คือความรู้ที่มันเป็นความรู้ที่เป็นแกนหรือเป็น knowledge จริงๆแล้วก็ความรู้ประเภททักษะทางด้านกระบวนการหรือทักษะทางกายนะครับเช่นการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อะไรแบบนั้นอีกความรู้ประเภทหนึ่งก็คือความรู้ทางด้านอารมณ์หรือว่าค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมปรากฏว่ามันไปสอดคล้องครับทางออกของโรงเรียนขนาดเล็กที่เขาพยายามจะมีตัวตนท่ามกลางการขาดแคลนทรัพยากรที่เขาไม่สามารถจะพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตรท้องถิ่นที่หลักสูตรแกนกลางเนี่ยกลางไว้ให้แล้วว่าคุณควรจะไปวางมันไว้ตรงไหนอย่างนี้ครับซึ่งมันเป็นเรื่องซับซ้อนไม่น้อยแต่จริงๆแล้วเขาทำแบบนี้ฮะโดยเขาไม่ไปเริ่มจากอาจจะไปเริ่มจากการกลางหลักสูตรแกนกลางออกมาด้วยซ้ำแต่เขาทำเพราะมันนี่มันคือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นแล้วก็นักเรียนก็พอให้ทำแบบนี้มันสอดคล้องกับทักษะแล้วก็วิถีชีวิตของเขาด้วยครับทำยังไงที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยเราจะทำให้เขารู้สึกภาคภูมิใจภาคภูมิใจถ้าเราไปเข้าถ้าศัพท์ทางวิชาการก็จะเรียกว่า intervention การเข้าไปแทรกแซงการเอากฎระเบียบอะไรที่ไปสร้างขึ้นมาแล้วเอาไปหยิบสิ่งที่ชุมชนเขาทำอยู่แล้วเช่นหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยเพื่อจะเข้ามาสู่สิ่งที่รัฐหรือว่าสิ่งที่โครงสร้างทางการบริหารแบบนี้เซตขึ้นมาเนี่ยมันไปลดแรงจูงใจเขาลงหรือเปล่าในที่สุดเราก็สิ่งที่เขาเคยปฏิบัติจริงเนี่ยอย่างเช่นไปเซตแบบฟอร์มขึ้นมาแทนเขาอาจจะวางมือจากสิ่งที่อยู่ในฟิลอยู่ในภาคสนามกลับมาทำเอกสารอะไรแบบนี้ครับแล้วจากที่เคยมีความสุขกับการที่จะถ่ายทอดหรือว่าพานักเรียนเนี่ยเรียนรู้ในสิ่งที่มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเขาพอเราเอาอะไรที่มันเป็นทางการไปเซตสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นระบบเนี่ยขึ้นมานะครับแรงจูงใจหรือว่าความกระตือรือร้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะลดลงหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อคำหนึ่งคือส่วนหนึ่งในนอกจากจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วมันเกิดจากประสบการณ์ของผมด้วยอะคือเราเคยทำอยู่ดีๆเราเคยปฏิบัติจริงๆพอไปหยิบตรงนั้นเนี่ยเพื่อเข้าสู่ระบบรายงานเข้าสู่ระบบแบบฟอร์มอย่างเนี้ยมันกลายเป็นว่าเราไม่สามารถจะทุ่มเทกับตรงนั้นได้เต็มที่ก็อยากจะให้ทุกฝ่ายนะครับเปิดอกคุยกันอย่างจริงจังในเรื่องโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องการปฏิรูปการศึกษานี่แหละเราปฏิรูปตรงไหนมันถึงจะถูกจุดมันถึงจะตรงกับรากเหง้าของปัญหาจริง
0: ๆเราพูดมาหลายครั้งแล้วนะคะว่าการศึกษาเนี่ยต้องเอาทุกภาคส่วนเป็นศูนย์กลางในการผลักดันต้องเอานักเรียนเป็นศูนย์กลางต้องเอาครูเป็นศูนย์กลางต้องเอาผอ.เป็นศูนย์กลางสรุปทั้งหมดคำว่าศูนย์กลางเนี่ยคือการที่ประชาชนได้รับอำนาจมากขึ้นในการเป็นส่วนร่วมในการผลักดันการศึกษาเรามองว่าการกระจายอำนาจเนี่ยค่ะจะเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาการศึกษาให้มันทั่วถึงเพราะว่าประเด็นสำคัญของการเรียนรู้คือ relevantคือความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับการเรียนรู้ของเด็กถ้าเด็กเรียนไปแล้วเขารู้สึกว่าบทเรียนที่เขาได้เรียนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตของเขาเขาก็ไม่มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะฉะนั้นการกระจายอำนาจการกระจายโอกาสการกระจายการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวผลักดันที่สำคัญที่จะให้เด็กสามารถรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเรียนอยู่มีบทบาทกับชีวิตของเขาและเขาจะตั้งใจเรียนการกระจายการศึกษาเนี่ยคือทำยังไงให้เด็กตั้งใจเรียนทำยังไงให้เด็กตั้งใจเรียนด้วยตัวของเด็กเองทำยังไงให้เด็กตั้งใจเรียนแล้วมีความคิดวิเคราะห์ด้วยตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นเราต้องผลักดันค่ะให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกทำกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทำงานเป็นทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สำคัญของการศึกษา
2: ถึงเวลาแล้วนะคะที่การกระจายอำนาจในทุกภาคส่วนจะเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ที่สามารถจัดหรือออกแบบการศึกษาร่วมกันได้โดยมีอิสระความคล่องตัวในการบริหารและจัดการศึกษาที่เหมาะสมต่อตัวผู้เรียนและพื้นที่ให้มากที่สุดเพราะเป้าหมายที่สำคัญนะคะก็คือผู้เรียนได้นำไปใช้ในชีวิตจริงเรียนแล้วเกิดการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
2: เนาะสบายดีเนาะ
1: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
3: พี่มาหรอบอยายเอาบอกตัวมาฝาก
4: ครับยาย
5: พี่ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตบ้านๆของมันเฮาเด
6: ้ได้ครับตาม
1: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: ปลาเล่นก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: แล้วจ้าของปูน้องเจล
2: ปูแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
2: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มาหาอะไรบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางก่อนที่ก้นครั้งหนึ่งเราจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: ัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นขุนและน้องชีต้านะครับเราอยู่กันเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการครับ
1: คุณครูคะแล้วเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันเหรอคะ
0: วันนี้นะครับชีต้าและน้องๆทางบ้านทุกคนจะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรโบราณต่างๆในภาคเหนือครับที่เคยมีความสำคัญแล้วก็เคยยิ่งใหญ่ซึ่งเมืองโบราณเนี่ยได้จำลองมาให้เราชมกันที่จังหวัดสมุทรปราการครับชีต้าพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้างั้นแผนที่อยู่ในมือครูแล้วเราไปลุยกันดีกว่าครับ
1: ไปเลยค่ะ

0: พี่ต้าครับสถานที่แห่งนี้นะครับคือการถ่ายแบบพระธาตุจอมกิติมาจากวัดพระธาตุจอมกิติจังหวัดเชียงรายครับ
1: แล้ววัดนี้มีความสำคัญไหมคะ
0: ในกลางพุทธศตวรรษที่15นะครับตำนานเล่าว่าสถานที่แห่งนี้ได้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุหรือว่ากระดูกของพระพุทธเจ้าตามความเชื่อของคนโบราณครับพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุจอมกิตินะครับมี2ส่วนด้วยกันครับส่วนที่1ก็คือส่วนของพระเกศาธาตุหรือว่าเส้นผมของพระพุทธเจ้าและอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของพระนราศหรือว่าหน้าผากของพระพุทธเจ้าครับ
1: โอ้ความสำคัญเยอะมากจริงๆค่ะและเป็นความสำคัญที่ดีมากๆเลยค่ะ
0: ใช่ครับดังนั้นวัดพระธาตุจอมกิตินะครับจึงถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนเมืองเชียงแสนครับตั้งแต่สมัยโบราณ